0: พลงที่น่ารักมากแล้วก็ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์ที่มันเหมือนจะโศกเศร้าเพราะว่ามันเป็นวิกฤตของทั้งประเทศแต่เพลงเมื่อกี้มันสร้างกำลังใจแล้วก็มีรอยยิ้
1: ม
0: รอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาที่ฟังเพลงเมื่อกี้เลยอ่ะ
1: แต่งแล้วร้องได้โดนใจมาก
0: พี่แต่งหรือพี่ร้องอย่างเดียวครับ
2: ผมร่วมกันแต่งกับน้องเพราะว่าน้องก็แต่งมาให้ฟังเสร็จผมบอกเฮ้ยคำนี้ไม่ได้คำนี้ไม่ได้ต้องเติมคำนี้เข้าไปให้มันละมุนมากขึ้นแล้วก็ท่อนจบเนี่ยมันต้องจบแบบนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็ไปเป็นโปรดิวเซอร์ในห้องอัดด้วยครับ
0: โอ้ยสุดยอดอ่ะคุณนี่เป็นคนที่มากความสามารถจริงๆนะ
2: เรื่องเสียงกีตาร์เรื่องรายละเอียดของจังหวะความเร็วเรื่องเน้นเสียงอะไรเงี้ยครับก็รวมมาได้แบบนี้ครับประมาณนี้ครับ
1: ชอบตอนที่พี่บอกว่าอยากจะไปซับเหงื่อให้กับพยาบาลแต่ว่าตอนนี้ยังทำไม่ได
2: ้ PPE มันร้อนมากพี
1: ่
2: หายใจแทบไม่ออกก็อยากจะซับเหงื่อให้แต่มันเข้าไปไม่ได้ประมาณนี้ครับก็เปรียบเทียบเปิดให้มันดูน่ารักให้กำลังใจเขาเหนื่อยจริงๆครับโดยเฉพาะหมอแล็บครับ
0: หมอแล็บนี่คือพี่สมจิตอยากจะไปซับเหงื่อให้หรืออยากจะไปรักษาตาดำให้ครับ
2: อยากจะไปเช็ดตาดำออกครับ
3: ตาดำให้เป็นตาเขียวใช่ไหมฮะ
0: เอางี้ดีกว่าในเมื่อที่เรามีกระบอกเสียงของบุคลากรทางการแพทย์อยู่ตรงนี้อยู่แล้วให้ทั้ง4ท่านนะครับให้กำลังใจหรืออยากจะเสริมเติมอะไรให้กับบุคลากรทางการแพทย์เราเปิดตรงนี้ให้เลยเชิญน้องเกรซก่อนเลยครับ
4: จริงๆแล้วอ่ะกำลังใจก็น่าจะมาจากประชาชนคนทั่วไปหรือแม้แต่กระทั่งเพื่อนร่วมงานนะคะบางทีอ่ะเราอาจจะไม่ได้อยากได้กำลังใจเป็นอะไรที่จับต้องได้ก็ได้บางทีแค่การถามว่าเหนื่อยไหมกินข้าวหรือยังรู้สึกว่ามันเป็นกำลังใจที่สำคัญแล้วค่ะก็สำหรับแบบด่านหน้าอย่างบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าอาสาสมัครหรือว่าพี่บูมพี่สมจิตหรือพี่อาร์ตหรือแม้แต่กระทั่งหมอแล็บเองที่บางทีอ่ะการที่เอาข้าวไปแจกอ่ะก็ถือว่าเป็นด่านหน้าแล้วนะเพราะว่าพื้นที่ที่เราเข้าไปเราก็ไม่รู้ว่าเสี่ยงไหมยังไงก็ขอแบบเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะก็อย่าพึ่งท้อนะคะสำหรับหมอแล็บแพนด้าเดี๋ยวก็เป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็ติดตามอยู่ทุกช่องทางเลยค่ะ
0: ครับพี่บุ๋มครับเชิญครับ
5: อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ที่สำคัญบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าของพวกเราทุกคนรวมถึงอสม.ที่ลงพื้นที่อย่างเข้มแข็งมากนะคะเคาะประตูตามบ้านต่างๆทำงานโดยไม่ได้มีอะไรตอบแทนเลยนะคะแล้วก็น้องๆกู้ภัยนะคะน้องๆจิตอาสาทุกคนด้วยอะค่ะต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าแล้วก็อยากจะบอกว่าใครก็ตามที่พูดคุยไม่ว่าจะมากับจิตอาสาหรือว่าจะเป็นทางส่วนของเจ้าหน้าที่ในส่วนไหนก็ตามเรารู้ว่าคุณร้อนใจเรารู้ว่าคุณกำลัง

0: ครียดเรารู้ว่าคุณกำลังอยากได้ทางออกกับชีวิตแต่บางทีการใส่อารมณ์หรือว่าการเกี้ยวกราดนะคะมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าพวกเขาก็ไม่ใช่คนที่สามารถหาทางออกได้ทุกทางได้ดังนั้นอยากให้ใจเย็นๆแล้วก็ร่วมกันแก้ไขแล้วก็ส่งกำลังใจพลังบวกให้แก่กันอันนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ
1: ครับอาร์ตครับ
2: ครับก็เสริมเติมกับทุกคนแล้วกันครับคือบุคลากรทางการแพทย์ถ้าเกิดแบบในพื้นที่ที่ห่างไกลแล้วก็ยังมีโซเชียลเล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือผมจะบอกว่าผมไปลงพื้นที่ก็คงไม่ได้ก็ลองขอมาดูครับว่าอะไรที่ผมพอช่วยได้ก็จะช่วยนะครับแล้วก็เรื่องที่บอกครับตอนนี้กําลังใจเป็นสิ่งสําคัญต้องให้กันเยอะครับอารมณ์ร้อนก็ดับลงกันนิดนึงเพื่อให้สถานการณ์มันคลี่คลายลงได้ครับ
1: ครับและท่านสุดท้ายไม่ฟังจากคนนี้ไม่ได้เพราะเขาอาสาลงไปเก็บขยะในคลองมาแล้วพี่สมจิตครับจิตอาสาตัวจริง
3: ครับเหมือนพี่ๆทุกคนเลยครับ
1: อ้าวเฮ้ยโอ้ปูไม่
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: ไม่ใช่จิตอันนี้ไม่ใช่จิตอาสาอันนี้จิตร่วม
3: คือทุกคนคือทุกคนพูดผมนั่นแหละครับคือคำพูดผมอยากจะพูดแบบนั้นครับแต่อยากบอกอย่างหนึ่งณเวลานี้อยากจะบอกว่าฝากถึงพี่น้องชาวไทยก็แล้วกันนะครับฝากถึงพี่น้องชาวไทยทุกคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ให้อดทนนะครับให้อดทนเรียกว่าอะไรอ่ะเราต้องผ่านตรงนี้ไปด้วยกันเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นความลำบากเกิดขึ้นกับทุกคนทุกหย่อมย่าถ้าเราผ่านความลำบากตรงนี้ได้เดี๋ยวเราก็จะกลับมาดีประเทศไทยก็จะกลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจก็จะมาดีนะครับขอให้เรารักกันสามัคคีกันสามัคคีกันแบ่งปันซึ่งกันและกันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับจากจิตอาสาครับ
1: ครับ
4: พี่สมจิตคะอยากให้พูดเพิ่มเติมอะค่ะถึงจิตอาสาคนอื่นๆด้วยอะค่ะที่กำลังทำงานทุ่มเทร่างกายให้กับคนที่กำลังเดือดร้อน
3: ครับก็ต้องชื่นชมนะครับขอชื่นชมทุกๆภาคส่วนจริงๆนะครับที่เป็นจิตอาสาที่ดูแลซึ่งกันและกันอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับก็นี่แหละครับคือความน่ารักคือความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยอย่างที่บอกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันคนไทยจะจับมือกันผ่านเรื่องราวร้ายๆนี้ไปด้วยกันนะครับขอเพียงแต่ให้เราอดทนแล้วก็สู้กับมันนะครับถ้าเราไม่สู้ถ้าเราเหนื่อยแล้วเรายอมแพ้เราก็จะไม่เห็นชัยชนะที่อยู่ข้างหน้านะครับสู้ๆครับคนไทยครับ
4: ค่ะพี่บุ๋มล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกถึงจิตอาสาท่านอื่นๆบ้างคะ
0: อยากจะส่งกำลังใจค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆที่มีจิตใจที่จะทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นตามพลังและกำลังของตัวเองที่มีดังนั้นอย่าท้อนะคะอาจจะมีเหนื่อยอาจจะมีเหนื่อยกายเหนื่อยใจหรือว่ามีอาจจะมีเรื่องราวเข้ามากระทบในจิตใจของแต่ละคนบ้างสำหรับจิตอาสาทุกคนแต่บุ๋มอยากจะบอกว่าถ้าพวกเราคิดที่อยากจะเป็นจิตอาสาแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือพลังใจที่สำหรับคนที่คิดบวกแล้วก็คนที่มีจิตอาสาด้วยกันให้กำลังใจกันและกันนั่นคือสิ่งที่จะประคับประคองพวกเรากันไปได้และสามารถทำต่อไปได้ไม่ว่าจะเจออุปสรรคแล้วก็ความเหนื่อยยากอะไรก็ตามยังไงดูแลสุขภาพเพราะพวกเราคือด่านหน้าเนาะแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นแล้วก็ยังมีครอบครัวที่เราอยากจะกลับไปกอดเขาแต่เพียงแต่ว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามดูแลสุขภาพระมัดระวังตัวแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนเต็มที่ค่ะขอบคุณที่ออกมาเป็นจิตอาสาค่ะ
4: ค่ะน้องเกรซค่ะ
5: ก็อยากจะขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะจริงๆแล้วเนี่ย อย่างที่เราว่าสำหรับคนที่แบบเป็นดาราเป็นเซเลบหรือว่ามีชื่อเสียงเนี่ยก็จะถูกยกย่องเป็นพิเศษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดสก็มองว่ายังมีอีกหลายคนที่เขาอยู่เบื้องหลังแล้วก็ทำงานตรงนี้จริงๆอ่ะก็อยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ค่ะแบบขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะที่กำลังคิดที่จะเริ่มเป็นงานทำงานด้านจิตอาสาต่างๆเนี่ยค่ะก็คืออยากจะให้ลงมือทำทันทีไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ทุกๆคนนะคะเอาน้ำใจของตัวเองมากองรวมกันมันจะเป็นน้ำใจที่ยิ่งใหญ่มากในยุคที่เราเจอกับวิกฤตแบบนี้ค่ะเป็นกำลังใจให
4: ้ค่ะน้องอาร์ตค่ะ
2: ที่บอกครับตอนนี้กำลังใจสำคัญมากๆครับก็อยากให้ทุกคนตอนนี้ให้กำลังใจกันครับใครมีแบ่งปันได้ก็แบ่งปันแต่ก็แบ่งปันก็ดูกำลังตัวเองด้วยนะครับมีหลายท่านส่งมาหาผมแบบอยากช่วยจังเลยมีแค่นี้เองบอกว่าพี่เก็บไว้ก่อนสถานการณ์มันอีกยาวเมื่อผมเดือดร้อนหรือวิกฤตในช่วยไม่ได้เดี๋ยวผมจะโทรทักหาทุกคนก็แบบโอเคครับโอเคค่ะอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญคำนึงถึงตัวเองเยอะๆครับแล้วก็

0: ดูตัวเองว่าตัวเองพอช่วยได้ไหมถ้าช่วยได้ก็ช่วยถ้าช่วยไม่ได้รับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อสังคมนะครับการรวมกลุ่มก็สําคัญการรวมกลุ่มถ้าไม่จําเป็นที่ต้องออกไปไหนก็อยู่บ้านนะครับกักตัวอยู่บ้านแต่ถ้าเกิดจําเป็นต้องออกไปข้างนอกอันนั้นคือสิ่งที่จําเป็นถ้าคิดประมวลดูแล้วว่าจําเป็นก็ออกแต่ถ้าเกิดไม่จําเป็นก็อยู่บ้านอันนี้ผมว่ามันเป็นจิตอาสาเบื้องต้นที่คนควรจะทํานะครับรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคมมันเป็นเบสิกมากๆเลยครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะหมอแลบค่ะ
2: ครับก็ต้องขอขอบคุณคนชื่อจิตทุกคนด้วยนะครับที่ลงไป
3: ไม่ใช่ครับ
2: ขอบคุณจิตอาสาทุกคนเลยครับ
3: ครับ
2: จะพูดยังไงคือบางคนเนี่ยเขาไม่มีเงินเขาก็ไปช่วยจัดระเบียบช่วยรักษาระยะห่างผมเห็นเขาไปช่วยประชาสัมพันธ์ในชุมชนของเขาให้มาตรวจโควิดฟรีตรงจุดนั้นจุดนี้นะครับเขาใช้กำลังแรงใจไม่จำเป็นต้องใช้เงินไม่จำเป็นต้องเป็นคนดังเท่านี้เองครับแล้วขอบคุณไปถึงกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นจิตอาสาทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าคุณทำอาชีพอะไรก็ตามคุณมีประโยชน์เพื่อสังคมของเราแล้วก็ประเทศชาติของเราแน่นอนครับผม
1: ค่ะนี่เป็นมุมมองเป็นพลังบวกจากผู้ที่เป็นจิตอาสานะคะเรามีวิทยาในอีกมุมนึงค่ะฟังบุคคลที่เขาได้รับพลังบวกจากจิตอาสาในมุมของผู้รับบ้างเป็นยังไงไปชมกันค่ะ
4: มีจิตอาสาหลายกลุ่มที่มาให้อาหารแก่ผู้ป่วยแพทย์พยาบาลทั้งทีมเพราะทุกวันนี้ทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยทีมแพทย์พยาบาลเนี่ยต้องการขวัญกำลังใจเป็นอย่างมากนะครับ
5: ก็ขอขอบคุณนะครับที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือครับจิตอาสาที่เข้ามาช่วยก็แสดงว่าเขายังมีน้ำใจที่เขาไม่ทิ้งคนไทยด้วยกันครับ
6: ก็อยากจะขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนนะครับจิตอาสานะครับที่เข้ามาดูแลตรงนี้นะครับมีประโยชน์มากเลยครับทั้งด้านจิตใจนะครับทั้งด้านร่างกายมีประโยชน์มากเลยครับให้คนจนเนี่ยให้มีกำลังใจมากขึ้นครับ
7: ในส่วนของการเข้ามาช่วยเหลือของพวกพี่ๆยังไงทางเราประชาชนของเราต้องขอขอบคุณพลังใจจากพวกพี่มากๆเลยจากที่เห็นสื่อเราเห็นในส่วนหลายๆคนไทยเรามาช่วยกันเองมีอยู่จำนวนไม่น้อยแล้วก็คนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด19ก็ไม่น้อยเหมือนกันแล้วก็สำหรับพี่ๆที่จิตอาสาทั้งหลายที่มาช่วยพวกเราเราก็ต้องขอขอบคุณมากๆเพราะว่ามันทำให้คนกลุ่มน้อยๆค่ะที่แทบจะไม่มีโอกาสเนี่ยคือเราได้รับโอกาสอ่ะมันทำให้บางทีคนธรรมดาอย่างพวกเราอ่ะรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นแรงผลักดันในการสร้างเหมือนด้วยตัวเราเองรู้สึกที่อยากจะช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนกับพวกพี่แล้วก็เหมือนเป็นจุดเล็กๆที่ทำให้เราอยากจะช่วยเหลือสังคมมากขึ้นนะคะแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่าเราอบอุ่นที่เรารู้สึกว่าต่อให้เหมือนถ้าความรู้สึกแทนกับคนที่ได้รับในความช่วยเหลือตรงนี้คือเรามองว่าเรารู้สึกว่าเขาโชคดีที่เขายังได้รับความช่วยเหลือค่ะแล้วก็เราก็ขอสนับสนุนพวกพี่ๆต่อไปอะค่ะสู้ๆในการทำความดีต่อไปอะค่ะ
8: จริงๆดาราที่ออกมาทำช่วงตรงนี้ค่ะรู้สึกว่าเขาว่าเป็นกระบอกเสียงที่ดีมากๆเลยเพราะเขาค่อนข้างที่จะมี power ในการพูดออกไปแล้วมีคนชวนเชื่ออะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าขอบคุณเขาที่รู้สึกว่าทั้งที่เขาเป็นดาราเขาก็ยังรู้สึกว่ายังมาช่วยในส่วนของตรงนี้ให้แบบคนประชาชนทั่วไปอะค่ะได้มองเห็นว่าแบบเรามีตรงนี้ที่ช่วยนะอะไรบางคนแบบช่วย5 บาท 10 บาทก็ถือว่าเป็นการช่วยระดมทุนในการช่วยเหลือประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะ

0: สะท้อนจากคนที่ได้รับพลังบวกจากเหล่าจิตอาสามาเติมพลังใจให้กับเรายังไงบ้างคะพี่บุ๋มก่อนเลยค่ะ
1: ของบุ๋มนี่มันจริงๆการที่เราทําอะไรออกมาเนี่ยบอกตามตรงว่าบางทีเพราะว่าเรามีความสุขที่จะทําความดีไม่ได้หวังว่าเราจะได้อะไรตอบแทนแต่บางทีพอมีคนเห็นหรือว่ามีคนพูดว่าอุ๊ยดีใจจังที่ได้เจอดีใจจังที่ได้รับความช่วยเหลือขอบคุณนะคำเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เรามีกำลังใจเดินต่อนะมันทำให้เรามีพลังใจในการทำสิ่งต่างๆให้มากกว่าเดิมมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วอะเรามาแล้วเรารู้สึกได้รับพลังบวกกลับไปด้วย

0: การทำสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยขอบคุณเช่นกันสำหรับทุกเสียงที่ส่งกำลังใจให้กับจิตอาสานะคะขอบคุณมากๆค่ะ
1: ค่ะน้องอาร์ตล่ะคะ
2: ผมมาเชื่อว่าจิตอาสาหลายๆคนครับไม่ต้องการอะไรเลยอ่ะต้องการแค่แบบคำแค่แบบขอบคุณค่ะขอบคุณครับหรือแบบขอบใจนะหรืออะไรเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่แบบดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบผมก็จะแบบแปะทั้งหน้ากล่องเวลาส่งชีวิต PPE ไปรอบที่เป็นโควิดเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปแท็กรูปมาให้ผมหน่อยนะแล้วเค้าก็จะมีคําบรรยายมาเยอะๆว่าแบบผมได้ใช้แล้วนะครับหนูได้ใช้แล้วนะคะวันนี้ออกเคสวันเนี้ยดูปลอดภัยมากเลยยิ่งแบบเป็นกําลังใจทําให้เราอยากทําต่อที่ผมบอกย้อนกลับไปคําถามแรกที่ผมบอกว่าผมกะจะหยุดสักแค่ 2,000 ชุดอ่ะแต่แค่คําเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณครับหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันทําให้ผมมาต่อเป็นแบบอีก 2-3 หมื่นชุดตอนเนี้ยแล้วมันก็ทําต่อไปจนแบบอย่างล่าสุดที่ไปในเรือนจําเนี่ยก็จะมีแบบคนที่เค้าเคยอยู่ในเรือนจําส่งมาขอผมก็แบบไม่ได้คิดอะไรนะแต่ปรากฏว่าเค้าเขียนผมจนแบบเฮ้ยเราต้องทําต่อเราต้องทําต่อมันต้องทําต่อจนเราไม่ไหวจริงๆเราถึงจะแบบค่อยๆทําทีละนิดแต่มันผมเชื่อว่าคนไทยที่บอกน้ําใจคนไทยอ่ะมีเยอะอ่ะแต่อยู่ที่เขาจะเห็นที่เราทำไหมแค่นั้นเองครับ
1: ค่ะน้องเกรสล่ะคะคำพูดคำไหนหรือว่าเหตุการณ์ไหนที่ทำให้น้องเกรสได้มีกำลังใจมากๆในการเป็นจิตอาสาต่อไป
3: ทุกคำพูดทุกประโยคเลยค่ะได้ยินแล้วก็ชื่นใจอะค่ะก็อยากจะขอบคุณนะคะเพราะว่าคำพูดเหล่านี้มันเป็นแรงผลักดันที่ดีมากๆเลยอะเกรสเชื่อว่าจิตอาสาหลายๆคนพวกเรา4-5คนที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ก็น่าจะต้องมีการเหนื่อยมีการท้อกันบ้างอะค่ะก็บางทีเนี่ยเราให้กำลังใจกันเองก็ไม่พอแต่ว่าเราได้อ่านคอมเมนต์ได้อ่านแรงขับเคลื่อนจากทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราแบบเนี้ยมันก็เป็นแรงที่ทำให้เราอะผลักตัวเองก็เหมือนที่พี่อาร์ตพูดอะค่ะว่าได้ยินแล้วมันหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้จริงๆอะมันจะต้องไปต่อค่ะ
1: ค่ะหมอหลับละคะมีภาพหรือว่ามีเหตุการณ์ไหนจากการลงพื้นที่ไปช่วยคนอื่นแล้วมันยิ่งทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นนะคะ
4: จำคำพูดไม่ได้ครับเพราะว่าหลายๆคนเขาก็ขอบคุณเราเยอะเหลือเกินแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คือรอยยิ้
1: ม
4: ถ้ามองรอยยิ้มหรือบางทีเขาไม่ได้ยิ้มแต่ว่าในแววตาเขาอะครับมันมีประกายความหวังหรือคำขอบคุณออกมาจากตรงนั้นเราผัดมันได้จริงๆครับแค่นี้เราก็เห็นใบหน้าเขาเปื้อนรอยยิ้มเราก็ดีใจที่สุดแล้วครับไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได้ครับ
5: ครับแล้วพี่สมจิตล่ะครับ
6: ครับพูดถึงความดีใจของคนเป็นจิตอาสานะครับผมว่าคำว่าจิตอาสาอย่างที่บอกครับสิ่งที่ต้องการก็คือขยะที่อยู่ในรอยน้ำมา
4: ใช่ใ
6: ช่ยังอยู่เรื่องนี้อยู
5: ่เชี่ย
6: คือเสียงสะท้อนนะครับทุกเสียงสะท้อนที่ให้กับเราเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้กำลังใจเขาก็ให้กำลังใจเรากำลังใจเราเนี้ยจะทำให้เราขับเคลื่อนช่วยสังคมขับเคลื่อนเป็นสิ่งที่ดีให้เรามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนั่นคือรอยยิ้มอาจจะเป็นรอยยิ้มคำขอบคุณต่างๆนานาที่ให้กับเราก็คือกำลังใจที่ดีเราก็ให้กำลังใจเขาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ตอบแทนให้กับจิตอาสาได้อย่างดีมากครับ
5: ครับดังนั้นมันทำให้เห็นได้ชัดเนอะหลังจากคุยกับทั้ง5ท่านวันนี้ครับพี่หมวยว่าจริงๆแล้วจิตอาสาเนี่ยทำตามกำลังกายกำลังทรัพย์ของตัวเองอย่างที่อาร์ตเน้นย้ำพี่บุ๋มเน้นย้ำทุกคนเน้นย้ำเสมอว่าถ้ามีน้อยลงแรงก็ได้ไม่ต้องให้เป็นเงินแต่ถ้าเกิดมีทุนทรัพย์สูงอยากจะช่วยที่ไหนเชิญเลยช่วยเลยเพราะว่าอย่างที่คุณหมอแหละพูดว่าบุคลากรทางการแพทย์เราในประเทศไทยเก่งจริงแต่อาจจะยังไม่มากพอสำหรับการรักษาโควิด-19 ที่มันเยอะขนาดนี้ดังนั้นเราควรจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะว่าก็ไม่มีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเหมือนกันทั่วกันทั้งโลกไม่ต้องโทษใครค่อยๆช่วยกันคนละไม้คนละมือก็ได้และที่สำคัญที่ผมเห็นเลยคือทุกคนเน้นย้ำเรื่องพลังบวกเราอย่ามองไปในทางลบมองทุกอย่างไปในทางที่บวกใครเดือดร้อนใครช่วยไหวเดี๋ยวมีคนช่วยนี่แหละคือเสน่ห์ของคนไทยที่คนไทยเราไม่ทิ้งกันจริง
1: ๆ
5: วันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง5ท่านมากๆเลยนะครับทั้งน้องเกรสหมอแลบพี่สมจิตพี่บุ๋มและน้องอาร์ตครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
1: แล้ววันนี้ค่ะเราจะลากันด้วยรอยยิ้มของคนไทยนะคะที่ต้องการมาขอบคุณกำลังใจจากจิตอาสาทุกท่านที่ได้ช่วยในสถานการณ์แบบนี้แล้วกลับมาติดตามชมรายการทอล์กตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: ถึงแม้สถานการณ์ฝุ่นควันและไฟป่าจะลุกลามพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือเป็นประจำทุกปีและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนมาโดยตลอดแต่ณที่แห่งนี้ยังมีตัวอย่างของชุมชนต้นแบบปลอดการเผาดังเช่นชุมชนบ้านวังหงจังหวัดแพร่ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นโดยการมีผู้นำที่เข้มแข็งเป็นเสาหลักในการทำงานอย่างพ่อหลวงกฤษดาอินทราวุฒิกำนันตำบลวังหงและประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดแพร่ที่ได้ใช้กลไกเครือข่ายจิตอาสาและผู้นำเข้มแข็งมาร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าของชุมชนที่มีพื้นที่กว่า 3,700 ไร่ช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและจัดเวรยามจิตอาสาจาก7หมู่บ้านสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าระวังไฟป่าอย่างใกล้ชิดจนส่งผลให้ปัจจุบันปัญหาไฟป่าของที่นี่ลดน้อยลง
2: เรามาดำเนินการในส่วนของป่านะครับมาทำแนวกันไฟสร้างจุดตรวจสร้างฝายชะลอน้ำความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญเลยและความสามัคคีด้วย
3: เหมือนกับว่าป่าเป็นตลาดเนาะเป็นตลาดสร้างรายได้ให้ในชุมชนคนในชุมชน
1: นอกจากนี้ยังช่วยกันลดการเผาฟางข้าวต่อสั่งและเศษวัสดุทางการเกษตรโดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเช่นนำฟางข้าวมาเป็นส่วนผสมในการเพาะเห็ดช่วยสร้างรายได้ให้กับอีกหลายครัวเรือนอีกด้วยบ้านหัวน้ำแม่สะกิดจังหวัดแม่ฮ่องสอนคือตัวอย่างของคนอยู่กับป่าได้อย่างมีความสุข จากเดิมพื้นที่นี้เคยมีปัญหาไฟป่าสร้างความเสียหายให้กับพื้นป่าชุมชนทำลายป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์กระทบถึงวิถีชีวิตของคนเคียงป่าและทรัพยากรป่าอย่างมหาศาลชาวบ้านที่นี่จึงหันมาให้ความสำคัญกับการป้องกันไฟป่าด้วยตนเองมากขึ้นพร้อมๆด้วยการจัดให้มีอาสาสมัครหมู่บ้านเฝ้าระวังและร่วมกันทำแนวกันไฟชุมชนพร้อมๆกับการดูแลป่าต้นน้ำ
4: ถ้าไม่มีป่าจะไม่มีน้ำให้ชุมชนเราได้ใช้เลยนะครับถ้าป่าหมดเมื่อไหร่น้ำแห้งนั้นถ้าเกิดมีคนตัดไม้เยอะก็น้ำแห้งเลย
5: เราต้องการอะไรกับป่าเราก็สามารถใช้ประโยชน์กับป่าได้แต่การใช้ประโยชน์กับป่าเนี่ยเราต้องใช้ให้พอสมดุลนะครับอย่าไปใช้มากเกินถ้าใช้มากเกินไปมันก็ทรัพยากรก็จะหมดลงไป
1: ที่นี่มีป่าชุมชนที่ชาวบ้านร่วมดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นตัวอย่างของการแก้ปัญหาไม่ให้เกิดการบุกรุกป่ามีการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างสมดุลอย่างเช่นเก็บใบตองตึงแก่มาทำเป็นตับมุงหลังคาสร้างรายได้เสริมและช่วยลดวัสดุเชื้อเพลิงเป็นอีกวิธีป้องกันไฟป่าและหมอกควันได้เป็นอย่างดีชุมชนนี้จึงเป็นตัวอย่างการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาเพื่อขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไป
6: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
7: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: เ
4: ฮ
3: ้ยเฮ้ยจุ๊บปานโดนสิงไปแล้วหรอเฮ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย

0: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
1: เอ๋เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
0: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิน้อยอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
1: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วเนี่ยๆนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
0: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
1: มีทางชนะศิลารีบได้สติแล้วหนีเถอะ
0: อ่ะไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี่ออกไปให้พ้น
2: แล้วว่าเราสู้แล้วแต่ว่ามันสู้กลับ
1: หนีกันเถอะ
0: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนเออหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
1: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะ
3: ไป
1: นะ
3: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
4: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
0: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
1: เอ้ยแสงอะไรเนี่ยเข็มทอง
5: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
6: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
1: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
5: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
0: ไปเร็วไปเร็วเจ้าปัน
6: อย่าหนีนะ
5: เฮ้ย
6: นี่นะน้อยเจ็บใจนะ
4: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
0: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
1: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
5: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
6: เรื่องความไวขอให้บอก
0: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
5: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
6: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
5: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
6: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะ
5: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
7: เมื่อเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
0: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
1: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
3: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
4: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
3: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
0: ท่านยายในเมืองชรามรณะนี
1: ่จริงจริงด้วย
7: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
0: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ

0: เมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรนะ
1: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่กาลเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่การเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
2: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ล่ะ
3: ฮะ
4: เอ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
3: อ่าจริงเหรออ่ะเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
5: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
6: ข้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
5: เข็มทอง
2: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
4: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
5: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
3: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
5: อ๋อลิฟแล้ว
4: เฮ้ย
7: โอ
4: ้ยเฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
3: นั่นสิเออร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
0: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
3: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
4: ฮะเกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
0: ถามข้าแล้วข้าจะรู้มั้ยเนี่ย
3: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
0: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
3: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
2: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
2: คราวที่แล้วนะ

0: ว่ามันมีจริงๆแล้วมันปลอดภัยได้อย่างไรหลักการทำงานรวมถึงข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมันเนี่ย
1: อ๋อมีข้อกฎหมายด้วย
0: อันนี้ไม่ต้องถามผมไปถามผู้เชี่ยวชาญด้านการไฟฟ้าดีกว่า
2: สวัสดีครับ
0: ผมครับโอเคอ่ะนี่นะครับอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะฮะสายดินนี่มีความสำคัญอย่างไรแล้วมันมีข้อกฎหมายบังคับด้วยใช่ไหมว่าต้องมี
2: ใช่ครับอันนี้ก็ความสำคัญของหลักดินจริงๆอ่ะก็คือการให้ไฟฟ้าไหลไปทางดินมากกว่าทางคนหรือไปทางดินเลยถ้าสายดินเราดีพออ
0: ันนี้ผมถามส่วนตัว
2: ครับผม
0: หลายคนต้องสงสัยสายดินเดินยังไง
2: สายดินเดินยังไงหลักการง่ายๆคือเราเห็นสายไฟเราไหมสายไฟเรามี2เส้นถูกต้องไหมครับมีสายไฟคือลึกลายแล้วนิวตันแล้วกราวอยู่ข้างในซึ่งสายกราวเนี่ยจะเป็นตัวนำที่ดีกว่าจะเป็นทองแดงเล็กๆจะเก็บรับทองแดงเพื่ออย่างที่บอกว่าหลักการไฟฟ้าคือความต่างศักย์สูงมหาความต่างศักย์ต่ำ
0: ศักย์สูงต่ำ
2: ถ้าศักย์ต่ำก็คือทองแดงเนี้ยสายเราเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมครับมันจะวิ่งหาทองแดงมากกว่าเห็นไหมครับหลักการก็วิ่งไปทางกราวมากกว่าถ้ามันรั่วใช่ครับหลักการง่าย
0: ๆตัวเป็นตัวล่อตัวดูด
2: ใช่ครับ
0: กระแสที่มันเกินออกมาให้ลงไปที่ไหนพ
2: ี่ลงไปที่พื้นดินเลย
0: มันลงไปที่ดินได้ไงพี่
2: ตามชื่อเลยก็ถ้าเรามีหลักกราวครับเขาเรียกหลักดินนะครับ
0: มันต้องมีหลักดิน
2: หลักดินใช่ซึ่งปกติบ้านหรือคอนโดหรืออะไรที่เป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาจะมีหลักกราวอยู่
0: ใช่ไหม
2: ฮะใช่ครับ
0: มันลักษณะ
2: แท่งเหล็ก
0: แท่งเหล็ก
2: ทองแดง
0: เออแท่งทองแดงยาวแล้วก็เสียบไว้ในดิน
2: ชายปาก
0: ให้ลึกเลยลึกเหมือนกันอ่ะ
2: ยิ่งลึกยิ่งดี
0: นี่ไง
2: ยิ่งลึกยิ่งดี
0: ใช
2: ่ค่าความต้านทานดินเนี่ยยิ่งลึกยิ่งต่ำถ้าต่ำปุ๊บอย่างที่บอกต่างศักย์สูงลงได้ต่ำมันจะวิ่งแหม่ทางนั้นมันจะไปหาต่ำที่ดีที่สุดระยะทางไม่มีผลครับผม
0: แล้วดินเดี๋ยวนะพี่แล้วดินที่เขาเสียบไอ้หลักเนี่ยมันต้องอยู่นอกอาคารไหม
2: ควรครับผม
0: ผมเคยเห็นบางที่มีทำคอนโดข้างล่างมีสวนเหมือนล้อมครอบปูน
2: อ่
0: ะแล้วก็มีดินแล้วก็เห็นสายไฟวิ่งมาเลยแล้วก็มีหลักเนี้ยเสียบลงไปในดินตรงน
2: ี้ประเด็นคือดินนั่นอยู่ในอากาศครับไม่อยู่บนดินพื้นล่าง
0: ไม่ใช่
2: ประโยชน์เลย
0: นี่ไงมันนำลงไปก็ลงเข้าไปอยู่ที่เดิม
2: มันไม่มีประโยชน์ครับผมเพราะดินน่ะคือพูดถึงพื้นโลกครับผม
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยู่อย่างนี้แล้วมันเจอหลักดินอะไรแบบนี้ดูประหลาดๆอย่างเงี้ยก็
2: อันตราย
0: ไม่ได้รับอันตรายแน่นอนนะฮะ
2: จริงๆคืออย่างที่ทุกวันนี้บางบ้านหรือบางที่อยู่อาศัยบางที่เขาประยุกต์ในการที่มีเหล็กเส้นของบ้านหรือที่เป็นเหล็กอะไรที่เป็นต่อเข้าโครงบ้านเขาต้องมีการปักเข้าไปในพื้นดินตรงนั้น
0: อ
2: ย่างโครงการบ้านที่ก่อสร้างทุกวันนี้บางครั้งเขาจะติดจากตรงนั้นก็
1: ม
2: ีครับผมเพราะมันจะเข้ากับโคร
0: งมันใช้ได้ใช่ไหม
2: ถามว่าใช้ได้ไหมก็ต้องดูค่าความต้านทานดินที่อยู่ตรงนั้นเป็นยังไง
1: ว่ามันถ้ามันลงไปลึกมากก็อาจจะได
2: ้ใช่จริงจริงจริงทุกวันนี้อย่างเวลาเข้าอยู่อาศัยหรือตรวจรับบ้านหรือที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาจะมีการเทสตรงนี้ด้วยจับวัดโดยว่าตรงเห็นของเรามีปลั๊กสามตาเนี่ยจะมีดูเล็กๆเห็นไหมครับจะมีเครื่องนึงที่ไปเขาเรียกว่ากราวมิเตอร์ครับนั่นแหละก็ไปเทสดู
0: เช็คกราว
2: ดูว่าให้ต่ำที่สุดประมาณนี้ครับซึ่งมาตรฐานในที่อยู่อาศัยประมาณไม่เกิน50โอห์มนะครับถ้าเสาไฟฟ้าก็ไม่เกิน25ดีสุดก็ประมาณ5โอห์ม
0: โอเค
1: ไม่เคยรู้ตรงนี้มาก่อนเลย
0: ไม่ต้องถามไงผมต้องถามแทนคุณผู้ชมว่าเฮ้ยคือมันหลักการทำงานยังไงพวกหลายคนมีดินมีกราว
2: ใช่คร
0: ับ ก็แค่มีสาย3สายแล้วก็ใช้ได้แล้วเหรอ
2: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดมีสาย3สายทั้งบ้านแต่ไม่มีหลักดินปักตรงเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับมันก็แค่ลอยอากาศไม่มีอะไรเลย
0: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเบื้องแรกเลยคือต้องดูว่ามีหลักดินหรือเปล่าแล้วหลักดินนั้นได้มาตรฐานหรือเปล่า
2: ใช่ครับ
0: ระยะในการปักลงไปดินนั้นลึกดีพอหรือเปล่า
2: ถูกต้องครับ
0: ถูกไหมฮะอ่ะเราก็มีหลักดินเรียบร้อยนะในบ้านสายไฟต่างๆมี3เส้น
2: 3เส้นอ่ะ
0: ครับ3เส้นรวมทั้งมีกราวเรียบร้อย
2: ใช่ครับ
0: แล้วยังไงต่อ
2: เราดูเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นโครงสร้างเป็นโลหะ
0: ครับ
2: ถ้าเราแตะแล้วโดนไฟดูดแปลว่าหลักดินนั้นไม่ได้มาตรฐาน
0: ไฟรั่ว
2: หรือไม่มีหลักดินเลยทีนี้ปุ๊บเรามามองหลักการอีกทีว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยเราต้องผ่านอะไรเบรกเกอร์ถูกต้อง
0: เบรกเกอร์เบรกเกอร
2: ์นี่เราติดเบรกเกอร์ปุ๊บยังไม่จบนะถามว่าเบรกเกอร์ตัดไฟได้ไหมได้แต่เราโดนไปแล้วหนึ่งทีนี
0: ่โดนท็อปไปแล้ว
2: โดนไปแล้ว
1: มันตัดหลังจากที่มีการแบบช็อต
2: ไปแล้วถูกต้องครับถึงได้ตัดแต่ยังมีอุปกรณ์นึงเขาเรียกอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้านะครับมีทั้งไฟฟ้ารั่วและโดนดูดถ้าอุปกรณ์เนี้ยมันเป็นการที่เตือนกับทางหลักดินนะว่าติดตั้งอุปกรณ์เนี้ยต้องมีหลักดินหลักดินมันจะเตือนเลยว่านี่มีการรัดวงจรเข้าหลักดินมันถึงได้ตัดในวงจรนั้นตัวนี้มันตัดได้ไวกว่าพวกเบรกเกอร
0: ์หมายถึงว่าเจ้าตัวที่เป็นตัวตัดฉุกเฉินเนี่ยมันต่อดินโดย
2: ต่อเข้าดินโดยตรง
0: ใช่ไหมสำคัญนะ
2: ครับ
0: ผู้ชมถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีหลักดินหรือว่าใครยังไม่สนใจเรื่องแบบสายกราวสายดินเน
2: ี่
0: ยไม่ได้แล้วนะครับ พราะว่าถ้าเกิดว่าคุณติดเบรกเกอร์ไปยังไงมันก็โดนช็อตหน่อยนึงอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: มันยังมีการจืดนิดนึงแล้วมันค่อยตัดถูกมั้ย
2: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเกิดว่าคุณติดเจ้าตัวตัดฉุกเฉินเนี่ยมันจําเป็นต้องมีหลักดินเพื่อให้ทํางานครบ
2: ถูกต้องครับผม
0: โอเค
2: มาตรฐานชัดเจนเลยครับตรงนี้ครับผม
0: เรื่องของกฎหมายแล้วต้องพูด
2: คือกฎหมายเนี่ยต้องพูดตรงว่า

0: ามันอยู่ในการขั้นตอนก่อสร้างคือกฎหมายแค่บอกว่าคุณต้องมี
1: บังคับก็ต้องมี
0: ต้องมี
1: ก็แปลว่าสำคัญ
0: ใช่ถึงแม้จะเป็นบ้านเก่าที่สมัยก่อนไม่มีทุกวันนี้มันมีก็ต้องทำ
2: ก็ต้องทำ
1: จำเป็นต้องมีเพิ่ม
0: ต้องมีเพิ่ม
1: ติดเพิ่มยุ่งยากไหมถามจริง
0: ถามจริงว่ายุ่งยากไหมต้องพูดตรงว่าก็ยุ่งยากระดับหนึ่ง
1: นี่ไง
0: ครับต้องให้ช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับเข้ามาติดตั้งเพราะมันมีทั้งสเปคมาตรฐานชัดเจนใส่ไฟเท่านี้คุณใช้ไฟเท่านี
1: ้
0: ใส่กราวเท่านี้ใส่ดินเท่านี้ประมาณนี้ครับครับผม
1: ซึ่งมีมาตรฐานชัดเจนที่
0: มีชัดเจนครับผม
1: สามารถเช็คได้ที่ไหนบ้างฮะ
0: เช็คก็คือการฟ้าสูงผ้าก็รับเว็บไซต์ได้เลยครับ
1: เข้าระบบได้เลย
0: หรือโทรสอบถาม1129นะครับสอบถามเรื่องการใช้หลักดินหรือกราวได้ครับ
1: มีคอลเซ็นเตอร์
0: ใช่ครับ
1: เบอร์อะไรนะ
0: 1129ครับ
1: เบอร์อะไรนะ
0: 1129ครับ
1: 1129
0: ครับผม
1: โทรไปได้เลยนะฮะแล้วก็มีมาตรฐานต่างๆให้คุณได้ดูทั้งเรื่องของคอลเซ็นเตอร์แล้วก็หน้าเว็บไซต์ด้วยเข้าไปดูได้ครับพร้อมช่วยคุณ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณพี่แน็กมากนะ
0: ครับผม
1: ขอบคุณครับผมครับคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook นะฮะช่างประจำบ้านเลยนะครับส่งทั้งปัญหาแล้วก็ส่งภาพเข้ามาให้ชัดเจนนะฮะ
3: เราส่งเข้ามา
1: ใช่เราก็จะได้ดูได้ถูกจุดว่าปัญหาเกิดได้อย่างไรนะฮะแล้วก็หาทางแก้กันไปนะครับวันนี้ผมพี่บ้านและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบน้อยนักซิ่งกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เอาเฮ้ยเอาเมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่าวะ
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
4: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
6: จะฟื้นหรือเปล่านี่คุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล้วจริงเลยอ่ะ
3: จริงเลย
5: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
7: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
4: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
4: โครงการมีสามส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้าน

0: เมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
1: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
2: 7ขวบค่ะ
0: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
3: โอ้เท่จัง
2: โอ้เท่มากเลยครับ
0: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
3: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปะกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่ มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
2: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่านด้วยอย่ากางร่มที่ปัดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อ

0: ชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
0: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
2: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
0: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
2: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
0: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
1: ครับ
2: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
0: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
0: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
0: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
0: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมย์อันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยเห็นผีเสื้อกันบ้างหรือเปล่าคะผีเสื้อเป็นแมลงมีปีกที่มีสีสันสวยงามเรามักจะเห็นผีเสื้อบินวนอยู่รอบๆดอกไม้ต่างๆเพราะผีเสื้อจะกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เป็นอาหารนั่นเองวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปผีเสื้อกันค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดวงกลมเพื่อให้ได้เป็นใบหน้าของผีเสื้อกันก่อนเลยค่ะจากนั้นก็วาดเส้นตรงขึ้นไปแล้วม้วนปลายให้เป็นเส้นโค้งแบบนี้เพื่อทำเป็นหนวดทั้งสองข้างนั่นเองค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ลงมาวาดดวงตาทั้งสองข้างโดยวาดเป็นทรงกลมและเติมหางตาเข้าไปโดยการวาดเส้นตรงสองเส้นขึ้นไปจากดวงตานะคะพอเราได้ดวงตาทั้งสองข้างแล้วก็อย่าลืมเติมปากของผีเสื้อกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็มาวาดตัวผีเสื้อกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆต้องวาดวงรีให้ยาวลงมาและวาดเส้นตรงลายขวางทั้งหมด3เส้นบนตัวผีเสื้อตามแบบนี้เลยนะคะต่อมาเรามาวาดปีกทั้งสองข้างกันดีกว่าค่ะเริ่มจากลากเส้นโค้งตั้งแต่ส่วนหัวของผีเสื้อลงมาที่ตัวผีเสื้อด้านล่างแบบนี้จะคล้ายกับการเขียนเลข3นั่นเองค่ะเห็นไหมคะวาดปีกผีเสื้อเสร็จแล้วข้างนึงอย่าลืมวาดปีกอีกข้างนึงให้เหมือนกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะตกแต่งปีกผีเสื้อให้มีลวดลายสวยงามโดยการวาดวงกลมเล็กๆเข้าไปในปีกผีเสื้อแบบนี้หรือถ้าใครอยากจะวาดเป็นรูปหัวใจก็ทำได้เหมือนกันค่ะ

ขั้นตอนต่อไปเราจะมาระบายสีกันนะคะเพื่อให้ผีเสื้อของเราน่ารักขึ้นไปอีกค่ะเริ่มจากนำสีแดงระบายลงไปที่ปีกของผีเสื้อทั้งสองข้างหรือน้องๆสามารถเลือกสีที่ชอบแล้วระบายลงไปได้เต็มที่เลยนะคะ

พอเราได้ปีกที่สวยงามแล้วก็มาลงสีที่ตัวผีเสื้อกันดีกว่าค่ะเราจะใช้สีเหลืองระบายลงไปที่ตัวของผีเสื้อโดยน้องๆจะต้องระบายสีเหลืองแบบช่องว่างเอาไว้นะคะเพื่อจะได้สลับสีบนตัวผีเสื้อให้ออกมาน่ารักยิ่งขึ้นค่ะและนำสีเหลืองอีกเช่นกันค่ะระบายลงไปที่ใบหน้าของเจ้าผีเสื้อตัวนี้สุดท้ายอย่าลืมเอาสีแดงมาเติมเป็นปากของผีเสื้อนะคะและตกแต่งให้สวยงามตามชอบใจได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะการวาดรูปผีเสื้อไม่ยากใช่ไหมคะน้องๆลองเอาไปฝึกวาดกันได้ง่ายๆเลยนะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่17มดแดงแฝงดอกสร้อยเย่ปิดเทอมแล้วมีขีดจะให้คุณพ่อพามาหนองประจักษ์ทุกวันเลย
2: พ่อพามาเที่ยวทุกวันก็ได้แต่หนูอย่าลืมว่าต้องทำการบ้านช่วงปิดเทอมด้วยนะ
1: น่าเบื่อที่สุดมีขิดไม่ทำการบ้านได้ไหมคะทำการบ้านไม่สนุกเหมือนมาเที่ยว
2: งั้นพ่อพาหนูไปดูอะไรตรงนู้นดีกว่า
1: โอ้ยไอ้เจ้ามดแดงบ้าออกไปนะนี่แน่
2: ออกมาห่างๆก็พอไม่ต้องไปเหยียบมันนะลูก
1: ทำไมล่ะคะมดพวกนี้ไม่มีประโยชน์เลย
2: นี่ไงล่ะที่พ่ออยากให้หนูดู
1: อะไรคะคุณพ่อแปลกจัง
2: รังของมดแดงที่ลูกเหยียบไงล่ะพวกมันจะต่อตัวกันจากใบไม้ใบหนึ่งไปอีกใบหนึ่งแล้วใช้แรงดึงใบไม้ขนาดใหญ่เข้าหากันปล่อยเส้นใยสีขาวเชื่อมไปทีละใบทำไปทุกวันถ้ามีลมพัดแรงหรือมีคนมาทำลายมันก็ต้องเริ่มสร้างรังใหม่อีกถ้ามันคิดแต่เที่ยวเล่นไม่ขยันสร้างรังและหาอาหารพวกมันก็อาจจะตายก็ได้
1: โชคดีจังที่หนูไม่ต้องสร้างรังและหาอาหารเหมือนพวกมันน่ะ
2: แต่หนูก็มีหน้าที่นะทำการบ้านทบทวนบทเรียนไงล่ะ
1: แต่หนูไม่ทำก็ไม่ตายเหมือนมดนี่คะ
2: ถ้าไม่มีความรู้ไปทำงานก็ไม่มีเงินไปซื้อข้าวกินพ่อกับแม่น่ะอยู่กับหนูตลอดชีวิตไม่ได้มีคิดฟังกลอนดอกสร้อยบทนี้นะลูกเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยทำการบ้านไม่สนุกแต่ถ้าเราอดทนกับเรื่องที่ไม่สนุกได้เหมือนมดหนูจะได้ทำงานที่หนูชอบไงล่ะ
1: เจ้ามดแดงยังสร้างรังทุกวันได้ทำไมหนูจะทำการบ้านทุกวันบ้างไม่ได้หนูไม่ยอมแพ้เจ้ามดแดงหรอกหนูจะเป็นพยาบาลให้ได้เลย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: งหมดทำความครบ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพรวนะคะจากที่เราบอกไปแล้ววันนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่1ของเรานะคะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนนะคะคุณครูแพรวจะขอทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของเวลานะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะคะดังนั้นสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแพรวจะมาทบทวนนะคะเกี่ยวกับเรื่องเวลาตั้งแต่เราเรียนในชั่วโมงแรกไปนะคะที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เราจะมาลองดูนะคะในการหาคำตอบจากโจทย์ที่คุณครูกำหนดให้นะคะดังนั้นในวันนี้สำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูแพรวเตรียมใบงานให้เรียบร้อยแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางนะคะรบกวนเตรียมใบงานให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเพื่อปฏิบัติกิจกรรมของเราหากไม่มีใบงานเดี๋ยวคุณครูสามารถให้นักเรียนนะคะดูโจทย์จากของคุณครูแพรวแล้วก็ลงมือปฏิบัติได้ก่อนที่จะลงมือปฏิบัตินะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนวันนี้อยากให้นักเรียนหาคำตอบในสิ่งที่คุณครูถามพร้อมกับแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาได้ไหมเอ่ยนะคะวันนี้คล้ายๆกับการทดสอบลองดูว่านักเรียนสามารถปฏิบัติได้หรือไม่นะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยเดี๋ยวคุณครูแพรวให้นักเรียนทุกคนดูโจทย์ให้ครบไปพร้อมกันก่อนแล้วถึงลงมือปฏิบัติได้ไหมคะได้ไหมพร้อมไม่พร้อมพร้อมแล้วไหนตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มดูโจทย์ไปพร้อมกันเลยสำหรับตอนที่1นะคะตอนที่1ง่ายมากๆเลยขอทบทวนดีกว่าว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจำความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาได้หรือไม่โดยคุณครูแพรวนะคะจะให้นักเรียนเติมความสัมพันธ์ของหน่วยเวลานะคะให้ครบตามที่เราเคยเรียนมาได้ไม่ได้ได้ไหมอันนี้ใครคิดว่าตัวเองทำได้บ้างเอ่ยเดี๋ยวเขียนให้ครบเขียนให้ถูกได้ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวนักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติการนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะตอนที่1เดี๋ยวให้นักเรียนเติมนะคะหรือบอกความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาสำหรับตอนที่2ของเรานะคะคือการแสดงวิธีคิดและหาคำตอบโดยคุณครูจะมีให้ทำทั้งหมด4ข้อไหวไม่ไหวไหวนะคะวันนี้ของเรานะคะถ้านักเรียนทุกคนทำได้นะคะวันนี้ของเราจะไม่มีการบ้านด้วยนะคะมาดูพร้อมกันเลยสำหรับข้อที่1สำหรับข้อที่1คุณครูให้ทำอะไรสำหรับข้อที่1คือคุณครูให้โจทย์มาว่าอีก1ชั่วโมง18นาทีจะเป็นเวลา 12:05 จากโจทย์ข้อที่1นะอีก1ชั่วโมง18นาทีจะเป็นเวลา 12:05 เติมเข็มสั้นและเข็มยาวบนหน้าปัดนาฬิกาแสดงเวลาขณะนี้โดยคุณครูมีหน้าปัดนาฬิกามาให้ให้นักเรียนเติมคำตอบได้ไม่ได้ได้นะคะสำหรับข้อนี้แล้วบอกด้วยว่าแสดงเวลาใดได้ไหมเอ่ยนะคะสำหรับข้อที่2เขาบอกว่าเรียงลำดับระยะเวลาต่อไปนี้จากอะไรไปไหนจากน้อยไปมากคุณครูมีระยะเวลามาให้คือ1 500วัน2 1ปี4เดือน3 14เดือนให้นักเรียนลองหาวิธีคิดว่าเราจะทำอย่างไรนะคะเขียนแสดงวิธีคิดว่าคิดอย่างไรแล้วตอบโดยเรียงจากไหนไปไหนนะน้อยไปมากสำหรับข้อที่2นะคะสำหรับข้อที่3เขาบอกว่าให้นักเรียนเติมเข็มนาฬิกานะคะโดยเติมเข็มสั้นและเข็มยาวของรูปที่1รูปที่2และรูปที่4เพื่อให้เวลาบนหน้าปัดนาฬิกาของเราเป็นแบบรูปที่มีความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นทีละ50นาทีโดยกำหนดว่ารูปที่3แสดงเวลาอะไรคะตอนนี้10:15คุณครูจะมีมาให้ทั้งหมด4รูปแบบนี้เลยโจทย์กำหนดรูปไหนมาให้เรานะกำหนดรูปที่อะไรรูปที่3เวลาเท่าไหร่เอ่ย10:15ไหนช่วยกันเติมก่อน10:15ในรูปที่3อันดับแรกเวลาเติมเราไปดูเข็มยาวก่อนเข็มยาว15นาทีจะตรงกับเลขอะไรดี3ดังนั้นเข็มยาวครูแพรวจะตรงกับเลข3เข็มสั้นจะอยู่ระหว่างเลขอะไรกับเลขอะไรเลข10กับเลข11แต่ใกล้เลขอะไรมากกว่ากันใกล้เลข10เพราะว่าจะสังเกตว่าตอนนี้เพิ่ง15นาทีของเรานะคะแสดงว่าจะใกล้เลข10มากกว่าเลข11ดังนั้นรูปที่3คุณครูแพรวเติมให้แล้วเดี๋ยวให้นักเรียนเติมรูปที่1รูปที่2และรูปที่4ได้ไม่ได้ได้ไหมคะโดยความสัมพันธ์ของเราจากโจทย์จะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่เอ่ย50นาทีดังนั้นรูปที่4เพิ่มขึ้น50แต่รูปที่2กับรูปที่1เดี๋ยวลองให้นักเรียนหาเองได้ไหมคะ ได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติและข้อสุดท้ายของเราโจทย์ข้อนี้ยาวหน่อยขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านโจทย์ข้อนี้ไปพร้อมกันทุกคนพร้อมแล้วอ่านโจทย์ข้อที่4ไปพร้อมกันค่ะ

ข้อนี้โจทย์ของเราค่อนข้างยาวสักเล็กน้อยโจทย์ถามอยู่2คำถามใช่ไม่ใช่โจทย์ถามวันอะไรกับวันอะไรโจทย์ถามวันแรกที่เริ่มก่อสร้างกับวันสิ้นสุดการก่อสร้างให้นักเรียนตอบว่าวันแรกที่เริ่มก่อสร้างเป็นวันเดือนพ.ศ.ใดและวันที่สิ้นสุดเป็นวันเดือนพ.ศ.ใดได้ไหมคะโดยโจทย์เขามีวงเล็บมาให้ด้วยว่าเดือนกุมภาพันธ์ของพ.ศ. 2566มี28วันดังนั้นตรงนี้จะเป็นตัวช่วยของเราด้วยถูกต้องไหมเพราะถ้ากำหนดวันที่ที่ชัดเจนมาเราต้องกำหนดข้อมูลมาให้ครบเพื่อนักเรียนหาคำตอบที่ถูกต้องดังนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เวลานักเรียนได้ลงมือปฏิบัติแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนดูนาฬิกาไปพร้อมกันก่อนเพราะว่านาฬิกาของเราจะเห็นว่าแต่ละโจทย์ของเรามีให้เราใส่เข็มนาฬิกาถูกต้องไหมคะเดี๋ยวเราไปดูนาฬิกาพร้อมกันเลยค่ะสำหรับนาฬิกาเดี๋ยวคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนสังเกตเข็มยาวกับเข็มสั้นหน่อยตอนนี้ทุกคนดูกันที่นาฬิกาของเรานาฬิกาของเราเราเคยเรียนไปแล้วถูกต้องไหมคะจะมีเข็มยาวกับเข็มสั้นที่สัมพันธ์กันเดี๋ยวคุณครูแพลวจะหมุนเข็มนาฬิกาของเรานะคะโดยให้เข็มยาวครบ1รอบให้นักเรียนสังเกตเข็มสั้น

หน่อยว่าเข็มสั้นของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรได้ไม่ได้ได้นะคะดังนั้นขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสังเกตเข็มนาฬิกาดีๆนะคะเพื่อที่เราจะได้ดูว่าเวลานักเรียนไปเขียนคำตอบที่เข็มนาฬิกาจากข้อที่เราคำถามเมื่อกี้เราเขียนถูกต้องได้อย่างไรอ่ะเดี๋ยวทุกคนดูพร้อมกันเลยเดี๋ยวคุณครูแพลวจะหมุนเข็มนาฬิกาของเรานะคะโดยหมุนเข็มยาวให้ครบ1รอบอ่ะทุกคนสังเกตนะคุณครูแพลวเริ่มหมุนไปแล้วอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวขอไปกันที่เลข3คือ15นาทีหน่อยสังเกตเข็มสั้นของเราทำไมเอ่ยขยับของเราเลื่อนขึ้นนิดนึงถูกต้องไหมคะอ่ะขอไปกันต่อที่เลข6อ่ะคุณนักเรียนสังเกตนะเข็มสั้นเป็นอย่างไรอ่ะคุณครูแพลวหมุนมาต่อใกล้ๆเลข6ประมาณนี้เข็มสั้นของเราเป็นอย่างไรเอ่ยก็เลื่อนขึ้นมาอยู่ประมาณตรงกลางระหว่างเลข9กับเลข10อ่ะคุณครูแพลวขอหมุนไปต่อหน่อยที่45นาทีประมาณนี้อ่ะถ้าหมุนไปประมาณ45นาทีเข็มสั้นของเราเป็นอย่างไรเอ่ยใกล้เลข10มากขึ้นถูกต้องไหมคะอ่ะจนคุณแพลวหมุนต่อมาเรื่อยๆจนกลายมาเป็นที่เลข12ครบ1รอบพอดีประมาณนี้จะสังเกตว่าเข็มสั้นของเราเป็นอย่างไรคะถึงเลข10แล้วดังนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าความสัมพันธ์ระหว่างเข็มยาวกับเข็มสั้นของเรานะคะถ้าเราหมุนเข็มยาวเข็มสั้นของเราจะมีการหมุนไปเรื่อยๆนะคะถ้าเข็มยาวของเรานะคะเริ่มหมุนมาเข็มสั้นของเราจะเดินขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดถูกต้องไหมดังนั้นเดี๋ยวเวลานักเรียนใส่เข็มขอให้นักเรียนใส่เข็มให้มีความสัมพันธ์กันคล้ายๆกับนาฬิกาจริงเลยได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยอ่ะถ้าได้เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ลงมือปฏิบัติสำหรับนักเรียนต้นทางทุกคนเลยคุณครูแพลวสำเนาคำถามไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนได้ลงมือปฏิบัติสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางสามารถสำเนาเอกสารให้กับนักเรียนปลายทางได้หรือหากนักเรียนปลายทางคนใดไม่มีสามารถดูโจทย์จากจอของครูแพลวแล้วก็ทำลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ได้สำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูแพลวมีนาฬิกาจำลองให้ด้วยเพื่อนักเรียนอยากลองหาคำตอบโดยใช้นาฬิกาจำลองได้แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูแพลวช่วยเล็กน้อยสำหรับข้อที่4เนี่ยคุณครูแพลวแนะนำให้นักเรียนใช้เส้นแสดงจำนวนลองดูหาคำตอบดูว่าได้คำตอบเท่าไหร่ได้ไหมคะเดี๋ยวสำหรับข้ออื่นและคำถามอื่นเดี๋ยวจะให้ได้นักเรียนทุกคนได้ลงมือปฏิบัติกันนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยโดยคุณครูแพลวจะให้เวลาทั้งหมด20นาทีในการทำข้อสอบในวันนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาช่วยกันเฉลยกันค่ะ

เดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยนะคะกับจากการที่นักเรียนทำใบงานในเรื่องของการทบทวนเรื่องเวลายากไม่ยากยากไหมอาจจะมีบางข้อยากเล็กน้อยถูกต้องไหมคะแต่บางข้อนักเรียนทำได้ไหมเอ่ยได้เอาตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งดังนั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยกันสักเล็กน้อยข้อไหนไม่ได้ให้นักเรียนทำความเข้าใจไปพร้อมกันอีก1รอบนะคะข้อไหนที่ทำได้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของตนเองเดี๋ยวสำหรับตอนแรกเป็นความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาคุณครูเพลนะคะจะให้นักเรียนต้นทางเนี่ยเป็นตัวแทนสิมาหยิบแผ่นป้ายความสัมพันธ์ของเวลาเพื่อไปแปะว่านักเรียนได้ความสัมพันธ์ของเวลาอะไรได้ไม่ได้เดี๋ยวขอสุ่มเลขที่มาดูซิวันนี้ใครเป็นผู้โชคดีบ้างนักเรียนเลือกความสัมพันธ์อะไรก็ได้นะคะไปแปะให้ได้ตามความสัมพันธ์ที่เราทราบพร้อมไม่พร้อมพร้อมมาดูพร้อมกันเลขที่ที่ได้มีเลขที่อะไรบ้างอ่ะ14ของขวัญออกมาได้เลยค่ะ

0: 14ของขวัญออกมาได้เลยอ่ะเดี๋ยวครูแพรขอหยิบทีเดียวพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเข้าแถวเลือกได้ไหมคะอ่ะของขวัญยืนรอเพื่อนกับคุณครูแพรก่อนอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพรจะหยิบเพิ่มอีกทั้งหมด6คนไปพร้อมกันเลยนะคะเมื่อกี้14แล้วต่อไปอ้าว25ออกมาได้เลยมะลิต่อไปเลขที่2อ่าเกตเตอร์ออกมาได้เลยครับต่อไปเลขที่30อ่าเนยออกมาได้เลยเดี๋ยวยืนเข้าแถวตามลำดับได้เลยนะคะอ่ะต่อไปเลขที่26ฟาเซียฟาเซียออกมาได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวหนูขยับตามคุณครูมาก่อนอ่ะต่อไปเลขที่กาออโต้มาได้เลยอ่ะคนสุดท้ายใช่ไหมคะคนสุดท้ายเลขที่19วันนี้ไม่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวขอสุ่มใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะว่าได้เลขที่อะไรของเราอ่ะเลขที่สุดท้ายได้เป็น29นะคะ29อ้าวเพ้นออกมาได้เลยอ่ะคนอื่นดูว่าเพื่อนของเราจะเลือกความสัมพันธ์อะไรเดี๋ยวโดยเราจะเริ่มที่จากของขวัญไปจนถึงเพ้นคนอื่นดูความสัมพันธ์ที่เหลือได้ไหมคะได้ไหมอ่ะถ้าได้เดี๋ยวเราเริ่มให้ของขวัญหยิบความสัมพันธ์ไปแปะที่ฝั่งนี้ได้เลยเดี๋ยวครูแพรไปรอที่ฝั่งนี้นะคะอ่ะของขวัญเริ่มคนแรกเลยดูอ่ะหยิบอะไรก็ได้ที่หนูมั่นใจหยิบ2แผ่นค่ะเวลาหยิบความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง2แผ่นมาฝั่งนี้พร้อมกันเลยอ่ะเพื่อนคนอื่นดูพร้อมกันของขวัญหยิบอะไรเอ่ยอ่ะถึงไหมครูแพรช่วยแปะอ่ะของขวัญหยิบอะไรมาเอ่ยไหนอ่านพร้อมกันถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะตบมือให้เพื่อนเราหน่อยอ่ะเดี๋ยวค่อยรับรางวัลนะเอาคนต่อไปหยิบได้เลยอ่าคนต่อไปหยิบได้เลยมาอ่ามารีหยิบมาเป็นอะไรเดี๋ยวดูพร้อมกันอ่าเดี๋ยวครูแพรช่วยวางสักครู่หนึ่งอ่าไหนอ่านความสัมพันธ์ของมารีพร้อมกันคือ1วันเท่ากับถูกต้องไหมถูกต้องอ่าเก่งมากเลยคนหยิบได้เลยค่ะหยิบอะไรมาเอ่ยเดี๋ยวดูพร้อมกันอ่านพร้อมกันเกตเตอร์หยิบอะไรมาคะ
1: 2เดือนเท่ากับ1ปี
0: 12เดือนเท่ากับ1ปีถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะเก่งมากเลยขอบคุณครับอ่ะคนต่อไปเนยหยิบได้เลยลูกเนยหยิบอะไรมาเอ่ยไหนอ่านความสัมพันธ์ของเนยพร้อมกันถูกต้องไหมถูกต้องเก่งมากเลยอ่ะคนต่อไปไหนฟาเซียหยิบได้เลยค่ะฟาเซียหยิบอะไรมาเดี๋ยวดูพร้อมกันฟาเซียหยิบอะไรมาเอ่ยแปะได้เลยลูก1ปีเท่ากับ366วันขาดอะไรไป
1: 365
0: ฟาเซียช่วยไปหยิบให้หน่อย365ด้วยโอเคเลยมาได้อะไรคะหรือถูกต้องไหมดังนั้นต้องมีคำว่าหรือ365วันได้ไม่ได้โอเคตบมือให้เพื่อนเราหน่อยอ้าวคนต่อไปออโต้หยิบมาเลยหยิบมาให้ครบนะครับดูออโต้หยิบใหญ่เลยเดี๋ยวมาดูกันออโต้หยิบอะไรมาบ้างไหนหยิบอะไรมาเอ่ย1เดือนเท่ากับอะไรบ้างเอ่ย28วันหรือ29วันเดี๋ยวครูแพรขยับให้ลูกหรือ30วันและหรือ31วันถูกต้องไหมทุกคนถูกต้องเก่งมากเลยคนสุดท้ายของเราไหนเพ้นของเพ้นเหลือเป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวเพื่อนๆมาอ่านไปพร้อมกันของเพ้นเหลือเป็นอะไรแปะได้เลยลูกของเพ้นแปะเป็นอะไรไหนอ่านพร้อมกันค่ะ60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงถูกต้องไหมถูกต้องตบมือให้เพื่อนของเราทุกคนอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวมารับรางวัลท้ายชั่วโมงลูกกลับที่นั่งก่อนเดี๋ยวเฉลยส่วนอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวมารับรางวัลพร้อมกันนะคะจากความสัมพันธ์ขอสรุปอีกหนึ่งรอบเวลานักเรียนเขียนทั้งหมดตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งเวลานักเรียนเขียนนักเรียนจะสังเกตว่าสามารถสลับกันได้ในความสัมพันธ์นั้นๆดังนั้นให้นักเรียนเช็คแค่ว่านักเรียนเขียนครบหรือไม่ขอทบทวนอีกหนึ่งรอบ1นาทีเท่ากับ
1: 60นาท
0: ีต่อไป1ชั่วโมงเท่ากับ
1: 60นาท
0: ีต่อไป1วันเท่ากับ
1: 24ชั่วโมง
0: ต่อไป1สัปดาห์เท่ากับ

0: 1ปีเท่ากับ12เดือนและ1ปีเท่ากับ
1: 365 วันหรือ 366 วัน
0: อ้าวไหนใครเขียนมาครบบ้างเอ่ย7ความสัมพันธ์นี้แต่เขียนสลับซ้ายขวาได้นะคะของความสัมพันธ์นั้นๆเอาเก่งมากๆเลยต่อไปไปกันในตอนที่2หาคำตอบในข้อที่1อ้าวจากข้อที่1โจทย์บอกมาว่าอีก1ชั่วโมง18นาทีจะเป็นเวลา12นาฬิกา5นาทีให้นักเรียนใส่เข็มสั้นและเข็มยาวบนหน้าปัดนาฬิกาพร้อมบอกเวลาอ้าวข้อนี้ตอบอะไรกันมา
1: สิบนาฬิกา 47 นาที
0: ถูกต้องเลยเดี๋ยวครูแพลวขอนำเสนอ2วิธีคิดเดี๋ยวลองดูว่านักเรียนได้ทำแบบคุณครูหรือไม่วิธีแรกคุณครูใส่นาฬิกาเดิมก่อนเดิมกี่นาฬิกาเอ่ยดูพร้อมกันที่จากโจทย์
1: 12 นาฬิกา 5 นาที
0: คุณครูแพลวใส่เลยได้มาเป็น12 นาฬิกา 5 นาทีหลังจากนั้นคุณครูแพลวใช้ความสัมพันธ์ของเข็มนาฬิกาในการหาคำตอบทุกคนดูพร้อมกันตอนนี้นะคะ12 นาฬิกาอีก1ชั่วโมงแสดงว่าเราต้องย้อนหลังไป1ชั่วโมงถูกต้องไหมดังนั้นครูแพลย้อนจาก12นาฬิกาไปหลังเพิ่มถอยหลัง1ชั่วโมงจะได้เป็นกี่นาฬิกาคะ11นาฬิกาก่อนแต่โจทย์บอกด้วยว่าอีกกี่นาที18นาทีดังนั้นเข็มนาทีของเราต้องย้อนหลังไป18นาทีซึ่งเมื่อเราย้อนไปแล้วคุณครูจะได้ตรงอยู่กับที่47นาทีอ่ะนักเรียนจะสังเกตว่าเมื่อเข็มยาวของเราถอยหลังมาเข็มสั้นของเราต้องถอยกลับมาถูกต้องไหมคะดังนั้นเข็มสั้นของแพลต้องถอยกลับมาอยู่ระหว่างเลข10กับเลข11แต่ค่อนไปทางเลข11จึงตอบกี่นาฬิกานะคะเมื่อกี้ตอบกี่นาฬิกาเอ่ย10 นาฬิกา 47 นาทีเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะแต่มีอีกหนึ่งวิธีคือการใช้เส้นแสดงจำนวนมาดูพร้อมกันการใช้เส้นแสดงจำนวนนะคะคุณครูแพลให้ตรงนี้เป็น12 นาฬิกา 5 นาทีถอยย้อนกลับไป1ชั่วโมงก่อนจะได้เป็น11 นาฬิกา 5 นาทีหลังจากนั้นเราถอยย้อนกลับไปอีก18นาทีนะคะก็จะตรงกับ10 นาฬิกา 47 นาทีแล้วเราค่อยนำเข็มไปใส่ก็ได้นะคะดังนั้นเวลานักเรียนปฏิบัติสามารถเลือกปฏิบัติได้2วิธีจะใช้เส้นแสดงจำนวนเข้ามาช่วยก่อนก็ได้หรือนักเรียนจะลองใส่เข็มเดิมก่อนแล้วค่อยย้อนกลับไปก็ได้อ้าวข้อที่1ของเราตอบ10 นาฬิกา 47 นาทีอ้าวมาดูกันข้อที่2เขาบอกว่าให้เรียงลำดับจากไหนไปไหนจากน้อยไปมากอะไรน้อยสุดอะไรน้อยสุด14เดือนน้อยสุดเดี๋ยวมาดูแสดงว่านักเรียนแปลงหน่วยทุกหน่วยให้เป็นหน่วยเดือนเหมือนกันถูกต้องไหมดังนั้นเดี๋ยวของครูแพลครูแพลขอนำเสนอจะเปลี่ยนวันให้เป็นเดือนเปลี่ยนปีให้เป็นเดือนเหมือนกันนะคะดังนั้นเรามาเริ่มดูเลยคุณครูแพลขอเริ่มที่1ปี4เดือนคำถาม1ปี4เดือนเป็นกี่เดือนเอ่ย1ปี4เดือนคิดเป็นกี่เดือน16เดือนหาอย่างไร1ปีเท่ากับ12เดือนเอามารวมกันจึงได้เป็น16เดือนดังนั้น1ปี4เดือนคิดเป็น16เดือนต่อไป500วันอยากทำให้เป็นเดือนทำอย่างไรเอ่ย500วันอยากทำให้เป็นเดือนทำอย่างไรเอ่ยหารด้วยอะไรคะหารด้วย30ตามข้อตกลงของเราว่า30วันเท่ากับ1เดือนคุณครูแพลวหารมาให้เรียบร้อยแล้วได้เป็น16เศษ20ดังนั้นหมายถึงอะไรคิดเป็นอะไรเอ่ยได้16เศษ20ดังนั้นคิดเป็นอะไรเอ่ยได้เป็น16เดือน20วันตอนนี้ทุกหน่วยมีหน่วยเดือนหมดแล้วเรียงลำดับจากน้อยไปมากหน่อยอะไรน้อยสุดดังนั้น14เดือนน้อยสุดต่อมาล่ะคะเป็นกี่เดือนเป็น16เดือนแต่เราต้องนำคำตอบคือ1ปี4เดือนมาตอบต่อไปคืออะไรคะ500วันนะคะดังนั้นเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้อะไรอ่านพร้อมกัน1รอบ14เดือน1ปี4เดือนและ500วันนะคะอันนี้เป็นสำหรับข้อที่2คำตอบของเราไหนใครถูกบ้างเอ่ยมีคนถูกอยู่บ้างนะคะสำหรับที่ผิดไม่เป็นไรนักเรียนทำความเข้าใจใหม่ต่อไปข้อที่3สำหรับข้อที่3

0: เติมเข็มนาฬิกาของรูปที่อะไรบ้างเอ่ยรูปที่1รูปที่2และรูปที่4อ่ะมาดูพร้อมกันในรูปที่3เติมมาให้ยังเมื่อกี้เราทำพร้อมกันแล้วเติมมาแล้วถูกต้องไหมคะคือ10นาฬิกา15นาทีนักเรียนเติมเข็มรูปไหนเป็นอันดับแรกคิดว่าที่ง่ายต่อเรารูปไหนดีรูปที่4เพราะเดินต่อไปข้างหน้าอีกเท่าไหร่คะอีก50นาทีเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นทีละ50อ่ะคุณครูแบบถามหน่อย10นาฬิกา15นาทีเพิ่มอีก50นาทีเป็นกี่นาฬิกากี่นาที10นาฬิกา15นาทีเพิ่มอีก50นาทีเป็นกี่นาฬิกากี่นาทีเป็น11นาฬิกา5นาทีแล้วเราค่อยนำเข็มไปใส่ที่รูปที่4ดังนั้นรูปที่4ของเราจะได้เข็มมาอยู่ที่11นาฬิกา5นาทีเราได้รูปที่4และเหลือรูปอะไรบ้างเอ่ยรูปที่2กับรูปที่1รูปที่2กับรูปที่1เป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นไหมคิดว่าถ้าเราเทียบกับรูปที่3ต้องลดลงทีละ50นาทีดังนั้นรูปที่3ย้อนกลับไปหารูปที่2คุณครูแพลวถามหน่อยเราถอยหลังกลับไป50นาทีจาก10นาฬิกา15นาทีถอยหลังกลับไป50นาทีได้เป็นอะไรเอ่ย9นาฬิกากี่นาที9นาฬิกากี่นาทีเอ่ยคิดว่า35มั้ยไหนช่วยกันคิดหน่อยกี่นาทีกี่นาทีได้เป็น9นาฬิกา25นาทีดังนั้นเรานำกลับมาใส่นะคะได้เป็น9นาฬิกา25นาทีเอาต่อไปรูปสุดท้ายแล้วรูปที่เท่าไหร่เอ่ยรูปที่1รูปที่1ถ้าเทียบกับรูปที่2แล้วจะเพิ่มขึ้นหรือจะลดลงทุกคนลดลงถอยหลังกลับไป50นาทีดังนั้นคุณครูแบบถามหน่อยจาก9นาฬิกา25นาทีถอยหลังกลับไป50นาทีเป็นกี่นาฬิกา8นาฬิกากี่นาที8นาฬิกา35นาทีแล้วเราค่อยนำกลับไปเติมที่รูปที่1ดังนั้นไหนดูพร้อมกันรูปที่1เป็นกี่นาฬิกาคะรูปที่1เป็นกี่นาฬิกา8นาฬิกา35นาทีรูปที่2 9นาฬิกา25นาทีรูปที่3ที่เติมมาอยู่แล้วคือ10นาฬิกา15นาทีและรูปสุดท้ายคือ11นาฬิกา5นาทีเป็นคำตอบของเรานะอ่ะข้อสุดท้ายมาดูกันดีกว่าในข้อสุดท้ายของเราโจทย์ค่อนข้างยาวสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ข้อที่4ข้อสุดท้ายของเราเลยนะคะสำหรับข้อสุดท้ายสำหรับข้อสุดท้ายโจทย์บอกว่าผู้รับเหมาทำก่อสร้างตึกเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เอ่ยใช้เวลาเท่าไหร่เอ่ย420วันอ่ะคราวนี้เรามาดูพร้อมกัน420วันเขาบอกว่าทำตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่เท่าไหร่คะทุกคนดูพร้อมกันจนถึงวันที่เท่าไหร่เอ่ย
1: 27 กันยายน 2565
0: จะถึงวันที่27กันยายน2565ของเรานะคะต่อมาเขาบอกว่าใช้เวลาก่อสร้างมาแล้วกี่วันกี่วันเอ่ย45วันดังนั้นนักเรียนดูจากโจทย์ของเราคือถ้าถึงวันที่27กันยายนเนี่ยใช้เวลาไปแล้วอยู่ที่45วันโดย45วันเริ่มตั้งแต่วันไหนเริ่มตั้งแต่วันแรกนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบจากข้อความนี้ก่อนโจทย์ถามกี่คำถามนะโจทย์ถามกี่คำถาม2คำถามคือวันที่เริ่มสร้างกับวันสุดท้ายดังนั้นเดี๋ยวนักเรียนดูพร้อมกันเลยเพราะจากการเดินดูสำหรับข้อนี้อาจจะยากเล็กน้อยนะคะนักเรียนอาจจะยังทำไม่เสร็จขอนักเรียนตั้งใจฟังไปพร้อมกันเลยอ่ะทุกคนมาดูไปพร้อมกันนะคะสำหรับการหาคำตอบของข้อนี้ของเรานะคะสำหรับการหาคำตอบของข้อนี้ของเราอันดับแรกเราทราบก่อนว่าเราสร้างจนถึงวันที่27กันยายนเนี่ยเป็นเวลากี่วันเอ่ยทุกคนเป็นเวลากี่วัน45วันดังนั้นเราจะนับย้อนถอยหลังไป45วันเพื่อหาวันแรกก่อนได้ไม่ได้ได้ไหมช่วยกันนะเราจะย้อนถอยหลังไปเพื่อหาวันแรกดังนั้นครูแพลวถามหน่อย

ันยาถ้าครูแพลวย้อนไปถึงวันที่1กันยาก่อน27กันยายนย้อนกลับไปถึงวันที่1กันยายนของ2565นับเป็นกี่วันนับเป็นกี่วันนับเป็นกี่วัน27วันเพราะใน1วันเรานับ1วันเลยถูกต้องไหมคะในวันนี้อ่ะดังนั้นถ้าเราเริ่มที่27กันยายนไปถึงวันที่1กันยายนเราจะนับเป็น27วันต่อมาเราจะนับต่อแต่ก่อนอื่นเราทราบว่ามี45วันหาคำตอบให้หน่อย45วันลบ27วันเหลือกี่วัน45วันลบ27วันเหลือกี่วันเหลือกี่วันเอ่ยเหลือ18วันดังนั้นเราจะนับถอยหลังกลับไปอีก18วันเรานับวันที่1กันยายนไปแล้วดังนั้นเราต้องนับถัดไปหลังวันที่1กันยายนจึงเป็นวันที่31สิงหาคมคุณครูแพลวจะนับจากวันที่31สิงหาคมถอยหลังไป18วันถ้านักเรียนดูแบบนี้อาจจะค่อนข้างยากครูแพลวขอใช้ปฏิทินในการช่วยเหลือนะคะโดยเดี๋ยวเราจะเริ่มนับจากวันที่31สิงหาคมถอยหลังไปกี่วันนะเมื่อกี้18วันมาดูพร้อมกันเลยมาดูพร้อมกันนะวันที่31นับเป็นวันที่1ต่อไปนับไปต่อเป็นวันที่2ครูแพลวก็จะถอยหลังไป2ต่อไปเป็น3ต่อไป28นับเป็นวันที่4เราจะทำแบบนี้เรื่อยๆจนถึงวันที่18เดี๋ยวครูแพลวขอเขียนให้ก่อนนะคะ4ต่อไปนับพร้อมกันเป็นวันที่5 6 7 8 9 10 11 12 13 14พอยัง18พอยังพอแล้วเพราะว่าเราต้องการแค่ย้อนกลับไปกี่วัน18วันเอาดูให้หน่อยตรงกับวันอะไรเอ่ยตรงกับวันที่อะไรเอ่ย14เดือนสิงหาคมนะคะดังนั้นเรากลับมาตอบก่อน14สิงหาคมจะเป็นวันแรกที่เริ่มสร้างของเรานะคะดังนั้นเราตอบได้ว่าวันสร้างวันแรกของหรือวันเริ่มสร้างวันก่อสร้างตอบแล้วเป็นวันที่อะไรเอ่ย14สิงหาคมของเรานะคะดังนั้นเรากลับมาตอบครูแพลวบอกว่าวันแรกในการก่อสร้างจะได้เป็นวันที่14สิงหาคม2565แต่โจทย์บอกมาเมื่อกี้ไหนอ่านให้หน่อยสร้างกี่วันถึงจะเสร็จจากโจทย์เรา420วันดังนั้นคุณครูแพลวจะมาเลยเราทราบว่า1ปีเป็นกี่วัน1ปีเป็นกี่วันใน1ปีนะคะจะมี365วันดังนั้นทำไมถึงได้365นักเรียนเห็นไหมในวงเล็บบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์มี28วันของปี2566เราจึงใช้ความสัมพันธ์นี้นะคะดังนั้นจาก14สิงหาคมจะนับ365วันจะไปจบอยู่ที่13สิงหาคมพ.ศ. 2566นะคะอ่ะต่อมาเรามาดูพร้อมกันเมื่อเรารู้แล้วว่าตรงนี้คิดเป็น365วันแต่โจทย์บอกว่าสร้างกี่วันถึงเสร็จนะ420เรามาหาก่อนว่าที่เหลืออีกกี่วัน420ลบ365ได้กี่วันเอ่ย420ลบ365ได้กี่วันเอ่ยได้กี่วันเอ่ยได้55วันดังนั้นเดี๋ยวเราจะมานับต่อจาก13สิงหาคมเพิ่มอีก55วัน13สิงหาคมเราใช้ไปแล้วดังนั้นวันถัดไปที่ครูแพลวจะนับคุณครูแพลวจะเริ่มที่14สิงหาคม2566จาก14สิงหาคมจนถึง31สิงหาคมได้กี่วันล่ะคราวนี้ครูแพลวใช้ปฏิทินช่วยเหมือนเดิมเดี๋ยวนับไปพร้อมกันจาก14นะลูกจาก14ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มนับ1จนไปถึงวันที่31เอานับพร้อมกันได้เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ดังนั้นตรงนี้นะคะจะได้มาเป็น18วันเหลืออีกกี่วันจาก55เราก็มาหาคำตอบนะคะโดยเราก็จะดูเลยเริ่มจากวันที่1กันยายนไป

0: ถึงจะได้ใกล้55ของเราอ่ะครูแพลวถามหน่อย18วันใกล้เคียง55ของเรายังใกล้เคียงยังไม่ใกล้เคียงดังนั้นคุณครูขอนับเพิ่มอีก1เดือนก่อนจึงได้เป็นวันที่30กันยายน2566ตรงนี้จะรวมเป็นกี่วันลูก30วัน18วันบวก30วันได้เป็นกี่วัน48วันเหลืออีกกี่วันถึงได้55วัน48นะเหลืออีกกี่วันถึงได้ใกล้55ของเรา7นะคะดังนั้นคุณครูจะเริ่มจากวันที่1ตุลาคมเพิ่มอีก7วันจึงจบในวันที่7ตุลาคม2566จะเป็นวันสิ้นสุดการก่อสร้างของเรานะคะดังนั้นคำตอบของเราวันสิ้นสุดการก่อสร้างคือวันที่7ตุลาคม2566ข้อนี้อาจจะยากสักเล็กน้อยนะคะดังนั้นเดี๋ยวครูแพลวจะให้เวลานักเรียนลองกลับไปทบทวนที่บ้านอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงซ่อมเสริมได้นักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะคุณครูปลายทางอาจจะซ่อมเสริมให้กับนักเรียนในวันอื่นๆในเวลาที่เหลืออ่ะมาดูกันหน่อยจากการเรียนของเราที่ผ่านมาทั้งหมดเลยในเรื่องของเวลานักเรียนเรียนอะไรไปบ้างเอ่ยในเรื่องของเวลาเรียนความสัมพันธ์เรียนการเปรียบเทียบเรียนการหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาถูกต้องไหมคะโจทย์ปัญหามีอะไรบ้างเอ่ยมีทั้งการบวกการลบการคูณและการหารดังนั้นจากการเรียนเนี่ยนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเวลานะคะการเปลี่ยนหน่วยเหมือนกันเลยเราจะเปลี่ยนหน่วยเวลาได้เปรียบเทียบได้ตลอดถึงการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเวลานั้นๆอ่ะสำหรับความสัมพันธ์ขออีกหนึ่งรอบไปอย่างรวดเร็วเลยความสัมพันธ์ของเรา1นาทีเท่ากับ1นาทีเท่ากับ60วินาทีต่อไป1ชั่วโมงเท่ากับ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีต่อไป1วันเท่ากับ1วันเท่ากับ24ชั่วโมง1สัปดาห์เท่ากับ1สัปดาห์เท่ากับ7วันนะคะต่อไป1เดือนเท่ากับอะไรบ้างเอ่ย1ปีเท่ากับกี่เดือน1ปีเท่ากับกี่เดือน
1: 12เด
0: ือ
1: น
0: 1ปีเท่ากับ12เดือนและสุดท้าย1ปีเท่ากับกี่วัน
1: 365วันหรือ366วัน
0: 365วันหรือ366วันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นการเรียนในชั่วโมงสุดท้ายของการเรียนภาคเรียนที่1ในรายวิชาคณิตศาสตร์คุณครูแพลหวังว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะจะหยิบยกความรู้นะคะที่เราได้เรียนไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน่วยของเวลาหรือเรื่องของจำนวนนะคะไปใช้นะคะในการเรียนในหน่วยอื่นๆหรือในระดับชั้นอื่นๆต่อไปนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในภาคเรียนที่2กับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังวิเศษด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19

9:30 น.ถึงเวลา20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา5:30 น.ถึงเวลา6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20:35 น.ถึงเวลา21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5:45 น.ถึงเวลา6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19:30 น.ถึงเวลา20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ตอนปลูกผักผลไม้รอบบ้านน่ากินน่าอร่อยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนช่วงปิดเทอมแบบนี้เรามาหากิจกรรมสนุกๆทำกันดีกว่าเราไปปลูกผักรอบๆบ้านดีไหม
1: ก็ดีเหมือนกันนะไม่โทรจะได้ไปเก็บผักและผลไม้รอบๆ บ้านที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้มากินกันด้วย
0: เรามาชวนเพื่อนๆไปทำกิจกรรมสนุกๆกับพวกเราดีกว่าไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มด้วยการปลูกผักกันก่อนเลยดีกว่า
1: ได้เลยเดี๋ยวไม่โทรเตรียมเมล็ดผักไว้ให้นะเอาเป็นผักบุ้งแล้วกันปลูกง่ายดี
0: ดีเลยงั้นแทนไทยขุดหลุมเตรียมดินไว้นะ
2: ปลูกแทนไทยผักบุ้ง
0: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกเลยเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยปลูกผักบุ้ง
0: เจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเยี่ยมมากทุกคน
1: นี่แทนไทยเอาเมล็ดผักบุ้งใส่ลงไปในหลุมแล้วเอาดินกลบได้เลย
0: เท่านี้ก็เรียบร้อย
1: แทนไทยปลูกผักบุ้งแล้วเดี๋ยวไม่โทรช่วยรดน้ำให้นะ
0: ได้เลย
2: ต้นไม้ไม้เธอรดน้ำ
1: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องอีกแล้วเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องหน่อยนะ
2: ไม้เธอรดน้ำต้นไม
1: ้โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเก่งมากทุกคนนี่ก็ใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วแทนไทยเรามาช่วยกันเก็บผักไปให้แม่ทำกับข้าวกันดีกว่า
0: ดีเลยวันนี้แทนไทยอยากกินผัดกะเพราเราเก็บกะเพรากันดีกว่า
2: แทนไทยตะกร้าใส่กะเพราเด็ด
0: เจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกอีกแล้วนะเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยเด็ดกะเพราใส่ตะกร้า
0: โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็น

0: ประโยคถูกต้องแล้วสุดยอดมากทุกคน วันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ปลูกผักกันด้วย
1: ไม่โทก็มีความสุขที่ได้เก็บผักและผลไม้รอบๆบ้านมากินกันและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้เจ้านกขุนทองหัดพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไพกับไม้โทจึงมีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งนะคะหรือว่าคุณครูตาลนั่นเองค่ะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะนักเรียนขาววันนี้เราขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพืชวันนี้ชื่อเรื่องของเราคือเรื่องอะไรคะนักเรียน
1: เกาะติ
0: ดหน้าที่พืชครั้งที่1 นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะคะมาดูกันที่ส่วนแรกเลยนะคะส่วนแรกคุณครูมีภาพมาให้สังเกตเป็นภาพต้นมะเขือเทศนะคะเด็กๆลองสังเกตส่วนที่คุณครูวงสีแดงไว้จากด้านล่างสุดนะคะที่เราสังเกตเห็นเนี่ยพบส่วนใดของพืชบ้างคะด้านล่างสุดคือรากนะคะถัดขึ้นมาค่ะเก่งมากเลยลำต้นถัดขึ้นมาค่ะ
1: ใบ
0: นะคะถัดจากใบขึ้นไปส่วนนี
1: ้
0: ผลนะคะอยู่บนสุดเลยสีเหลืองๆคือ
1: ดอก
0: เยี่ยมมากนี่คือส่วนต่างๆของพืชที่เราสังเกตเห็นในภาพนี้นะคะเด็กๆขาจากที่เราดูส่วนต่างๆทั้ง5ไปแล้วแต่ละส่วนเขาทำหน้าที่อะไรคะลูกเริ่มจากด้านล่างสุดก่อนรากรากทำหน้าที่อะไร
1: ด
0: ูดน้ำอย่างเดียวไหมคะดูดน้ำและ
2: ดูดธาตุอาหาร
0: ธาตุอาหารนักเรียนปลายทางคะรากทำหน้าที่อะไรคะลองทบทวนความรู้ที่เราเรียนมาแล้วดูรากทำหน้าที่อะไรเอ่ยใช่แล้วดูดน้ำและธาตุอาหารนั่นเองค่ะเรามาดูส่วนต่อไปลำต้นล่ะลำต้นทำหน้าที่อะไร
3: ลำเล
0: ีย
3: งน
0: ้
3: ำ
0: ลำเลียงน้ำยอดเยี่ยมมากเลยนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนเพื่อนต้นทางไหมคะน่าจะตอบเหมือนกันนะคะส่วนต่อมาใบค่ะใบทำหน้าที่อะไรสังเคราะห์ด้วยแสงเขาสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอะไรคะสร้างอะไรคะสร้างอาหารของพืชซึ่งอาหารของพืชคือน้ำตาลเยี่ยมมากเลยค่ะส่วนด้านบนตรงนี้ผลเนี่ยเจริญมาจากอะไรคะเจริญมาจากดอกดังนั้นดอกแล้วผลเนี่ยเขาทำหน้าที่ร่วมกันเพื่ออะไรคะเพื่อให้พืชสามารถทำอะไรได้คะ
3: ขยายพ
0: ัน
3: ธ
0: ุ์ขยายพันธุ์หรือว่าสืบพันธุ์ต่อไปได้นั่นเองสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ได้นะคะนี่คือความรู้ที่เราได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้

0: นี้ทั้งหมดเลยนะคะคือหน้าที่ของแต่ละส่วนแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าเรื่องหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชเนี่ยเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้อย่างไรอันนี้ให้คิดคำตอบไว้คิดคำตอบไว้ว่าเราจะเอาไปใช้ยังไงได้บ้างเดี๋ยวจะสุ่มเลขที่ตอบนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองคิดคำตอบของข้อนี้ไว้แล้วเดี๋ยวคุณครูสุ่มเลขที่ใครที่มีเลขที่เดียวกับที่ครูสุ่มยืนขึ้นตอบเลยนะคะคิดคำตอบนะตอนนี้ทุกคนคิดคำตอบไว้นะคะพร้อมไหมเอ่ยเลขที่โชคดีวันนี้คือเลขที่อะไรนะเลขที่เอาลุ้นลุ้นลุ้นเลขอะไร18ค่ะเลขที่18ค่ะนัทรดานะคะเพื่อนๆตั้งใจฟังนะนัทรดาจะตอบว่าอะไรเชิญค่ะ
1: เอาไปทำเกษตรค
0: ่
1: ะ
0: ไปทำการเกษตรใช่ไหมคะความรู้เรื่องหน้าที่ส่วนต่างเนี่ยเอาไปทำการเกษตรยังไงอธิบายเพิ่มนิดหนึ่งค่ะลูกใช้ยังไงบ้างตามความคิดของเราได้เลยตอนนี้ตอบตามความคิดเราได้ถูกได้ผิดได้ค่ะหนูคิดว่าเอาไปใช้ยังไงคะ
1: ปลูกต้นไม้ค
0: ่
1: ะ
0: เวลาที่เราจะปลูกพืชต่างๆเราต้องรู้ว่าแต่ละส่วนเขาทำหน้าที่อะไรเราจะได้ดูแลได้ถูกวิธีใช่ไหมคะปรบมือให้นัลดาด้วยค่ะขอฟังอีกหนึ่งคนขอฟังอีกหนึ่งคนเป็นเลขที่อะไรนะขอให้เกเตอร์เป็นคนเลือกค่ะหนึ่งเลขที่ค่ะเลขที่อะไรคะ13ค่ะไม่มาเกเตอร์ขอใหม่อีกหนึ่งเลขที่ค่ะเลขที่อะไรคะ26ค่ะ26มาโรงเรียนนะคะอยู่ด้านกลุ่ม1สิริพันธ์สิริพันธ์จะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงคะ
2: เพราะปลูกการเกษตรค่ะ
0: ปลูกการเกี่ยวทำเกี่ยวกับการเกษตรใช่ไหมคะเอาไปใช้เกี่ยวกับการเกษตรยังไงคะ
2: ตอนเวลาที่เราจะขายอะไรสามารถที่จะทำอันนั้นได้ดีขึ้นค่ะ
0: เป็นการเพิ่มผลผลิตของสิ่งที่เราปลูกแบบนี้เหรอคะสิริพันธ์บอกว่าเวลาที่เราจะปลูกอะไรสักอย่างเพื่อขายเนี่ยทำให้มันได้ผลผลิตมากขึ้นเราต้องรู้เกี่ยวกับหน้าที่ส่วนต่างๆนี่จะเป็นแนวคิดที่เพื่อนๆตอบแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดเห็นเช่นไรคะคิดเห็นเช่นเดียวกับเพื่อนๆต้นทางไหมคะน่าจะมีส่วนที่เหมือนและส่วนที่แตกต่างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ากิจกรรมวันนี้นะคะเราจะต้องทำอะไรได้บ้างนะคะมาดูที่จุดประสงค์ข้อที่1นะคะข้อที่1ว่าอย่างไรเด็กๆอ่านพร้อมกันให้ครูฟังได้ไหมคะพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มส่วนนี้นะคะเด็กต้องอธิบายให้ได้ว่าพืชแต่ละส่วนเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรนะคะซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนอธิบายได้แน่นอนนะคะต่อมาข้อที่2ค่ะต้องทำอะไรได้คะแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มแล้วเวลาแสดงความคิดเห็นอย่าลืมบอกเหตุผลด้วยว่าทำไมเราคิดเช่นนั้นนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของวิธีทำนะคะวันนี้เป็นวิธีทำข้อ1เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆทุกคนเนี่ยอ่านพร้อมกันรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ่านพร้อมกับเพื่อนๆต้นทางเลยถ้าพอแล้วอ่านวิธีทำข้อ1ได้เลยเยี่ยมมากเลยจากวิธีทำที่เราอ่านสิ่งแรกที่เราต้องทำเราต้องหาอะไรลูกแต่ละกลุ่มต้องหาอะไรคะหาข่าวใช่ไหมคะเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรคะเป็นข่าวเกี่ยวกับการเกษตรที่ใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตนะคะส่วนนี้นักเรียนคนใดที่เตรียมข่าวของตนเองมาสามารถแจ้งคุณครูได้เลยนักเรียนปลายทางเช่นกันนะคะถ้าใครที่เตรียมข่าวมาล่วงหน้าสามารถแจ้งคุณครูปลายทางได้เลยหรือถ้าใครไม่ได้เตรียมมาเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็จะมีตัวอย่างของข่าวมาให้เด็กๆเลือกได้เช่นกันส่วนต่อไปค่ะหลังจากเราเลือกข่าวแล้วหาข่าวมาแล้วเราต้องทำอะไรลูกได้ข่าวแล้วต้องเอาไปทำอะไรคะข่าวที่ได้มา

0: เราต้องอ่านทำความเข้าใจแล้วมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะซึ่งประเด็นที่จะแลกเปลี่ยนมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะประเด็นที่จะแลกเปลี่ยนพูดคุยกันมีทั้งหมด3ประเด็นประเด็นที่1คืออะไรคะนักเรียน
1: ปัญหาที่เกษตรกรทุกข
0: ์ส่วนนี้นะคะคือในข่าวเขาบอกว่าปลูกพืชหรือว่าทำการเกษตรแล้วเจอปัญหาอะไรเด็กๆต้องบอกให้ได้ว่าในข่าวเขาเจอปัญหาอะไรนะส่วนที่2ค่ะในข่าวเราอ่านแล้วเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเกษตรกรเขาใช้วิธีไหนให้ผลผลิตเนี่ยมีมากขึ้นหรือว่ามีผลผลิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นหรือว่าจะปริมาณเพิ่มขึ้นบอกวิธีการที่เขาแก้ปัญหามานะต่อมาข้อที่3ค่ะข้อที่3คือ
1: ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของผู้รับจ้างของพืชที่เกษตรกรน่าใช
0: ้ความรู้ที่เขานำไปใช้ในการแก้ปัญหาเขาใช้ความรู้เรื่องอะไรเรื่องหน้าที่ของรากไหมหน้าที่ของลำต้นหน้าที่ของใบหน้าที่ของดอกเขาใช้ความรู้เรื่องไหนนะคะให้ระบุมาอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เราจะต้องพูดคุยกันหลังจากที่อ่านข่าวแล้วนะคะข่าวที่คุณครูเตรียมมาให้วันนี้มีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะข่าวแรกนะคะเป็นบทความการเกษตรนะคะเกี่ยวกับเรื่องการปลูกทุเรียนเขามีเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนคือเขาจะให้น้ำใต้ดินผ่านเซรามิกรูพุนนะคะที่ใช้ในการปลูกทุเรียนนอกฤดูอันนี้คือบทความที่1เดี๋ยวจะไปดูรายละเอียดด้านในนะคะตอนที่เด็กๆได้อ่านว่าเขาใช้เซรามิกรูพุนมาทำยังไงมาช่วยให้ทุเรียนนอกฤดูมีผลได้ยังไงเดี๋ยวจะได้รู้กันอันนี้คือบทความที่1นะคะใครที่สนใจบทความนี้เลือกไว้เลยมาดูที่บทความที่2นะคะสำหรับข่าวนี้นะคะก็จะเป็นการปลูกผำหรือว่าไข่น้ำนั่นเองค่ะซึ่งก็มีชื่อว่าส่องไร่แสงสกุลรุ่งนะคะจากสวนเกษตรอินทรีย์สู่แหล่งผลิตผำคาเวียเขียวไทยที่ดีที่สุดในโลกอันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ว่าการที่จะปลูกผำหรือว่าไข่น้ำเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างถึงจะได้ผลผลิตดีนั่นเองนะคะอันต่อมานะเป็นข่าวเกี่ยวกับเมลอนไหนใครชอบรับประทานเมลอนเอามือลงค่ะข่าวที่3นี้จะเป็นเกี่ยวกับการปลูกเมลอนในโรงเรือนนะคะเป็นเรื่องเมลอนในโรงเรือนที่มั่วเหล็กนะคะกรอบนอกนิ่มในคล้ายๆจะละลายในปากอันนี้คือ3ข่าวที่คุณครูเตรียมมาให้เด็กๆได้ลองเลือกดูข่าวที่สนใจนะคะทีนี้ลองแลกเปลี่ยนกันแล้วบันทึกในหน้าไหนนะคะหน้าที่เด็กๆต้องบันทึกเปิดไปที่หน้า96ค่ะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะดูที่หน้า96ได้เลยเจอไหมคะหน้า96เจอหรือยังเอ่ยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเปิดพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางเลยเปิดไปที่หน้า96ค่ะถ้าพร้อมแล้วสวยสั่งได้ปรบมือ1ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้งในหน้าที่96นะคะมีส่วนที่เด็กๆต้องทำคือข้อที่1นะคะจะมีประเด็นที่ให้บันทึกทั้งหมด3ข้อก็คือในบริเวณกรอบสีแดงที่คุณครูวงไว้ใส่กรอบไว้นี่นะคะส่วนนี้นะคะเด็กๆคุยกันในกลุ่มก่อนได้ข้อสรุปของกลุ่มแล้วจึงบันทึกลงในหน้า96นะคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้ลงมือทำนะคะอ่านแลกเปลี่ยนความเห็นกันแล้วก็บันทึกผลนะคะขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักเรียนนะคะโดยที่ให้เด็กเน้นย้ำให้เด็กได้ให้เหตุผลซึ่งกันและกันแล้วก็รับฟังซึ่งกันและกันค่ะส่วนนักเรียนนะคะมี2หน้าที่วันนี้คืออ่านข่าวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและบันทึกผลค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ตอนนี้หมดเวลาสวยสั่งได้ปรบมือ1ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้งนั่งที่เลยนั่งที่เลยไหนขอดูมือก่อนกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือกลุ่มไหนที่เขียนยังไม่เสร็จแต่รู้คำตอบทั้งหมดแล้วยกมือกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้คำตอบยกมือแสดงว่าทุกกลุ่มได้คำตอบแล้วนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะในช่วงนี้หมดเวลาในการบันทึกผลแล้วเดี๋ยวถ้าใครยังเขียนไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวคุณครูให้ไปบันทึกเพิ่มเติมนอกเวลาได้เดี๋ยวเราจะมาดูผลการอภิ

0: ายกันนะคะว่าเพื่อนๆต้นทางอภิปรายได้ว่าอย่างไรนักเรียนปลายทางสามารถส่งตัวแทนออกมาอภิปรายพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยว่าเรากับเพื่อนแลกเปลี่ยนความเห็นกับเพื่อนในกลุ่มแล้วได้ผลเป็นอย่างไรนะคะเริ่มจากบทความที่1นะคะบทความเกี่ยวกับทุเรียนนอกฤดูนะคะเด็กๆปลายทางถ้าใครที่เลือกบทความอื่นๆนอกเหนือจากที่ครูเตรียมเป็นบทความที่หนูเตรียมมาก็สามารถนำมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆได้นะคะส่วนห้องเรียนต้นทางขอฟังกลุ่มที่เลือกทุเรียนนอกฤดูยกมือค่ะกลุ่มไหนเลือกบ้างคะว้าวมีหลายกลุ่มเลยถ้างั้นเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตสุ่มนะคะจะเป็นใครเอ่ยถ้าได้กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3ก็คือให้คนที่คุณครูจับเลขที่ได้ออกมาได้เลยแต่ถ้าได้กลุ่ม4หรือกลุ่ม5จะให้กลุ่ม4กับกลุ่ม5เลือกว่าจะให้ใครออกมานะคะพร้อมนะคะเลขที่โชคดีได้แก่22ค่ะเชิญค่ะด้านหน้าเชิญพาเพื่อนมาด้วย1คนได้ค่ะ1คนออกมา2คนค่ะลูกเชิญด้านหน้าเลยก่อนที่จะเริ่มนะคะผู้ฟังกลุ่มอื่นๆเดี๋ยวจะให้ตอบคำถามด้วยว่าที่เพื่อนเล่ามาปัญหาคืออะไรนะคะแก้ไขปัญหาอย่างไรแล้วก็ใช้ความรู้เรื่องอะไรดังนั้นตั้งใจฟังนะคะผู้นำเสนอพร้อมไหมคะแนะนำชื่อเล่นแล้วค่อยเริ่มนำเสนอนะคะเชิญค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อมิ้งมาจากกลุ่ม2ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อปันปันค่ะมาจากกลุ่ม2ค่ะเรื่องการให้น้ำใต้ดินผ่านเซรามิกสำหรับทุเรียนนอกฤดูปัญหาที่พบ
0: เอาไมค์เข้าใกล้ปากอีกค่ะจะได้เสียงดังชัดเจนนะคะ
1: ปัญหาที่เกษตรกรพบปัญหาการสูญเสียน้ำระบบผิวดินในปริมาณมากทำให้น้ำมีความ
0: สูญเสียน้ำสูญเสียน้ำแล้วยังไงต่อนะคะทำให้ดินมีความเป็นยังไงคะ
1: หนาแน่นสูง
0: แ
1: ถมเกิดปัญหาท่อแตกท่ออุดตัน
0: อันนี้คือปัญหาต่อไปค่ะวิธีแก้สลับกันพูดไหมคะวิธีแก้ไขอย่างไรใช้ระบบอะไรคะ
1: ใช้ระบบเซรามิกค่ะความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชรากค่ะ
0: ใช้เรื่องรากนั่นเองนะคะนี่ทั้งหมดแล้วยังคะมีเพิ่มเติมไหมคะ
1: มีค่ะ
0: เพิ่มเติมยังไงคะเชิญค่ะ
1: รากดูดน้ำจากดินค่ะ
0: ค่ะรากดูดน้ำจากดินแล้วก็ยังไงคะเขาเอาระบบน้ำไปไว้ที่ไหนบนดินหรือใต้ดินคะ
1: ใต้ดินค่ะ
0: อันนี้คือข้อมูลที่เพื่อนนำเสนอครบถ้วนหรือยังครับมีเพิ่มเติมไหมคะ
1: ไม่มีแล้วค่ะ
0: ไม่มีแล้วนะคะทีนี้ขอฟังเพื่อนๆที่เป็นผู้ฟังเริ่มจากปัญหาก่อนนะคะขอฟังกลุ่ม4ปัญหาที่เพื่อนนำเสนอมาทุเรียนนอกฤดูเขาเจอปัญหาอะไรคะกลุ่ม4อันหนึ่งคนถือไมค์ตอบเลยเขาเจอปัญหาอะไรที่เพื่อนเล่าเมื่อสักครู่นี้ให้น้ำบนดินแล้วเกิดอะไรขึ้นช่วยกันเมื่อสักครู่ได้ฟังเพื่อนหรือเปล่าให้น้ำบนดินแล้วเกิดการสูญเสียอะไรเกิดอะไรแตกเชิญค่ะตอบได้เลยค่ะเมื่อสักครู่นี้ถูกแล้วค่ะปนัดดาตอบได้เลยเจอปัญหาอะไรคะ
2: ท่อแตกค่ะ
0: ท่อแตกใช่ไหมคะท่อที่อยู่บนดินแล้วการที่ให้น้ำบนดินเนี่ยให้น้ำแล้วเกิดการสูญเสียน้ำเยอะแล้วทำให้ดินเป็นยังไงด้วยเราลดน้ำบนดินเยอะๆเยอะๆดินเป็นยังไง
2: แฉะค่ะ
0: ดินแฉะแล้วก็เกิดการแน่นนะคะเกิดความหนาแน่นของดินนั่นเองนี่คือปัญหาขอบคุณกลุ่ม4มากและวิธีการแก้ปัญหาขอฟังกลุ่ม5เขาแก้ปัญหายังไงคะกลุ่ม5ที่เพื่อนนำเสนอไปเขาใช้ระบบอะไร
2: เซรามิกค่ะ
0: ระบบเซรา

0: อีกเอาไว้บนดินหรือใต้ดินลูก
1: ใต้ดินค
0: ่
1: ะ
0: ใต้ดินนะคะปรบมือให้กลุ่ม5ด้วยอันนี้คือปัญหากับวิธีแก้นะคะเซรามิกนะคะก็จะเป็นวัสดุที่น้ำเนี่ยสามารถซึมออกมาได้ทีละน้อยนะคะเขาก็เลยเอาเจ้าวัสดุนี้ไปไว้ใต้ดินให้น้ำเนี่ยซึมออกมาที่ใต้ดินทีละนิดทีละนิดนั่นเองนี่คือวิธีแก้ของเขาและใช้ความรู้เรื่องอะไรอ่ะทุกคนช่วยกันตอบใช้ความรู้เรื่องอะไรคะเรื่องรากนั่นเองอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่2ด้วยนะคะอ่ะก่อนที่จะเข้าไปมีเพิ่มเติมนิดหนึ่งกลุ่มนี้นะคะเรื่องของเนื้อหาเนี่ยเตรียมมาครบถ้วนถูกต้องแต่ว่าให้ปรับเรื่องเสียงเพราะว่ายังพูดเบามากเลยนะคะให้เพิ่มความมั่นใจแล้วก็พูดให้ดังขึ้นนะคะอ่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะต่อไปนะคะฟังข่าวที่2คือข่าวเกี่ยวกับไข่น้ำกลุ่มไหนเลือกข่าวเกี่ยวกับไข่น้ำยกมือเชิญด้านหน้าเลยค่ะตัวแทน2คนค่ะไข่น้ำเพื่อนๆตั้งใจฟังเช่นกันนะคะว่าปัญหาคืออะไรแก้ไขอย่างไรและใช้ความรู้อะไรนะคะเชิญค่ะแนะนำตัวแล้วเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูเฟรมมาจากกลุ่ม4ค่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อยิปซีค่ะมาจากกลุ่ม4
0: เพื่อนๆตั้งใจฟังนะคะ
2: ปัญหาที่เกษตรกรพบลูกค้ากังวลว่าจะมีสิ่งสกปรกตกค้างทางร้านจึงเริ่มเลี้ยงในบ่อจึงทำให้ควบคุมได้ว่าจะทำให้น้ำสะอาดและไม่สกปรกค่ะ
3: วิธีการที่เกษตรกรใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชเกษตรกรมีวิธีการเลี้ยงผำในถังซีเมนต์กลมจึงทำให้ลูกค้าไว้วางใจ
2: ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชที่เกษตรกรได้ใช้การใช้น้ำเป็นอาหารพ่องผำหรือสังเคราะห์แสงเพื่อให้ผำเจริญเติบโต
0: ครบถ้วนหรือยังคะมีเพิ่มเติมไหมคะ
2: ไม่ม
0: ีไม่มีเพิ่มเติมนะคะจากที่เพื่อนนำเสนอมาปัญหาที่พบในการปลูกผำเนี่ยเป็นพืชขนาดเล็กนะคะเจริญเติบโตในแหล่งน้ำนะคะเขาจะลอยอยู่ตามผิวน้ำปัญหาที่เขาพบคืออะไรคะขอฟังเลขที่อะไรนะเลขที่7ค่ะเพิร์ทค่ะปัญหาที่พบคือปัญหาที่เจอในข่าวปัญหาในการปลูกผำเขาเจอปัญหาอะไรทำไมต้องมีการพัฒนาปรับปรุงลูกค้าเขากังวลเกี่ยวกับอะไรคะการที่ปลูกผำในสวนมีร่องน้ำลูกค้าเขากังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไรแหล่งน้ำตามธรรมชาติมีผำลอยอยู่ผิวน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยเราควบคุมความสะอาดได้ไหมเพิร์ท
4: น้ำสกปรกครับ
0: เก่งมากเลยคือความสกปรกของแหล่งน้ำนะคะอาจจะมีสารเคมีหรือว่าสิ่งสกปรกต่างๆเจือปนมาทำให้ลูกค้ากังวลส่วนนี้ปรบมือให้เพิร์ทหน่อยค่ะทีนี้วิธีแก้นะคะวิธีแก้เขาแก้ไขยังไงเรื่องความสกปรกของแหล่งน้ำเนี่ยเขาแก้ไขยังไงขอฟังเลขที่อะไรคะ20ค่ะเขาแก้ไขยังไงคะลูกเขาปลูกในที่ไหนแทนแหล่งน้ำธรรมชาติคะ
5: เลี้ยงที่บ่อค่ะ
0: เลี้ยงในบ่อใช่ไหมคะเป็นบ่อซีเมนต์แล้วก็ปลูกในบ่อซีเมนต์ควบคุมความสะอาดนั่นเองปรบมือให้ปานตาด้วยค่ะแล้วความรู้เยี่ยมมากความรู้ที่ใช้นะคะเพื่อนบอกว่าเป็นการใช้น้ำเนี่ยทำให้ผำเจริญเติบโตได้ผำเนี่ยเป็นพืชชนิดหนึ่งเขาใช้น้ำไปทำอะไรคะไปสร้างอะไรคะสร้างอาหารทำให้เจริญเติบโตแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อไปได้ปรบมือให้กลุ่มที่4ด้วยค่ะเยี่ยมมากต่อไปนะคะเชิญด้านในได้เลยค่ะต่อไปนะคะขอฟังเกี่ยวกับข่าวที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับเมลอนเชิญค่ะเชิญด้านหน้าเลยกลุ่มที่5ตัวแทน2คนเชิญค่ะเมลอนนะคะมีปัญหาอะไรแก้ไขอย่างไรแล้วใช้ความ

0: รู้อะไรเดี๋ยวเรามารู้กันนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เลยนะคะถ้าหากว่าเลือกบทความเดียวกันหรือถ้าเลือกบทความแตกต่างจากที่เพื่อนๆต้นทางเลือกก็สามารถแลกเปลี่ยนกันในห้องเรียนพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางเลยนะคะเชิญค่ะแนะนำตัวก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อวันใหม่ค่ะมาจากกลุ่มที่5ค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อมะลิค่ะมาจากกลุ่มที่5ค่ะ
1: เรื่องเมลอนในโรงเรียนปัญหาที่เกษตรกรพบฝนตกหนักจึงทำให้ใบช้ำจึงต้องใช้สารเคมีเพื่อปราบศัตรูพืชและผลเน่าเสียตามมาค่ะ
2: วิธีที่เกษตรกรใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชเกษตรกรจึงหันมาทำเกษตรในโรงเรือนเพื่อสามารถควบคุมศัตรูพืชโรงเรือนคือเป็นเต็นท์ที่ทำจากพลาสติกและข้างล่างเป็นมุ้งความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชที่เกษตรกรได้นำไปใช้ใบต้องสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารให้พืชที่ใบต้องสังเคราะห์แสงนั้นเพราะเพื่อสร้างอาหารให้พืชโดยเฉพาะถ้าเกิดใบช้ำจึงไม่สามารถสร้างอาหารให้พืชได้และอาจจะไม่มีผลตามมาอีกค่ะ
0: อันนี้คือข้อมูลที่เพื่อนให้มาทีนี้คำถามแรกเหมือนเดิมเลยปัญหาที่เกษตรกรพบในการปลูกเมลอนคืออะไรนะคะเลขที่21ค่ะปัญหาที่เกษตรกรพบคือเชิญค่ะเขาเจอฝนตกแล้วการที่ฝนตกเนี่ยทำให้เกิดผลเสียอะไรกับไร่เมลอน
2: ฝนตกหนักและทำให้ใบช้ำค
0: ่
2: ะ
0: ใบช้ำแล้วก็ผลก็เสียหายด้วยใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคุณครูฟังอยู่ถูกต้องต่อไปนะคะแก้ปัญหายังไงไม่ให้ใบโดนฝนไม่ให้ผลโดนฝนนะคะแก้ปัญหาโดยวิธีการใดนะคะนี่คือคำถามนะคะนักเรียนปลายทางร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกับต้นทางเลยเลขที่24ค่ะแก้ไขปัญหายังไงคะลูกเชิญค่ะแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการใด
2: ทำโรงเรือนค่ะ
0: ทำโรงเรือนนะคะโรงเรือนเนี่ยหลังคาเป็นพลาสติกแล้วด้านข้างเป็นอะไรคะลูก
2: มุ้งค่ะ
0: เป็นมุ้งนะคะหรือว่าตาข่ายนั่นเองค่ะเยี่ยมมากเลยปรบมือให้เพื่อนๆที่ตอบคำถามด้วยค่ะอันนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและวิธีแก้และความรู้ที่ใช้ความรู้เรื่องอะไรคะใบเนี่ยมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชไหมคะลูกจำเป็นนะถ้าใบเน่าพืชจะเจริญเติบโตไปต่อได้ไหมคะอาจจะได้แต่อาจจะได้น้อยลงนะคะเขาก็เลยต้องมีการดูแลรักษาให้ใบเนี่ยมีความสมบูรณ์แล้วก็ทำงานได้ตามปกติกลุ่มนี้เยี่ยมมากเลยนะคะเสียงดังชัดเจนแล้วก็ข้อมูลครบถ้วนนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเยี่ยมมากเลยจากที่เราได้ฟังผลการทำกิจกรรมนะคะก็จะสามารถสรุปข้อมูลจากข่าวได้ดังนี้เลยนะคะปัญหาที่เกษตรกรพบในการปลูกทุเรียนคือปัญหาเกี่ยวกับการให้น้ำบนดินแล้วท่อแตกนะคะดินมีความหนาแน่นสูงแล้วก็สูญเสียน้ำนะคะซึ่งวิธีแก้ของปัญหานี้คือใช้ระบบน้ำอะไรคะระบบน้ำใต้ดินที่ใช้เซรามิกรูพุนนั่นเองนะคะต่อมาข้อมูลเรื่องทุเรียนนอกฤดูเนี่ยเราใช้ความรู้เกี่ยวกับอะไรเป็นหลักเลยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ของรากนะคะเพราะว่ารากดูดน้ำจากที่ไหนใต้ดินนั่นเองดังนั้นเราก็เลยเอาระบบน้ำไปอยู่ใต้ดินเลยรากจะได้ดูดง่ายๆนั่นเองนะคะต่อมาข่าวที่2นะคะเป็นเกี่ยวกับการปลูกผำเขาเจอปัญหาอะไรที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ปัญหาเกี่ยวกับความสะอาดของอะไรคะแหล่งน้ำใช่ไหมคะว่าอาจจะมีสารปนเปื้อนมีสิ่งสกปรกนั่นเองนะคะก็เลยแก้ปัญหาโดยใช้การปลูกในอะไรเอ่ยในบ่อซีเมนต์นะคะเพื่อควบคุมความสะอาดแล้วก็ควบคุมสิ่ง

0: ที่จะมาปนเปื้อนนั่นเองนะคะซึ่งความรู้ที่ใช้ในการปลูกผำในบ่อซีเมนต์เนี่ยเขาใช้ความรู้เรื่องอะไรคะทุกส่วนของผำเนี่ยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะแล้วรากของผำหรือว่าส่วนของผำเนี่ยเขาก็จะดูดน้ำไปใช้ดังนั้นถ้าอยากให้ผำสะอาดก็ต้องให้เขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดนั่นเองนะคะทีนี้เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ
1: เมลอน
0: นะคะเมลอนเนี่ยเจอปัญหาอะไรลูกฝนตกแล้วเป็นยังไงใบช้ำผลช้ำนะคะนี่คือปัญหาที่เขาพบแล้วเขาแก้ปัญหายังไงคะแก้ปัญหาโดยปลูกในอะไรคะโรงเรือนนะคะปลูกในโรงเรือนเพื่อป้องกันไม่ให้โดนฝนแล้วก็ไม่ให้มีแมลงมารบกวนนั่นเองนะคะใช้ความรู้เรื่องอะไรคะการปลูกเมลอนในโรงเรือนส่วนต่างๆของพืชไม่ว่าจะเป็นรากลำต้นใบดอกต่างคนต่างทำหน้าที่ได้ไหมสมมุติว่าปล่อยใบเน่าไปเลยจะเอาแค่ดอกกับผลแบบนี้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: นะเพราะว่าใบก็ต้องทำหน้าที่ของเขาให้สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วก็สร้างอาหารไปส่วนต่างๆได้รากก็ต้องทำหน้าที่ดูดน้ำได้เต็มที่พืชถึงจะเจริญเติบโตได้เต็มที่นั่นเองแปลว่าทุกส่วนของพืชต้องทำงานเป็นยังไงกันลูกต้องทำงานเป็นยังไงกันคะแต่ละส่วนของพืชรากลำต้นใบดอกทั้ง4ส่วนนี้ต้องทำงานเป็นยังไงกันคะต่างคนต่างทำได้เลยหรือว่าต้องอาศัยกันและกันต้องอาศัยกันและการทำงานร่วมกันถึงจะเจริญเติบโตออกผลออกดอกได้นะคะอันนี้ก็คือความรู้ที่ใช้ทีนี้เด็กลองสรุปให้คุณครูฟังได้ไหมคะวันนี้เราใช้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่รากลำต้นใบดอกไปใช้ทำอะไรไปใช้อธิบายอะไรลองตอบดูค่ะแล้วเอาไปใช้อธิบายเรื่องอะไรคะการทำอะไรคะการทำการเกษตรหรือว่าการปลูกพืชนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่มีในชีวิตจริงไหมลูกการปลูกพืชมีในชีวิตจริงไหมคะ
1: ม
0: ีนะคะไหนบ้านใครมีการปลูกพืชต่างๆบ้างยกมืออาจจะเป็นพืชสวนครัวต้นพริกต้นมะละกอเหล่านี้ก็นับเป็นพืชเหมือนกันดังนั้นเราสามารถนำความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ส่วนต่างๆเนี่ยไปใช้กับการปลูกพืชที่บ้านอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราได้ด้วยนะคะทีนี้มีอีกหนึ่งอย่างที่เป็นภารกิจของเด็กๆนะคะคือการประเมินตนเองนักเรียนปลายทางด้วยนะคะประเมินตนเองนะคะแบบประเมินตนเองนะคะในหน้า101มีข้อให้วันนี้นะคะให้ทำข้อที่1ถึงข้อที่3ดูที่ข้อที่1พร้อมๆกันก่อนนะคะการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ของดอกและข้อมูลในข่าวเด็กๆตอบได้ไหมว่าในข่าวเขาใช้ความรู้อะไรเกี่ยวกับหน้าที่ส่วนต่างๆถ้าตอบได้ใส่ระดับดีเลยถ้ายังไม่แน่ใจอยู่ว่าในข่าวเขาใช้ความรู้เรื่องอะไรใส่พอใช้ถ้ายังไม่ได้คิดเลยว่าในข่าวเขาใช้เรื่องอะไรนะคะให้ใส่ปรับปรุงอันนี้ข้อที่1นะคะต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่2ขณะที่เด็กๆแลกเปลี่ยนความเห็นกันในกลุ่มได้บอกเหตุผลให้เพื่อนๆฟังไหมว่าเราคิดแบบนี้เพราะอะไรบอกเหตุผลใส่ระดับดีนะคะถ้ายังไม่ได้บอกเหตุผลหรือว่าบอกเหตุผลแต่ยังไม่สอดคล้องเนี่ยใส่พอใช้แต่ถ้าไม่ได้คุยกับเพื่อนเลยทำคนเดียวเลยใส่ปรับปรุงค่ะต่อไปข้อที่3นะคะยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนตอนที่เพื่อนแสดงความเห็นมาเด็กๆรับฟังเพื่อนไหมคะถ้ารับฟังใส่ระดับดีถ้ารับฟังบางครั้งใส่พอใช้แต่ถ้าไม่ฟังเลยใส่ปรับปรุงค่ะแล้ว3ข้อนะคะทำแค่3ข้อก่อนนักเรียนปลายทางด้วยนะคะทำพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางเลยเรียบร้อยไหมคะน่าจะเรียบร้อยแล้วมาดูที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องเกาะติดหน้าที่พืชครั้งที่2นะคะมีสิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้เลยนะคะคือใบงานเรื่องเกาะติดหน้าที่พืชหน้าที่96ถึง99นะคะและข่าวการเกษตรให้เตรียมข่าวเดิมที่เด็กเลือกในวันนี้มานะคะและมีแบบประเมินตนเองหน้า101แล้วก็กระดาษขนาด A3 แล้วก็ปากกาเคมีนะคะคุณครูปลายทางสามารถเตรียมเอกสารแล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง www.dltv.ac.th ค่ะเด็กๆคะครั้งต่อไปนะคะเราจะได้มีการวางแผนเกี่ยวกับการแสดงบทบาทสมมุติด้วย เดี๋ยวเราจะได้สวมบทบาทเป็นนักข่าวแล้วก็สวมบทบาทเป็นเกษตรกรด้วยดังนั้นไปเตรียมตัวมาให้ดี

เลยนะคะถ้าไม่มีข้อสงสัยแล้วนะคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งวันนี้มีการบ้านคือหน้าที่96นะคะใครที่ยังทำไม่เรียบร้อยไปทำให้เรียบร้อยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเรามักจะส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่างๆหรือเป็นตัวนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดปีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบกันพอเราได้ลำตัวจรวดแล้วก็มาวาดปีกที่เหลือทั้งสองข้างกันต่อได้เลยค่ะน้องๆต้องวาดสามเหลี่ยมปลายแหลมทั้งสองข้างของลำตัวจรวดแบบนี้นะคะแล้วเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเติมเปลวไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะโดยการลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟที่กำลังปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะโอ้ยังเหลือหน้าต่างของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

ขั้นตอนต่อมาก็คือการลงสีนั่นเองค่ะเริ่มจากการให้สีแดงระบายลงไปที่ส่วนหัวของจรวดได้เลยนะคะ

ดท้ายเราใช้สีส้มและสีเหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วค่ะ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีเด็กๆห้องเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของทักษะการพูดนั่นเองนะซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เชื่อมต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะครับชั่วโมงที่แล้วเด็กๆได้ท่องบทอาขยานใช่ไหมลูกซึ่งก็จะมีการกล่าวถึงความสำคัญของการพูดนั่นแหละเราจะมาดูกันว่าการพูดที่ดีการพูดที่ทำให้คนเชื่อถือนั้นเป็นอย่างไรวันนี้เนื้อหาของเราจะเน้นไปเรื่องของการฝึกทักษะการพูดนั่นเองนะครับซึ่งหัวข้อวันนี้ของเราชื่อว่าอะไรลูกทุกคนอ่านพร้อมกัน
1: พ
0: ู
1: ดด
0: ี
1: ม
0: ี
1: สาระ
0: พูดดีมีสาระเราจะพูดอย่างไรให้เป็นการบ่งบอกว่าพูดดีพูดดีไม่พอต้องพูดเป็นไงลูกมีสาระด้วยใช่ไหมการพูดของเราจะต้องเน้นที่สาระความรู้นั่นเองนะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะเข้าสู่การเรียนหรือยังถ้าพร้อมแล้วหันหน้ามาทางกระดานถ้าพร้อมแล้วไหนขอเช็คความพร้อมสักนิดนึงซิเอามือจับหัวลายเอวหัวเอวหัวลายเอวปิดวาจาแล้วไม่คุยแล้วนะกิจกรรมแรกของเราคืออะไรครับชูอุปกรณ์มาเลยคำไทยใช้ให้ถูกวันนี้เสนอคำว่าอะไรลองอ่านพร้อมกันดูสิเซนติเมตรเมื่ออ่านได้แล้วต้องเขียนให้ได้ด้วยนะครับเซนติเมตรเขียนอย่างไรระหว่างสีแดงและสีเขียวถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวให้ดีนะ1 2 3คำตอบคือมีทั้งสองสีเลยชูขึ้นมาคิดว่าสีอะไรลูกคิดว่าสีแดงใช่ไหมคำตอบคือสีแดงต่างกันตรงไหน
2: คำว่า
0: เซนมีไม้ไตรคูหรือไม่มี
2: ไม
0: ่มีไม้ไตรคูนะครับก็คือเราจะออกเสียงว่าเซนติเมตรคำนี้เป็นคำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศนั่นเองมาดูความหมายกันว่าเซนติเมตรหมายความว่าอะไรก็หมายถึงนะชื่อหน่วยความยาวตามมาตราเมตริกนะครับมีอัตราเท่ากับ1ใน100ของ1เมตรอักษรย่อก็คือซอมอจุดนะเขียนให้ถูกนะครับคำนี้จะไม่ใส่ไม้ไตรคูนะก็คือเซนติเมตรนั่นเองเด็กๆรู้จักใช่ไหมลูกที่ไม้บรรทัดของเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันคือหน่วยของการวัดความยาวนั่นเองนะต่อไปทีนี้เรามาทบทวนความรู้เดิมจากที่เราจะเรียนกันนะครับซึ่งวันนี้คุณครูมีคำถามนะคำว่าพูดดีมีสาระเนี่ยคุณครูจะเน้นไปที่เรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นนะจริงๆแล้วการพูดก็มีหลากหลายใช่ไหมครับแต่ว่าการพูดที่สำคัญนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มักจะเห็นข่าวเห็นเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นผลกระทบของการแสดงความคิดเห็นใช่ไหมเนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกๆวันทีนี้เด็กๆคิดว่าการแสดงความคิดเห็นเนี่ยสำคัญไหมในใครคิดว่าสำคัญใครไม่ยกมืออ่ะคนที่ไม่ยกมือครูจะถามเลยว่าทำไมถึงไม่ยกหนูมีความคิดเห็นอย่างไรอ่ะทีนี้สำคัญยังไงถ้าคิดว่าสำคัญยังไงลูกการแสดงความคิดเห็นเอาตามความรู้สึกของเราเลยเราคิดว่ามันจำเป็นหรือมันสำคัญไหมในสังคมในการดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตของเราทั่วไปเนี่ยเราได้แสดงความคิดเห็นไหมในแต่ละวันแสดงตอนไหนลูกยังไงนะตอบมาเลยไม่ต้องกลัวตอบเลยถือไมค์แสดงตอนไหนคามินลองบอกสิลูกในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราแสดงความคิดเห็นตอนไหนบ้าง
3: ตอนเรียนครับ
0: ตอนเรียนดีมากมีตอนอื่นอีกไหมตอนที่เล่นกับเพื่อนได้แสดงความคิดเห็นไหม
3: แสดง
0: เช่นตอนไหนเช่นทำอะไรลูกเช่นอะไร
3: ทำงานกลุ่มครับ
0: ทำงานกลุ่มอ่ะคุณครูจะยกตัวอย่างแบบนี้นะเช่นสมมติว่าวันนี้เบลเล่มีของเล่นมา1ชิ้นแล้วมาให้เพื่อนเล่นเนี่ยเพื่อนก็เล่นกันเล่นกันเพื่อนบางคนก็พูดเกี่ยวกับของเล่นนั้นนี่เป็นการแสดงความคิดเห็นไหมอาจจะบอกว่าเอ้ยมันไม่ดีนะเบลเล่เล่นแบบนี้มันอันตรายนะเบลเล่ควรจะทำแบบนี้นะเบลเล่ควรจะเอาแบบนี้หรือทำอย่างเงี้ยหรือเอาของเล่นอย่างอื่นชิ้นอื่นมาอะไรพวกอย่างเงี้ยหรือแม้แต่บอกว่าชอบหรือไม่ชอบอันนี้ดีจังเลยเบลเล่เอามาแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อพวกเราได้เล่นด้วยได้สนุกด้วยแบบนี้คือการแสดงความคิดเห็นไหมลูกเป็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราใช้ไหมในชีวิตประจำวันใช้นะนักเรียนคิดตามครูนะลูกนะทีนี้พอบอกว่าเราใช้ทุกวันทีนี้การแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันก็มีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าเราแสดงความคิดเห็นไม่ดีส่งผลกระทบไหมส่งผลกระทบเนาะมันก็แล้วแต่ว่าแต่ละบุคคลจะเจออะไรบ้างอ่ะทีนี้ต่อไปคำถามต่อมาถามว่าเราควรแสดงความคิดเห็นอย่างไรเราควรแสดงความคิดเห็นอย่างไรใครจะตอบยกมือเราควรแสดงความคิดเห็นอย่างไรความการแสดงความคิดเห็นของเรามีทั้งเชิงบวกและเชิงลบใช่ไหมลูกดังนั้นเด็กคิดว่าเราควรจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรให้มันเกิดประโยชน์ลองบอกสิตอบดังๆผมคุยกันสิลูกควรแสดงความคิดเห็นแบบไหนเชิงบวกปนัดดาลองบอกเพื่อนๆสิว่าความคิดเห็นเชิงบวกเป็นอย่างไรแล้วก็ลองยกตัวอย่างด้วยนะยกตัวอย่างเช่นอะไรลูกคำว่าเชิงบวกเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี
3: ดีค่ะ
0: ดีมันเป็นยังไงลูกไหนลองเล่าให้เพื่อนๆฟังเอาตามความเข้าใจที่เราเคยเรียนกันมาแล้วคุณครูสอนเยอะมากเลยใช่ไหมเรื่องการแสดงความคิดเห็นเนี่ยวันนี้ก็ยังสอนอีกแล้วลองทบทวนดูสิว่ามันเป็นยังไงการแสดงความคิดเห็นเชิงบวกปนัดดาได้หรือยังลองพูดตามความเข้าใจเลยลูกไม่ต้องเปิดแล้วพูดมาเลยได้ไหมดาามองมาที่กระดานลูกความคิดเห็นเชิงบวกปนัดดาตอบไปทีละคำถามนะช่วยกันนะเพื่อนๆไปทางฟังด้วยนะครับความคิดเห็นเชิงบวกดีหรือไม่ดี
3: ดีค่ะ
0: ดีแล้วความคิดเห็นที่ดีเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงลูกพูดออกไปแล้วเนี่ยหรือแสดงความคิดออกไปแล้วมันต้องเป็นยังไงหนูถึงเรียกมันว่าเป็นความคิดเห็นที่ดีลองบอกสิ
3: เป็นคนที่สุภาพค่ะ
0: เป็นคนที่สุภาพครูถามว่าความคิดเห็นแบบไหนจึงจะเรียกว่าความคิดเห็นที่ดีครูไม่ได้ถามว่าเป็นคนแบบไหนนะลูกนะตอบใหม่สิ
3: ผู้ที่มีถ้อยคำ
0: เป็นผู้ที่มีถ้อยคำไม่เข้าใจเลยใครอยากจะอธิบายแทนปนัดดามีไหมมีไหมปนัดดานั่งลงไม่เป็นไรมาลิมาลิเชิญความคิดเห็นแบบไหนจึงจะเรียกว่าความคิดเห็นที่ดี
3: ไปในแนวทางเชิงบวกค่ะ
0: เชิงบวกแล้วแบบคำว่าเชิงบวกมันเป็นยังไงลูกเชิงบวก
3: เช่นวันนี้เธอแต่งตัวดูดีจัง
0: อันเนี้ยปนัดดาฟังเพื่อนลูก

0: พื่อนบอกว่าวันนี้แต่งตัวดีจังเป็นไงฟังแล้วรู้สึกดีไหมปนัดดาดีอะแต่ถ้าเป็นเชิงลบล่ะ
1: ทำไมวันนี้เธอซนจัง
0: เธอซนจังเธอไม่สดใสเลยเธอดื้ออะไรพวกนี้ใช่ไหมเนี่ยเป็นความคิดเห็นที่ไม่ดีนะนี่คือยกตัวอย่างง่ายๆทีนี้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ครูจะเน้นย้ำวันนี้ก็คือว่าเวลาเราจะพูดจะสื่อสารจะแสดงความคิดเห็นอะไรเนี่ยควรจะเน้นไปในทางที่ดีใช่ไหมนะมันจะได้เกิดประโยชน์แล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่เราเรียนก็คือการพูดจาใช่ไหมครับพูดจาให้น่าเชื่อถืออย่างที่เขาบอกว่าปากเป็นเอกใช่ไหมปากเป็นเอกแปลว่าอะไรปากเป็นเอกปากเป็นเอกแปลว่าอะไรการพูดต้องเป็นอันดับหนึ่งนะพูดให้คนเชื่อถือพูดยังไงก็ได้ให้คนเชื่อถือเพราะฉะนั้นมันก็มาจากตัวเรานั่นเองนะครับทีนี้ลองมาดูตัวอย่างนี้ทุกคนดูที่หน้ากระดานลองอ่านพร้อมกันดูซิกรณีตัวอย่างพร้อมกันนะครับ1 2 3

นี้คือข่าวจริงนะที่เกิดขึ้นมาแล้วในสังคมไทยโฟกัสจิรกุลเนี่ยเขาก็เป็นดารานะครับยื่นฟ้องบุคคลที่แสดงข้อความและความคิดเห็นเข้าข่ายหมิ่นประมาทนักเรียนดูที่คำว่าหมิ่นประมาทเนี่ยดีหรือไม่ดีดีหรือไม่ดีลูกไม่ดีใช่ไหมคนที่แสดงความคิดเห็นแบบนี้เกิดประโยชน์ไหมไม่เกิดประโยชน์นะในสื่อสังคมออนไลน์เห็นไหมพูดออกไปหรือเขียนออกไปในสื่อสังคมออนไลน์ดังนั้นคนที่ยื่นฟ้องก็คือเขาค่าเสียหายเท่าไหร่ลูก1ล้านบาทเทียบกับข้อความที่พิมพ์ไปแค่ไม่กี่บรรทัดเป็นยังไงคุ้มค่าไหมเราเขียนข้อความไปบางทีไม่ถึงบรรทัดด้วยซ้ำอาจจะแค่ประโยคเดียวหรือแค่ไม่กี่คำเนี่ยเสียเงิน1ล้านบาทไหวไหมแบบนี้เนี่ยเกิดจากความคิดเห็นที่เป็นไงบวกหรือลบแบบนี้ลบนะเพราะฉะนั้นนักเรียนเห็นความสำคัญหรือยังเห็นหรือยังเห็นแล้วดังนั้นเราควรสื่อสารจะพูดจะเขียนจะแสดงความคิดเห็นจะแสดงทัศนะอะไรพวกนี้เราต้องระมัดระวังนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นกรณีตัวอย่างนะอันนี้คุณครูนำมาให้นักเรียนดูว่ามันคือความสำคัญของการแสดงความคิดเห็นหรือการพูดแสดงความคิดเห็นนั่นเองนะครับจริงๆการแสดงความคิดเห็นไม่ใช่แค่การพูดนะการเขียนก็ถือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นได้ทีนี้เรามาดูบทร้อยกรองบทนี้อ่านพร้อมกันอีกรอบนึงทั้งต้นทางและปลายทางด้วยนะ1 2 3

การว่าเถิดใช่ไหมอ่ะสะกดสิทออ่ะอ่านใหม่ครับวรรคสุดท้ายทีนี้ใครดีนะจะได้เป็นผู้โชคดีในการตอบคำถามให้เบนนี่ยืนถือไม้ทุกคนสายตาจับจ้องไปที่เบนนี่เบนนี่ฟังคำถามให้ดีนะปากเป็นเอกเหมือนเสกมนให้คนเชื่อฉลาดเหลือวาจาปรีชาฉานจะกล่าวถ้อยร้อยคำไม่รำคาญเป็นรากฐานเทิดตนพ้นลำเข็นบทนี้บทนี้นะหมายถึงอะไรทีละวรรคเลยลูกทีละวรรคเลยปากเป็นเอกเหมือนเสกมนต์ให้คนเชื่อ

0: แปลว่าอะไรคำว่าปากคืออะไรลูกปาก
1: ปาก
0: ปากของเราใช่ไหมเขาสื่อถึงอะไรอะไรออกจากปากเรา
1: คำพูด
0: คำพูดคำพูดต้องเป็นยังไงคำพูดเหมือนอะไรคำพูดที่ดีเนี่ยเหมือนอะไรให้คนเชื่อเหมือนอะไรลูก
1: มน
0: มนใช่ไหมมนเสน่ห์หรือว่าสิ่งที่มันเป็นคำศักดิ์สิทธิ์นะถ้าเราพูดดีเนี่ยมันก็จะศักดิ์สิทธิ์ถูกไหมความศักดิ์สิทธิ์นี้ก็จะสร้างความน่าเชื่อถือให้คนอื่นได้ฉลาดเหลือวาจาปรีชาฉันท์ถ้าพูดดีมันบ่งบอกถึงอะไรลูกบ่งบอกถึงอะไร
1: ความฉลาด
0: ความฉลาดใช่ไหมถ้าเราฉลาดแล้วเนี่ยเราจะกล่าวคำพูดกล่าววาจาอะไรต่างๆนานาเนี่ยจะพูดมากแค่ไหนคนเป็นไงเชื่อถือหรือรำคาญเรา
1: ไม่รำคาญ
0: ไม่รำคาญเขาก็จะมีแต่คนเชื่อถือเราใช่ไหมนะดังนั้นคำพูดก็เลยเขาก็เลยบอกว่าคำพูดเนี่ยก็จะเป็นรากฐานที่ทำให้เราเป็นไงดีไม่ลำบากไม่ตกระกำลำบากนั่นเองเบนเล่นั่งลงไม่มีใครแปลได้เลยใช่ไหมเนี่ยเบนนี่หรือเบนเล่เบนนี่อันนี้เบนเล่ใช่ไหมต่อมาทีนี้นี่แหละสิ่งที่เราทบทวนกันก็คือเรื่องราวของการพูดการแสดงความคิดเห็นใช่ไหมครับนะมาดูต่อสิ่งที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้เหมือนเดิมเลยนะครับจะต้องบอกเกี่ยวกับหลักการพูดแสดงความคิดเห็นใช้ภาษาในการพูดได้เหมาะสมแล้วก็มีมารยาทในการพูดซึ่งเรื่องการพูดไม่ได้มีแค่นี้นะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเราก็ยังคงอยู่ที่เรื่องของการพูดและการแสดงความคิดเห็นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะเน้นที่เรื่องของหลักการก่อนมาดูการแสดงความคิดเห็นนะการพูดแสดงความคิดเห็นก็เป็นพูดในเชิงอธิบายเหตุผลข้อเท็จจริงหลักการหรือแนวความคิดเห็นที่ผู้พูดแสดงออกไปนะเพื่อให้ผู้ฟังคล้อยตามเชื่อถือยอมรับหรือเห็นด้วยกับผู้พูดและสามารถนำแนวคิดเหล่านั้นไปวิเคราะห์ต่อแล้วก็ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้นะครับความคิดเห็นเราแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะนะความคิดเห็นจิรวดีความคิดเห็นแบ่งเป็นกี่ลักษณะตอบเลยครับถือไม้ความคิดเห็นแบ่งเป็นกี่ลักษณะ
1: 2ลักษณะค่ะ
0: มีอะไรบ้างครับ
1: เชิงบวกเชิงลบค่ะ
0: เชิงบวกเชิงลบแล้วอันไหนคือแบบที่ดีหรือแบบที่ไม่ดี
1: เชิงบวกคือแบบที่ดีเชิงลบคือแบบที่ไม่ดีค
0: ่ะเก่งมากความคิดเห็นแบ่งออกเป็น2แบบนะความคิดเห็นเชิงบวกและความคิดเห็นเชิงลบทีนี้จิรวดีลองบอกเพื่อนๆสิว่าในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยเราต้องเลือกแบบไหนจึงจะเกิดประโยชน์
1: เชิงบวกค่ะ
0: ความคิดเห็นเชิงบวกนั่นเองนะครับขอบคุณมากมาดูหลักการพูดแสดงความคิดเห็นต้องเลือกใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมแก่กาลเทศะข้อแรกนะอันที่สองคือมีข้อมูลหลักฐานประกอบที่สมเหตุสมผลต่อมาอันที่สามคือใช้คำสรรพนามแทนตัวให้เหมาะสมนะมันคือการพูดนะครับและก็นอกเหนือจากนั้นเราจะต้องพูดด้วยถ้อยคำที่สุภาพมีมารยาทในการพูดและก็พูดโดยปราศจากอคติหรือความลำเอียงต่อมามาดูที่ข้อควรระวังในการพูดแสดงความคิดเห็นนะครับเดี๋ยวจะให้อ่านทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกรุณาอ่านเสียงดังๆให้ฟังชัดแล้วคิดตามด้วยนะครับว่าอะไรคือข้อควรระวังเริ่มจากข้อที่1พร้อมกันเลยเชิญครับต่อไปข้อ2คือ
2: ไม่ใช้ความเห็นส่วนตัวเป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็น
0: ข้อ3ต่อไปข้อที่4ข้อ5
2: ไม่กล่าวความผิดหรือทำให้ผู้อื่นเกิดความเสื่อมเสีย
0: ข้อที่6ค
2: ือไม่ประชดประชันไม่พูดก้าวร้าวเสียเส
0: ันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อควรระวังในการพูดแสดงความคิดเห็นนะทีนี้ต่อมามาดูที่มารยาทในการพูดแสดงความคิดเห็นนะครับมารยาทเนี่ย

0: ควรกล่าวขออนุญาตก่อนเราขณะที่เราพูดกันอยู่นะถ้าเธอจะพูดแทรกขึ้นมาต้องทำยังไงยกมือแล้วก็ขออนุญาตอันที่สองคือไม่พูดคำเสียดสีหรือคำที่พาดพิงผู้อื่นให้เสียหายแล้วก็ข้อสามไม่ผูกขาดการพูดไว้เพียงคนเดียวนะเพราะว่าเราต้องให้คนอื่นได้ร่วมการแสดงความคิดเห็นด้วยในกลุ่มตัวเองเนี่ยมีบ้างไหมใครที่พูดอยู่คนเดียวเลยเวลาที่ทำงานมีบ้างไหมมีหรือไม่มีนะบางคนอาจจะบอกว่ามีเพราะฉะนั้นมันก็ต้องวนกันเข้าใจไหมครับวนกันแล้วก็ลองแสดงความคิดเห็นสิว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็ค่อยสรุปร่วมกันนะถ้าเป็นกลุ่มย่อยๆแบบนั้นต่อมาใช้เวลาในการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมนั่นแปลว่าไม่พูดยาวเกินจนเสียเวลานะเคารพกติกาหรือมติของที่ประชุมในกรณีที่เราต้องคุยงานร่วมกันแล้วก็แสดงกริยาวาจาที่สุภาพใช้น้ำเสียงนุ่มนวล นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นมารยาทในการพูดแสดงความคิดเห็นทีนี้กิจกรรมต่อไปครูจะมีเรื่องเล่าจากครูนะเป็นเรื่องเล่าที่ครูจะเล่าให้ฟังให้นักเรียนลองตั้งใจฟังแล้วก็ลองพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ครูจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้นะเรื่องเล่าของครูก็มีชื่อว่าขาวกับดำใครเคยฟังหรือเคยอ่านไหมเรื่องขาวกับดำเคยฟังไหมไม่เคยลองเดาดูสิว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรขาวกับดำดูจากชื่อเรื่องแล้วเรื่องอะไรนะเรื่องเกี่ยวกับคนหรือสัตว์ไหนใครคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ไหนใครคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับคนลองดูเรื่องเล่าอันนี้พอเล่าเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนต้องแสดงความคิดเห็นเดี๋ยวครูจะสุ่มนะครูต้องนักเรียนต้องมีมารยาทในการพูดใช่ไหมต้องแสดงความคิดเห็นเชิงบวกต้องเป็นประโยชน์แล้วก็ต้องแสดงความคิดเห็นที่แบบว่ามีเหตุผลที่สมเหตุสมผลให้เพื่อนฟังแล้วรู้สึกว่าเชื่อเราเรื่องเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องสั้นมีอยู่ว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งนะเศรษฐีคนนี้เขามีบ้านหลังใหญ่โตมากแล้วก็มีเงินทองมากมายมหาศาลนะครับแล้วก็เขาเนี่ยชอบลูกสาวของชาวนาคนหนึ่งนะชอบลูกสาวแสดงว่าลูกสาวต้องสวยหรือไม่สวย
1: สวย
0: แต่เผอิญว่าชาวนาเนี่ยเป็นคนยากไร้ไม่ค่อยมีเงินทองแล้วก็เขาก็ติดหนี้เศรษฐีไว้พอสมควรเนาะก็ทำนาแล้วก็ส่งเงินใช้หนี้ไปเรื่อยๆทีนี้อยู่ดีๆชาวนาเนี่ยก็เลยชวนลูกสาวเนี่ยไม่ใช่ชาวนาชวนลูกสาวเศรษฐีเชิญชวนลูกสาวกับชาวนาเข้าไปพบที่คฤหาสน์หลังใหญ่นะซึ่งในคฤหาสน์ของเศรษฐีมันจะเป็นสวนนักเรียนลองนึกภาพตามครูนะจะเป็นสวนแล้วก็มีกรวดก้อนกรวดรู้จักก้อนกรวดไหมลูกก้อนกรวดเป็นยังไงคือก้อนอะไรก้อนหินใช่ไหมก้อนหินเนี่ยอยู่ตามพื้นในสวนเขานะสวนกรวดนะมีสีขาวแล้วก็สีดำเต็มไปหมดแบบเยอะมากทีนี้เศรษฐีเนี่ยก็เลยบอกกับชาวนาว่าเนี่ยท่านเป็นหนี้สินข้าเยอะมากเลยนะแต่ว่าถ้าหากท่านเนี่ยยกลูกสาวให้ข้าจะยกหนี้ให้ทั้งหมดอันนี้คือเศรษฐีบอกกับชาวนานักเรียนคิดว่าเขายอมไหมชาวนายอมไหมคิดว่ายอมหรือไม่ยอมไม่ยอมแล้วคิดว่าลูกสาวยอมไหมยอมหรือไม่ยอมถ้าเป็นหนูจะยอมไหม
1: ไม
0: ่ยอมถ้าเป็นนายผู้หญิงถ้าเป็นลูกสาวเศรษฐียอมหรือเปล่าไม่ยอมใช่ไหมบางคนก็อาจจะบอกไม่ยอมนะทีนี้ชาวนาก็เลยบอกว่าไม่ได้เขาก็รักลูกสาวเขาเนาะเขาก็เลยบอกว่าไม่ตกลงไม่เอาตกลงตามที่เศรษฐีบอกถ้าอย่างนั้นเศรษฐีก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะเรามาพนันกันดีไหมนักเรียนคิดว่าเขาจะพนันยังไงอะไรนะจับก้อนกรวดว่าเขาจะเอาก้อนกรวดมาพนันเพราะว่าชื่อเรื่องของเราคืออะไรขาวกับดำใช่ไหมลูกอ่ะก้อนกรวดมีสีอะไรที่อยู่พื้นตอนนี้ขาวกับดำนะเขาก็เลยพนันกันโดยการที่เศรษฐีบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวเอาก้อนกรวดที่อยู่กับพื้นนี่แหละใส่ลงไปในถุง2ก้อนก็คือสีขาวและสีดำนะแล้วก็ให้จับขึ้นมานะทีนี้

0: ชาวนาเนี่ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวข้าจะหยิบกรวด2ก้อนขึ้นมาจากสวนนะแล้วก็ข้าจะเอาลงไปในถุงแล้วก็ให้ท่านลูกสาวท่านน่ะหยิบก่อนนะก็คือให้ลูกสาวชาวนานี่แหละหยิบก้อนกรวดนี้ขึ้นมาจากถุงถ้าหากหยิบได้ก้อนสีขาวฟังให้ดีนะถ้าได้ก้อนสีขาวแปลว่าจะยกหนี้สินให้ท่านถ้าได้ก้อนสีดำนะแปลว่าจะต้องแต่งงานนึกออกไหมถ้าได้ก้อนสีขาวยกหนี้สินให้ท่านไม่ต้องแต่งงานยกให้ไปเลยก็คือหมดหนี้เลยแต่ถ้าได้ก้อนสีดำแปลว่าต้องแต่งงานและก็หมดหนี้นั่นแปลว่าจะได้ก้อนไหนก็ตามหมดหนี้หมดไหมหมดหนี้ทั้งสองอันแต่ว่ามีแต่งงานกับไม่แต่งงานนะสรุปอีกรอบนึงถ้าได้ก้อนสีขาวแปลว่าอะไรลูกสีขาวยกหนี้ให้ทั้งหมดเลยแต่ไม่ต้องแต่งงานแต่ถ้าได้ก้อนสีดำคือต้องแต่งงานแต่ยกหนี้ให้เหมือนกันนักเรียนคิดว่าสองพ่อลูกนั้นยอมทำเล่นเกมไหม
1: ยอม
0: ยอมเขาก็ยอมชาวนาก็เลยตกลงนะเศรษฐีก็เลยหยิบก้อนกรวดใส่ในถุงผ้าแต่ทีนี้เด็กๆคิดว่าเศรษฐีเนี่ยเขาจะเอาก้อนขาวและดำจริงไหม
1: ไม่
0: เขาจะเอาสีอะไรลองเดาสิสีดำสองก้อนลงไปเพราะว่าอะไรเพราะเขาอยากได้ลูกสาวชาวนานะเผอิญว่าเขาก็เลยโกงโดยการที่แบบสองคนนั้นแอบเผลอคิดว่าเผลอแหละหยิบก้อนหินสีดำสองก้อนลงในถุงนั่นแปลว่าจับยังไงก็จะได้สีดำเท่านั้นแต่เผอิญว่าหญิงสาวเนี่ยเหลือไปเห็นว่าเศรษฐีเนี่ยเป็นคนขี้โกงตกใจแล้วทีนี้ทำยังไงก็เลยเธอจะทำยังไงดีถ้าเธอไม่เปิดโปงความจริงบอกว่าเฮ้ยนี่เศรษฐีโกงนะจะเนี่ยถ้าบอกแบบนั้นนั่นแปลว่าพ่อตัวเองก็จะหนี้ต่อไปซึ่งจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่ได้อยากเป็นหนี้ใช่ไหมก็ยังอยากเล่นพนันหยิบก้อนกรวดอยู่แต่ถ้าบอกความจริงไปทุกอย่างก็จะโมฆะกลับบ้านไปเป็นหนี้ต่อหรือถ้าไม่บอกความจริงตัวเองก็จะเจ็บปวดต่อไปตรงที่ว่าต้องแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักแต่ว่าก็หายเป็นหนี้เหมือนเดิมทีนี้และเธอก็จะเป็นหนี้อะไรพวกนี้แหละสมมุติตัวเองดูสิถ้าเด็กๆเป็นลูกสาวจะแก้ปัญหานี้ยังไง
1: หยิบก้อนกรวดขาวแล้ว
0: ใส่ลงไปโปรดบอกว่าโปรดลองถือไมค์ซิลองแสดงความคิดเห็นสิลูกว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงในวิธีของโปรดแบบไหนก็ได้นะเอาวิธีของตัวเองไม่ผิดโปรดเชิญครับ
2: หยิบก้อนกรวดสีขาวลงไปในถุงครับ
0: หยิบก้อนกรวดสีขาวลงไปในถุงนั่นแปลว่าเรารู้ความจริงแล้วว่าเขาโกงใช่ไหมแล้วถ้าเศรษฐีเขาบอกว่าโอเคทุกอย่างโมฆะก็จบเลยกลับบ้านใช่ไหมนี่คือวิธีการแก้ปัญหาของโปรดไหนใครมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างจากเพื่อนบ้างใครจะแสดงความคิดเห็นยกมือลองใช้ทักษะการแก้ปัญหาดูซิได้ไหมมะลิลองบอกซิทำยังไง
2: พอเศรษฐีใส่เสร็จหนูก็หยิบขึ้นมาก่อนหนึ่งถุงแล้วบอกกับเศรษฐีว่าไปหยิบน้ำให้หน่อยหิวน้ำพอเศรษฐีไปหนูก็เทจากก้อนกรวดสีดำเป็นสีขาวค่ะ
0: อ๋อหนูก็จะบอกให้ไปเอาน้ำมาจะเปลี่ยนก้อนหินใช่ไหมแต่เศรษฐีเขารู้ไงว่าถ้าเราเปลี่ยนอ่ะเพราะว่าเขาเป็นคนใส่สีดำสองก้อนเขาก็จะรู้ทันทีถูกไหมลูกเขาก็จะรู้ว่าเราเป็นคนโกงสิความโกงมันก็จะตกมาที่เราใช่ไหมไม่เป็นไรนะนี่มันคือการแสดงความคิดเห็นมันคือการแก้ปัญหาใครมีวิธีที่แตกต่างอีกไหมเด็กๆคิดว่าผู้หญิงคนนี้เขาจะแก้ปัญหาได้ไหมคิดว่าแก้ได้หรือไม่ได้หรือเขาจะกลับบ้านหนีกลับบ้านเดาต่อว่าเขาจะหายเป็นหนี้ไหมแน่ใจนะก็สีดำมันอยู่ในถุงสองก้อนน่ะลูกคิดว่าเขาจะหายเป็นหนี้ไหมหายทีนี้มาดูต่อเหตุการณ์ตอนต่อมาเรามาดูว่าวิธีการแก้ปัญหาของผู้หญิงคนนี้เขาจะทำยังไงนะลูกสาวชาวนาเนี่ยก็ไม่ได้หยิบก้อนหินเข้าไปเปลี่ยนไม่ได้ทำอะไรเลยเขาก็ล้วงมือเข้าไปในถุงสีดำไอ้ถุงก้อนหินที่มันมีสีดำกี่ก้อนในนั้น2ก้อนทีนี้พอหยิบก้อนกรวดขึ้นมา1ก้อนมันหยิบได้สีอะไรแน่นอนต้องได้สีอะไรลูกสีดำทีนี้เธอก็แกล้งโดยการที่แกล้งหยิบขึ้นมาแล้วก็กำไม่ให้ใครเห็นใช่มั้ยแต่คือเศรษฐีรู้อยู่แก่ใจว่านี่คือสีดำแน่นอนเพราะว่ามีแค่สีดำแต่ชาวนาไม่รู้นะแต่ผู้

0: หญิงนั้นก็รู้ว่านี่คือสีดำแน่นอนหยิบขึ้นมาหนูคิดว่าเขาทำยังไงทำยังไงลูกแกล้งทำให้มันหล่นลงไปที่พื้นเห็นไหมพอแกล้งหล่นลงไปที่พื้นนั่นแปลว่ามองทันไหมข้างล่างมันมีอะไรข้างล่างมีขาวและดำตัดเต็มไปหมดใช่ไหมลูกพออีกก้อนนึงที่หยิบมามันหล่นลงพื้นเสร็จปุ๊บที่อยู่ในถุงเหลือสีอะไรสีดำหญิงสาวก็เลยบอกว่าอ๋อทำแกล้งหล่นแล้วก็บอกว่าหลุดมืออ่ะลองไปดูในถุงซิว่ามันเหลือสีอะไรถ้ามันเหลือสีดำนั่นแปลว่าเธอหยิบสีอะไรได้สีขาวก็เลยบอกพลิกกลับไปแบบนั้นว่าเนี่ยเธอหยิบได้สีขาวเฉลยออกมาแล้วเป็นไงสรุปหญิงสาวติดหนี้ต่อไหมลูก
1: ไม่
0: ได้แต่งงานไหม
1: ไม
0: ่ได้แต่งงานนะนี่ก็คือความฉลาดของลูกสาวชาวนาเป็นไงทีนี้อ่ะสรุปก็พากันกลับบ้านนะโดยเศรษฐีนี่ก็อึ้งในความฉลาดของผู้หญิงคนนี้แล้วก็พยักหน้าแล้วก็ยอมปล่อยสองคนนั้นกลับบ้านแล้วก็ยกหนี้ให้ทั้งหมดเห็นไหมแสดงว่าข้อสรุปของเรื่องนี้เป็นไงลูกการแก้ปัญหามันมีแค่สองด้านนี้หรือเปล่าการแก้ปัญหามีหรือไม่มีมันไม่ได้มีแค่สองด้านใช่ไหมมันไม่ได้มีแค่ขาวกับดำถูกไหมบางทีเราก็อาจจะต้องใช้วิธีการแบบสีเทาบ้างหรือวิธีการอื่นที่มันแตกต่างจากเงื่อนไขที่ให้บ้างนะเราต้องรู้เทคนิคเราต้องรู้วิธีการแก้ปัญหาที่สามารถเอาตัวรอดได้อ่ะทีนี้มาแสดงความคิดเห็นกันอ่ะใครอยากเป็นลูกสาวชาวนายกมือเป็นคนฉลาดไหมคนนี้อ่ะนัทรดาลองบอกสิลูกลองอธิบายอ่ะนัทรดาถือไมค์ลูกสาวชาวนาเป็นยังไงในความคิดของเราในความคิดเห็นของหนูคิดว่าเขาเป็นคนแบบไหนเขามีความฉลาดอย่างไรลองเล่าให้เพื่อนฟังสิลูกสาวชาวนาลูกเอาตามสิ่งที่ครูเล่าให้ฟังแล้วก็ตามความคิดเห็นของเรานะเชิญครับ
2: เป็นคนฉลาดค
0: ่ะเป็นคนฉลาดแบบไหนยังไงดูจากอะไรถึงรู้ว่าเป็นคนฉลาดหนูจำเรื่องราวได้ไหมลูกลองบอกเหตุการณ์ดูซิว่าเขาฉลาดยังไงมันมีเหตุการณ์ตรงไหนที่เป็นจุดพีคที่บ่งบอกได้ว่าผู้หญิงคนนี้ฉลาดจริง
2: ๆเขาแกล้งทำถุงตกแล้วก
0: ็ถุงหรือหิน
2: หิน
0: หินกรวดอ่ะหินกรวดอ่ะมันไม่มีในหนังสือเรียนลูกหนูเล่ามาเลยใครจะช่วยใครจะช่วยนัทธิดาอ่ะนัทธิดาเชิญช่วยเพื่อนนิดนึงเขาฉลาดแบบไหนลองพูดต่อจากสิ่งที่เพื่อนพูดสิ
3: เขาฉลาดคือเหมือนดูในอันนั้นว่ามีสีดำแล้วเขาก็บอกว่าเขาหยิบได้สีขาวค่ะ
0: เพราะว่าทำแกล้งตกใช่ไหมทีนี้ลองแสดงความคิดเห็นให้เพื่อนๆฟังว่าถ้าหนูเป็นในฐานะที่เราเป็นคนมองตัวละครตัวนี้หนูคิดว่ามันดีหรือไม่ดีกับการกระทำแบบนี้หนูคิดว่าเขาโกงเศรษฐีไหมหรือเขาไม่ได้โกงหรือเขาเอาตัวรอดแค่เอาตัวรอดจากอันตรายที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้ที่เขาต้องเป็นหนี้ต่อหรือที่เขาถูกเศรษฐีโกงมาก่อนหรืออะไรพวกนี้หนูลองแสดงความคิดเห็นสิลูกว่าเขาเป็นยังไง
3: เขาเอาตัวรอดว่าจะต้องแบบ
0: เอาตามความคิดเลยเอาหนูคิดยังไงหนูพูดออกมาแบบนั้นเลยลูกไม่ต้องกลัวผิดนะมันคือการแสดงความคิดเห็นมันได้หมดเลย
3: เหมือนแบบไม่อยากแต่งงานกับคนที่ไม่รู้จักค่ะ
0: เพราะว่ามันคือการเอาตัวรอดแล้วเราคิดว่าเป็นการโกงไหมแบบนี้คิดว่าใช่การโกงไหมในความคิดของหนูคิดว่าเป็นการโกงใช่ไหมคิดว่าเป็นการโกงถ้าเป็นเราคงจะยอมตั้งแต่แรกหรือเปล่า
4: ไม
0: ่เป็นยอมไหมถ้าเป็นหนูจะยอมไหมยอมแต่งงานไปเลยจะได้จบๆอย่างนี้ไหม
3: ไม่ยอม
0: จับขึ้นมาก็ได้สีดำเหมือนเดิมก็ได้แต่งงานเหมือนเดิมใช่ไหมมันก็เป็นเทคนิคหรือว่าวิธีการที่เขาแก้ปัญหาใช่ไหมครับในเมื่อเขารู้อยู่แล้วว่าเศรษฐีคิดไม่ดีกับเขาตั้งแต่แรกดังนั้นเขาก็ต้องแก้ปัญหาต่อจากเงื่อนไขที่เศรษฐียื่นเข้ามาให้นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เราสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครหรือพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆนะจริงๆแล้วการแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันก็มีหลากหลายแง่มุมหลากหลายเรื่องราวมันอยู่ที่ว่าเราจะหยิบยกเราได้รับสารแบบไหนเราได้รับสื่ออะไรมาก็แสดงความคิดออกไปตามสิ่งที่เราคิดแต่ว่าต้องเกิดประโยชน์นั่นเองนะครับทีนี้กิจกรรมที่ครูอยากจะให้เด็กๆ

ได้สรุปกันวันนี้นะก็เป็นเรื่องของหลักการแสดงความคิดเห็นนั่นเองนะครับคุณครูให้เวลาเพียงแค่ประมาณ10นาทีในการทำใบงานที่9เรื่องการพูดที่ดีเป็นอย่างไรนะโดยจะต้องเขียนเป็นแผนภาพความคิดมี5ประเด็นทุกคนดูที่หน้ากระดานทั้งต้นทางและปลายทางดูไปพร้อมกันนะประเด็นแรกคือมารยาทในการแสดงความคิดเห็นอันที่2คือลักษณะของความคิดเห็นอันที่3ข้อควรระวังอันที่4คือหลักการพูดแสดงความคิดเห็นและก็5คือการใช้ภาษาในการพูดนักเรียนสามารถศึกษาที่ใบความรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้เดียวกันนี้นะครับก่อนหน้าใบงานนะจะมีหัวข้อต่างๆเหล่านี้เราลองอ่านลองศึกษาร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่มแล้วก็นํามาเอาข้อมูลที่อยู่ในใบความรู้นั้นน่ะมาจัดกระทำเป็นแผนภาพความคิดแบบสรุปให้คุณครูได้เห็นว่านักเรียนจะสามารถสรุปเกี่ยวกับหลักการพูดแสดงความคิดเห็นได้หรือเปล่านะโดยผ่านรูปแบบของแผนภาพความคิดนะครับอันนี้นะเราเรียนกันมาหลายวันหลายหัวข้อและหลายครั้งแล้วเพราะฉะนั้นก็ทำให้ถูกต้องเขียนมโนทัศน์หลักไว้ตรงกลางแล้วก็แตกหัวข้อ5หัวข้อนี้ออกไป5แฉกเหมือนเดิมที่ครูเคยสอนหลังจากนั้นนักเรียนก็ไปอ่านสาระสำคัญในแต่ละหัวข้อแล้วนำมาแตกเป็นข้อมูลเป็นแผนภาพความคิดแตกเป็นแขนงออกไปแล้วก็เดี๋ยวนำเสนอด้วยนะครับเชิญครับ

เอาล่ะครับตอนนี้ก็หมดเวลาในการทำใบงานแล้วนะครับก็หวังว่าเด็กๆทุกคนน่าจะเขียนแผนภาพความคิดสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นได้ใช่ไหมครับยากไหมยากหรือเปล่าไม่ยากเพราะว่าความรู้อยู่ในใบความรู้ทุกหัวข้อแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าให้เด็กๆเนี่ยเขียนให้เรียบร้อยนะให้ถูกต้องตามรูปแบบที่คุณครูได้เคยสอนเอาไว้นะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยนะหลังจากนั้นนักเรียนไปสามารถระบายสีหรือตกแต่งโดยใช้รูปภาพหรือเป็นกล่องข้อความหรือเป็นรูปเรขาคณิตต่างๆนะจัดกระทำข้อมูลของตัวเองให้สวยงามให้เป็นหมวดหมู่ให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวส่งการบ้านที่คุณครูนะครับสำหรับเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันก็ส่งที่คุณครูได้เลยนะครับตอนใดเสร็จแล้วบ้างมีหรือเปล่าหรือมีใกล้จะเสร็จแล้วมารีเสร็จแล้วใช่ไหมมารีออกมาหน้าห้องได้ไหมลูกโชว์ให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะอาจจะยังไม่ระบายสีแต่ว่าขอผลงานมาโชว์ให้เพื่อนๆดูทั้งต้นทางและปลายทางนะถืองานของตัวเองแล้วก็โชว์ให้เพื่อนดูเลยเป็นยังไงบ้างนี่คือหน้าตาของแผนภาพความคิดใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะนำเสนอก็คือมโนทัศน์หลักตรงกลางตรงนี้มโนทัศน์รองก็คือจะเป็นหัวข้อตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งใช่ไหมส่วนที่แตกออกไปย่อยๆนี้ก็เป็นองค์ประกอบของข้อมูลที่เราได้อ่านจากใบความรู้แล้วก็สิ่งที่คุณครูได้สอนไว้นะครับนักเรียนก็เอามาสรุปเป็นข้อความสั้นๆได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างเดี๋ยวมารีก็จะไปจัดการให้เรียบร้อยใช่ไหมระบายสีแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามเพื่อที่จะทำให้เราจดจำได้ง่ายขึ้นนั่นเองอ่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนะก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับเรื่องของการใช้แผนภาพความคิดในการสรุปความรู้นะ

อ้าวทีนี้ในวันนี้นะครับเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นนะถึงแม้ว่าเราจะจบชั่วโมงแล้วแต่ว่าในครั้งต่อไปเด็กๆจะได้มาฝึกเรื่องของการเขียนแสดงความคิดเห็นนั่นแปลว่าเราจะเอาความคิดของเราถ่ายทอดลงไปผ่านการเขียนนั่นเองนะซึ่งในครั้งต่อไปนะครับคุณครูปลายทางก็จะต้องเตรียมใบงานที่10เรื่องการเขียนแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีบัตรภาพผักผลไม้ต่างๆเอามาไว้แจกให้กับเด็กๆในกลุ่มเพื่อที่จะได้ลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปภาพนั้นนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะครับในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ซึ่งหัวข้อที่จะเจอกันก็คือเรื่องการเขียนแสดงความคิดเห็นสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

น้องชอบกินขนมเค้กกันใช่ไหมเอ่ยพอถึงวันเกิดทีไรน้องๆก็จะมีขนมเค้กแสนอร่อยมาเบิร์ธเดย์กันใช่ไหมล่ะครับวันนี้เลยจะมาสอนวิธีการวาดรูปขนมเค้กแบบง่ายๆกันถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับเราจะเริ่มวาดที่หน้าเค้กกันก่อนเลยเริ่มจากวาดรูปวงรีให้หงายขึ้นแบบนี้จากนั้นเรามาวาดเทียนกันต่อเลยครับวาดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้จากนั้นเราก็มาวาดเปลวเทียนเป็นเทียนเล่มที่1เล่มที่2แล้วก็มาวาดลายที่ตัวเทียนโดยการขีดเส้นตรง2เส้นให้เป็นลายขวางเฉียงลงแบบนี้เลยครับเล่มที่3เล่มที่4และเล่มที่5เสร็จแล้วเราก็มาเติมหน้าเค้กให้เต็มโดยการวาดเส้นตรงต่อกันให้เป็นรูปวงรีที่สวยงามแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาวาดตัวครีมกันต่อเลยให้น้องๆขีดเส้นตรงลงมาแบบนี้แล้วก็วาดเส้นโค้งให้เป็นคลื่นตามที่น้องๆชอบยาวไปจนถึงขอบอีกฝั่งได้เลยนะครับพอเราได้ตัวครีมเสร็จแล้วก็มาถึงก้อนเค้กด้านล่างกันครับจากขีดเส้นตรงลงมาจากตัวครีมทั้งสองด้านแล้ววาดเส้นโค้งให้เป็นฐานของเค้กเพียงเท่านี้เราก็ได้รูปเค้กแสนน่ารักกันแล้วนะครับ

ตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีไม้ที่ตัวเทียนกันก่อนเลยเริ่มจากเลือกสีที่น้องๆชอบแล้วระบายลงไปที่ตัวเทียนให้เต็มซึ่งน้องๆจะระบายสีเดียวกันทั้งหมดหรือจะสลับสีที่ตัวเทียนก็ได้นะครับ

พอลงสีที่ตัวเทียนเสร็จแล้วเรามาลงสีที่เนื้อเค้กกันต่อเลยครับเริ่มจากระบายสีชมพูลงบนเนื้อครีมให้เต็มก่อนแล้วก็สีชมพูมาระบายที่หน้าเค้กให้เต็มเหมือนกันเป็นยังไงครับเค้กก้อนนี้เริ่มน่ากินขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจากนั้นเราก็เอาสีน้ำตาลอ่อนมาระบายลงที่ตัวเค้กด้านล่างให้เต็ม

ร็จแล้วก็อย่าลืมลงสีส้มที่เปลวไฟกันด้วยนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ขนมเค้กที่แสนจะน่ารักและน่ากินกันแล้วนะครับทีนี้น้องๆก็วาดรูปเค้กเป็นกันแล้วนะครับพอถึงวันเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือใครๆในครอบครัวก็วาดให้เป็นของขวัญวันเกิดได้เลยนอกจากคนรับจะประทับใจคนวาดให้ก็ภูมิใจสุดๆไปเลยแหละครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนาะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
2: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆตี้หรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิ

0: ประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
0: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
0: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากบันไดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
2: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
2: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โห
1: สวนอาหารสองสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
2: ใช่แล้วนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: สระอาในสวนสัตว์ขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่สวนสัตว์มหัศจรรย์สวนสัตว์มหัศจรรย์แห่งนี้มีสัตว์มากมายหลากหลายชนิดที่แม้จะมาจากต่างเผ่าพันธุ์แต่พวกเขาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขพี่อยากรู้จังเลยว่าในสวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์ตัวไหนที่มีเสียงสระอาสระอาแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสัตว์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: แม่เคพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกา
1: เพื่อนๆจ๋ากามีสระอามั้ยนะกามีสระอาเย่เจอสัตว์ที่มีสระอาตัวแรกแล้วเราไปหาสัตว์ตัวต่อไปกันเลย
3: นี่คือปลา
1: เพื่อนๆจ๋าปลามีสระอาไหมนะปลามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่2แล้วสนุกจังเลย
3: นี่คือม้า
1: เพื่อนๆจ๋าม้ามีสระอามั้ยนะม้ามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่3แล้วเรามากันได้ครึ่งทางแล้วนะเพื่อนๆ
3: นี่คือเสือ
1: เพื่อนๆจ๋าเสือมีสระอาไหมนะเสือไม่มีสระอาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาหาสัตว์ที่มีสระอาตัวใหม่ด้วยกัน
3: นี่คือกวาง
1: เพื่อนๆจ๋ากวางมีสระอาไหมนะกวางมีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่4แล้วเหลือตามหาสัตว์ที่มีสระอาแค่ตัวสุดท้าย
3: นี่คือช้าง
1: เพื่อนๆจ๋าช้างมีสระอาไหมนะช้างมีสระอาเราช่วยกันตามหาสัตว์ที่มีสระอาครบ5ตัวแล้วเย้พวกเราทำได
0: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์กันกาปลาม้ากวางช้างขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: หรือว่าบัตรเครื่องเล่นนะจ๊ะบัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
0: โอเค
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
1: ครับ
3: ครับ
0: โอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็ก
4: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
5: ผมไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา
1: ใช่

0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มนั่นได้หรือยังล่ะ
2: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
3: ที่นี่เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยทำมั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลย
2: บอกป้องทางนั้นทางเราแพ้วขึ้นเห็นไปไหมเนี่ย
4: ไม่เอาจะขึ้นทางนี้
2: บอกป้องระวัง
4: บอกป้องระวังโอ้ย
2: โอ้ยบอกป้องเป็นอะไรไหม
4: เป็นไงบ้างเนี่ยโอ้ยไข้ลุกอุ้ยเจ็บจังคุณไม่น่าทำผิดกฎกติกาเลย
2: ตอนนี้ได้เวลาที่คุณแม่จะมารับแล้วเราไปกันเถอะ
4: ไปค่ะไข้ลุก
3: สิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
5: ้โอ้เด็กๆเกือบเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
2: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
1: เครื่องเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได้
4: จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
5: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
2: ค่ะ
5: โอเคดีมากเอาละงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้เร็วทุกคนมา
3: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
6: กติกา
3: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: ตอนสระอีในบ้านต้นไม้ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่บ้านต้นไม้บ้านต้นไม้หลังนี้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวกระรอกภายในบ้านมีของใช้ต่างๆมากมายเหมือนที่บ้านของพวกเราที่อยากรู้จังเลยว่าในบ้านต้นไม้หลังนี้มีสิ่งของใดบ้างที่มีเสียงสระอีสระอีแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสิ่งของที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือสีไม้สีไม้สีไม
1: ้เพื่อนจ๋าสีไม้มีสระอีไหมนะสีไม้มีสระอีเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาสิ่งของชิ้นต่อไปกันเลย
3: นี่คือหวีหวีหวี
1: เพื่อนๆจ๋าหวีมีสระอีไหมนะหวีมีสระอีเจอแล้วคำที่สองเพื่อนๆ เก่งกันมากเลย
3: นี่คือฝาชีฝาชีฝาชี
1: เพื่อนๆจ๋าฝาชีมีสระอีไหมนะฝาชีมีสระอีเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมี
1: เพื่อนๆจ๋าตุ๊กตาหมีมีสระอีไหมนะตุ๊กตาหมีมีสระอีเจอแล้วคำที่สี่เหลือคำสุดท้ายแล้ว
3: นี่คือนาฬิกานาฬิกานาฬิกา
1: เพื่อนๆจ๋านาฬิกามีสระอีไหมนะนาฬิกาไม่มีสระอีไม่เป็นไรเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี
1: ้เพื่อนๆจ๋าเก้าอี้มีสระอีไหมนะเก้าอี้มีสระอีเราตามหาสิ่งของที่มีสระอีครบ5คำแล้วเย้เราทำได
0: ้เด็กๆ เก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้กันสีไม้หวีฝาชีตุ๊กตาหมีเก้าอี้ขอบคุณแทนไทยไม้โทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของ

0: เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมากที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กกเพราะมีตัวกอไก่เป็นตัวสัก
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่29กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษาเหมือนนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเราจะไปเริ่มที่การอัปเดตสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยนะครับจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกครับขอให้ประชาชนนั้นเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ครับฝนลดลงแต่ว่าภาคเหนือยังคงต้องระวังพื้นที่สีแดงที่จะฝนตกหนักมากโดยเฉพาะที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากพื้นที่สีส้มครับฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกคือจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดพื้นที่ที่ฝนตกสะสมมาหลายวันก็อย่าเพิ่งวางใจเพราะว่าหากมีฝนตกซ้ำอาจเกิดน้ำหลากน้ำท่วมซ้ำน้ำล้นตลิ่งและดินถล่มได้และสำหรับบ้านใครครับที่อยู่ใกล้กับเขานั้นช่วงนี้ต้องระวังมากกว่าแค่ฝนนะครับเพราะว่าวันนี้ฝนยังคงตกหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันตกแล้วก็ตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกนะครับฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องเองตอนนี้อาจทำให้เกิดดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะคนที่อยู่บริเวณเชิงเขาพื้นที่ลาดชันแล้วก็ใกล้ทางน้ำไหลผ่านหากพบสัญญาณอันตรายให้รีบออกจากจุดเสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัยและกระแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับคือที่สายด่วนของปภ1784อย่างที่จังหวัดตากครับโซเชียลมีการแชร์คลิปเหตุการณ์ดินถล่มจากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นบริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1175เส้นทางบ้านตากแม่ระมาดนะครับบ้านม้งขุนห้วยตากหมู่5ตำบลท้องฟ้าอำเภอบ้านตากซึ่งเป็นจุดที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็สะสมกันนานหลายสัปดาห์ทำให้ดินภูเขานั้นสไลด์และก็ถล่มลงมาด้านล่างขณะที่มีรถกำลังแล่นผ่านชาวบ้านที่อยู่บริเวณดังกล่าวก็มีการส่งเสียงตะโกนครับเพื่อให้รถนั้นรีบขับออกจากจุดดังกล่าวจนปลอดภัยในที่สุดแต่ว่าก็ทำให้มีรถจักรยานยนต์และรถยนต์ของชาวบ้านได้รับความเสียหายหลายคันครับ
1: รัฐบาลก็เร่งระบายน้ำในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเพื่อที่จะลงสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดนะคะคาดว่าจะคลี่คลายภายใน 2-3 วันหากไม่มีฝนตกลงมาค่ะมีการแจ้งเตือนนะคะฝั่งตะวันตกลุ่มน้ำแม่กลองใน3จังหวัดเนื่องจากว่าจะมีการระบายน้ำเพิ่มเติมของ2เขื่อนเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนค่ะในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามต้องติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนของทางจังหวัดอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงนายเอกภพเพียงพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าวันนี้จะมีการแจ้งเตือนระดับน้ำที่สูงขึ้นในลำน้ำแม่กลองค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามซึ่งก็อาจจะมีฝนตกอยู่เล็กน้อยเนื่องจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์หยุดระบายน้ำไป2วันแต่ก็มีปริมาณเพิ่มเติมเข้ามาในวันนี้ซึ่งก็อาจจะมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนด้วยซึ่งน้ำค่ะจะลงไปสู่ลำน้ำแม่กลองในระยะเวลาประมาณ3วันทำให้ระดับ

0: น้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ1เมตรและจากแม่กรองน้ำก็จะไหลไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงนะคะ ย้ำเลยนะคะว่าพื้นที่ที่จะต้องมีการเฝ้าระวังคือริมน้ำแม่กรองจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนค่ะติดตามข้อมูลจากการแจ้งเตือนของทางจังหวัดอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมในการยกของขึ้นที่สูง
1: เมื่อวานนะครับที่เราพูดถึงฝั่งตะวันตกที่มีฝนเข้าไปเพิ่มเติมทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มเติมในวันนี้นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในลำน้ำแม่กรองนะครับอยู่ใน3จังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามครับซึ่งในวันนี้อาจจะยังมีฝนตกอยู่เล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวิเชียรบุรีเนี่ยได้มีการหยุดระบายน้ำไป2วันนะครับแล้วก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อาจจะเริ่มมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนนะครับเส้นทางน้ำก็จะลงไปที่แม่น้ำแม่กรองลงไปสู่เขื่อนแม่กรองนะครับจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนคือเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวิเชียรบุรีนะครับจะใช้เวลามวลน้ำเนี่ยจะใช้เวลา3วันนะครับลงไปสู่เขื่อนแม่กรองแล้วจากเขื่อนแม่กรองจะลงไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงนะครับ
2: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันนี้นะครับไม่มีกลุ่มฝนแล้วทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าปัจจุบันยังคงมีระดับน้ำที่ท่วมสูงเกิน30เซนติเมตรและก็รถเล็กไม่สามารถผ่านได้อีกเพียงแค่6จุดครับส่วนใหญ่อยู่ในโซนของรามคำแหงจากพระราม9ถึงแยกลำสาลีถนนศรีนครินทร์จากถนนพัฒนาการถึงซอยอ่อนนุชสุขุมวิท77นะครับถนนนวมินทร์ถนนพหลโยธินถนนลาดพร้าวจากซอยลาดพร้าว101นะครับถึงแยกบางกะปิถนนสุวินทวงศ์ส่วนกรุงเทพฝั่งตะวันออกนั้นยังคงมีน้ำท่วมในหลายจุดซึ่งกทมเองก็ได้เร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่ประมาณ51ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งคาดว่าบริเวณที่น้ำยังท่วมอยู่น่าจะใช้เวลา 2-3 วันในการระบายน้ำและก็หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม
1: ส่วนของการระบายน้ำนะครับในปัจจุบันนี้ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับทางกรมชลประทานก็ได้มีการติดตั้งเครื่องระบายน้ำเพิ่มเติมแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำเดิมอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับก็จะมีการระบายน้ำออกอ่าวไทยปริมาณมากขึ้นนะครับส่วนของกรุงเทพครับเช้านี้ไม่มีฝนตกแล้วนะครับเรดาร์อากาศเมื่อ7โมง7นาฬิกาเช้านี้ไม่มีกลุ่มฝนทำให้วันนี้เนี่ยตลอดทั้งวันกรุงเทพน่าจะไม่มีฝนทำให้การระบายน้ำก็จะมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่มีฝนมาเพิ่มเติมนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ยังมีระดับน้ำที่ท่วมสูงถนนอยู่นะครับที่สูงกว่า30เซนติเมตรรถเล็กผ่านไม่ได้อยู่อีกเพียงแค่6จุดนะครับส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่โซนตะวันออกของกรุงเทพนะครับอย่างเช่นถนนรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์ถนนนวมินทร์
0: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าสำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังในกรุงเทพได้แก่เคหะรามอินทราระดับน้ำสูงเนี่ยประมาณ 25-30 เซนติเมตรเคหะคลองจันทร์ระดับน้ำสูง1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรเคหะล่มเกล้าระดับน้ำสูง1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรเช่นกันค่ะแต่ขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่ไปดูแลประชาชนที่เดือดร้อนแล้วก็เร่งส่งความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำของใช้ที่จำเป็นรวมถึงมีบริการสาธารณสุขลงไปในพื้นที่ส่วนการระบายน้ำณขณะนี้ยังมีปัญหาทางเทคนิคอีกเล็กน้อยแต่ว่าคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 2-3 วันนี้พร้อมย้ำบอกว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
2: ซึ่งจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและก็การหมุนเวียนอากาศยานนะครับก็กระทบต่อการให้บริการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครับทั้งกรณีเรื่องของสัมภาระที่คนถ่ายล่าช้าการเดินทางด้วยล่าสุดก็มีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินในบางเส้นทางทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศในช่วงของวันนี้และพรุ่งนี้นะครับขอให้ประชาชนตรวจสอบก่อนออกเดินทางการบินไทยประกาศแจ้งยกเลิกเที่ยวบินไปกลับในบางเส้นทางทั้งในและระหว่างประเทศประจำวันที่29กันยายน2569เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพและการหมุนเวียนอากาศยานกับประกอบไปด้วยเที่ยวบินกรุงเทพขอนแก่น TG040 ขอนแก่นกรุงเทพ TG041 กรุงเทพภูเก็ต TG201 ภูเก็ตกรุงเทพ TG202 กรุงเทพฮานอยกับ TG560 ฮานอยกรุงเทพ TG561 กรุงเทพสิงคโปร์ TG403 และก็กับกรุงเทพ TG404 เป็นการประกาศเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้การบินไทยได้ยก

0: เที่ยวบินในวันที่29กันยายนไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือเที่ยวบินของกรุงเทพอุดรธานีกรุงเทพนิวเดลีกรุงเทพสิงคโปร์กรุงเทพกัวลาลัมเปอร์และก็กรุงเทพแฟรงก์เฟิร์ตและวันที่30กันยายนกับยกเลิกเที่ยวบินกรุงเทพมิวนิกและกรุงเทพบรัสเซลส์นอกจากนี้การบินไทยก็ได้เร่งส่งคืนสัมภาระของผู้โดยสารที่ลงทะเบียนไว้แล้ว52เที่ยวบินของวันที่26ถึง27กันยายนที่ผ่านมาและจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนสามารถส่งมอบได้ครบถ้วนผู้โดยสารที่ลงทะเบียนสัมภาระไว้แล้วสามารถติดตามสถานะผ่านช่องทางดังนี้นะครับกรณีรับสัมภาระด้วยตนเองติดต่อที่สำนักงานบริการสัมภาระชั้น2บริเวณด้านหน้าทางออกผู้โดยสารภายในประเทศระหว่างเวลา 6:30 นถึง 23:30 นหมายเลขโทรศัพท์ครับ02-134-5373-74ส่วนกรณีที่ผู้โดยสารลงทะเบียนข้อมูลสัมภาระผ่าน QR ของบริษัทก็จะดำเนินการส่งสัมภาระให้ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะครับหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เส้นทางภายในประเทศหมายเลขโทรศัพท์คือ02-134-5373-74ส่วนเส้นทางระหว่างประเทศครับหมายเลขโทรศัพท์คือ02-134-5466-68
1: ในประเด็นที่การให้บริการของการบินไทยนะคะเรื่องนี้นักข่าวก็ไปสอบถามกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านก็แสดงความไม่พอใจในการบริหารจัดการของสายการบินไทยค่ะหลังจากที่เกิดวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องสัมภาระผู้โดยสารตกค้างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมกับตำหนิผู้บริหารนะคะที่ขาดความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยนะคะว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาเช่นเดียวกับกระทรวงกลาโหมและกระทรวงคมนาคมค่ะคือสาเหตุหลักๆเนี่ยเกิดจากการที่สายการบินไทยต้องรับหน้าที่บริหารจัดการกระเป๋าให้กับสายการบินอื่นในเครือข่ายค่ะประกอบกับช่วงที่ผ่านมาก็มีฝนตกหนักนะคะทำให้พนักงานเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้ผู้โดยสารบางส่วนต้องรอรับสัมภาระนานกว่า 5-6 ชั่วโมงแล้วก็มีกระเป๋าตกค้างสะสมอยู่เป็นจำนวนมากสำหรับการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นค่ะมีการประสานขอกำลังทหารกว่า100นายเข้ามาช่วยลำเลียงกระเป๋าเพื่อจัดส่งไปยังโรงแรมและที่พักของนักท่องเที่ยวคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการตามที่ทางสายการบินประเมินเอาไว้ประมาณ 3-4 วันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตำหนิการตัดสินใจของผู้บริหารสายการบินไทยโดยบอกนะคะว่าการนำเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือสายการบินอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับกลับทำให้การบริการของสายการบินไทยเองนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนักนอกจากนี้ก็พบว่าขาดการดูแลสนับสนุนกำลังพลทหารที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือทั้งในเรื่องของอาหารสถานที่พักประจำจุดทำให้ทหารเนี่ยนะคะก็ต้องเดินทางกลับไปรับประทานอาหารที่หน่วยแล้วก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อค่ะนอกจากนี้ได้แสดงความกังวลว่าทางสายการบินไทยไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและไม่พยายามในการแก้ไขปัญหาเท่าที่ควรซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศโดยให้ความเห็นเพิ่มเติมนะคะว่าหากผู้บริหารไม่สามารถทำงานในเชิงรุกเพื่อแก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้นได้ก็ควรพิจารณาตนเอง
2: กระเป๋าของการบินไทยแล้วก็ในเครือของการบินไทยรับผิดชอบก็ช้าล่าช้าแต่ในที่สุดก็ลงมาล่าช้าที่การบินไทยครับเพราะอะไรฮะการบินไทยก็พยายามเอาพนักงานตัวเองไปบริการสายการบินอื่นที่ตัวเองรับจ้างมาเพราะไม่นั้นเขาจะโดนค่าปรับก็กลายเป็นว่าวันนี้สายการบินที่ต้องบอกว่าแย่ที่สุดก็คือการบินไทยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามันต้องท่านนายกรัฐมนตรีทราบเรื่องทุกคนทราบเรื่องทุกคนยังพูดเลยครับว่าการบินไทยได้ปีหนึ่งกำไรเริ่มกลับมาเยอะแต่มาทำอย่างนี้ครับการแผนจัดการนี่ต้องตำหนิเลยนะครับเมื่อวานท่านรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยคนทหารไปช่วยครับข้าวยังไม่มีเลี้ยงทหารเลยฮะที่พักก็ไม่มีก็ต้องกลับไปกินที่หน่วยแล้วก็มาใหม่ซึ่งแบบผมงงกับก็อันนี้ต้องน่าตำหนิจริงๆว่าทุกคนอยากช่วยนะครับแต่การบินไทยเหมือนกับไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยไม่พยายามที่จะแก้ปัญหาเลยทั้งที่มันคือภาพของประเทศนี้นะครับมันกระทบการท่องเที่ยวมันกระทบภาพลักษณ์ของสายการบินที่เป็นชื่อว่าไทยซึ่งมันก็เป็นชื่อเสียงของเราด้วยเพราะงั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการที่จะต้องจริงจังก็ต้องพูดคุยกันครับว่าผู้บริหารจะต้องอะไรฮะทำงานเชิงลุกมากกว่านี้หรือว่าคิด

0: ว่าจะหมดวาระแล้วไม่ทำอะไรเลยผมว่าไม่ได้นะครับแม้นั้นก็ลาออกเลยก็ยังดีนะฮะถ้าเกิดไม่อยากทำผู้บริหารสูงเขาครับก็คงทราบนะฮะนี่ขอฝากไปเลยฮะวันนั้นผมไปแกก็ยังไม่เรายังเดือดรู้สึกว่ากังวลกังวายมากกว่าผู้ที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงเพราะงั้นก็อย่างไรครับปัญหาแต่ทั้งนี้ทุกกำลังทุกความสามารถที่รัฐบาลเข้าไปต้องไปช่วยครับวันนี้สามที่สุวรรณภูมิเองก็พร้อมเรื่องจะสนับสนุนกำลังคนเรื่องหน่วยความสะดวกแต่เพียงว่าการเมืองไทยก็ต้องเปิดให้คนอื่นเข้าไปช่วยได้มากกว่านี้
1: มาดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะที่ถนนวิภาวดีรังสิตบางช่วงยังมีน้ำท่วมขังอยู่เช่นที่บริเวณหน้ากองทัพอากาศดอนเมืองครับแต่ว่าในช่วงบริเวณที่หน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS จนถึงห้าแยกลาดพร้าวนั้นระดับน้ำที่เคยท่วมขังตอนนี้ลดลงแล้วครับรถสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ตามปกตินี่คือสภาพที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตครับตั้งแต่หน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ไปจนถึงห้าแยกลาดพร้าวก็พบว่าระดับน้ำที่ท่วมขังได้ลดลงแล้วรถสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติตลอดเส้นทางครับแต่ว่าจากการสำรวจนะครับยังมีการพบรถยนต์ที่จอดเสียตกค้างอยู่บนถนนอยู่หลายคันเหมือนกันขณะที่สภาพผิวการจราจรโดยรวมตอนนี้กลับมาใช้งานได้แล้วขณะที่บริเวณโครงการก่อสร้างคูน้ำวิภาวดีคนงานก็กลับเข้าทำงานตามปกติแล้วก็เดินหน้าก่อสร้างอย่างต่อเนื่องหลังระดับน้ำลดลงแล้วเช่นกันส่วนการจราจรในเส้นทางที่สำรวจในวันนี้ครับรถยนต์สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องแต่ปริมาณรถนั้นยังไม่หนาแน่นเนื่องจากอยู่ในช่วงของวันหยุดราชการกรณีพิเศษจากสถานการณ์น้ำท่วม
2: อีกจุดนะคะที่วันนี้ทางทีมข่าว MPT ลงพื้นที่ไปสำรวจคือที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ก็พบว่าปริมาณน้ำเนี่ยเริ่มที่จะลดระดับลงบ้างแล้วนะคะแต่ว่ายังคงมีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรบางจุดค่ะก็อาจจะทำให้การเดินทางเนี่ยยังคงต้องใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะถนนเพชรบุรีตัดใหม่ฝั่งขาเข้าช่วงก่อนถึงแยกพร้อมพงษ์มุ่งหน้าไปแยกอโศกเพชรบุรีพบปริมาณน้ำท่วมขังรอการระบายล้นเข้ามาบนผิวจราจรถึง2ช่องทางทำให้รถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ค่ะต้องเบี่ยงไปใช้ช่องขวาสุดส่งผลให้การจราจรฝั่งขาเข้าเนี่ยเกิดการชะลอตัวแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้าขณะที่ฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปที่แยกคลองตันและถนนพัฒนาการระดับน้ำก็แห้งขอดแล้วก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วค่ะนายธงชัยชูกันหอมกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าช่วงที่น้ำสูงเนี่ยบ้านพักได้รับผลกระทบคือถูกน้ำท่วมไปเกือบ1เมตรนะจนต้องนำรถจักรยานยนต์เนี่ยไปจอดไว้ที่ศูนย์พักพิงใกล้เคียงแล้วก็ไม่สามารถวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้เนื่องจากน้ำก็ยังท่วมขังบนผิวการจราจรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เนี่ยก็คือเข้าสู่ภาวะปกติน้ำแห้งแล้วค่ะก็ทำให้สามารถกลับมาวิ่งรถรับส่งผู้โดยสารประกอบอาชีพได้ตามปกติ
3: ไม่ได้วิ่งเลยครับเพราะน้ำมันสูงมากเราไม่อยากจะเอามาเสี่ยงเพราะเห็นรถมอไซค์อย่างเงี้ยเขาเข็นเอาเพราะรถมันน้ำมันท่วมไงเครื่องรถใหญ่รถอะไรโอ้รถติดมากเลยวันนั้นพอมันติดมันมากทีนี้น้ำก็ขึ้นทีนี้รถมันก็เสียรถใหญ่ก็พวกรถเจ๋งอ่ะพวกอะไรส่วนมากจะเสียครับ
4: แล้ววันนี้ที่ออกมาวิ่งรถคือสภาพการจราจรตรงแถวนี้รวมไปถึงพื้นที่อื่นที่เราไปมาเป็นยังไงบ้าง
3: ครับก็เหตุการณ์ก็เกือบปกติแล้วล่ะครับเพราะน้ำมันลดลงมากแล้ว
2: ขณะเดียวกันที่บริเวณแยกเอกมัยเหนือนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปสังเกตเห็นตำรวจอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายรถยนต์ของประชาชนที่จอดเสียอยู่บนผิวการจราจรในช่วงที่น้ำท่วมขังค่ะโดยงานจราจรสน.มักกะสันฝากประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนนะคะที่รถจอดเสียอยู่ที่บริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเคลื่อนย้ายรถไปไว้ที่สวนสมเด็จสรานราชมณีรมย์ริมถนนบนสะพานเอกมัยแล้วก็หลังโรงแรมแหล่งคลัสเตอร์ถนนกำแพงเพชร7ค่ะทีนี้เพื่อความปลอดภัยป้องกันการสูญหายขอความร่วมมือประชาชนเจ้าของรถนะคะติดต่อไปที่ดีตำรวจงานจราจรสน.มักกะสันหรือว่าสอบถามผ่านทางเพจ Facebook งานจราจรสน.มักกะสันก่อนเดินทางมาเคลื่อนย้ายรถออกไปนอกจากนี้ประชาชนที่คาดว่าแผ่นป้ายทะเบียนนะคะหลุดหายไปในช่วงน้ำท่วมนะคะก็สามารถมาติดต่อขอรับคืนได้ที่งานจราจรสน.มักกะสันได้เช่นเดียวกัน
1: ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับมีการสรุปภาพรวมของสถานการณ์น้ำว่าขณะนี้ก็ได้เริ่มคลี่คลายแล้วโดยภายใน2วันนี้คาดว่าถนนสายหลักครับน้ำจะแห้งสนิทซึ่งขณะนี้ก็มีการเร่งระดมการเดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำอย่างเต็มกำลังพร้อมกับดึงเรือดันน้ำระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในภาพรวมดีขึ้นถนนสายหลักส่วนใหญ่คาดว่าจะแห้งสนิทภายใน2วันส่วนพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนอย่างเคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันทน์นั้นอาจต้องใช้เวลามากในการเร่งการสูบน้ำออกพร้อมปรับแผนการกระจายอาหารและถุงยางชีพร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเพื่อส่งตรงถึงพื้นที่อย่างทั่วถึงและส่วนเรื่องของการระบายน้ำมีการเดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำหลักอย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะอุโมงค์บึงมักกะสันช่วยตัดยอดน้ำจากคลองสามเสนอุโมงค์บางซื่อและอุโมงค์พระขนงแม้ว่าการสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำพระขนงจะดึงระดับน้ำลงได้ต่ำมากแต่ด้วยระยะทางที่ไกลทำให้น้ำจากคลองที่อยู่ห่างออกไปต้องใช้เวลาในการเดินทางโดยพื้นที่วิกฤตนั้นจำเป็นต้องรอระดับน้ำในคลองหลักให้พร่องลงก่อนจึงจะสามารถเร่งสูบน้ำออกจากชุมชนได้ซึ่งกทมเองก็ได้รับการสนับสนุนเรือดันน้ำเข้ามาช่วยในการเร่งดันน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อลำเลียงน้ำเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำ
5: แล้วก็เพิ่มเมื่อวันก่อนมีฝนเติมมาตรงนั้นประมาณ50-50มิลนะแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้วิธีผลักดันน้ำแล้วก็ยกมาแล้วถ้าเกิดทุกจุดลดลงเช่นแสนแสบลดลงไอประตูน้ำขนงก็จะดูดทางประเวศได้ดีขึ้นนั่นหมายความว่าสถานการณ์โดยภาพรวมก็ยังหนักใจอยู่ทางฝั่งตอนออกอยู่ก็

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบน้อยนักซิ่งกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เอาเมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไร
2: คุณคุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่านี่โอ้ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวเลยจริงเลยอ่ะ
4: จริ งเลย
5: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
2: จิตอาสาพระราชทานทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
8: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
9: 7ขวบครับ
6: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
10: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
1: ่นี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูสากิค่ะค่ะนักเรียนในครั้งที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะขอทบทวนความรู้เดิมนะคะของนักเรียนทุกคนกันก่อนในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนกันไปในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทีนี้มีใครยังจำกันได้อยู่ไหมว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยคืออะไรจำได้ไหมเอ่ยสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในตอนนี้เลยอย่างยกตัวง่ายในห้องเรียนของเราในตอนนี้ในห้องเรียนของเราในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรามีอะไรบ้างมีโต๊ะมีเก้าอี้มีเพื่อนๆใช่ไหมคะมีคุณครูนะคะมีไฟมีอะไรต่างๆมีจอมีอะไรต่างๆนะคะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยสิ่งแวดล้อมเนี่ยในครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้แบ่งลักษณะของสิ่งแวดล้อมนะแบ่งลักษณะเป็นกี่ลักษณะยังจำได้ไหมจำได้ไหมคะเอ๊ะทำไมเสียงเบาแบ่งได้เป็น2ลักษณะนักเรียนปลายทางทบทวนไปพร้อมๆกันนะคะ2ลักษณะนี้มีอะไรบ้างเป็นสิ่งแวดล้อมแบบไหนบ้างกลุ่มที่4เป็นตัวแทนในการตอบหน่อยค่ะด้านหน้าเลยใครที่ตอบได้ตอบเลย
1: สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะ
0: มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเยี่ยมมากเลยนะมี2 อย่างนะสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทีนี้ถามต่ออีกสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นอะไรบ้างต้นไม้ป่าไม้ภูเขาก้อนหินแม่น้ำน้ำตกลำธารใช่ไหมคะอันนี้เป็นสิ่งที่ธรรมชาติเขาสร้างขึ้นนะคะทีนี้แล้วสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นล่ะเช่นอะไรบ้างบ้านตึกต่างๆเนี่ยสิ่งของที่เราใช้กันอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นสิ่งรอบๆตัวของเราทีนี้เนี่ยในครั้งที่แล้วเราพูดถึงสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพมีความสัมพันธ์กับเรายังไง
2: เราไม่ได้อยู่แถวนั้นเรา
0: ทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังเนาะเดี๋ยวเรามาฟังตัวแทนจากกลุ่มที่1กันดีกว่านะคะเพื่อนนักเรียนปลายทางจะได้ฟังคำตอบเราด้วย
3: ถ้าสิ่งแวดล้อมแถวนั้นเป็นโรงงานอุตสาหกรรมมันก็จะมีควันเยอะซึ่งควันจะเข้ามาสู่ตัวเราและเราอาจจะได้รับผลเสียด้วยครับแต่ถ้าสิ่งแวดล้อมเท่านั้นไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรมเราก็จะมีสุขภาพที่ดีคร
0: ับ สรุปง่ายๆเลยก็คือถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะสิ่งแวดล้อมดีอากาศดีนะคะก็จะทำให้เป็นไงสุขภาพของเรานั้นก็จะดีไปด้วยนั่นเองแต่ถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนะคะเป็นพื้นที่ที่อาจจะมีโรงงานเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยขยะต่างๆหรือน้ำเน่าเสียหรือเป็นพื้นที่ที่ไม่มีความปลอดภัยก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพของเราได้นะคะทีนี้นะคะในวันนี้เนี่ยเราก็ยังคงเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันอยู่วันนี้จะเป็นในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะปัญหาสิ่งแวดล้อมแน่นอนว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีปัญหานี้อยู่เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นจะมีอะไรบ้างก่อนอื่นเลยนะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะในวันนี้เนี่ยนักเรียนจะสามารถอธิบายได้ว่าสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราสามารถทำอย่างไรได้บ้างในข้อที่2ค่ะนักเรียนจะได้ปฏิบัติตนนะคะในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเดี๋ยว

มาดูกันว่าเราจะปฏิบัติตนเองยังไงนะคะเพื่อที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเนาะและในข้อที่3นะคะนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของผลกระทบที่เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมว่าเมื่อเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วจะส่งผลกระทบต่ออย่างไรบ้างนะคะดังนั้นเราจึงจะต้องเป็นไงรู้วิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนั่นเองและนี่ก็จะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าสู่กับคำถามแรกของเราเลยนะนักเรียนคิดว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนี้นะคะในตอนนี้เลยมีอะไรบ้างนะที่เป็นปัญหาอยู่นะคะที่เป็นปัญหาทำให้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรานั้นเสื่อมลงหรือว่าสิ่งแวดล้อมย่ำแย่แล้วก็ส่งผลเสียต่อตัวเรานะคะเดี๋ยวให้ทุกกลุ่มเนี่ยลองมีการพูดคุยลองปรึกษากันดูรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางหรือว่าอาจจะมีการพูดคุยปรึกษากับเพื่อนๆในห้องเรียนกันก่อนนะคะว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนั้นมีอะไรบ้างตอนนี้ให้ทุกคนพูดคุยกันในกลุ่มได้เลยค่ะเชิญได้เลย

0: ถ้าทุกคนได้คำตอบแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวขอส่งตัวแทนของแต่ละคนนะคะเลือกได้เลยใครก็ได้ที่ยังไม่เคยตอบคำถามอยากฟังคนที่ยังไม่เคยพูดเลยนะคะตอบคำถามคำถามนี้เนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังจากกลุ่มแรกเลยแล้วกันนะคะกลุ่มที่หนึ่งพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่ะกลุ่มที่หนึ่งพร้อมแล้วกลุ่มอื่นตั้งใจฟังคำตอบของเพื่อนด้วยนะคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะตั้งใจฟังคำตอบด้วยถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยค่ะ
2: มักง่ายทิ้งขยะไม่เป็นที่ครับ
0: ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ในปัจจุบันนี้มีนั่นก็คือในเรื่องของการทิ้งขยะไม่เป็นที่นั่นเองนะคะเยี่ยมมากเลยมาฟังจากกลุ่มที่สองกันต่อเชิญค่ะ
3: รถยนต์ที่มีควันค่ะ
0: รถยนต์นะคะที่มีควันเยอะๆมีควันดำๆเยอะๆอันนี้ก็จะส่งผลทำให้เป็นไงเกิดมลพิษทางอากาศได้นั่นเองเนาะกลุ่มที่สามค่ะ
4: การเผาป่าครับ
0: การเผาป่านะคะหรือว่าอาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติเป็นไฟป่าก็ได้นะคะซึ่งเกิดขึ้นบ่อยแทบทุกปีเลยนะคะทางภาคเหนือของประเทศไทยเราเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งนะคะต่อมากลุ่มที่4ค่ะ
5: ควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ค่ะหรือว่าจากโรงงานอุตสาหกรรม
0: นะคะควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์หรือว่าจากโรงงานอุตสาหกรรมนั่นเองนะคะในปัจจุบันเป็นไงในแต่ละพื้นที่ก็จะมีโรงงานขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าโรงงานปล่อยควันพิษเยอะจนเกินไปก็จะส่งผลเสียต่ออากาศเราได้เนาะและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ค่ะ
6: ภัยธรรมชาติค่ะเช่นอุทกภัยอัคคีภัยค
0: ่
6: ะ
0: ภัยธรรมชาตินะคะภัยธรรมชาติเนี่ยมีหลายอย่างเลยนะคะอย่างที่เพื่อนยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่นี้อุทกภัยอุทกภัยรู้จักไหมคืออะไร
7: น้ำท
0: ่
7: วม
0: น้ำท่วมนะคะจากคำตอบของนักเรียนแต่ละกลุ่มนะเราจะเห็นว่าปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะคะมีหลากหลายเลยเกิดขึ้นจากหลากหลายปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกิดขึ้นจากธรรมชาติเองหรือเกิดขึ้นจากที่มนุษย์ของเราสร้างขึ้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมนะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนั้นนะคะที่ส่งผลต่อสุขภาพของเรานั้นมีอะไรบ้างนะคะเป็นปัญหาแบบไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยอันแรกนะเด็กๆอันแรกอย่างที่เพื่อนได้ตอบมาเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะกลุ่มที่4กลุ่มที่3กลุ่มที่2ใช่ไหมได้บอกว่ามลพิษทางอากาศนะคะมลพิษทางอากาศอย่างที่เราบอกมามีเกี่ยวกับควันจากท่อไอเสียควันจากโรงงานใช่ไหมคะอันนี้ถือว่าเป็นมลพิษทางอากาศอย่างหนึ่งนะคะมลพิษทางอากาศนะเด็กๆก็คือการที่อากาศของเรานั้นมีการปนเปื้อนนะคะปนเปื้อนสารเคมีต่างๆที่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราเช่นฝุ่นละอองขนาดเล็กฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือที่เรารู้จักในชื่อที่เรียกว่า PM 2.5 นะคะเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กมากๆเลยนะอันนี้ก็จะมีเกิดขึ้นบ่อยนะคะในแต่ละพื้นที่ดังนั้นเมื่อเกิดฝุ่นละอองแบบนี้เกิดขึ้นหรืออยู่ในถ้าเราอยู่ในที่ที่มีควันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีวิธีการป้องกันตัวเองยังไงบ้างป้องกันยังไงใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าใส่แมสนั่นเองรวมไปถึงล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อเราสูดอากาศที่มันมีฝุ่นละอองหรือมีควันเข้าไปเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะมีเชื้อโรคหรือมีสารพิษที่อันตรายเนี่ยเข้าไปในร่างกายเราได้นะคะดังนั้นต้องสวมนะคะอุปกรณ์ในการป้องกันเช่นหน้ากากอนามัยนะอันนี้เป็นมลพิษทางอากาศนะคะต่อมานะเด็กๆต่อมาค่ะมลพิษทางน้ำมลพิษทางน้ำคืออะไรนะคะมลพิษทางน้ำก็คือการที่สภาพน้ำนั้นมีการเจือปนของสารเคมีนะคะเจือปนของสิ่งสกปรกต่างๆทำให้เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์และพืชก็คือเวลาที่คนเรานะคะอาจจะมีบ้านอยู่ติดริมน้ำบ้านอยู่ติดริมแม่น้ำนะคะอาจจะทิ้งพวกขยะลงไปนะคะหรือว่าอาจจะปล่อยน้ำเน่าเสียลงสู่แม่น้ำต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำเนี่ยมันเกิดการเน่าเสียได้เกิดการเจือปนได้ดังนั้นสาร พวกสัตว์ต่างๆหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาต่างๆเนี่ยมันอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้นะคะสัตว์ก็ตายถ้าคนตักน้ำตรงนั้นไปใช้ตักน้ำไปดื่มไปกินไปใช้เป็นอันตรายไหม
1: อ
0: ันตรายเหมือนกันนะคะอันนี้คือปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะคะเชื่อว่าทุกบ้านทุกคนอยู่เนี่ยทุกคนเราตอนนี้เราใช้น้ำกันทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมเราต้องกินน้ำทุกวันนะคะเราต้องนำน้ำมาใช้อาบใช้ทำสิ่งต่างๆอยู่แล้วนะคะถ้าหากว่าแหล่งน้ำแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นไงมีการเจือปนมีขยะเป็นน้ำเนี่ยนะคะมันก็เป็นอันตรายต่อมนุษย์นะอันนี้ฝากไว้นะคะถ้าหากว่าบ้านเด็กๆนะคะบ้านใครที่อาจจะอยู่ใกล้กับริมแม่น้ำหรือเวลาที่เราไปเที่ยวนะคะตามสถานที่ที่เป็นแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นทะเลน้ำตกอะไรแบบนี้นะให้เราช่วยกันรักษาในเรื่องของความสะอาดนะคะดูแลขยะด้วยนะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นมลพิษทางเสียงนะคะมลพิษทางเสียงนั้นนะคะก็คือการที่เราได้ยินเสียงที่มีระดับความดังที่มากนะคะมากจนเกินไปนะคะในที่นี้นะคะก็จะบอกว่าความดังที่มากกว่า65เดซิเบลขึ้นไปเดซิเบลนี้อันนี้จะเป็นค่าวัดนะคะเป็นมาตรวัดของระดับเสียงนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรืออยู่ในสถานที่ที่มีเสียงดังมากจนเกินไปเนี่ยมันก็จะสร้างความรำคาญให้กับเราและรวมไปถึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยอยากจะทราบว่าเด็กๆคิดว่าเสียงเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรายังไงอะเออทำเป็นไงทำให้หูของเราเนี่ยเป็นไงแก้วหูแตกได้นะคะเยื่อแก้วหูข้างในเนี่ยอาจจะได้รับความเสียหายได้ถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่ดังมากๆสังเกตว่าถ้าอยู่ในพื้นที่ที่ดังมากๆหูมันจะอื้อไปเลยใช่ไหมหูอื้อหูวิงวิงวิงวิงวิงไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยจะได้ยินเสียงวิงวิงอย่างเดียวนะคะแล้วถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดังอยู่บ่อยๆอยู่เป็นเวลานานๆนะคะมันก็อาจจะส่งผลทำให้เราเนี่ยเกิดอาการบาดเจ็บภายในหูของเราแล้วก็อาจจะส่งผลทำให้เราหูหนวกได้นะดังนั้นนะใครที่ชอบอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดังหรือว่าชอบเล่นกันเสียงดังการเล่นกันเสียงดังอันนี้ก็เป็นการสร้างความรำคาญให้กับผู้อื่นด้วยนะดังนั้นนะเด็กๆนะคะเวลาที่เราจะเล่นอะไรนะพยายามอย่าเสียงดังจนเกินไปเนาะจะสร้างความรำคาญให้กับคนอื่นได้นะคะอันนี้เป็นมลพิษทางเสียงต่อมาค่ะต่อมาเป็นในเรื่องของภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติเมื่อกี้นี้กลุ่มไหนนะกลุ่มที่5ใช่มั้ยอ่ะกลุ่มที่5ที่เขาได้ตอบมาบอกว่าภัยธรรมชาติอันนี้เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกอย่างนึงนะคะเป็นปัญหาที่เราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ถูกมั้ยมันนึกจะเกิดมันก็เกิดขึ้นมาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุทกภัยอุทกภัยอันนี้คืออะไร
1: น
0: ้ำท่วมนะคะอัคคีภัยล่ะ
1: ไฟไหม
0: ้นะคะไฟไหม้ไฟป่านะไฟไหม้ไฟป่านะคะบางครั้งเนี่ยถ้าอากาศแบบว่าแห้งแล้งมากๆนะคะก็อาจจะทำให้เกิดความร้อนและทำให้เกิดไฟป่าได้นะคะอันนี้เราจะเรียกว่าอัคคีภัยนะคะต่อมาวาตภัยวาตภัยคืออะไรคืออะไรเอ่ยวาตภัยนะคะก็คือพายุนั่นเองนะคะเกิดพายุเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะคะที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยเราหรือว่าทั่วโลกเลยนะคะก็จะเกิดขึ้นตรงนี้เมื่อเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นแน่นอนว่ามันก็จะสร้างความเสียหายใช่ไหมคะจะสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินบ้านเรือนหรือว่าผู้คนดังนั้นเนี่ยเราจึงจะต้องรู้จักวิธีการระวังนะคะระวังภัยที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะถ้าหากว่าที่บ้านไหนเรารู้แล้วในพื้นที่ของเราเนี่ยเดี๋ยวพอช่วงเดือนนี้น้ำจะท่วมบ่อยๆเป็นพื้นที่ลุ่มมีน้ำท่วมบ่อยๆเนี่ยเราก็จะต้องเป็นไงรู้จักวิธีการรับมือนะคะรู้จักการเตรียมพร้อมนะคะหรือว่าถ้าหากว่าบ้านใครที่อยู่แถบชายฝั่งทะเลแถบที่ติดชายฝั่งทะเลเนี่ยเคยมีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นคืออะไรเอ่ย
1: ส
0: ึนามิใช่ไหมตอนนั้นเด็กๆเกิดหรือยัง
1: ย
0: ังเด็กๆยังไม่เกิดนะคะเคยเกิดสึนามิเกิดขึ้นนะคะเป็นมาจาก เป็นคลื่นลูกยักษ์เลยใช่ไหมคะพัดถล่มนะคะริมชายฝั่งนะคะดังนั้นเนี่ยบ้านใครที่อยู่ติดริมทะเลนะคะก็เป็นไงได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายจากตรงนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นภัยธรรมชาติที่จะส่งผลนะคะต่อสุขภาพของเราได้ดังนั้นเราจึงจะต้องรู้จักวิธีการรับมือที่ถูกต้องเนาะทีนี้นะคะต่อมาอันต่อมานอกจากภัยธรรมชาติแล้วอีกหนึ่งอย่างนะคะอีกหนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นมานานแล้วแล้วตอนนี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะคะนั่นก็คือภาวะโลกร้อนนั่นเองเด็กๆเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมภาวะโลกร้อนเป็นยังไงอ่ะคืออะไรอ่ะทำให้เราร้อนทำให้เรารู้สึกร้อนมากเลยนะคะภาวะโลกร้อนเนี่ยจริงๆแล้วนะคะมันก็คือเป็นภาวะที่โลกของเราเนี่ยมันไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้เวลาที่เราได้รับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์มารับมาสะสมไปเรื่อยๆทำให้ชั้นบรรยากาศของเราเนี่ยเป็นไงมันโดนทำลายไปหมดแล้วนะคะได้รับรังสีออกมานะคะจากดวงอาทิตย์ออกมานะทำให้โลกของเรานั้นอุณหภูมิสูงขึ้นเมื่อโลกอุณหภูมิสูงขึ้นแน่นอนว่ามันก็จะทำให้สภาพอากาศต่างๆนะที่อยู่ในโลกของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะบางทีเนี่ยบางเดือนเนี่ยอย่างเดือนนี้สมมุติว่าเดือนช่วงเดือนมีนาเมษาเป็นช่วงฤดูร้อนแบบนี้เนี่ยนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนตกแบบนี้เป็นช่วงฤดูร้อนแต่มีฝนตกอะไรแบบนี้นะคะหรือบางพื้นที่เนี่ยนะไม่เคยหนาวเลยหรือไม่เคยมีหิมะตกเลยนะคะก็อาจจะมีหิมะตกก็ได้นะคะมันทำให้อากาศของโลกเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะพออากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนว่าส่งผลต่อสุขภาพของเราอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของภาวะโลกร้อนนะเด็กๆต่อมาค่ะต่อมานะคะนักเรียนคิดว่าเข้าสู่กับคำถามของเราอีกแล้วนะนักเรียนคิดว่าอะไรที่เป็นสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น

ลพิษทางอากาศทางเสียงภัยธรรมชาติหรือภาวะโลกร้อนอะไรต่างๆคิดว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรสาเหตุหลักๆเลยคือใครคือตัวเราคือมนุษย์นั่นเองนะคะทีนี้มนุษย์เขาทำอะไรเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกัน

0: แบบนี้นะคะเกิดจากการกระทำของเราทั้งหมดเลยเวลาที่เด็กๆใช้ชีวิตในแต่ละวันนะเด็กๆลองสังเกตดูว่าวันนึงเนี่ยเราสร้างขยะไปแล้วกี่ชิ้นเคยสังเกตตัวเองไหมเคยเปล่าเออนะคะตัวเราในหนึ่งวันเราสร้างขยะไปแล้วกี่ชิ้นนะอย่างตอนเช้าเรามาโรงเรียนปุ๊บดื่มนมดื่มนมไปแล้วหนึ่งถุงมีขยะไปแล้วเป็นถุงนมหนึ่งถุงหลอดหนึ่งอันหรือบางคนอาจจะซื้อขนมตอนเช้านะคะหรือซื้อของกินตอนเช้าอย่างนี้เนี่ยกินเสร็จเป็นไงถุงอะไรต่างๆเป็นไงเราก็ทิ้งเป็นขยะใช่ไหมคะอันนี้ถือว่าเราเป็นการสร้างขยะแล้วเนาะต่อมาสาเหตุต่อมาค่ะไกด์เทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำเกษตรกรรมอันนี้เด็กดูนะในสมัยนี้นะคะเวลาที่เกษตรกรเขาจะทำไร่ทำสวนทำนาปลูกข้าวปลูกอะไรเนี่ยนะคะเขาจะมีเทคโนโลยีอย่างหนึ่งนะคะที่จะช่วยแบบว่าในการย่นระยะเวลาอายกตัวอย่างง่ายๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีโดรนใช่ไหมเด็กๆรู้จักไหมโดรนรู้จักโดรนใช่ไหมคะโดรนเนี่ยนะคะเขาจะใช้เอามาเป็นทำอะไรพ่นพวกสารเคมีหรือว่าพ่นยาฆ่าแมลงอะไรต่างๆนะคะถ้าหากว่าในพื้นที่ตรงนั้นเป็นไงเป็นพื้นที่ทุ่งนาหรือเป็นไร่กว้างๆนะคะก็จะใช้โดรนในการพ่นนะคะไม่ต้องใช้คนแล้วนะใช้โดรนสะดวกกว่านะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวกยาฆ่าแมลงต่างๆยาเคมีพวกสารเคมีนะคะเราก็จะมาใช้ในการไล่ศัตรูพืชอะไรต่างๆทีนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเด็กๆแน่นอนว่าถ้าเราใช้พวกสารเคมีมันก็จะมีพวกสารตกค้างต่างๆเวลาที่เรากินของเหล่านั้นมันก็จะไปสะสมในร่างกายของเรามันก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายของเราเหมือนกันนะคะอันนี้ต่อมาการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนอย่างที่เพื่อนบอกว่ามีควันจากโรงงานใช่ไหมมีควันจากโรงงานนะคะแน่นอนว่าในปัจจุบันเราเนี่ยถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเนาะปัจจุบันมีโรงงานเยอะแยะมากมายเลยเกิดขึ้นมาใช่ไหมคะถ้าโรงงานยิ่งเยอะแน่นอนว่าพวกสารเคมีหรือควันเสียควันพิษอะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เยอะเหมือนกันนะอันนี้เป็นสาเหตุอีกหนึ่งอย่างนะคะต่อมาค่ะการกำจัดขยะไม่ถูกวิธีเด็กๆรู้ไหมว่าการกำจัดขยะไม่ถูกวิธีเนี่ยมันเป็นยังไงคืออะไรกินเสร็จแล้วทิ้งเลยนะคะหรือบางคนกินเสร็จแล้วไม่ได้ทิ้งหรอกทิ้งลงถังนะแต่ว่าเป็นไงเอาไอ้นี่มาใส่เอาไอ้นู่นมาใส่ไม่มีการคัดแยกขยะนั่นเองไหนถามหน่อยห้องนี้บ้านใครที่มีการคัดแยกขยะบ้างมีไหม2 3 4 5ค่อยๆยกค่อยๆโอ้ยค่อยๆผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยนะคะหลายบ้านมีการคัดแยกขยะเอามือลงอยากรู้ว่าเราคัดแยกขยะยังไงคัดแยกอะไรคะอ๋อเราแยกขวดเอาไว้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยที่บ้านเราก็จะแยกขวดเอาไว้เอาไว้ทำอะไร
1: ขาย
0: เอาไว้ไปขายใช่ไหมแยกขวดเอาไว้ขายแต่ว่าพวกถุงเศษถุงกระดาษหรือว่าพวกขยะมูลฝอยเปลือกผลไม้เศษผักเศษอะไรเราก็รวมกันใช่ไหมคะเราก็ในบางบ้านก็อาจจะเอามารวมกันแบบนี้ไม่มีการแยกแต่จริงๆแล้วนะเด็กๆเราควรที่จะคัดแยกขยะนะคะอะไรที่เป็นขยะที่เป็นขยะมูลฝอยที่เป็นขยะที่มาจากธรรมชาติพวกเปลือกผลไม้เศษผักเศษอาหารแบบนี้เนี่ยเราก็ควรที่จะแยกนะคะรวมกันไว้ถุงพลาสติกกระดาษแบบนี้เนี่ยนะคะหรือว่าขวดพวกขวดอะไรต่างๆขวดแก้วขวดพลาสติกนะคะเราก็ควรที่จะแยกกันไว้นะและรวมไปถึงขยะอีกหนึ่งอย่างอันนี้สำคัญเลยเป็นพวกขยะอันตรายรู้จักขยะอันตรายไหมคืออะไรเช่นอะไรบ้างขยะอันตรายหลอดไฟถ่านไฟฉายที่เราใช้เสร็จแล้วอะไรอีกพวกสเปรย์ต่างๆนะคะพวกสเปรย์ที่พ่นยาฆ่าแมลงหรือสเปรย์ฉีดยุงไล่ยุงอะไรแบบนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นขยะที่เกิดอันตรายได้ถ้าสมมติว่าเราเอาไปทิ้งรวมเด็กๆมันจะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมต่อตัวเราเอง นะคะบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องควร

0: ที่หาวิธีการกำจัดที่เหมาะสมเนาะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในครั้งถัดไปนะในเรื่องของการจัดการขยะนะอันนี้จะเป็นสาเหตุนะทีนี้ต่อมานะคะการตั้งถิ่นฐานของบ้านเรือนหรือชุมชนแออัดแน่นอนว่าปัจจุบันเนี่ยประชากรเราเพิ่มมากขึ้นตอนนี้เด็กๆทราบไหมว่าตอนนี้คนไทยของเรามีกี่ล้านคนแล้ว
1: 7.7 ล้านคน 68
0: เท่าไหร่โอ้โหถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีประมาณ60ล้านคนแต่เดี๋ยวนี้เพิ่มแล้วนะคะเป็น70ล้าน75ล้านคนแล้วนะคะเพิ่มขึ้นเห็นไหมว่าจำนวนประชากรเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่ว่าพื้นที่ที่อยู่อาศัยเนี่ยมันเป็นไงมันมีเท่าเดิมมันมีอยู่แค่นี้แหละนะคะก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนห้องเรียนของเรามีแค่นี้นะคะแต่ว่ามีเด็กเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นนะคะมันก็จะทำให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยกลายเป็นชุมชนแออัดนะคะคนก็แย่งกันอยู่แย่งกันกินแย่งกันใช้เมื่อคนอยู่เยอะแน่นอนว่าก็จะสร้างขยะเยอะเช่นกันอันนี้มันก็เลยเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะของปัญหาสิ่งแวดล้อมนะทีนี้นะคะเด็กๆได้รู้ถึงปัญหาและสาเหตุแล้วว่าสิ่งแวดล้อมเรามีปัญหาอะไรบ้างแล้วมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างทีนี้นะคะอยากจะทราบว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นเด็กๆคิดว่าส่งผลกระทบต่อตัวเรายังไงส่งผลกระทบไหมจากที่พูดมาเมื่อกี้นี้พวกภัยธรรมชาติอะไรมลพิษทางอากาศทางเสียงอย่างเงี้ยส่งผลกระทบต่อตัวเราไหมโดยตรงหรือโดยอ้อมคิดว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมโดยตรงเลยนะคะมีทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเลยดังนั้นนะคะปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกคนจะต้องให้ความสนใจตอนนี้ใครไม่ให้ความสนใจบ้างไหนดูซิกลุ่มไหนที่มีเพื่อนบางคนอาจจะยังเล่นอยู่มีไหมไม่มีนะสนใจกันก่อนนะสนใจกันก่อนนะจ๊ะทีนี้ค่ะวันนี้กิจกรรมที่จะให้เด็กๆทำเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆนะคะกิจกรรมวันนี้ของเรามีกิจกรรมชื่อว่าสิ่งแวดล้อมดีชีวีมีสุขค่ะคำชี้แจงในการทำกิจกรรมของเรานะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยออกแบบป้ายรณรงค์นะคะในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้หัวข้อของเราสิ่งแวดล้อมดีชีวีมีสุขนะคะในส่วนของนักเรียนปลายทางนะคะเมื่อฟังคำชี้แจงในการทำกิจกรรมแล้วสามารถลงมือปฏิบัติทำกิจกรรมได้เลยคุณครูปลายทางนะคะรบกวนดูแลนักเรียนในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วนะคะพร้อมไหม
1: พร
0: ้อมนะเดี๋ยวคุณครูสกิจจะมีกระดาษแจกให้พวกเราทุกคนนะคะแล้วให้พวกเราเนี่ยออกแบบป้ายรณรงค์นะคะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะในหัวข้อสิ่งแวดล้อมดีชีวีมีสุขนั่นเองนะคะทุกกลุ่มพร้อมแล้วเดี๋ยวจะแจกกระดาษให้

เชื่อว่าตอนนี้นะคะมีอาจจะมีอยู่หลายคนเลยนะคะที่ยังทำผลงานนี้กันยังไม่เสร็จนะคะหลายคนนะคะขมักเขม้นนะคะสร้างจินตนาการแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานกันอย่างเต็มที่เลยนะคะถ้าหากว่านักเรียนยังทำไม่เสร็จภายในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวนักเรียนสามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะคะสำหรับผลงานในวันนี้ทีนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปบทเรียนที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้ไปพร้อมๆกันวันนี้นะคะนักเรียนได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมเราได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะมีปัญหาอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมลพิษทางอากาศนะคะมลพิษทางเสียงเรื่องของภัยธรรมชาติภาวะโลกร้อนต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะคะและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ส่งผลเสียต่อตัวเรานะคะดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเราอยากจะมีสุขภาพที่ดีมีชีวิตที่ดีนะคะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเนี่ยดังนั้นเราจึงควรหันมาใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเลยถ้าเราอยากจะมีสิ่งแวดล้อมที่อยู่กับเราไปนานๆอยากจะใช้ชีวิตนะคะไปนานๆเนี่ยเราต้องหันมาดูแลนะคะสุขภาพหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพราะว่าสิ่งแวดล้อมนะคะกับสุขภาพเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันถ้าคนเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะเราก็จะทำให้ตัวเรานั้นมีสุขภาพดีตามไปด้วยนั่นเองในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆครั้งต่อไปค่ะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมดีชีวีมีสุขจะเกี่ยวเนื่องกับผลงานที่เราได้ทำกันในวันนี้เลยนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่4ค่ะเรื่องถังขยะน่ารู้แบบประเมินตนเองนะคะแล้วก็แบบบันทึกการเรียนรู้ซึ่งทั้งใบงานแบบประเมินตนเองแบบบันทึกการเรียนรู้นี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเชื่อว่าความรู้ที่นักเรียนได้รับไปในวันนี้นะคะจะสามารถทำให้เราเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองนะคะในการใช้ชีวิตให้หันมาใส่ใจสุขภาพให้หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้คุณครูสกิต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: บัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
1: โอเค
3: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
2: ครับ
4: ครับ
2: ค่ะ
1: อ่ะโอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็ก
5: คนอื่นโดยไม่แซงคิวด้วยนะ
6: ฮะเราไม่อยากให้ใครมาแซงคิวเราก็ต้องไม่ไปแซงคิวคนอื่นนะ

0: ด้วย
1: พวกเราเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
2: กติกาคืออะไรหรอครับ
1: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงห้ามใช้ไปทางขึ้น
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
3: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
1: พร้อมกันแล้วนะคะแล้วไปลุยกันเลย
4: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยทำมั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
3: ้โอ้เด็กๆเหงื่อเต็ม

0: ด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
1: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
2: ทั้งเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได
3: ้จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
0: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
4: ค่ะ
0: โอเคดีมากเอาละงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้เร็วทุกคนมา
5: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
6: กติกา
5: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได
2: ้ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพรวนะคะจากที่เราบอกไปแล้ววันนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่1ของเรานะคะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนนะคะคุณครูแพรวจะขอทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของเวลานะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะคะดังนั้นสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแพรวจะมาทบทวนนะคะเกี่ยวกับเรื่องเวลาตั้งแต่เราเรียนในชั่วโมงแรกไปนะคะที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เราจะมาลองดูนะคะในการหาคำตอบจากโจทย์ที่คุณครูกำหนดให้นะคะดังนั้นในวันนี้สำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูแพรวเตรียมใบงานให้เรียบร้อยแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางนะคะรบกวนเตรียมใบงานให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเพื่อปฏิบัติกิจกรรมของเราหากไม่มีใบงานเดี๋ยวคุณครูสามารถให้นักเรียนนะคะดูโจทย์จากของคุณครูแพรวแล้วก็ลงมือปฏิบัติได้ก่อนที่จะลงมือปฏิบัตินะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนวันนี้อยากให้นักเรียนหาคำตอบในสิ่งที่คุณครูถามพร้อมกับแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาได้ไหมเอ่ยนะคะวันนี้คล้ายๆกับการทดสอบลองดูว่านักเรียนสามารถปฏิบัติได้หรือไม่นะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยเดี๋ยวคุณครูแพรวให้นักเรียนทุกคนดูโจทย์ให้ครบไปพร้อมกันก่อนแล้วถึงลงมือปฏิบัติได้ไหมคะได้ไหมพร้อมไม่พร้อมพร้อมแล้วไหนตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มดูโจทย์ไปพร้อมกันเลยสำหรับตอนที่1นะคะตอนที่1ง่ายมากๆเลยขอทบทวนดีกว่าว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจำความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาได้หรือไม่โดยคุณครูแพรวนะคะจะให้นักเรียนเติมความสัมพันธ์ของหน่วยเวลานะคะให้ครบตามที่เราเคยเรียนมาได้ไม่ได้ได้ไหมอันนี้ใครคิดว่าตัวเองทำได้บ้างเอ่ยเดี๋ยวเขียนให้ครบเขียนให้ถูกได้ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวนักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติการนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะตอนที่1เดี๋ยวให้นักเรียนเติมนะคะหรือบอกความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาสำหรับตอนที่2ของเรานะคะคือการแสดงวิธีคิดและหาคำตอบโดยคุณครูจะมีให้ทำทั้งหมด4ข้อไหวไม่ไหวไหวนะคะวันนี้ของเรานะคะถ้านักเรียนทุกคนทำได้นะคะวันนี้ของเราจะไม่มีการบ้านด้วยนะคะมาดูพร้อมกันเลยสำหรับข้อที่1สำหรับข้อที่1คุณครูให้ทำอะไรสำหรับข้อที่1คือคุณครูให้โจทย์มาว่าอีก1ชั่วโมง18นาทีจะเป็นเวลา 12:05 จากโจทย์ข้อที่1นะอีก1ชั่วโมง18นาทีจะเป็นเวลา 12:05 เติมเข็มสั้นและเข็มยาวบนหน้าปัดนาฬิกาแสดงเวลาขณะนี้โดยคุณครูมีหน้าปัดนาฬิกามาให้ให้นักเรียนเติมคำตอบได้ไม่ได้ได้นะคะสำหรับข้อนี้แล้วบอกด้วยว่าแสดงเวลาใดได้ไหมเอ่ยนะคะสำหรับข้อที่2เขาบอกว่าเรียงลำดับระยะเวลาต่อไปนี้จากอะไรไปไหนจากน้อยไปมากคุณครูมีระยะเวลามาให้คือ1 500วัน2 1ปี4เดือน3 14เดือนให้นักเรียนลองหาวิธีคิดว่าเราจะทำอย่างไรนะคะเขียนแสดงวิธีคิดว่าคิดอย่างไรแล้วตอบโดยเรียงจากไหนไปไหนนะน้อยไปมากสำหรับข้อที่2นะคะสำหรับข้อที่3เขาบอกว่าให้นักเรียนเติมเข็มนาฬิกานะคะโดยเติมเข็มสั้นและเข็มยาวของรูปที่1รูปที่2และรูปที่4เพื่อให้เวลาบนหน้าปัดนาฬิกาของเราเป็นแบบรูปที่มีความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นทีละ50นาทีโดยกำหนดว่ารูปที่3แสดงเวลาอะไรคะตอนนี้10:15คุณครูจะมีมาให้ทั้งหมด4รูปแบบนี้เลยโจทย์กำหนดรูปไหนมาให้เรานะกำหนดรูปที่อะไรรูปที่3เวลาเท่าไหร่เอ่ย10:15ไหนช่วยกันเติมก่อน10:15ในรูปที่3อันดับแรกเวลาเติมเราไปดูเข็มยาวก่อนเข็มยาว15นาทีจะตรงกับเลขอะไรดี3ดังนั้นเข็มยาวครูแพรวจะตรงกับเลข3เข็มสั้นจะอยู่ระหว่างเลขอะไรกับเลขอะไรเลข10กับเลข11แต่ใกล้เลขอะไรมากกว่ากันใกล้เลข10เพราะว่าจะสังเกตว่าตอนนี้เพิ่ง15นาทีของเรานะคะแสดงว่าจะใกล้เลข10มากกว่าเลข11ดังนั้นรูปที่3คุณครูแพรวเติมให้แล้วเดี๋ยวให้นักเรียนเติมรูปที่1รูปที่2และรูปที่4ได้ไม่ได้ได้ไหมคะโดยความสัมพันธ์ของเราจากโจทย์จะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่เอ่ย50นาทีดังนั้นรูปที่4เพิ่มขึ้น50แต่รูปที่2กับรูปที่1เดี๋ยวลองให้นักเรียนหาเองได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณครูแพรวจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติและข้อสุดท้ายของเราโจทย์ข้อนี้ยาวหน่อยขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านโจทย์ข้อนี้ไปพร้อมกันทุกคนพร้อมแล้วอ่านโจทย์ข้อที่4ไปพร้อมกันค่ะ

ากข้อนี้โจทย์ของเราค่อนข้างยาวสักเล็กน้อยโจทย์ถามอยู่2คําถามใช่ไม่ใช่โจทย์ถามวันอะไรกับวันอะไรโจทย์ถามวันแรกที่เริ่มก่อสร้างกับวันสิ้นสุดการก่อสร้างให้นักเรียนตอบว่าวันแรกที่เริ่มก่อสร้างเป็นวันเดือนพ.ศ.ใดและวันที่สิ้นสุดเป็นวันเดือนพ.ศ.ใดได้ไหมคะโดยโจทย์เขามีวงเล็บมาให้ด้วยว่าเดือนกุมภาพันธ์ของพ.ศ. 2566มี28วันดังนั้นตรงนี้จะเป็นตัวช่วยของเราด้วยถูกต้องไหมเพราะถ้ากำหนดวันที่ชัดเจนมาเราต้องกำหนดข้อมูลมาให้ครบเพื่อนักเรียนหาคำตอบที่ถูกต้องดังนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เวลานักเรียนได้ลงมือปฏิบัติแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนดูนาฬิกาไปพร้อมกันก่อนเพราะว่านาฬิกาของเราจะเห็นว่าแต่ละโจทย์ของเรามีให้เราใส่เข็มนาฬิกาถูกต้องไหมคะเดี๋ยวเราไปดูนาฬิกาพร้อมกันเลยค่ะสำหรับนาฬิกาเดี๋ยวคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนสังเกตเข็มยาวกับเข็มสั้นหน่อยตอนนี้ทุกคนดูกันที่นาฬิกาของเรานาฬิกาของเราเราเคยเรียนไปแล้วถูกต้องไหมคะจะมีเข็มยาวกับเข็มสั้นที่สัมพันธ์กันเดี๋ยวคุณครูแพลวจะหมุนเข็มนาฬิกาของเรานะคะโดยให้เข็มยาวครบ1รอบให้นักเรียนสังเกตเข็มสั้นหน่อยว่าเข็มสั้นของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรได้ไม่ได้ได้นะคะดังนั้นขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสังเกตเข็มนาฬิกาดีๆนะคะเพื่อที่เราจะได้ดูว่าเวลานักเรียนไปเขียนคําตอบที่เข็มนาฬิกาจากข้อที่เราคําถามเมื่อกี้เราเขียนถูกต้องได้อย่างไรเดี๋ยวทุกคนดูพร้อมกันเลยเดี๋ยวคุณครูแพลวจะหมุนเข็มนาฬิกาของเรานะคะโดยหมุนเข็มยาวให้ครบ1รอบทุกคนสังเกตนะคุณครูแพลวเริ่มหมุนไปแล้วเดี๋ยวคุณครูแพลวขอไปกันที่เลข3คือ15นาทีหน่อยสังเกตเข็มสั้นของเราทําไมเอ่ยขยับของเราเลื่อนขึ้นนิดนึงถูกต้องไหมคะขอไปกันต่อที่เลข6คุณนักเรียนสังเกตนะเข็มสั้นเป็นอย่างไรคุณครูแพลวหมุนมาต่อใกล้ๆเลข6ประมาณนี้เข็มสั้นของเราเป็นอย่างไรเอ่ยก็เลื่อนขึ้นมาอยู่ประมาณตรงกลางระหว่างเลข9กับเลข10คุณครูแพลวขอหมุนไปต่อหน่อยที่45นาทีประมาณนี้ถ้าหมุนไปประมาณ45นาทีเข็มสั้นของเราเป็นอย่างไรเอ่ยใกล้เลข10มากขึ้นถูกต้องไหมคะจนคุณครูแพลวหมุนต่อมาเรื่อยๆจนกลายมาเป็นที่เลข12ครบ1รอบพอดีประมาณนี้จะสังเกตว่าเข็มสั้นของเราเป็นอย่างไรคะถึงเลข10แล้วดังนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าความสัมพันธ์ระหว่างเข็มยาวกับเข็มสั้นของเรานะคะถ้าเราหมุนเข็มยาวเข็มสั้นของเราจะมีการหมุนไปเรื่อยๆนะคะถ้าเข็มยาวของเรานะคะเริ่มหมุนมาเข็มสั้นของเราจะเดินขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดถูกต้องไหมดังนั้นเดี๋ยวเวลานักเรียนใส่เข็มขอให้นักเรียนใส่เข็มให้มีความสัมพันธ์กันคล้ายๆกับนาฬิกาจริงเลยได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยถ้าได้เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ลงมือปฏิบัติสำหรับนักเรียนต้นทางทุกคนเลยคุณครูแพลวสำเนาคำถามไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนได้ลงมือปฏิบัติสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางสามารถสำเนาเอกสารให้กับนักเรียนปลายทางได้หรือหากนักเรียนปลายทางคนใดไม่มีสามารถดูโจทย์จากจอของครูแพลวแล้วก็ทำลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ได้สำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูแพลวมีนาฬิกาจำลองให้ด้วยเพื่อนักเรียนอยากลองหาคำตอบโดยใช้นาฬิกาจำลองได้แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูแพลวช่วยเล็กน้อยสำหรับข้อที่4เนี่ยคุณครูแพลวแนะนำให้นักเรียนใช้เส้นแสดงจำนวนลองดูหาคำตอบดูว่าได้คำตอบเท่าไหร่ได้ไหมคะเดี๋ยวสำหรับข้ออื่นและคำถามอื่นเดี๋ยวจะให้ได้นักเรียนทุกคนได้ลงมือปฏิบัติกันนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางเดี๋ยวฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยโดยคุณครูแพลวจะให้เวลาทั้งหมด20นาทีในการทำข้อสอบนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาช่วยกันเฉลยกันค่ะ

0: เดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยนะคะกับจากการที่นักเรียนทำใบงานในเรื่องของการทบทวนเรื่องเวลายากไม่ยากยากไหมอาจจะมีบางข้อยากเล็กน้อยถูกต้องไหมคะแต่บางข้อนักเรียนทำได้ไหมเอ่ยได้เอาตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งดังนั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยกันสักเล็กน้อยข้อไหนไม่ได้ให้นักเรียนทำความเข้าใจไปพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะข้อไหนที่ทำได้ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของตนเองเดี๋ยวสำหรับตอนแรกเป็นความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาคุณครูเพลนะคะจะให้นักเรียนต้นทางเนี่ยเป็นตัวแทนสิมาหยิบแผ่นป้ายความสัมพันธ์ของเวลาเพื่อไปแปะว่านักเรียนได้ความสัมพันธ์ของเวลาอะไรได้ไม่ได้เดี๋ยวขอสุ่มเลขที่มาดูซิวันนี้ใครเป็นผู้โชคดีบ้างนักเรียนเลือกความสัมพันธ์อะไรก็ได้นะคะไปแปะให้ได้ตามความสัมพันธ์ที่เราทราบพร้อมไม่พร้อมพร้อมมาดูพร้อมกันเลขที่ที่ได้มีเลขที่อะไรบ้าง14ของขวัญออกมาได้เลยค่ะ14ของขวัญออกมาได้เลยเดี๋ยวครูแพลขอหยิบทีเดียวพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเข้าแถวเลือกได้ไหมคะของขวัญยืนรอเพื่อนกับคุณครูแพลก่อนเดี๋ยวคุณครูแพลจะหยิบเพิ่มอีกทั้งหมด6คนไปพร้อมกันเลยนะคะเมื่อกี้14แล้วต่อไป25ออกมาได้เลยมาลิต่อไปเลขที่2เกตเตอร์ออกมาได้เลยครับต่อไปเลขที่30เนยออกมาได้เลยเดี๋ยวยืนเข้าแถวตามลำดับได้เลยนะคะต่อไปเลขที่26ฟาเซียออกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูขยับตามคุณครูมาก่อนต่อไปเลขที่กาออโต้ออกมาได้เลยคนสุดท้ายใช่ไหมคะคนสุดท้ายเลขที่19วันนี้ไม่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวขอสุ่มใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะว่าได้เลขที่อะไรของเราเลขที่สุดท้ายได้เป็น29นะคะ29เพ้นออกมาได้เลยคนอื่นดูว่าเพื่อนของเราจะเลือกความสัมพันธ์อะไรเดี๋ยวโดยเราจะเริ่มที่จากของขวัญไปจนถึงเพ้นคนอื่นดูความสัมพันธ์ที่เหลือได้ไหมคะได้ไหมถ้าได้เดี๋ยวเราเริ่มให้ของขวัญหยิบความสัมพันธ์ไปแปะที่ฝั่งนี้ได้เลยเดี๋ยวครูแพลไปรอที่ฝั่งนี้นะคะของขวัญเริ่มคนแรกเลยลูกหยิบอะไรก็ได้ที่หนูมั่นใจหยิบ2แผ่นค่ะเวลาหยิบความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง2แผ่นมาฝั่งนี้พร้อมกันเลยเพื่อนคนอื่นดูพร้อมกันของขวัญหยิบอะไรเอ่ยถึงไหมครูแพลช่วยแปะของขวัญหยิบอะไรมาเอ่ยไหนอ่านพร้อมกันถูกต้องไหมถูกต้องตบมือให้เพื่อนเราหน่อยเดี๋ยวค่อยรับรางวัลนะคนต่อไปหยิบได้เลยคนต่อไปหยิบได้เลยมามารีหยิบมาเป็นอะไรเดี๋ยวดูพร้อมกันเดี๋ยวครูแพรช่วยวางสักครู่หนึ่งไหนอ่านความสัมพันธ์ของมารีพร้อมกันคือ1วันเท่ากับถูกต้องไหมถูกต้องเก่งมากเลยคนต่อไปหยิบได้เลยค่ะหยิบอะไรมาเอ่ยเดี๋ยวดูพร้อมกันอ่านพร้อมกันเกตเตอร์หยิบอะไรมาคะ
1: 12เดือนเท่ากับ1ปี
0: 12เดือนเท่ากับ1ปีถูกต้องไหมถูกต้องเก่งมากเลยขอบคุณครับคนต่อไปเนยหยิบได้เลยลูกเนยหยิบอะไรมาเอ่ยไหนอ่านความสัมพันธ์ของเนยพร้อมกันถูกต้องไหมถูกต้องเก่งมากเลยคนต่อไปไหนฟาเซียหยิบได้เลยค่ะฟาเซียหยิบอะไรมาเดี๋ยวดูพร้อมกันฟาเซียหยิบอะไรมาเอ่ยแปะได้เลยลูก1ปีเท่า

0: 66วันขาดอะไรไป
1: 365
0: ฟาเซียช่วยไปหยิบให้หน่อย365ด้วยโอเคเลยมาได้อะไรคะหรือถูกต้องไหมดังนั้นต้องมีคำว่าหรือ365วันได้ไม่ได้โอเคตบมือให้เพื่อนเราหน่อยอ้าวคนต่อไปออโต้หยิบมาเลยหยิบมาให้ครบนะครับดูออโต้หยิบใหญ่เลยเดี๋ยวมาดูกันออโต้หยิบอะไรมาบ้างไหนหยิบอะไรมาเอ่ย1เดือนเท่ากับอะไรบ้างเอ่ย28วันหรือ29วันเดี๋ยวครูแพลวขยับให้ลูกหรือ30วันและหรือ31วันถูกต้องไหมทุกคนถูกต้องอ่ะเก่งมากเลยคนสุดท้ายของเราไหนเพ้นของเพ้นเหลือเป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวเพื่อนๆมาอ่านไปพร้อมกันของเพ้นเหลือเป็นอะไรแปะได้เลยลูกของเพ้นแปะเป็นอะไรไหนอ่านพร้อมกันค่ะ60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงถูกต้องไหมถูกต้องตบมือให้เพื่อนของเราทุกคนอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวมารับรางวัลท้ายชั่วโมงลูกกลับที่นั่งก่อนเดี๋ยวเฉลยส่วนอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวมารับรางวัลพร้อมกันนะคะจากความสัมพันธ์ขอสรุปอีกหนึ่งรอบเวลานักเรียนเขียนทั้งหมดตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งเวลานักเรียนเขียนนักเรียนจะสังเกตว่าสามารถสลับกันได้ในความสัมพันธ์นั้นๆดังนั้นให้นักเรียนเช็คแค่ว่านักเรียนเขียนครบหรือไม่ขอทบทวนอีกหนึ่งรอบ1นาทีเท่ากับต่อไป1ชั่วโมงเท่ากับ
1: 60นาท
0: ีต่อไป1วันเท่ากับ
1: 24ชั่วโมง
0: ต่อไป1สัปดาห์เท่ากับ

0: 1ปีเท่ากับ12เดือนและ1ปีเท่ากับ
1: 365 วันหรือ 366 วัน
0: อ้าวไหนใครเขียนมาครบบ้างเอ่ย7ความสัมพันธ์นี้แต่เขียนสลับซ้ายขวาได้นะคะของความสัมพันธ์นั้นๆเอาเก่งมากๆเลยต่อไปไปกันในตอนที่2หาคำตอบในข้อที่1อ้าวจากข้อที่1โจทย์บอกมาว่าอีก1ชั่วโมง18นาทีจะเป็นเวลา12นาฬิกา5นาทีให้นักเรียนใส่เข็มสั้นและเข็มยาวบนหน้าปัดนาฬิกาพร้อมบอกเวลาอ้าวข้อนี้ตอบอะไรกันมา
1: สิบนาฬิกา 47 นาที
0: ถูกต้องเลยเดี๋ยวครูแพรขอนำเสนอ2วิธีคิดเดี๋ยวลองดูว่านักเรียนได้ทำแบบคุณครูหรือไม่วิธีแรกคุณครูใส่นาฬิกาเดิมก่อนเดิมกี่นาฬิกาเอ่ยดูพร้อมกันสิจากโจทย
1: ์
0: 12 นาฬิกา 5 นาทีคุณครูแพรใส่เลยได้มาเป็น10 นาฬิกา 5 นาทีหลังจากนั้นคุณครูแพรใช้ความสัมพันธ์ของเข็มนาฬิกาในการหาคำตอบเอาทุกคนดูพร้อมกันตอนนี้นะคะ12 นาฬิกาอีก1ชั่วโมงแสดงว่าเราต้องย้อนหลังไป1ชั่วโมงถูกต้องไหมดังนั้นครูแพลวย้อนจาก12นาฬิกาไปหลังเพิ่มถอยหลัง1ชั่วโมงจะได้เป็นกี่นาฬิกาคะ11นาฬิกาก่อนแต่โจทย์บอกด้วยว่าอีกกี่นาที18นาทีดังนั้นเข็มนาทีของเราต้องย้อนหลังไป18นาทีซึ่งเมื่อเราย้อนไปแล้วคุณครูจะได้ตรงอยู่กับที่47นาทีอ่ะนักเรียนจะสังเกตว่าเมื่อเข็มยาวของเราถอยหลังมาเข็มสั้นของเราต้องถอยกลับมาถูกต้องไหมคะดังนั้นเข็มสั้นของแพลวต้องถอยกลับมาอยู่ระหว่างเลข10กับเลข11แต่ค่อนไปทางเลข11จึงตอบกี่นาฬิกานะคะเมื่อกี้ตอบกี่นาฬิกาเอ่ย10 นาฬิกา 47 นาทีเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะแต่มีอีกหนึ่งวิธีคือการใช้เส้นแสดงจำนวนมาดูพร้อมกันการใช้เส้นแสดงจำนวนนะคะคุณครูแพลให้ตรงนี้เป็น12 นาฬิกา 5 นาทีถอยย้อนกลับไป1ชั่วโมงก่อนจะได้เป็น11 นาฬิกา 5 นาทีหลังจากนั้นเราถอยย้อนกลับไปอีก18นาทีนะคะก็จะตรงกับ10 นาฬิกา 47 นาทีแล้วเราค่อยนำเข็มไปใส่ก็ได้นะคะและดังนั้นเวลานักเรียนปฏิบัติสามารถเลือกปฏิบัติได้2วิธีจะใช้เส้นแสดงจำนวนเข้ามาช่วยก่อนก็ได้หรือนักเรียนจะลองใส่เข็มเดิมก่อนแล้วค่อยย้อนกลับไปก็ได้อ้าวข้อที่1ของเราตอบ10 นาฬิกา 47 นาทีอ้าวมาดูกันข้อที่2เขาบอกว่าให้เรียงลำดับจากไหนไปไหน

ไรน้อยสุด14เดือนน้อยสุดเดี๋ยวมาดูแสดงว่านักเรียนแปลงหน่วยทุกหน่วยให้เป็นหน่วยเดือนเหมือนกันถูกต้องไหมดังนั้นเดี๋ยวของครูแพลวขอนำเสนอจะเปลี่ยนวันให้เป็นเดือนเปลี่ยนปีให้เป็นเดือนเหมือนกันนะคะดังนั้นเรามาเริ่มดูเลยคุณครูแพลวขอเริ่มที่1ปี4เดือนคำถาม1ปี4เดือนเป็นกี่เดือนเอ่ย1ปี4เดือนคิดเป็นกี่เดือน16เดือนหาอย่างไร1ปีเท่ากับ12เดือนเอามารวมกันจึงได้เป็น16เดือนดังนั้น1ปี4เดือนคิดเป็น16เดือนต่อไป500วันอยากทำให้เป็นเดือนทำอย่างไรเอ่ย500วันอยากทำให้เป็นเดือนทำอย่างไรเอ่ยหารด้วยอะไรคะหารด้วย30ตามข้อตกลงของเราว่า30วันเท่ากับ1เดือนคุณครูแพลวหารมาให้เรียบร้อยแล้วได้เป็น16เศษ20ดังนั้นหมายถึงอะไรคิดเป็นอะไรเอ่ยได้16เศษ20ดังนั้นคิดเป็นอะไรเอ่ยได้เป็น16เดือน20วันตอนนี้ทุกหน่วยมีหน่วยเดือนหมดแล้วเรียงลำดับจากน้อยไปมากหน่อยอะไรน้อยสุดดังนั้น14เดือนน้อยสุดต่อมาล่ะคะเป็นกี่เดือนเป็น16เดือนแต่เราต้องนำคำตอบคือ1ปี4เดือนมาตอบต่อไปคืออะไรคะ500วันนะคะดังนั้นเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้อะไรอ่านพร้อมกัน1รอบ14เดือน1ปี4เดือนและ500วันนะคะอันนี้เป็นสำหรับข้อที่2คำตอบของเราไหนใครถูกบ้างเอ่ยมีคนถูกอยู่บ้างนะคะสำหรับที่ผิดไม่เป็นไรนักเรียนทำความเข้าใจใหม่ต่อไปข้อที่3สำหรับข้อที่3เขาสั่งให้เราเติมเข็มนาฬิกาของรูปที่อะไรบ้างเอ่ยรูปที่1รูปที่2และรูปที่4มาดูพร้อมกันในรูปที่3เติมมาให้ยังเมื่อกี้เราทำพร้อมกันแล้วเติมมาแล้วถูกต้องไหมคะคือ10นาฬิกา15นาทีนักเรียนเติมเข็มรูปไหนเป็นอันดับแรกคิดว่าที่ง่ายต่อเรารูปไหนดีรูปที่4เพราะเดินต่อไปข้างหน้าอีกเท่าไหร่คะอีก50นาทีเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นทีละ50คุณก็แปลถามหน่อย10นาฬิกา15นาทีเพิ่มอีก50นาทีเป็นกี่นาฬิกากี่นาที10นาฬิกา15นาทีเพิ่มอีก50นาทีเป็นกี่นาฬิกากี่นาทีเป็น11นาฬิกา5นาทีแล้วเราค่อยนำเข็มไปใส่ที่รูปที่4ดังนั้นรูปที่4ของเราจะได้เข็มมาอยู่ที่11นาฬิกา5นาทีเราได้รูปที่4และเหลือรูปอะไรบ้างเอ่ยรูปที่2กับรูปที่1รูปที่2กับรูปที่1เป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นไหมคิดว่าถ้าเราเทียบกับรูปที่3ต้องลดลงทีละ50นาทีดังนั้นรูปที่3ย้อนกลับไปหารูปที่2คุณครูแพลวถามหน่อยเราถอยหลังกลับไป50นาทีจาก10นาฬิกา15นาทีถอยหลังกลับไป50นาทีได้เป็นอะไรเอ่ย9นาฬิกากี่นาที9นาฬิกากี่นาทีเอ่ยคิดว่า35มั้ยไหนช่วยกันคิดหน่อยกี่นาทีกี่นาทีได้เป็น9นาฬิกา25นาทีดังนั้นเรานำกลับมาใส่นะคะได้เป็น9นาฬิกา25นาทีเอาต่อไปรูปสุดท้ายแล้วรูปที่เท่าไหร่เอ่ยรูปที่1รูปที่1ถ้าเทียบกับรูปที่2แล้วจะเพิ่มขึ้นหรือจะลดลงทุกคนลดลงถอยหลังกลับไป50นาทีดังนั้นคุณครูแพลวถามหน่อยจาก9นาฬิกา25นาทีถอยหลังกลับไป50นาทีเป็นกี่นาฬิกา8นาฬิกากี่นาที8นาฬิกา35นาทีแล้วเราค่อยนำกลับไปเติมที่รูปที่1ดังนั้นไหนดูพร้อมกันรูปที่1เป็นกี่นาฬิกาคะรูปที่1เป็นกี่นาฬิกา8นาฬิกา35นาทีรูปที่2 9นาฬิกา25นาทีรูปที่3ที่เติมมาอยู่แล้วคือ10นาฬิกา15นาทีและรูปสุดท้ายคือ11นาฬิกา5นาทีเป็นคำตอบของเรานะข้อสุดท้ายมาดูกันดีกว่าในข้อสุดท้ายของเราโจทย์ค่อนข้างยาวสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเรา

0: าดูที่ข้อที่4ข้อสุดท้ายของเราเลยนะคะสำหรับข้อสุดท้ายสำหรับข้อสุดท้ายโจทย์บอกว่าผู้รับเหมาทำก่อสร้างตึกเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เอ่ยใช้เวลาเท่าไหร่เอ่ย420วันอ่ะคราวนี้เรามาดูพร้อมกัน420วันเขาบอกว่าทำตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่เท่าไหร่คะทุกคนดูพร้อมกันจนถึงวันที่เท่าไหร่เอ่ย
1: 27 กันยายน 2565
0: จะถึงวันที่27 กันยายน 2565ของเรานะคะต่อมาเขาบอกว่าใช้เวลาก่อสร้างมาแล้วกี่วันกี่วันเอ่ย45วันดังนั้นนักเรียนดูจากโจทย์ของเราคือถ้าถึงวันที่27กันยายนเนี่ยใช้เวลาไปแล้วอยู่ที่45วันโดย45วันเริ่มตั้งแต่วันไหนเริ่มตั้งแต่วันแรกนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบจากข้อความนี้ก่อนโจทย์ถามกี่คำถามนะโจทย์ถามกี่คำถาม2คำถามคือวันที่เริ่มสร้างกับวันสุดท้ายดังนั้นเดี๋ยวนักเรียนดูพร้อมกันเลยเพราะจากการเดินดูแล้วสำหรับข้อนี้อาจจะยากเล็กน้อยนะคะนักเรียนอาจจะยังทำไม่เสร็จขอนักเรียนตั้งใจฟังไปพร้อมกันเลยทุกคนมาดูไปพร้อมกันนะคะสำหรับการหาคำตอบของข้อนี้ของเรานะคะสำหรับการหาคำตอบของข้อนี้ของเราอันดับแรกเราทราบก่อนว่าเราสร้างจนถึงวันที่27กันยายนเนี่ยเป็นเวลากี่วันเอ่ยทุกคนเป็นเวลากี่วัน45วันดังนั้นเราจะนับย้อนถอยหลังไป45วันเพื่อหาวันแรกก่อนได้ไม่ได้ได้ไหมช่วยกันนะเราจะย้อนถอยหลังไปเพื่อหาวันแรกดังนั้นครูแพลวถามหน่อย27กันยาถ้าครูแพลวย้อนไปถึงวันที่1กันยาก่อน27กันยายนย้อนกลับไปถึงวันที่1กันยายนของ2565นับเป็นกี่วันนับเป็นกี่วันนับเป็นกี่วัน27วันเพราะใน1วันเรานับ1วันเลยถูกต้องไหมคะในวันนี้อ่ะดังนั้นถ้าเราเริ่มที่27กันยายนไปถึงวันที่1กันยายนเราจะนับเป็น27วันต่อมาเราจะนับต่อแต่ก่อนอื่นเราทราบว่ามี45วันหาคำตอบให้หน่อย45วันลบ27วันเหลือกี่วัน45วันลบ27วันเหลือกี่วันเหลือกี่วันเอ่ยเหลือ18วันดังนั้นเราจะนับถอยหลังกลับไปอีก18วันเรานับวันที่1กันยายนไปแล้วดังนั้นเราต้องนับถัดไปหลังวันที่1กันยายนจึงเป็นวันที่31สิงหาคมคุณครูแพลวจะนับจากวันที่31สิงหาคมถอยหลังไป18วันถ้านักเรียนดูแบบนี้อาจจะค่อนข้างยากครูแพลวขอใช้ปฏิทินในการช่วยเหลือนะคะโดยเดี๋ยวเราจะเริ่มนับจากวันที่31สิงหาคมถอยหลังไปกี่วันนะเมื่อกี้18วันมาดูพร้อมกันเลยมาดูพร้อมกันนะวันที่31นับเป็นวันที่1ต่อไปนับไปต่อเป็นวันที่2ครูแพลวก็จะถอยหลังไป2ต่อไปเป็น3ต่อไป28นับเป็นวันที่4เราจะทำแบบนี้เรื่อยๆจนถึงวันที่18เดี๋ยวครูแพลวขอเขียนให้ก่อนนะคะ4ต่อไปนับพร้อมกันเป็นวันที่5 6 7 8 9 10 11 12 13 14พอยัง18พอยังพอแล้วเพราะว่าเราต้องการแค่ย้อนกลับไปกี่วัน18วันเอาดูให้หน่อยตรงกับวันอะไรเอ่ยตรงกับวันที่อะไรเอ่ย14เดือนสิงหาคมนะคะดังนั้นเรากลับมาตอบก่อน14สิงหาคมจะเป็นวันแรกที่เริ่มสร้างของเรานะคะดังนั้นเราตอบได้ว่าวันสร้างวันแรกของหรือวันเริ่มสร้างวันก่อสร้างตอบแล้วเป็นวันที่อะไรเอ่ย14สิงหาคมของเรานะคะดังนั้นเรากลับมาตอบครูแพลบอกว่าวันแรกในการก่อสร้างจะได้เป็นวันที่14สิงหาคม2565แต่โจทย์บอกมาเมื่อกี้ไหนอ่านให้หน่อยสร้างกี่วันถึงจะเสร็จจากโจทย์เรา420วันดังนั้นคุณครูแพลจะมาเลยเราทราบว่า1ปีเป็นกี่วัน 1ปีเป็นกี่วันใน1ปีนะคะจะมี365วันดังนั้นทำไมถึงได้365นักเรียนเห็นไหมในวงเล็บบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์มี28วันของปี2566เราจึงใช้ความสัมพันธ์นี้นะคะดังนั้นจาก14สิงหาคมจะนับ365วันจะไปจบอยู่ที่วันที่13สิงหาคมพ.ศ. 2566นะต่อมาเรามาดูพร้อมกันเมื่อเรารู้แล้วว่าตรงนี้คิดเป็น365วันแต่โจทย์บอกว่าสร้างกี่วันถึงเสร็จนะ420เรามาหาก่อนว่าที่เหลืออีกกี่วัน420ลบ365ได้กี่วันเอ่ย420ลบ365ได้กี่วันเอ่ยได้กี่วันเอ่ยได้55วันดังนั้นเดี๋ยวเราจะมานับต่อจาก13สิงหาคมเพิ่มอีก55วัน13สิงหาคมเราใช้ไปแล้วดังนั้นวันถัดไปที่ครูแพลวจะนับคุณครูแพลวจะเริ่มที่14สิงหาคม2566จาก14สิงหาคมจนถึง31สิงหาคมได้กี่วันล่ะคราวนี้ครูแพลวใช้ปฏิทินช่วยเหมือนเดิมเดี๋ยวนับไปพร้อมกันจาก14นะลูกจาก14ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มนับ1จนไปถึงวันที่31เอานับพร้อมกันได้เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ดังนั้นตรงนี้นะคะจะได้มาเป็น18วันเหลืออีกกี่วันจาก55เราก็มาหาคำตอบนะคะโดยเราก็จะดูเลยเริ่มจากวันที่1กันยายนไปอีกเท่าไหร่ถึงจะได้ใกล้55ของเราอ่ะครูแพลวถามหน่อย18วันใกล้เคียง55ของเรายังใกล้เคียงยังไม่ใกล้เคียงดังนั้นคุณครูขอนับเพิ่มอีก1เดือนก่อนจึงได้เป็นวันที่30กันยายน2566ตรงนี้จะรวมเป็นกี่วันลูก30วัน18วันบวก30วันได้เป็นกี่วัน48วันเหลืออีกกี่วันถึงได้55วัน48นะเหลืออีกกี่วันถึงได้ใกล้55ของเรา7นะคะดังนั้นคุณครูจะเริ่มจากวันที่1ตุลาคมเพิ่มอีก7วันจึงจบในวันที่7ตุลาคม2566จะเป็นวันสิ้นสุดการก่อสร้างของเรานะคะดังนั้นคำตอบของเราวันสิ้นสุดการก่อสร้างคือวันที่7ตุลาคม2566ข้อนี้อาจจะยากสักเล็กน้อยนะคะดังนั้นเดี๋ยวครูแพลวจะให้เวลานักเรียนลองกลับไปทบทวนที่บ้านอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงซ่อมเสริมได้นักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะคุณครูปลายทางอาจจะซ่อมเสริมให้กับนักเรียนในวันอื่นๆในเวลาที่เหลืออ่ะมาดูกันหน่อยจากการเรียนของเราที่ผ่านมาทั้งหมดเลยในเรื่องของเวลานักเรียนเรียนอะไรไปบ้างเอ่ยในเรื่องของเวลาเรียนความสัมพันธ์เรียนการเปรียบเทียบเรียนการหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาถูกต้องไหมคะโจทย์ปัญหามีอะไรบ้างเอ่ยมีทั้งการบวกการลบการคูณและการหารดังนั้นจากการเรียนเนี่ยนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเวลานะคะการเปลี่ยนหน่วยเหมือนกันเลยเราจะเปลี่ยนหน่วยเวลาได้เปรียบเทียบได้ตลอดถึงการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเวลานั้นๆอ่ะสำหรับความสัมพันธ์ขออีกหนึ่งรอบไปอย่างรวดเร็วเลยความสัมพันธ์ของเรา1นาทีเท่ากับ1นาทีเท่ากับ60วินาทีต่อไป1ชั่วโมงเท่ากับ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีต่อไป1วันเท่ากับ1วันเท่ากับ24ชั่วโมง1สัปดาห์เท่ากับ1สัปดาห์เท่ากับ7วันนะคะต่อไป1เดือนเท่ากับอะไรบ้างเอ่ย
1: 28วันหรือ29วันหรือ30วันหรือ31วัน
0: 1ปีเท่ากับกี่เดือน1ปีเท่ากับกี่เดือ
1: น12เด
0: ือ
1: น
0: 1ปีเท่ากับ12เดือนและสุดท้าย1ปีเท่ากับวัน
1: 365วันหรือ366วัน
0: 366 365วันหรือ366วันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นการเรียนในชั่วโมงสุดท้ายของการเรียนภาคเรียนที่1ในรายวิชาคณิตศาสตร์คุณครูแพรหวังว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะจะหยิบยกความรู้นะคะที่เราได้เรียนไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน่วยของเวลาหรือเรื่องของจำนวนนะคะไปใช้นะคะในการเรียนในหน่วยอื่นๆหรือในระดับชั้นอื่นๆต่อไปนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในภาคเรียนที่2กับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนสระอีในบ้านต้นไม้ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่บ้านต้นไม้บ้านต้นไม้หลังนี้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวกระรอกภายในบ้านมีของใช้ต่างๆมากมายเหมือนที่บ้านของพวกเราที่อยากรู้จังเลยว่าในบ้านต้นไม้หลังนี้มีสิ่งของใดบ้างที่มีเสียงสระอีสระอีแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสิ่งของที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อม5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือสีไม้สีไม้สีไม
1: ้เพื่อนจ๋าสีไม้มีสระอีไหมนะสีไม้มีสระอีเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาสิ่งของชิ้นต่อไปกันเลย
3: นี่คือหวีหวีหวี
1: เพื่อนๆจ๋าหวีมีสระอีไหมนะหวีมีสระอีเจอแล้วคำที่สองเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือฝาชีฝาชีฝาชี
1: เพื่อนๆจ๋าฝาชีมีสระอีไหมนะฝาชีมีสระอีเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมี
1: เพื่อนๆจ๋าตุ๊กตาหมีมีสระอีไหมนะตุ๊กตาหมีมีสระอีเจอแล้วคำที่สี่เหลือคำสุดท้ายแล้ว
3: นี่คือนาฬิกานาฬิกานาฬิกา
1: เพื่อนๆจ๋านาฬิกามีสระอีไหมนะนาฬิกาไม่มีสระอีไม่เป็นไรเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี
1: ้เพื่อนๆจ๋าเก้าอี้มีสระอีไหมนะเก้าอี้มีสระอีเราตามหาสิ่งของที่มีสระอีครบ5คำแล้วเย้เราทำได
0: ้เด็กๆ เก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้กันสีไม้หวีฝาชีตุ๊กตาหมีเก้าอี้ขอบคุณแทนไทยไม้โทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูจินตลาเทพพิทักษ์ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าครูหลาก็ได้ค่ะ
1: ส่วนคุณครูนะคะคุณครูชื่อคุณครูภัทริดาจันทร์สุภีค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูเป้ก็ได้นะคะไหนวันนี้ก่อนเข้าเรียนมีใครได้ทานขนมมาบ้างหรือเปล่าคะแสดงว่ามีเยอะแยะเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆวัยนี้เนี่ยชอบทานขนมเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะแล้วคุณครูหลาล่ะคะได้ทานมาหรือเปล่า
0: ทานมาเมื่อกี้เลยค่ะเพิ่งกินมาอิ่มมากๆเลย
1: คุณครูเป้ก็ทานมาด้วยนะคะไหนมีใครพอจะแนะนำขนมที่อร่อยอร่อยให้คุณครูได้บ้างไหมคะ
0: พอดีเลยค่ะคุณครูเป้พูดถึงเรื่องโฆษณานะคะวันนี้ก็มีคลิปโฆษณาสนุกๆเนี่ยมาให้เด็กนักเรียนชั้นป.5เนี่ยได้ดูตั้งใจดู

0: เดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมีคำถามค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ
2: ทำไมคุกกี้ซูซูถึงมีรสช็อกโกแลตล่ะครับแม
3: ่ก็เพราะว่า
4: ในอดีตมีเขื่อนรสช็อกโกแลตแสนอร่อยถูกเจ้ามังกรครอบครองไว้อัศวินซูซูทั้ง4จึงเข้าต่อสู้สุดกำลังเมื่อเจ้ามังกรแพ้เขื่อนจึงแตกน้ำตกรสช็อกโกแลตจึงไหลออกมาโชคดีที่พวกเขามีคุกกี้ซูซูดูดซับความอร่อยของรสช็อกโกแลตไว
2: ้คุกกี้ซูซูถึงอร่อยหอมมันอร่อย
4: คุกกี้มาร์ติเน่ตราซูซูซูซูน่ารักอร่อยนักซูซู
0: หลังจากที่ได้ดูคลิปโฆษณาแล้วเด็กๆคงพอจะทายได้ใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไร
1: เรื่องอะไรคะคุณครูหลา
0: วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวิเคราะห์โฆษณาโดยการใช้การแยกข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นค่ะ
1: ก่อนอื่นนะคะเรามาเรียนใบความรู้กันก่อนเลยค่ะซึ่งใบความรู้นะคะเราสามารถรับเพิ่มเติมได้ที่คุณครูประจำชั้นของตนเองได้เลยนะคะคุณครูหลาคะแล้วก็คำว่าโฆษณาเนี่ยหมายถึงอะไรคะ
0: โฆษณานะคะก็คือเป็นการเสนอข่าวสารการขายหรือแจ้งข่าวสารค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สินค้าหรือบริการให้คนอื่นได้รับทราบค่ะโดยในโฆษณานะคะก็จะมีข้อความที่ชักชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้คนที่ได้ฟังเนี่ยคล้อยตามค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งโฆษณาเนี่ยก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคุณครูเป้โฆษณาที่ดีเนี่ยเป็นยังไงคะ
1: โฆษณาที่ดีนะคะนักเรียนหนึ่งก็คือมีรายละเอียดสินค้าครบถ้วนค่ะและก็ต้องใช้คำสั้นๆกระทัดรัดสละสลวยในคำโฆษณาด้วยนะคะนักเรียน
0: แล้วข้อ3นะคะ
1: ข้อ3นะคะอ่านแล้วรู้ทันทีนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรและก็มีประโยชน์อย่างไรค่ะข้อสุดท้ายของเรานะคะต้องไม่เป็นคำโฆษณาที่เกินจริงค่ะคุณครูหลาหรือให้ร้ายผู้อื่นนั่นเองค่ะแต่คำโฆษณาในปัจจุบันนะคะเราก็ล้วนว่ามันจะมีแต่คำโฆษณาที่เกินจริงนะคะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าโฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือโดยเราจะวิเคราะห์จากหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะ
0: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี่มีอะไรบ้างคะคุณครูเป
1: ้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะคุณครูหลาซึ่งหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนะคะก็คือมีความเป็นไปได้เสมอค่ะ2เลยก็คือมีความจริงนะคะ3ก็คือสามารถหาหลักฐานอ้างอิงนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือเท็จค่ะสุดท้ายเลยก็คือมีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะ
0: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป
1: ้หลักการวิเคราะห์ข้อที่เห็นนะคะนักเรียนก็สังเกตความแตกต่างให้ดีนะคะข้อ1เลยก็คือเป็นข้อความที่ประกอบด้วยความรู้สึกค่ะที่เช่นว่าดีไม่ดีอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนั่นเองค่ะข้อ2นะคะนักเรียนก็คือเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนค่ะ
0: เช่นยังไงคะ
1: อาจจะน่าจะเป็นต้นค่ะ
0: ค่ะ
1: ข้อ3ของเรานะคะเป็นความเชื่อค่ะความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้นะคะไม่มีเหตุผลค่ะแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะคุณครูคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำของผู้พูดหรือผู้เขียนนั่นเองค่ะนักเรียนพอจะแยกหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นได้บ้างหรือยังคะ
0: เดี๋ยวเราจะสรุปง่ายๆเลยนะคะข้อเท็จจริงก็คือความจริงส่วนข้อคิดเห็นนะคะก็คือการแสดงความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะ
0: หลังจากที่เรารู้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนชั้นป.5ได้ลองเล่นกันค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าชี้ชวนให้คิดพินิจคำโฆษณาค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะมีอยู่5คำถามค่ะคุณครูขอกระซิบเลยนะคะว่าคำถามทั้ง5คำถามเนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะคุณครูเป
1: ้สนใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณครูหลาน
0: ักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข้อที่1เลยนะคะ
1: ข้อที่1เลยค่ะข้อที่1นะคะมีคำโฆษณาว่าอะไรคะคุณครูหลา
0: เดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังหรือว่าเด็กๆอยากจะอ่านตามไปกับคุณครูก็ได้นะคะในกรอบโฆษณาเนี่ยเขียนว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บอมปุ๊บลิ้นเปลี่ยนสีปั๊บสีติดทนทานสนุกไม่ซ้ำแบบไม่อยากตกยุคต้องห้ามพลาดอม ยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแท่งเดียวอมได้นานทั้งวันหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวราคาเบาๆแค่5บาทจากกรอบข้อความนะคะข้อ1เนี่ยก็จะมีคำถามอยู่ว่าข้อความที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมีข้อความใดที่น่าเชื่อถือบ้างเด็กๆ เห็นไหมคะมีข้อความที่ขีดเส้นใต้อยู่4ข้อเดี๋ยวคุณครูจะพูดกติกาก่อนนะคะถ้าใครคิดว่าข้อ1น่าเชื่อถือเนี่ยให้ยกมือแล้วชูขึ้นมา1นิ้วถ้าใครคิดว่าข้อ2ก็ชู2นิ้วข้อ3ก็ชู3นิ้วข้อ4ก็ชู4นิ้วค่ะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะอ่านข้อความที่ขีดเส้นใต้ข้อความแรกให้ฟังก่อนนะคะ
1: ข้อความแรกว่าอะไรคะคุณครูหลา
0: อมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแต่ใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าคะคุณครูเป้
1: เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะหรือว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่า
0: เดี๋ยวไปต่อที่ข้อความที่2เลยนะคะแท่งเดียวอมได้นานทั้งวัน
1: อ๋อมันอมได้นานขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: ดูจะเกินจริงไปหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวไปข้อความที่3เลยค่ะหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวหรือว่าจะเป็นข้อนี้คะ
1: ข้อนี้ก็เข้าข่ายนะคะคุณครูลาม
0: าดูข้อสุดท้ายกันเลยค่ะราคาเบาๆแค่5บาทเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เวลานักเรียน3วินาทีนะคะคุณครูพูดยกมือปุ๊บให้นักเรียนยกมือแล้วก็ทำสัญลักษณ์ที่คุณครูบอกเลยนะคะเลือกข้อไหนก็ยกตามจำนวนข้อเลยค่ะ
1: มาเริ่มกันเลยค่ะ
0: 3 2 1ยกมือค่ะโอ้โหฝั่งนี้มี4มี3
1: แล้วฝั่งนี้มี2แล้วก็มี1แล้วก็มี4ด้วยนะคะคุณครูหลา
0: เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้อความไหนนะคะจะน่าเชื่อถือเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะคะพร้อมไหมไปเลยนะ
1: คำตอบของเราก็คือ
0: หลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาว
1: เป็นข้อความที
0: ่ที่น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะ
1: เพราะว่า
0: อะไรคะคุณครูเป้คุณครูเป้สงสัยไหมคะ
1: คุณครูเป้สงสัยเลยค่ะคุณครูลาช่วยให้คำตอบหน่อยได้ไหมคะ
0: เพราะว่าข้อความที่น่าเชื่อถือเนี่ยเป็นข้อความที่มีข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บเนี่ยมีหลายรสชาติส่วนข้อความอื่นๆที่ขีดเส้นใต้นะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าเป็นข้อคิดเห็นที่ใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปอย่างเช่นราคาเบาๆแค่5บาทเนี่ยเห็นไหมคะแค่คำว่าเบาๆและคำว่าแค่เนี่ยเป็นการใส่ความรู้สึกลงไปนั่นเองค
1: ่ะ
0: งั้นเราไปต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะเด็ก
1: ๆข้อ2ของเรานะคะมีอยู่ว่าแชมพูป้องกันผมร่วงมีส่วนผสมของมะกรูดอัญชันและว่านหางจระเข้สมุนไพรแท้ๆคำถามของเรามีอยู่ว่า
0: อะไรคะคุณครูเป้
1: จากข้อความข้างต้นนะคะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็น
0: เป็นข้อคิดเห็นหรือเปล่านะ
1: ไหนใครตอบเป็นข้อเท็จจริงบ้างคะยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหฝั่งนี้มีค่ะคุณครูเป้
1: หรือว่าข้อคิดเห็นคะโอ้ฝั่งนี้นะคะคำตอบของเรานะคะมาดูที่คำตอบของเราเลยค่ะ
0: คำตอบคือ
1: เป็นข้อเท็จจริงนะคะนั่นก็เพราะว่า
0: อะไรคะ
1: มะกรูดอัญชันแล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะมีส่วนผสมหรือว่าป้องกันผมร่วงได้จริงๆค่ะคุณครูลาและยังเป็นสมุนไพรไทยของเราอีกค่ะ
0: ค่ะงั้นเราไปต่อกันที่ข้อ3เลยนะคะ
1: ข้อ3เลย
0: ข้อ3นะคะเห็นตัวหนังสือสีแดงไหมคะคำโฆษณานะคะเขียนว่าครีมขาวไวขาวทันใจภายใน5นาทีนำเข้าจากยุโรปใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจคำถามนะคะก็มีอยู่ว่าจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเป็นอ่านข้อความใดเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงและข้อความใดเนี่ยเป็นข้อคิดเห็นค่ะดูนะคะคุณครูจะแบ่งข้อความออกเป็น4ข้อความค่ะข้อความแรกก็คือครีมขาวไว
1: ข้อความที่2แล้วค่ะคุณครูลา
0: ข้อความที่2ก็คือขาวทันใจภายใน5นาทีค่ะ
1: ส่วนข้อความที่3
0: ข้อความที่3ก็คือนำเข้าจากยุโรป
1: แล้วข้อความสุดท้าย
0: ข้อความสุดท้ายจะยาวนะคะคือใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจค่ะนักเรียนคิดว่า งั้นเรามาเริ่มที่ข้อความที่1ดีกว่าค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
1: ไหนๆๆใครตอบข้อเท็จจริงบ้างคะ
0: นี่ค่ะนี่ๆข้างหน้า
1: หรือว่าข้อคิดเห็นดี
0: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะเป็นคนตอบถูกเฉลยเลยนะคะครีมขาวไวเป็นข้อคิดเห็นค่ะเพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกเข้าไปแล้วก็เป็นข้อความแอบจะเป็นข้อความที่เกินจริงไปหน่อยนะคะ
1: ใช่แล้วละคะผู้ร้ายแล้วข้อความที่สองละคะ
0: นักเรียนคนไหนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะโอ้โหมีเยอะนะคะเนี่ย
1: แล้วข้อคิดเห็นละคะโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเด็กคุณครูละ
0: งั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ
1: ข้อคิดเห็นเพราะอะไรคะคุณครูละ
0: เพราะว่ามีการใส่ข้อความที่เกินจริงไม่สามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะครีมอะไรจะมาทาแล้วขาวตั้งใจภายใน5นาทีใช่ไหมล่ะคะ
1: ข้อความ
0: ที่3นะคะนำเข้าจากยุโรปไหนใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: ส่วนข้อคิดเห็นล่ะคะยกมือเลยค่ะ
0: ก็มีจำนวนเท่าๆกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครจะตอบถูกเฉลยนะคะนำเข้าจากยุโรปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริง
1: เพราะอะไรกันนะ
0: เพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าครีมตัวนี้เนี่ยนำเข้ามาจากยุโรปจริงๆหรือเปล่า
1: แล้วต่อไปข้อความสุดท้ายเลยค่ะ
0: ข้อความสุดท้ายนะคะใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: หรือใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นคะยกมือเลยค่ะ
0: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะตอบถูกข้อนี้เนี่ยสังเกตดูที่คีย์เวิร์ดนะคะสวยเด้งโดนใจเฉลยเลยนะคะ
1: ค่ะเฉลยเลยค่ะ
0: เฉลยนะคะข้อนี้ก็คือเป็นข้อคิดเห็นค่ะอาจจะสังเกตจากคำว่าสวยเด้งโดนใจเป็นการใส่ความรู้สึกเข้าไปนะคะเด็กๆ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะงั้นเรามาต่อที่ข้อถัดไปเลยค่ะคุณครูละหลังจากที่3ข้อที่ผ่านมานะคะนักเรียนพอจะทำได้กันไหมคะนะคุณครูมีกระซิบบอกนะคะว่าคุณครูนำมาจากข้อสอบโอเน็ตด้วยล่ะค่ะ
0: แสดงว่าเด็กๆชั้นป.5เนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะพอถึงเวลาสอบเนี่ยต้องผ่านฉลุยแน่นอน
1: แต่คำถามของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังเหลืออีก2ข้อเลยค่ะงั้นเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะ
0: ข้อที่4คืออะไรคะคุณครูเป
1: ้คำถามนะคะมีอยู่ว่าเสื้อสีชมพูใส่แล้วสวยสดใสสมวัยข้อความนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
0: ข้อเท็จจริงหรือเปล่าคะคุณครูเป
1: ้กติกาของเรานะคะมีอยู่ว่าหากใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะให้ชู
0: 2นิ้ว
1: หากใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะให้ชูมินิฮาร์ทนะคุณครูก็จะให้เวลา3วินาทีนะคะ
0: ใช่แล้ว
1: บอกว
0: ่
1: ายกมือก็ให้นักเรียนยกมือเลยนะคะเริ่มค่ะ
0: 3 2 1
1: นับเวลาค่ะยกมือเลยค่ะมีทั้งมินิฮาร์ทแล้วก็2นิ้วเลยนะคะคุณครูหลาง
0: ั้นเราไปเฉลยกันเลยไหมคะคุณครูเป
1: ้คำตอบของเรานะคะก็คือเป็นข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นการใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปนะคะว่าเสื้อตัวนี้น่ะสวยสดใสนะคะหรือว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลนะคะว่าเสื้อสีชมพูเนี่ยต้องสวยนะคะบางก็สีฟ้าสีเหลืองหรือว่าสีแดงก็ได้ค่ะคุณครูลานะแล้วข้อสุดท้ายของเราล่ะคะ
0: ข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ในกรอบข้อความนะคะเขียนว่าในผลไม้มีกากใยอาหารและวิตามินคำถามนะคะก็คือจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นถ้าใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงให้ชู2นิ้วถ้าใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิมนะคะพอคุณครูพูดว่ายกมือให้นักเรียนยกมือทำสัญลักษณ์ที่ตัวเองเลือกเลยนะคะ3 2 1ยกมือค่ะ
1: ทางนี้ตอบ2นะคะ2นิ้ว
0: 2นิ้วคืออะไรคะ2นิ้วคือข้อเท็จจริงใช่ไหมคะโอ้ฝั่งนี้มีมินิฮาร์ทค่ะมินิฮาร์ทคือข้อคิดเห็นงั้นเราไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้จะตอบถูกค่ะ
1: คำตอบของเราก็คือ
0: คำตอบก็คือเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่ามีความจริงและสามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้นะคะว่าข้อความที่ว่าเนี่ยจริงหรือเท็จซึ่งเด็กๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าในผลไม้เนี่ยมีวิตามินที่ดีต่อสุขภาพร่างกายเด็กๆควรจะรับประทานผลไม้ให้เยอะๆนะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ละถัดไปเลยค่ะแต่กิจกรรมของเรากิจกรรมชี้ชวนให้คิดพินิจโฆษณานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแต่กิจกรรมของเรายังไม่หมดนะคะยังมีอีก1กิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรม
0: สินค้า3มิติดีไม่ดีซื้อไม่ซื้อค่ะ
1: กติกาของเรามีอยู่ว่ายังไงคะคุณครูล่ะ
0: กติกาของเราก็คือง่ายๆเลยค่ะคุณครูทั้ง2คนนะคะจะขายสินค้าแบบเดียวกันแต่คุณครูไม่บอกนะคะว่าจะขายอะไรแต่คำโฆษณาของเรา2คนเนี่ยจะแตกต่างกันและให้เด็กๆเลือกค่ะว่าจะซื้อสินค้าของครูเป้หรือของครูหลาค่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าสินค้าของใครเนี่ยน่าซื้อกว่ากันค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูกันทางนี้แล้วค่ะนักเรียนเห็นไหมคะนมกล่องใหญ่สีชมพูเลยค่ะเหมาะสำหรับเด็กวัยนี้มากๆค่ะในคำโฆษณานะคะเขียนว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีค่ะ
0: เด็กๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปเลยนะคะมาดูของคุณครูก่อนค่ะมาฟังทางนี้ค่ะของครูเนี่ยนมโคแท้ 100% เหมือนกันค่ะแต่ว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงวัยภายใน2กล่องเด็กๆวัยนี้เนี่ยเหมาะที่จะลองมากๆเลยนะคะ
1: เด็ก
0: ๆมีใครสนใจจะซื้อนมของครูเป้หรือว่าของครูหลามั้ยคะ
1: ไหนใครจะซื้อของคุณครูหลาคะยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหนี่ค่ะนี่ค่ะ
1: ไหนใครจะซื้อสินค้าของคุณครูเป้บ้างคะ
0: โอ้
1: ยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหเต็มเลยทำไม
1: เดี๋ยวคุณครูนับคะแนนแป๊บนึงนะคะผลโหวตก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสินค้าที่ขายดีที่สุดก็คือ
0: ของใครคะ
1: ครูเป้นั่นเอง
0: ทำไมล่ะ
1: เพราะว่านมของคุณครูเป้กล่องใหญ่ไปหรือเปล่าคะหรือว่ายังไง
0: หรือว่าสีสวยกว่าคะคุณครูเป้มีเคล็ดลับอะไรคะเนี่ยทำไมถึงขายดีกว่าล่ะคะ
1: เคล็ดลับของคุณครูเป้นะคะก็คือเราจะขายสินค้าที่ไม่เกินจริงค่ะแล้วก็มีแต่คำโฆษณาที่จริงนะคะทำให้ลูกค้านะคะเชื่อมั่นและติดใจในสินค้าของเราน
0: ี่เอง
1: ค่ะแล้วนักเรียนพอจะสังเกตได้ไหมคะว่าจากคำโฆษณาของคุณครูที่ว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีเนี่ยมีข้อความไหนบ้างที่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นคะไหนข้อเท็จจริงคะนักเรียนรู้ไหมคะ
0: นี่ค่ะคนนี้ตอบค่ะบอกว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลาเพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นมโคแท้เนี่ย 100% จริงหรือเปล่าซึ่งก็ดูได้จากสลากข้างกล่องได้เลยนะคะ
0: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป้
1: ข้อคิดเห็นนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากคำว่าดื่มแล้วรับรองว่าดีนั่นก็เพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกลงไปนะคะว่ามันดีค่ะ
0: สังเกตจากคำโฆษณาของครูเป้นะคะมีข้อเท็จจริงมากกว่าข้อคิดเห็นแบบนี้ถือว่าเป็นโฆษณาที่ดีใช่ไหมคะเด็กๆแต่เด็กๆก็อย่าลืมระวังนะคะคำโฆษณาของคุณครูที่พูดไปอย่างเช่นว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงเร็วภายใน2กล่องเนี่ย มันดูจะเกินจริงไปหน่อยให้เด็กๆเนี่ยระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้านะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลามีอะไรอยากบอกเด็กๆไหมคะ
0: สุดท้ายนี้นะคะก็จะเห็นเลยค่ะในปัจจุโฆษณาในปัจจุบันนะคะต้องการจูงใจให้ผู้ที่พบเห็นหรือได้อ่านได้ดูโฆษณาเนี่ยไปใช้หรือซื้อสินค้าของตัวเองข้อมูลเนี่ยมักจะมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นมีทั้งโฆษณาที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้นะคะดังนั้นเราเนี่ยควรจึงต้องพิจารณาให้ดีว่าสินค้านั้นมีประโยชน์จริงหรือไม่เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและไม่ตกเป็นเหยื่อของคำโฆษณานะคะเด็กๆเนี่ยยังสามารถนำหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นในวันนี้ที่เราได้เรียนไปเนี่ยไปบอกต่อผู้ปกครองได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพค่ะ
1: และสุดท้ายนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากโฆษณาโดยการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: สุดท้ายนี้คุณครูก็มีการบ้านเล็กๆน้อยๆค่ะมาฝากนักเรียนนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกสินค้าอะไรก็ได้ค่ะมา1ชนิดนะคะที่คิดว่า สินค้านั้นใช้ดีคุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุดค่ะจากนั้นนะคะให้อัดคลิปรีวิวสั้นๆค่ะแล้วก็เผยแพร่ลงในโซเชียลช่องทางใดก็ได้นะคะเช่น
0: Facebook TikTokหรือว่า YouTube เป็นต้นค่ะ
1: พร้อมติดแฮชแท็ก
0: ป .5 มารีวิว
1: และคุณครูเป้แล้วก็คุณครูหลานะคะจะเข้าไปส่องค่ะว่านักเรียนคนไหนรีวิวสินค้าอะไรบ้างเพื่อคุณครูเป้กับคุณครูหลาจะอยากซื้อมาใช้ตามบ้างนะคะ
0: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเด็ก

Easy Pet Care วันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องของการเลี้ยงและการดูแลนกเบื้องต้นเราก็จะมาดูกันว่าการเลี้ยงนกที่ดีนั้นควรจะต้องมีอะไรบ้างจุดแรกที่เราจะต้องตัดสินใจนะครับก็คือว่าเราจะเลี้ยงนกในบ้านหรือนอกบ้านการเลี้ยงในบ้านนะครับก็จะมีข้อดีคือเขาได้มีเวลาอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่ใกล้ๆนะครับได้ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะครับมีปัญหาอะไรก็สามารถเห็นได้ทันทีนะครับการเลี้ยงนอกบ้านนะครับก็จะมีข้อดีที่เขาจะได้อยู่ในกรงขนาดใหญ่เขาได้ออกกำลังกายนะครับและเขาได้รับแสงอย่างเต็มที่ซึ่งจะเหมาะสมอย่างมากสำหรับนกที่ต้องการการขยายพันธุ์เพราะว่าระบบของฮอร์โมนเพศนะครับต้องการแสงที่ถูกต้องตามธรรมชาตินะครับถ้าเราเลี้ยงในบ้านเขาก็จะไม่ได้รับแสงในส่วนนั้นนะครับแต่ว่าข้อเสียของการอยู่นอกบ้านก็คือนอกบ้านนั้นอาจจะมีสัตว์ต่างๆที่มารบกวนนะครับยุงนะครับหรือว่ามดหรือว่าบางที่อาจจะมีงูก็ได้หรือจะมีหนูมากินเศษอาหารซึ่งจะต้องใส่ใจและก็ระวังให้มากนะครับเรามาว่ากันในเรื่องของกรงนะครับขนาดของกรงที่เหมาะสมสำหรับอย่างเช่นนกขนาดนี้นะครับควรจะมีที่ให้เขาได้บินถ้าเป็นกรงนอกบ้านนะครับก็คงจะเป็นกรงขนาด1x4 เมตรนะครับจะเป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะจะทำให้เขาได้ออกกำลังกายนะครับทำให้กล้ามเนื้อของการบินเนี่ยได้ใช้ในทุกๆส่วนนะครับวัสดุของกรงที่ดีนั้นควรจะทำจากสแตนเลสที่ปลอดสนิมนะครับเพราะว่ากรงบางชนิดนั้นมีการเคลือบสารเช่นสังกะสีนะครับเพื่อป้องกันการเกิดสนิมแต่ว่าข้อเสียคือถ้านกกัดแทะกรงแบบนั้นเกิดเป็นปัญหาสารพิษจากสังกะสีในตัวนกได้นะครับหรือกรงลวดที่เคลือบพลาสติกนะครับก็จะมีปัญหาว่านกที่เขากัดแทะเนี่ยเศษพลาสติกก็จะหลุดล่อนออกมาแล้วก็นกเขาก็กินเข้าไปเป็นปัญหาอุดตันหรือเป็นปัญหาบาดลำไส้ของเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นกรงที่ดีที่สุดควรจะเป็นกรงสแตนเลสนะครับส่วนประกอบที่สำคัญนะครับที่ขาดไม่ได้ในกรงนกนะครับอันแรกที่จะพูดก็คือคอนนะครับคอนคือเป็นจุดที่นกเกาะและใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนคอนนะครับคอนที่ดีควรจะมีขนาดประมาณ2/3ของวงรอบเท้านกนะครับคือเท้านกประมาณนี้นะครับก็คือ2/3เหลือที่ว่างประมาณ1/3ของเท้านกคอนที่ดีควรจะมีผิวหยาบนะครับเพราะว่านกจะได้ไม่ต้องใช้แรงมากในการเกาะเขาจะต้องเกร็งกล้ามเนื้อมากเพราะบางครั้งนกเกาะคอนเพื่อจะนอนเราอยากให้เขาได้ผ่อนคลายนะครับถ้าคอนมีความหยาบเนี่ยเขาก็จะเกาะโดยไม่ต้องใช้แรงมากนักนะครับบางครั้งนะครับคอนไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้แต่ใช้เป็นวัสดุธรรมชาติเป็นกิ่งไม้อย่างนี้ก็ได้นะครับข้อดีของกิ่งไม้ธรรมชาติคือมันจะมีขนาดที่อาจจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างทำให้เขาได้ออกกำลังกล้ามเนื้อหลายแบบนะครับและมีความหยาบในตัวของมันเองบ้างอย่างคอนที่ไม่ดีอาจจะได้แก่ท่อแป๊บนะครับท่อ PVC ท่อเหล็กที่มีความเรียบลื่นอย่างเงี้ยจะไม่เหมาะนะครับหรือแม้แต่ไม้ไผ่นะครับก็คือมันมีความเรียบลื่นทำให้เขาต้องออกแรงมากปกติในการเกาะคอนนะครับทำให้ขาอาจจะเป็นแผลได้นะครับต่อมาก็คือเรื่องของถาดอาหารและก็ถาดน้ำนะครับตำแหน่งที่ดีของถาดอาหารก็คือเมื่อนกเขาใช้เวลาเกาะอยู่บนคอนแล้วนะครับเขาก็จะได้กินอาหารได้อย่างสบายใจนะครับตำแหน่งพอดีก้มลงกินได้เลยนะครับเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับถาดน้ำนะครับจะไว้ระดับเดียวกันก็ได้หรือจะไว้ข้างล่างก็ได้เพราะว่านกเขาจะไม่ค่อยได้กินน้ำเท่าไหร่นะครับนานๆจะกินน้ำสักทีหนึ่งและส่วนที่สำคัญนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของถาดที่รองรับเศษอาหารหรือว่ารองรับมูลนะครับเพราะว่านกเวลาเขากินเนี่ยเขาจะมีการคุ้ยเขี่ยนะครับแล้วก็เศษอาหารก็จะร่วงหล่นลงมาถ้าเราไม่มีถาดอาหารรองรับนะครับเศษตกลงมาที่พื้นก็จะมีปัญหาเรื่องของมดเรื่องของหนูที่จะมากินเศษอาหารที่ตกหล่นอยู่บนพื้นและบางครั้งก็จะไต่ลามากัดนกของเราได้นะครับการมีถาดอาหารจะช่วยให้เราทำความสะอาดได้อย่างง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารหรือเป็นมูลนกก็ตามบางท่านอาจจะเคยเห็นว่าในกรงนกนั้นจะมีของเล่นอยู่ด้วยนะครับของเล่นนั้นจะมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นของที่เอาไว้ให้เขาได้ใช้ปากนะครับจับเป็นก้อนขึ้นลงหรือว่าให้ไต่เชือกขึ้นไปไต่บันไดขึ้นไปหรือส่องกระจกหรือของเล่นที่ทำให้เกิดเสียงในแบบต่างๆนะครับสามารถให้ได้นะครับแล้วนกแต่ละตัวเขาจะชอบของเล่นแต่ละชนิดแตกต่างกันไปเราอาจจะต้องเอามาลองก่อนว่านกของเรานั้นชอบเล่นของเล่นแบบไหนนะครับข้อดีของการเล่นของเล่นคือทำให้เขามีกิจกรรมอย่างบางทีที่เราไม่สามารถมีเวลาให้กับเขาได้เต็มที่เขาก็ได้เล่นของเล่นและใช้เวลากับของเล่นเหล่านั้นทำให้เขามีพฤติกรรมที่ดีแล้วก็ไม่เครียดมากนะครับสำหรับอาหารนะครับนกแก้วนั้นเขาจะกินอาหารอยู่2อย่าง2กลุ่มนะครับก็คือเมล็ดพืชนะครับแล้วก็พวกผักผลไม้นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเมล็ดพืชเราอาจจะซื้อไปเป็นอย่างเดียวที่ตามร้านสัตว์เลี้ยงทั่วไปนะถ้าให้ดีนะครับก็จะเป็นเมล็ดพืชรวมหลายชนิดนะครับอย่างเงี้ยจะมีเมล็ดพืช5-10 ชนิดนะครับอยู่ในนี้ถ้าเป็นนกขนาดใหญ่นะครับชนิดของเมล็ดพืชก็ควรจะเหมาะสมกับขนาดปากของเขาด้วยนะครับอย่างใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับก็เหมาะสมสำหรับนกแก้วมาคอที่ตัวใหญ่ๆนะครับก็จะมีพวกเมล็ดพืชขนาดใหญ่ให้เขาได้กัดแทะนะครับผักผล

ปลาสดต้องระวังในเรื่องของความสะอาดนะครับควรจะเลือกปลาจากแหล่งที่ปลอดภัยปราศจากยาฆ่าแมลงและก็สารเคมีนะครับซึ่งการให้อาหารนะครับก็คือควรจะแยกกันระหว่างของสดกับของที่เป็นของแห้งนะครับถ้าผสมกันมากเนี่ยของแห้งจะเก็บได้ไม่นานนะครับนกส่วนใหญ่แล้วจะชอบกินพวกเมล็ดพืชมากกว่าเพราะมีความมันนะครับเราจะต้อง2 อย่างให้สมดุลกันนะครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: พาไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดารัตน์สารโรจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อสินรู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อสินปีแรกแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
3: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
2: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่โขงมีความเปลี่ยนแปลงเราทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะเออมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
3: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
2: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: mưa ở dưới tới mà hạt ngồi lái mọi người cái đấy lái quá được cái đấy tôi nhây cái thật thần đấy. Con thưa mình cũng để phô để kim con thưa cũng phô để khai
1: bạn đang nè nè nè
2: สมัยก่อนนี่ปลามันหลายหาก็ง่ายแป๊บเดียวก็ได้แล้วเป็นตากูมือนี่คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านนั้นมันเหมือนบ้านบ้านหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าไผมองบ่หลายก็บ่ได้ได้พอได้กินแล้วพอก็ได้ขายแล้วพอก็ได้กิน
3: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
2: ชนิดปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์ก็มีเพื่อนปลาสมัยก่อนมันมีทุกพันธุ์บันปลาที่เคยเห็นมันบ่เห็นก็มีแล้วอยู่ๆมาเรื่อยๆ

0: ซ้ำริมริมควงโค้งซั่นนี่เอาแห่หน่อยไปตึกไปตึกไปยังได้สบายกูมื้อนี่ตึกยากพอปามลดลงลดลงลดลงเป็นหยังในตาเรียนจักเป็นสาเหตุโดยหยังบางคนก็มาจากเพื่อนแน่คนว่ามาจากคนสอดแต่หลายอย่างนะ
1: พ่อไวเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาหลายแต่ว่ากูมือมันจะมีอุปกรณ์หลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิบมาเสริมพวกสอดพวกกระจกสอดนะมาป้ามันก็เริ่มลดน้อยลงมาเรื่อยแต่ต่างกันแบบว่ากูหากับบัวได้บางมือไปหากับบัวได้จมโอ้ยไม่มีเงินค่าน้ำมันเลย
2: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ17 16 17ปีมีเรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณ7ขวบประมาณ7ขวบ8ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกับคงใส่เบ็ดปนูปนยังอันเนี้ยเสียแล้วใส่ไปบัดนี้ตีนี่พวกเกียร์ทางพวกเกียร์ทางได้ยินแต่เสียงรถกังปืนน่ะผู้ใหญ่ก็อยากเห็นรถนอนรถพวกรถเกดรถนั่งมานะก็พากันปูปลาเข้าไปเลยปูปลาไปหลัดเดินวงดูถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บันดินก็ไปทาอยู่นะทาบนรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิ้นไม่ย่ามเบ็ดก็ไปอยากไปก็ว่าอยากเบิ่งบ่เคยเห็นรถนะ
3: ก็มีหลัดมึงหลัดต่างกูเลยอื้อไอ้ดาทางจ้าเด้อเออเดินน่ะปุ้ยมันก็เอานี่ลงกระดับไปลงอุ้ย
1: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่จนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
0: เดี๋ยวนี้หันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวกับหาหยังก็เข้าเขากรุงเทพเบิดก็ว่าถนนทางมหอนผมจะเดินมหอนแน่เข้าก็แยกไปนะเมื่อก่อนมันมียังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้านเบิดอย่างไปหาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากลับก็มานอนมันต่างกัน
2: บ้านนี้พ่อลูกโตขึ้นมากดูไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าถ้าได้สิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็สินี่กรุงเทพไผก็บ่เลี้ยงน่ะฮ้วยก็มีโอกาสพ่อก็มีโอกาสเบิดแล้วหาเลยส่วนกับยายซะจังได๋ว่าแสนสิมีความสุขก็ซะขายเลยโดนแล้วขาย
0: อยู่บ้านนี่ฮะพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังก็ตามแต่เพิ่นก็ให้ดีนะเขาก็บ่ซื้อบ้านก็บ่ได้เศร้าหั่นนะมันจะพี่น้องย่าไม่พี่น้องเอื้อนกินหยังตามสบายแต่ว่าบางคนก็ว่าม่วนลุงเจ็บม่วน
4: ลุงพงได้ยังว่าหั่นโอ้ยลุงพงได้แล่นมาเลยเว้ย
1: หลังจากทำงานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

อนนั้นเกินยังหน่อยมันมีรถไมโครมียังถ้าเลนคือว่าเลนมันอุปกรณ์ของขุนบาทน้ำมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆหลังที่มีไอ้นั่นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ำมาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาเก็บมาให้ลูกเลนเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปรๆเลยขายแต่ว่าทุ่มหมดเอานะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเห็นยังก็บ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ต้นเล่นเกมอะไร
1: Angry Birds
0: ฮะ
1: Angry Birds
0: Angry Birds คนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะฟุตบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะ
0: เล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เล่นเกมงู
0: เกมงูสนุกกับเกมงู

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินพบมันหินพบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ๊จังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายเถียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันสมัยคือตื่นร่องมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
3: แต่ว่าชอบมาต่อถ้าสามคนนี่ใครเคยไปกรุงเทพมั้งอ้าวสองคนเคยไปไปทำอะไร
4: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
3: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
4: อยู่บ้านกลุ่ม
3: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทำไมแม่เขาสร้างอ่ะ
4: มันตันน้ำกาจะไม่กาจะหมดไป
5: หาซีบหาซีบในใจก็อยากเข้าไปดอกแต่ว่ามันสีพื้นสีพื้นก็พยายามเข้าพื้นไปบ่ได้ก็ว่าเขาอยากไปถ้าพ่อแม่เบาก็บอกบ่ฟังแต่คนอยากไป
6: มันก็คือพอแกงไปเนี่ยคืออยากให้มีลูกมีเต่าหลูร้านเบื้องแง่งนะหากินหาจางสู้กินหนึ่งแต่ว่ามันก็หามแยกเขาบ่ได้มันที่หามแยกเขาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอควบพัฒนาควบเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันก็ไปตามระบบของเขาหมดนะ
3: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
4: อยาก
3: ตอนโตนะไปทำอะไรอยาก
4: ทำงาน
3: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
4: พออยู่ที่บ้านไม่มีงานทำ

0: ือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนมันที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
1: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
0: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้เนาะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยอาจจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางทีอยู่ๆมันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรมันอยู่ๆแทบจะเรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันนึงเราเคยคนตามสองฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกา

การขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันนึงการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึกถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเนา
0: ะออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องป๊าครับกลับมาพบกับรายการ Animal Speak ครั้งนะครับ
1: ป๊ารู้ไหมครับวันนี้คุณหมอจะพาป๊ามาดูสัตว์อะไร
2: ยังไม่ถูกเลยนะครับหมออ้อย
1: ทำไมครับ
2: แต่คิดว่ามันต้องไม่ธรรมดานะครับเพราะแต่ละครั้งที่ผมไปดูมาเนี่ยก็พวกตัวนิ่มนี้ไส้เดือนนี้หรือไม่ก็แมลงสาบครับหมออ้อย
1: คราวนี้ก็แปลกไม่แพ้คราวก่อนเลยป๊า
2: อะไรครับ
1: เพราะหมอจะพาป๊ามาดูสัตว์แปลกหรือว่าเอ็กโซติกเพสนั่นเอง
2: เอ็กโซติกเพสเพสมีเอสด้วยแสดงว่ามันต้องมีเยอะแน่
1: อ้าวใช่แล้วหมอนับรู้นะว่ามีกี่ชนิดบ้าง
2: เรียนมาหน่อยดิโอ้โหเอาสารท้าด้วย
1: คือมันเยอะมากไงป๊า
2: ถ้ามันเยอะเราก็ไปดูกันเลยสิครับ
1: โอเคไปไป
2: ไปครับ
1: แม่สวัสดีครับคุณโอ๊ต
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: นี่น้องป๊าครับแล้วก็นี่พี่โอ๊ต
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเมื่อกี้ครับคุณหมออ้อยบอกว่าจะพาผมมาดูเรื่องสัตว์เอ็กโซติกเพสมันคืออะไรครับ
3: เอ็กโซติกเพสเหรอเอ็กโซติกเพสจริงๆเป็นสัตว์นำเข้าจากต่างประเทศถ้ามีเพสด้วยก็เป็นสัตว์เลี้ยงนำเข้าจากต่างประเทศที่มาอยู่ในเมืองไทยเรานี่แหละ
1: เอ็กโซติกเพสเนี่ยที่คนทั่วไปเข้าใจก็คือสัตว์อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หมาแมวเป็นสัตว์เลี้ยงต่างถิ่น
2: ครับ
1: หรือบางคนก็ใช้คำว่าสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษอันนั้นแหละคราวนี้สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษเนี่ยต้องแยกให้ออกจากสัตว์ป่าด้วยอย่างนางอ้ายนางอายเนี่ยไม่ใช่เอ็กโซติกเพสนะเป็นสัตว์ป่าที่เอามาเลี้ยง อย่างกระรอกกระรอกก็ไม่ใช่เอ็กโซติกเพสแต่เป็นสัตว์ป่าที่เอามาเลี้ยงคราวนี้การที่จะเลี้ยงเอ็กโซติกเพสได้ต้องทำเรื่องให้ถูกต้องตามกฎหมายถึงจะอนุญาตให้เลี้ยงได้ไม่ใช่ว่าใครจะเอาไปเลี้ยงก็ได้นะ
2: แล้วอันนี้ครับ
3: สงสัยใช่ไหมอันนี้
2: ใช่เอ็กโซติกเพสหรือเปล่าคร
3: ับ อันนี้ก็เป็นเอ็กโซติกด็อกเหมือนกันคือหมาที่มันแปลกไปอะไรอย่างเงี้ยครับต่างจากหมาบ้านแต่ก็คือเป็นอยู่ในกลุ่มหมาบ้านนี่แหละครับ
1: เป็นหมาสายพันธุ์ต่างประเทศที่เอามาเลี้ยงในประเทศไทยแต่ว่าบ้านเราไม่ค่อยมีคนเลี้ยงเท่าไหร่นะคร
3: ับ ไม่ค่อยมีใช่
1: เพราะว่ามันต้องมีคนมีรสนิยมจริงๆถึงเลี้ยงอย่างนี
3: ้ใจรักจริง
1: โอเคคราวนี้เราจะไปดูกันว่าพี่โอ๊ตเนี่ยเลี้ยงอะไรบ้าง
2: โอ้อยากดูแล้วครับ
3: ได้พาไปครับ
2: เฮ้ย
1: นี่อะไรเอ
2: ่
1: ย
2: ตัวอะไรครับเนี่ย
1: ลักษณะเหมือนอะไร
2: แมวหรือผสม
3: แมว
1: เหมือนแมว
3: ผสมกับอะไร
2: ผสมเสือเอ้ยตัวอะไรครับเนี่ย
3: เขาจะดูคล้ายๆเหมือนคล้ายๆสิงโตย่อส่วนลงมาสิงโตตัวเมียตัวนี้เขาเรียกแมวป่าคาราเคิล
1: หรือว่าคาราเคิลแคท
3: ใช่
1: จุดเด่นก็คือปลายขนตรงบริเวณใบหูตรงนี้สำคัญเลยตัวนี้นิสัยก็ไม่ได้ดุร้ายมากแต่ก็ไม่ได้เชื่องเหมือนแมว
3: ค
1: ือก็จะมีสัญชาตญาณสัตว์ป่าอยู่แต่ก็ไม่ได้แบบดุร้ายเหมือนเสืออะไรเงี้ย
3: ค
1: ือสามารถเทรนได
2: ้แล้วเรื่องจริงธรรมชาตินี่มันเป็นนักล่าหรือเปล่าครับผมเห็นหน้าตามันดุๆครับ
3: โอ้ตัวนี้เป็นนักล่าที่เก่งมากนะครับในธรรมชาติเพราะว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยเขาสามารถกระโดดเทคตัวจากพื้นเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า3เมตรเพื่อจับนกในอากาศได้เลย
1: แต่เอามาเลี้ยงเนี่ยเราสามารถ
2: เทรนได้
1: เทรนได้กินอาหารที่แบบเป็นอาหารสำเร็จรูปก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปหากระต่ายไม่จำ
2: เป็
1: นต้องไปหาน
2: ก
1: ไม่ต้องเอาอาหารเม็ดก็สามารถกินได้แต่อาจจะมีการเสริมพวกเนื้อสัตว์บ้างบางเวลาเพื่อให้พวกเขามีวิตามินอะไรเงี้ยนะครับ
2: โอ้ดูแล้วตัวขาวมันคืออะไร
1: นี่ตัวอะไร
2: เหมือนหมูเลย
1: เหมือนหมู
2: หมูสีขาวแล้วก็มีหนูด้วย
3: ตัวขาวอาจจะไม่คุ้นใช่ไหมแต่ถ้าเห็นตัวดำเนี่ยจะรู้เลยว่ามันเป็นตัวอะไร
1: ข้างล่างข้างล่าง
3: ตัวนี้เขาเรียกแร็คคูนสังเกตว่าตัวขาวเนี่ยมันยังมีร่องรอยของหน้ากากและคูนมันจะมีหน้ากากใช่ไหม
2: สี
3: ดำใช่แต่นี่คือมันเป็นสีพิเศษสีมันก็เลยจางลงอาจจะดูไม่เหมือนและคูน
1: มันเป็นการพัฒนาสายพันธ
3: ุ์
1: เขาเรียกว่าเล่นกับยีนชาติต้องการสีที่มันจางลงก็ต้องเอาตัวที่มีสีจางมาผสมกันลูกที่ได้ก็จะจางลงจางลงเรื่อยๆตัวนี้น่ารักป่ะปั๊ก
2: น่ารักครับหน้าเหมือนนกหูตาโต
1: เหมือนอะไรอีก
2: มีโคล่า
3: ไปกันใหญ่เลย
1: ไปก
3: ัน
1: ใหญ่
3: ตัวนี้เขาเรียกบุชเบบี้ที่เขาเรียกบุชเบบี้เพราะว่ามันอาศัยอยู่แบบตามพุ่มไม้นะครับแล้วตอนกลางคืนเวลาเขาเรียกหากันหรือตอนช่วงผสมพันธุ์เนี่ยมันจะมีเสียงคล้ายๆเด็กร้อง
2: แ
3: วใช่ประมาณนั้นเลยพี่ไม่กล้าทำนั่นแหละเสียงประมาณนั้นจริงๆคือเสียงเหมือนเด็กร้องเวลาเราเดินป่ากลางคืนเนี่ยที่แอฟริกาเนี่ยจะได้ยินเสียงพวกนี้ร้องเขาก็เลยเรียกว่าบุชเบบี
1: ้มันน่ารักฮะน่ารักไม่ดุร้าย
3: ไม่ดุร้าย
1: ค่อนข้างเชื่อง
2: มันขี้อายเหรอครับเห็นมันอยู่เดินในบ้านของมันเดียว
3: จริงๆมันไม่ขี้อายนะครับแต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยเป็นช่วงที่เขานอนหลับนะครับก็เลยเห็นเขานอนอยู่ในบ้านกันหมดเลยลองมาดูสัก6 โมงเย็นเนี่ยเพียบเลยกระโดดไปกระโดดมาเต็มเลย
1: คือมันเป็นสัตว์หากินกลางคืนเขาเรียกว่านักทอร์นาลก็คือสัตว์หากินกลางคืน กลางวันจะหลับกลางคืนจะออกหากินแล้วก็ตาเขาเนี่ยจะสู้แสงได้ไม่ดีนักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยชอบมุดหลบอยู่ในกรงตื่นกลางคืนไงกลางวันหลับ
3: นี่พี่พามาดูตัวประหลาด
2: อุ้ยน่าจับเลย
1: นี่จับไม่ได้ที่มันมีพิษ
2: อ้าว
1: เอ็กโซติกเพชรบางชนิดก็เลี้ยงได
2: ้ครับ
1: โดยที่ปลอดภัยเหมาะสำหรับเด็กเอ็กโซติกบางประเภทเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับผู้ใหญ
2: ่ครับ
1: ก็คืออย่างตัวนี้เนี่ยเขาชื่อกีร่ามอนสเตอร์
2: กีร่ามอนสเตอร
1: ์ก็คือจริงๆแล้วเขาเป็นสัตว์ที่ไม่ได้ดุร้ายอะไรแต่บางทีถ้าเกิดเขาตกใจระแวงเขาอาจจะกัดปากได้กัดเสร็จปุ๊บ
2: ม
1: ีพิษด้วยพิษเยอะไหมคือเขาบอกว่าบางคนกัดถึงตายแต่บางคนอาจจะไม่ตายแต่ก็อันตรายทั้ง2อย่างเลย
3: อย
1: ่าลองดีกว่า
3: ใช่
1: คราวนี้ความแปลกเขาก็คือหัวกับหางเห็นไหม
3: ใช่ครับ
2: หัวหางมันดูคม
1: นี่คือหางนี่คือ
3: หางอ้วนใช่ไหม
1: หางมันอ้วน
3: สาเหตุที่หางมันอ้วนเนี่ยมันเอาไว้เก็บอาหารนะรู้ไหมข้างในหางเนี่ยบางทีเวลาช่วงฤดูหนาวหรือฤดูที่เขาจำศีลเนี่ยเขาจะใช้อาหารที่สะสมอยู่ในหางเนี่ย มาทดแทนคือไม่ต้องไปออกล่าเหยื่อก็ได
2: ้
3: เพราะว่าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยก่อนฤดูผสมพันธุ์เขาจะต้องจำศีลก่
1: อ
3: นถึง3เดือนเลยโดยที่ไม่ได้กินอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละอาหารสะสมอยู่ตรงนี
2: ้โอ้โหสีเขียวสวยมากเลยครับหมออ้อย
3: รู้ไหมตัวอะไรนี
2: ่กิ้งก่าก
1: ิ้งก่ารู้ไหมครับ
2: กิ้งก่าอะไรครับ
1: อีกัวน่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงเอกโซติกแรกๆเลยนะที่นำเข้าในประเทศไทยคราวนี้มันมีการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาใหม่นี่เลยนี
2: ่สีส้ม
1: สีส้ม
3: มีหลายสีแล้วครับเดี๋ยวนี
1: ้สีส้มสีฟ้า
3: สีเหลืองก็มี
2: สีเ
3: หล
2: ืองเกาะอีกเป็นตัวสีฟ้า
3: ใช่
1: คือกิ้งก่าพวกนี้เนี่ยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยสบายถ้าหลุดไปเนี่ยนะหากินออกลูกวางไข่โอ้สบายแต่คราวนี้มันไม่ดีสิเพราะว่าสัตว์เนี่ยไม่ใช่สัตว์ในประเทศไทยไงเป็นสัตว์นำเข้ามาถ้าเกิดหลุดออกไปแล้วไปอยู่ในธรรมชาติของประเทศไทยใช่ไหมก็ไปแย่งอาหารกิ้งก่าในประเทศไทยกินกิ้งก่าในประเทศไทยก็ไม่มีอาหารคราวนี้เป็นไงกิ้งก่าที่ไทยสูญพันธุ์แต่ว่ากิ้งก่าต่างประเทศเพิ่มปริมาณมากขึ้นเราไม่ได้ต้องการให้เป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยคนที่เลี้ยงสัตว์เอ็กโซติกเพทก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจได้ว่าถ้าเกิดสัตว์หลุดขึ้นมาจริงผลเสียอะไรจะตามขึ้นมาดังนั้นคนเลี้ยงก็ต้องมีกรงที่แน่นหนาแล้วก็ถ้าไม่อยากเลี้ยงแล้วก็อย่าปล่อยออกสู่ธรรมชาตินะครับ
3: พามาดูตัวพิเศษ
2: พิเศษไหนครับ
3: ไดโนเสาร
1: ์นี่
3: ตัวนี้ที่บอกไว้อะครับที่เป็นอีกัวน่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในโลกแล้วตัวนี้ชื่อไรโนอีกัวน่านะครับไรโนแปลว่าอะไร
2: แปลว่าเล็ด
3: ถูกต้องนี่เลยแหนนอนี่ไห
2: ม
3: เนี่ยนอเนี้ยที่เขาเรียกว่าไรโนซึ่งในพันธุ์อื่นมันไม่มีไง
1: หน้ามันเหมือนไดโนเสาร์คนก็เลยแบบโหยชอบมากหายากมาก
3: ซึ่งในธรรมชาติเนี่ยเขาเจอมนุษย์ล่าแล้วก็พวกหมาพวกเหยี่ยวเนี่ยล่าเขาเกือบจะสูญพันธุ์แล
2: ้
3: วแต่โชคดีที่สวนสัตว์หลายๆประเทศหรือว่าในที่เลี้ยงเนี่ยเขาสามารถเพาะขยายพันธุ์ได
2: ้ทำไมกิ้งก่าตัวนี้มันใส่ถุงน่องตลอดเวลาเลย
1: เพราะนี่กำลังจะลอกคราบไม่ใช่ใส่ถุงน่องคือพวกสัตว์เลื้อยคลานเวลาโตเนี่ยมันจะต้องมีการเพิ่มขนาดตัวคราวนี้พอมันอยู่ในเสื้อผ้าเก่าก็คือหนังเก่าเขาใช่ไหม
2: อ๋อเสื้อผ้ามันเริ่มเล็กลง
1: เริ่มเล็กลงแน่นปุ๊บก็ต้องสลัดเสื้อผ้าเก่าทิ้ง
2: ก็สร้างใหม
1: ่ก็สร้างใหม่ใช่มันจะสร้างอันใหม่เนี่ยต้านอันเก่าก่อนหลังจากนั้นปุ๊บพออันเก่า
2: อ
1: ันเก่าหลุดปุ๊บอันใหม่ก็ใหญ่ขึ้นมันก็เลยเหมือนกับเนี่ยเป็นแผ่นๆตามตัว
2: โอ้อันนี้เต่า
3: ใช่เป็นเต่ายักษ์วันนี้เต่าบกนะไม่ลงน้ำลงไม่ได้จมเลย
1: เดี๋ยวลงได้แต่จม
3: แต่จมใช
1: ่ลงได้
3: ไปเดี๋ยวพาเข้าไปดู
2: ห
3: น่อย
2: น
3: ั่
2: นคนลงสินั้นเต่าพันอะไรอะครับ
3: อันนี้อะครับอันนี้เป็นเต่าบกนะครับชื่อเต่าซูคาต้า
2: อยู่แถวไหนครับหมออ
1: ยู่แถวนี้แหละเห็นป่ะคลิปเลยจริงจริงมันมาจากทะเลทรายทะเลทรายแถวซาฮาราอะไรเงี้ย
3: ซาฮาราสวันนาก็มีทุ่งหญ้าสวันนา
1: เป็นเต่าทะเลทรายส่วนใหญ่ก็จะหากินในที่แห้ง
3: แห้ง
1: แล้วก็หาอาหารยากนิดนึงเต่าพวกนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยเลี้ยงฮิตเลี้ยงไม้นะน
3: ี่
1: เป็นเต่าที่ใหญ่อันดับ3ของโลกเลยนะอันดับ1อันดับ2เนี่ยก็จะเป็นพวกกาลาปากอสอัลดาบ้าเห็นไหมนี่อะไร
2: อ
1: ันนี้เขาเรียกขี้เต่าอันนี้ขี้เต่านี่ไม่ใช่ขี้เต่าแท้นะมันมีขี้เต่าแท้กว่านี้อีกเป็นไงโอ้สลบ
2: ขาดำแดง
1: เกือบละเกือบละเกือบละ
2: เต่าขาแดง
1: ขาแดงสาเหตุว่าอะไร
2: เรดฟุต
3: ใช่นี่เขาเรียกเต่าเรดฟุตเห็นไหมขามันแดงนั่นแหละจุดเด่นของเขาอันนี้อะไรนี่ตัวผู้เห็นไหมชัดเจนเลยคือเขาเว้า
1: คือตัวผู้ตัวเมียเขาดูที่นี่อันดับแรกก็คือดูที่กระดองตรงนี
3: ้
1: ถ้าตัวผู้กระดองจะเว้าอย่างนี
3: ้
1: ในตัวเมียเนี่ยจะค่อนข้างเรียบสองคือดูหางถ้าหางตัวผู้เนี่ยจะยาวถ้าตัวเมียเนี่ยจะสั้นกว่าแต่ดูในเต่าน้ำไม่ได้นะเต่าน้ำดูงี้ไม่ได้ไม่เหมือนกันคนเลี้ยงส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบไปกินผลไม้แล้วผมก็จะเจอเคสประจำเลยว่าเต่ามีปัญหาท้องอืดเพราะว่าในเต่าพวกนี้นะครับการย่อยน้ำตาลฟลูโตสจากผลไม้เนี่ยย่อยไม่ดีถ้ากินเยอะเกินไปน้ำตาลมันจะเหลือพอเหลือพวกแบคทีเรียเนี่ยเอาไปใช้ฮะพอเอาไปใช้ปุ๊บมันจะมีการหมักมีการย่อยเฟอร์เมนต์เกิดแก๊สก
3: ็
1: แย่เพราะฉะนั้นเนี่ยผลไม้ให้กินได้แต่อย่ากินเยอะจนเกินไปเพราะย่อยไม่ค่อยดี
3: ตัวนี้เป็นตัวเด่นของฟาร์มเลย
2: มันคืออะไรครับ
3: ตัวนี้เขาเรียกหมาจิ้งจอกเฟนิกฟ็อก
2: เฟนิกฟ็อก
3: ใช่เป็นจิ้งจอกที่ตัวเล็กที่สุดในโลกเลยที่เห็นนี่คือ 2-3 ปีกันหมดแล้วนะครับไม่ใช่ลูก
2: สุนัขนะน่ารักจังเลย
1: น่ารักว่ะจริงๆพวกนี้ค่อนข้างเชื่องนะไม่ได้ดุร้ายมากนะชื่อเขาคือเฟนิกฟ็อก
2: เฟนิกฟ็อก
1: เป็นจิ้งจอกทะเลทราย
3: ใช่ครับ
1: ขนาดเล็กแต่ว่ามันไม่ได้ดุร้ายเหมือนกับฟ็อกที่เรารู้จักทั่วไป
3: เพราะว่าในธรรมชาติเนี่ยเขาจะไม่ได้ล่าสัตว์ขนาดใหญ่เขาจะกินแมลงนะกินแมงป่องกินหนูตัวเล็กๆเพราะฉะนั้นความก้าวร้าวเขาก็จะมีน้อยกว่าหมาจิ้งจอกที่เราเห็นในหนังอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: แต่ดูล่าเริงครับ
3: ใช่เขาจะล่าเริงมากเคลื่อนไหวว่องไวมาก
2: ทำไมหูใหญ่ยังเลยครับเนี่ย

0: หูใหญ่เอาไว้ทำอะไรรู้ไหม
1: ทำไมครับ
0: เอาไว้รับเสียงได้ค่อนข้างดีมากช่วงกลางวันมันก็จะหลบช่วงกลางคืนก็จะตื่นมาหาอาหารกินออกล่าเหยื่อมันมีหูที่ใหญ่เพราะอะไรเพราะมันจะฟังเสียงกลางคืนมองมันก็เห็นมองไม่ชัดมากหูมันรับสัมผัสได้ดีมากอ๋อมีเสียงตรงนี้มันก็ไปอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: แสดงว่ามันหากินกลางคืนก็เหมือนบูชเบบี้
0: ใช่พวกนี้ก็จะเป็นสัตว์ที่หากินกลางคืนแต่ว่าพออยู่เมืองไทยเนี่ยเขาสามารถปรับนิสัยได้ให้ตื่นกลางวันแล้วก็หลับกลางคืนได้เหมือนหมาทั่วไป
2: ประโยชน์ที่สำคัญของหูอีกอย่างนึงนะคือช่วยระบายความร้อน
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋อรับความร้อนมาแล้วออกหูควันออกหู
2: ไม่ใช่ขนาดนั้น
0: ไม่ใช่คือดูเส้นเลือดที่หูสิเห็นไหมเส้นเลือดจะเยอะตรงนี้เนี่ยมันเป็นตำแหน่งในการแลกเปลี่ยนความร้อนเหมือนกระต่ายเลยกระต่ายเนี่ยหูใหญ่เหมือนกันเพราะว่าเอาไว้แลกเปลี่ยนความร้อนมันมีประโยชน์หลายอย่าง
2: พาไปดูสัตว์พันธุ์แท้ชนิดหนึ่งที่หน้าตาแบบน่ารักมากแล้วกำลังฮิตมากในเมืองไทยนี่ตัวนี
1: ้แฮริ่งด็อก
2: แฮริ่งเอารู้จักใช่ไห
1: มที่เขาจะเอามาใส่เสื้อผ้าแล้วเอาไป
2: ใช่
1: ใช่ใส่สายจูงก็เดินเวลามีงานส
2: ั
1: ตว์เริ่มในนี
2: ้แล้วจุดเด่นเขาเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะชอบยืนสองขา
0: คือบางคนเห็นน่ารักก็อยากเลี้ยงไงตัวที่ใส่เขาก็คือเขาเนี่ยค่อนข้างเอาแต่ใจคือพวกนี้เนี่ยเวลาไม่พอใจอะไรเนี่ยเขาชอบงับบ้างแงบบ้างแล้วก็ทำลายข้าวของบ้างเนื่องจากฟันเนี่ยเขา
2: คม
0: ฟันเขาคมมากเขากัด
1: น
0: ิดเด
1: ีย
0: ว
1: อันตรายไหมคร
0: ับ จริงๆก็ไม่ได้อันตรายอะไรครับเพียงแต่ว่าต้องรู้นิสัยการเลี้ยงไงคือสัตว์แต่ละชนิดก็มีจุดเด่นไง
1: ถ้ามันกัดทีนี
0: ่กัดเข้าเนื้อครับกระต่ายก็กัดเข้าเนื้อเพียงแต่กระต่ายไม่ค่อยกัดแค่นั้นเองครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่โอ๊ตมากนะคร
2: ับ ขอบคุณคร
1: ับ
0: ให้ปาร์คมาเยี่ยมชม
2: ได
0: ้เป็นไงรู้สึกรักเอ็กโซติกเพิ่มไหม
1: โหดีมากครับรัก okay. เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับ
0: งั้นเดี๋ยวผมขอตัวแล้วกันนะคร
2: ับ ได้ครับ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
0: เอ้ยแป๊บนึงโอ้โห
1: ครับ
0: โทรศัพท์ดังฮัลโหลสวัสดีครับหมออ้อยพูดครับอ๋อครับสวัสดีครับอ๋อมีผ่าตัดด่วนอ๋อคิวพร้อมกันพอดีวันนี้อ๋อได้ครับผมถ่ายรายการ Animal Speak อยู่ครับจะเสร็จแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตพาปาร์คไปด้วยได้ไหมครับให้ปาร์คไปดูห้องผ่าตัดด้วยได้ไหมครับอ๋อได้ใช่ไหมครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมรีบเข้าไปเลยนะครับครับครับสวัสดีครับปาร์คไปดูห้องผ่าตัดไหม
1: ไปครับ
0: พอดีมีผ่าตัดด่วนเลยปาร์คเดี๋ยวพาไปเจอคนหนึ่งด้วย
1: ฮะ
0: เพราะเราต้องไปผ่าตัดพร้อมกันสวัสดีครับอาจารย์จ
1: ู
0: นนี่น้องปาร์คครับ
3: ดีค
0: ่
3: ะ
0: นี่อาจารย์จูนอาจารย์จูนที่หมออ้อยบอกไงว่าจะมาผ่าตัดด้วยกัน
1: อาจารย์จูนครับหมออ้อยบอกว่าวันนี้มีเคสผ่าตัดนะครับเราจะมาผ่าตัดสัตว์ชนิดไหนกันครับ
3: เราจะผ่าตัดกระต่ายกันค่ะกระต่ายพันธุ์ฮอลแลนด์ล็อบ
1: นะฮอลแลนด์ล็อบ
3: ใช่เคยเห็นไหม
1: ไม่เคยเลยครับ
0: ฮอลแลนด์ล็อบเนี่ยคำว่าล็อบเนี่ยหมายความว่าโปรหูกระต่ายที่มีหูยาวๆเนี่ยเขาจะเรียกพันธุ์ล็อบก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณหมอมีผ่าตัดทำหมันทำไมต้องทำหมันรู้ป่ะตัวนี้เนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยไข่มันใหญ่พอใหญ่มากๆปุ๊บมันก็เลยไปทำให้มันจะไปปิดตรงบริเวณ
3: ขัน
0: นีบเขาทำให้มันอับพออับปุ๊บก็เป็นแผลง่ายมากเลยก็เลยต้องนัดผ่าตัดทำหมัน
3: แล้วพอดีกับที่กระต่ายตัวเนี้ยเขามีปัญหาเรื่องโรคตาด้วยซึ่งไอ้โรคตาของเขาเนี่ยมันทำให้ตาเขาโตขึ้นเนื่องจากโรคต้อหินแล้วพอโตขึ้นก็เลยทำให้กระจกตาเขาเป็นแผลด้วยแล้วเจ้าของก็เลยต้องการจะรักษาแผลที่กระจกตาว่ามันทำให้เขาเจ็บปวดแล้วก็เลยต้องผ่าไปด้วยกันทีเดียวไหนๆก็วางยาสลบทีเดียวแล้วและทีนี้ในห้องผ่าตัดเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเวลาผ่าตัดตามันเป็นของเล็กๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
3: แล้วก็จะทำผ่านกล้องแล้วก็ต้องมองผ่านทีวีแล้วก็จะมีคนเยอะๆไปหมดเลยว่าวันนี้เรามีนักศึกษาด้วยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนด้วยเยอะเลยน้องจะเจอคนเยอะมาก
1: มีเลือดไหมครับเมื่อเช้านี้ครับผมไปดูสัตว์เอ็กโซติกมาเยอะแยะเลยครับบอกว่ากระต่ายก็เป็นหนึ่งในสัตว์เอ็กโซติก
3: ใช่
1: แล้วสัตว์เอ็กโซติกนี่ส่วนใหญ่เป็นโรคตาครับเป็นบ่อยๆ
3: โรคตาก็เกิดได้ทุกสัตว์ละค่ะแต่ว่ากระต่ายเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่เหมือนเป็นเหยื่อใช่ไหมเขาต้องถูกตัวอื่นล่าและนี่ตาเขาจะต้องอยู่ด้านข้างแล้วก็โปนเพื่อจะได้มองเห็นได้ชัดเจนและนี่พอด้วยความที่มันโปนมากมันก็เลยอะไรก็จะโดนเข้าไปได้ง่ายก็เลยจะเกิดเป็นแผลแล้วเกิดเป็นโรคตาได้ง่าย
0: ปางรู้ไหมว่าเวลากระต่ายมองเห็นภาพเนี่ยเขามองเห็นยังไงบ้างมุมมองเป็นยังไง
1: ก็คงเหมือนที่เรามองภาพเนี่ย
0: จริงๆแล้วกระต่ายเนี่ยมุมมองภาพเขากว้างกว่าเราเยอะเลยนะ
3: ใช่
0: เขามองเห็นภาพเป็นพาโนรามาวิวเลย
3: ถ้าเกิดใครสักคนหรือเหยื่อหรือแบบใครที่จะมาล่าเขาใช่ไหมที่มาจับเขากินอ่ะวิ่งมาจากด้านนี้ปกติด้านนี้เราเห็นไหม
1: ไม่เห็น
3: ไม่เห็นเนาะแต่เขาเห็นเพื่อเขาจะได้หนีให้ทันไงนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงมีตาที่ค่อนข้างโปนและอยู่ด้านข้างเพื่อจะได้มองเห็นได้กว้างมากๆไงคะ
0: พูดง่ายๆจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์เนี่ยก็สามารถเป็นโรค เช่นเดียวกับที่มนุษย์เป็นได้
3: ใช่แล้วไปกันเลย
1: ไปครับ
3: ไปเลยค่ะ
1: ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
0: ตอนนี้ก็เดี๋ยวตรวจร่างกายก่อนผ่าตัดว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าก่อนจะวางยาสลบทุกครั้งเนี่ยจะต้องตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนวางยาสลบ
1: ตรวจสุขภาพเริ่มต้นนี้เราต้องดูอะไรบ้างครับน้อย
0: โดยปกติก็เราจะตรวจดูหัวใจดูชีพจรว่าเป็นยังไงใช่ไหมฮะแล้วดูการหายใจนะครับดูอุณหภูมินะครับแล้วก็ดูลักษณะทั่วไปตลอดเนี่ยในสัตว์เนี่ยปกติก็จะวัดที่ก้นในคนวัดที่ไหน
1: วัดที่รักแร
0: ้อมได้ไหม
1: ได้
0: งั้นเดี๋ยวต้องวัดอุณหภูมิปากด้วยว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่วัดกระต่ายเสร็จแล้ว
1: เย็น
0: เดี๋ยวเราก็จะฉีดยาซึมก่อนพอเขาเริ่มซึมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะค่อยดมยาสลบต่อคือต้องให้ยาซึมก่อนเพราะว่าถ้าเราให้ยาสลบเลยเนี่ยสัตว์มันจะตื่นเต้นมากเกินไปอันตรายเวลาวางยาเหมือนคนเอามาโปะแมสอย่างเงี้ย
1: ก็ดิ้น
0: ใช่คราวนี้เดี๋ยวเราจะให้เขาอยู่ในกล่องแล้วก็ให้ดมออกซิเจน
1: อันนี้เราให้อยู่ในกรงไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: อยู่ในกรงก็ได้แต่ว่าอยู่นี้มันจะข้อดีก็คือเราสามารถเห็นว่าเขาซึมหรือยังอันนี้ก็เป็นอาการของกระต่ายที่เริ่มซึมแล้วเห็นไหมก็จะเริ่มนิ่งขึ้นนะเริ่มแบบยืนเอียงหัวตกอะไรเงี้ย
1: คล้ายๆกับง่วงนอนป่ะคร
0: ับ ใช่ใช่
1: เดี๋ยวก็หายแล้วนะสู้ๆยาสลบแบบฉีดกับยาสลบแบบก๊าซนี่มันแตกต่างกันยังไง
0: แตกต่างกันสิเพราะว่าถ้าเป็นยาสลบที่เป็นแก๊สเนี่ยเราสามารถควบคุมระดับความลึกได้ก็คือปลอดภัยกว่ายาฉีด
1: ครับ
0: อย่างยาฉีดเนี่ยสมมติเราคำนวณโดสได้สมมตินะ1ซีซี
1: ครับ
0: ปลาก็ฉีดเข้าไป1ซีซีถ้าสมมติว่าสัตว์ได้ยาแล้วเขาหลับลึกเกินไปปลาไม่สามารถเอายาออกมาได้ถูกไหมแต่ถ้าเป็นยาสลบแก๊สเนี่ยถ้าสัตว์หลับลึกเกินไปเนี่ยเราปิดยาสลบแป๊บเดียวแก๊สมันก็จะออกจากร่างกายไปหมดสัตว์ก็จะฟื้นได้ค่อนข้างเร็วกว่าข้อดีข้อเสียมันก็จะมีไงโดยปกติเราก็จะใช้แก๊สเป็นหลักในสถาบันการศึกษาเนี่ยก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับกระต่ายที่เข้ามารักษาวันนี้เดี๋ยวเรามีพี่ๆเนี่ยมาช่วยสังเกตการด้วยแล้วก็มีนักเรียนแลกเปลี่ยนนะมาด้วย บางทีป้าก็อาจจะงงว่าทำไมคุณหมอจูนพูดภาษาอังกฤษทำไมคุณหมออ้อยพูดภาษาอังกฤษเพราะว่าต้องอธิบายให้พี่ๆแล้วก็คุณนักเรียนแลกเปลี่ยนเขาเข้าใจเวลาเราทำอะไรนะฮะปี6แล้วใกล้จบเป็นหมอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาสังเกตว่าเวลาเขาผ่าตัดจริงทำยังไง
1: ครับ
0: ถ้าไปที่เดสัตแพทย์ป้าก็ต้องมายืนอย่างนี้แหละมาดูว่าเขาผ่าตัดยังไง
1: ครับดูยังถึงหลับแล้วครับ
0: นี่ยังหลับไม่ดีเท่าไหร่ฉะนั้นเดี๋ยวเราดมด้วยแก๊สนิดนึงต่อก่อนเห็นไหม
1: เกิดอาการอะไรครับเนี
0: ่
1: ย
0: อันนี้คือยังหลับไม่ดีไงนี่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเขาเริ่มจะหลับละก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้ดมแก๊สตรงนี
1: ้
0: ถ้าเราใช้อันนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยสัตว์ก็จะเครียดมากเหมือนก็โดนบังคับไงก็เลยที่อยู่ในห้องที่ใหญ่ๆก่อนหลังจากเขาเริ่มซึมก็เปลี่ยนมาใช้อันเล็กนะครับ
1: อันนี้ทำอะไรครับ
0: อันนี้ก็คือเช็คดูว่าหลับหรือยังดูเช็ครีเฟล็กต่างๆว่าเขาหลับดีหรือยัง
1: ถ้าเขายังไม่หลับแล้วเราเอามือไปกดนี้เขาจะกระตุกใส่เราป่ะ
0: เขาก็จะดึงแขนกลับหรือจะสอดท่อแล้วก็ถ้าในการสอดท่อก็คือ sternum incumbency แล้วก็ OX10 แล้วก็สอดเข้าไป
1: นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ผมเห็นคุณหมออ้อยรักษาเวลาแถมสอนด้วยเก่งจริงนะครับเนี่ย อันนี้กำลังทำอะไรกันอยู่ครับอ
0: ันนี้เรากำลังจะสอดท่อเพื่อช่วยหายใจครับทำไมคุณหมอต้องพกกล้องเอาไว้ห้องผ่าตัดด้วยก็เวลาเราเจอเคสที่รักษายากๆเนี่ยเราก็ต้องมีการเก็บข้อมูลไว้เพื่อ
3: ครั้
0: งแรกก็คือเก็บเอาไว้สอนนักศึกษาสองก็คือบางครั้งเนี่ยเราจะได้เผยแพร่ไปสู่สัตวแพทย์ท่านอื่น
3: คือกระต่ายตัวเนี้ยจริงๆเขามีโรคที่เป็นแต่เกิดอะค่ะ
1: ค
3: ือเขาเป็นต้อหินแล้วทีนี้เขามีปัญหาที่ตามมาก็คือเป็นแผลที่กระจกตาที่ไม่ยอมหายดูแล้วมันขุ่นๆแล้วก็ดูกระจกตาเขาไม่ค่อยเรียบอะค่ะยุ่ยๆกันอะอันนี้แหละที่เราจะต้องมารักษาน
1: ี่ทำอะไรครับ
3: อันนี้เรากำลังจะให้น้ำเกลือทางเส้นเลือดค่ะ
1: กระต่ายนี่แปลกเลยนะครับทำไมให้น้ำเกลือที่หูครับแล้วเราทำไมให้น้ำเกลือที่แขนครับ
3: ถ้าที่ขาเนี่ยตรงนี้บางทีมันก็จะลำบากเพราะว่าเขาจะมีกล้ามเนื้อหรือเส้นเลือดแล้วมันก็สั้นกว่าเราเยอะใช่ไหมคะ แต่ตรงหูเนี่ยจะเป็นเส้นที่

0: จนสามารถให้ได้เห็นไหม
1: ตื่นเต้นมากครับกำลังจะผ่าตัดนะครับเนี่ย
0: เราก็จะพยายามลอกเอาเนื้อเยื่อที่มันแย่ๆไปค่ะ
1: โอ้ยครับผมไม่เคยเห็นอะไรชัดขนาดนี้มาก่อนนะครับสุดยอดเลย
2: ก็เมื่อกี้ปาเพิ่งเช็ดไป

0: โหตอนนี้เพิ่ม80-20แล้วครับเนี่ย
1: ฟังรู้ไหมทำไมคุณหมอจูนจะต้องมองผ่านกล้องตัวนี
0: ้เพราะว่ามันจะเห็นได้ชัดขึ้นหรือเปล่าคร
1: ับ ใช่ครับก็คือว่าเวลาเรามองผ่านตัดผ่านกล้องเนี่ยมันทำให้กำลังขยายมากขึ้นเราสามารถทำอะไรเล็กๆเนี่ยให้มันสะดวกขึ้นไงฟังลองเทียบดูสิลูกตาแค่นี้เห็นไหมพอขยายปุ๊บลูกตาเต็มจอทีวีเลย
0: เลือดออกแล้ว
1: นิดนึง
2: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่หมอจะทำการผ่าตัดทำหมันเพื่อรักษาอาการป่วยให้กระต่ายตัวนี้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดที่บริเวณไหนก็ต้องใส่ใจและระมัดระวังอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้สัตว์ที่เรารักษาได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งนึงครับ
1: เป็นยังไงบ้างป้าวันนี้เหนื่อยไหม
0: ไม่เหนื่อยเลยครับสนุกมากกว่าครับได้ไปดูพวกสัตว์เอ็กโซติกเพทมากมายครับแถมได้เข้าห้องผ่าตัดครั้งแรกหูตื่นเต้นแถมน่ากลัวสุดยอดเลยครับได้รู้ความรู้ด้วยครับเนี่ย
1: หลายคนเนี่ยคิดว่าสัตว์เอ็กโซติกเพทเนี่ยเป็นสัตว์ที่ทนอึดกิ้งก่าจะป่วยได้ยังไงเฟนิกซ์ฟ็อกซ์ล่าเริงดีไม่น่าจะป่วยจริงๆแล้วเนี่ยเอ็กโซติกเพทเนี่ยก็สามารถป่วยได้เหมือนกับหมาแมวนั่นแหละแล้วก็หมาแมวจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถป่วยได้เหมือนคน
0: ใช่
1: เป็นโรคดีกว่าคนก็ได้โรคตาอย่างที่เราเห็นก็เหมือนกับคนที่เป็นจริงๆแล้วสัตว์ทุกชนิดควรจะได้รับการรักษาที่เท่าเทียมกันสำหรับวันนี้รายการ Animal Speak หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้า
0: แล้วมาดูกันว่าผมกับคุณหมออ้อยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตว์ชนิดไหนกันครับ
1: เราสองคนลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
0: ถึงต้องมี Animal Speak

ฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยประดู่ต้นไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตต้นประดู่พันไม้พระราชทานประจำจังหวัดภูเก็ตเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแถบอ่าวอันดามันในประเทศพม่ารวมทั้งพบในป่าเบญจพรรณของจังหวัดภูเก็ตและในป่าดงดิบภาคใต้ด้านอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปต้นประดู่ในภูมิภาคอื่นมีชื่อเรียกต่างกันไปภาคกลางเรียกประดู่บ้านประดู่ลายประดู่ไทยภาคเหนือเรียกดู่บ้านมลายูนราธิวาสเรียกสะโนแต่ทั่วไปเรียกประดู่กิ่งอ่อนหรือประดู่อังสนาประดู่เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 20-25 เมตรทรงพุ่มแผ่กว้างกิ่งก้านมักทอดย้อยลงต่ำเปลือกต้นสีน้ำตาลเข้มหรือดำคล้ำมีสะเก็ดแตกเป็นร่องตื้นๆใบเป็นใบประกอบแบบขนนกออกสลับมีใบย่อยประมาณ 7-13 ใบแผ่นใบเรียบรูปขอบใบขนานแกมรูปไข่กว้าง 4-5 เซนติเมตรยาวประมาณ 6-10 เซนติเมตรโคนใบกลมมนปลายใบแหลมหรือเป็นติ่งทู่ๆออกดอกระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนในบางภาคออกดอกระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่งดอกเป็นรูปดอกถั่วสีเหลืองสดอยู่ตามปลายกิ่งหรือโคนก้านใบมีกลิ่นหอมช่อดอกมีขนาดใหญ่มีกลีบดอก5กลีบดอกจะบานเกือบพร้อมกันเหลืองสะพรั่งทั้งต้นซึ่งทหารเรือถือว่าเป็นเครื่องหมายของความสามัคคีผลมีลักษณะแบนกลมรูปคล้ายโล่มีครีบหรือปีกบางเป็นแผ่นแบนกลมตรงกลางนูนเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-4 เซนติเมตรมีเมล็ด 1-2 เมล็ดขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดประโยชน์ของต้นประดู่บ้านเนื้อไม้ละเอียดปานกลาง

แข็งแรงทนทานมีลวดลายสวยงามเสี้ยนสนเป็นริ้วนิยมใช้ในการก่อสร้างทำพื้นต่อเรือทำเครื่องดนตรี

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
2: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: แสงตีโฟโอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA ออกมา

0: คนก็ชอบบางคนก็กลัวว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้จักเจ้าแมงมุมเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนและแมงมุมตัวเล็กๆพวกนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ช่วยเด็กๆไปค้นหาคำตอบกันค่ะและนี่ก็คือเพื่อนของเราวันนี้ค่ะมีพี่เจษอธิปัตย์อู่ศิลปกิจผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกับเจ้าแมงมุมกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกว่านขยายกระติกน้ำถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: ครับเด็กๆวันนี้เด็กๆมาทำอะไรมาดูแมงมุมอย่างแรกลักษณะเด่นที่เราจะแยกแมงมุมต่างจากสัตว์ชนิดอื่นคือแมลงมีกี่ขาครับ
2: 6ขา
1: แมลงมี6ขาแล้วแมงมุมมี
2: 8ขา
1: 8ขาแมลงมีหัวอกแล้วก็ท้องแต่ว่าแมงมุมเนี่ยจะมีเพียงแค่2ส่วนก็คือหัวกับท้องเท่านั้นเนาะแมงมุมบางตัวเนี่ยมี8ตาบางตัวมีตั้งแต่2ตาขึ้นไป6ตาวันนี้เราจะมาดูแมงมุมกัน
0: เจอกันปุ๊บพี่เจษก็ใจร้อนรีบแนะนำลักษณะของเจ้าแมงมุมให้เพื่อนของเรารู้จักกันเลยเด็กๆทั้งบ้านฟังกันทันหรือเปล่าคะทวนกันอีกทีนะคะแมงมุมไม่ใช่แมลงค่ะแมลงมี6ขาลำตัวมี3ส่วนก็คือหัวอกท้องส่วนเจ้าแมงมุมมี8ขาลำตัวมี2ส่วนก็คือส่วนหัวกับส่วนท้องตาของเจ้าแมงมุมมีตั้งแต่กลุ่มที่มี2ตาไปจนถึงกลุ่มที่มี8ตาเลยล่ะค่ะ
1: วันนี้พี่จะลองให้เด็กๆค้นหาแมลงเนี่ยคนละ1ตัวให้หยิบมาก่อนตัวที่เราคิดว่าเป็นแมงมุมที่มีแว่นขยายให้ใครไม่ได้เอาแว่นขยายมา
0: เข้าใจแล้วล่ะค่ะที่ต้องรีบบอกลักษณะของเจ้าแมงมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เจษมีภารกิจสำคัญทดสอบเพื่อนๆของเรานั่นเองมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราจะรู้จักแมงมุมกันจริงๆหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
1: เจอไหมเจอยังยังไม่เจอใช่ไหม
3: แต่ก็เป็นตัวสีดำ
1: ฮะแต่ว่า
3: พี่เจษไม่ใช
1: ่อ๋อพี่เจษมีตาวิเศษหรอไงนี่ไงก็เลยไม่ต้องใช้
0: เพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราจะแบ่งกลุ่มแมงมุมออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมโบราณกลุ่มบึ้งแล้วก็กลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือแมงมุมโลกใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพื่อนของเรากำลังทำความรู้จักกันวันนี้นั่นเองค่ะดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรเข้าแล้วแต่จะเป็นแมงมุมหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
4: พี่เจษครับ
1: ตัวนี้มีสุ่มเสี่ยงว่าจะใช่นะไหนขอดูหน่อยสิ
0: จะใช่แมงมุมหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะ
1: โอ้ยังไม่ใช่
5: ต
1: ั
5: วนี้ไม่ใช่
1: อันนี้เป็นแมลงเห็นไหมเป็นแมลงเพราะว่าจริงๆหนวดอะหนวดกับขาของแมงมุมมดอะมันคล้ายๆกันเลยเห็นปะแต่ว่าพอเวลาเรามาเช็คอีกทีว่าตัวนี้เป็นแมลงแน่นอนเพราะว่าหัวกับอกท้องเห็นชัดเจนไหมเห็นปะเห็นไหมครับมีหัวมีอกแล้วก็มีท้องชัดเจน
3: นี่เจอแมงมุมมดจัง
1: เป็นมด
6: ใช่ไหม
1: วันนี้5ตัวใช่ไหม5คนเราก็เจอ5ตัวนั่งลงครับนั่งลงกับพื้นเลยเดี๋ยวเรามาดูแมงมุมกันที่เราจับได้อ้าวเราลองนับซิว่าเช้านี้เราเจอกี่ตัวเราเจอทั้ง7ตัว
0: เจอหลายตัวแล้วแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเลยจะทำยังไงกันต่อดีล่ะคะพี่เจษ
1: เราลองมาแยกกันนะว่า7ตัวที่เราได้ในเช้านี้เนี่ยมันมีตัวไหนที่อันไหนที่เหมือนกันก่อนเอาจับตัวที่เหมือนกันมารวมฝั่งนี้ให้หมด
3: เหมือนเหรอ
1: คะช่วยกันดู
5: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลย
1: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอ
0: เราสามารถจัดกลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือว่าแมงมุมโลกใหม่จากการสังเกตได้แบบนี้ค่ะเริ่มต้นสังเกตจากใยค่ะแมงมุมโลกใหม่จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ชักใยแล้วก็กลุ่มที่ไม่ชักใยค่ะจากนั้นมาลองดูพฤติกรรมการเคลื่อนที่ค่ะจะพบว่ามีกลุ่มที่กระโดดแล้วก็กลุ่มที่ไม่กระโดดค่ะโดยกลุ่มที่ไม่กระโดดก็ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ชอบอยู่นิ่งๆกับพวกที่ชอบวิ่งอีกด้วยค่ะ
1: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอโอ้ตายแล้วนี่ไงตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก็ไม่เหมือนกับตัวนี้ละต่างกันเห็นไหมเพราะว่าตัวนี้คล้ายมดถูกไหมครับเราก็จะแยกมาไว้ตรงนี้หนึ่งอันเห็นไหม
5: เฟยตัวใหญ
1: ่
5: แต่อันนี้มันอยู่กับอันนี้
1: อันนี้เห็นไหมเห็นวิธีการเกาะเห็นไหมเกาะเหมือนกันไหมสองอันนี้เกาะเหมือนกันไหมคือเด็กต้องดูความแตกต่างของแมงมุมก็คืออันแรกคือดูวิธีการเกาะดูลักษณะตัวก่อนนะครับเห็นไหมสองตัวนี้เหมือนเกาะเหมือนกันไหม
5: เหม
1: ือนกันใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกัน
5: แต่ว่ามัน
1: แต่ว่า
5: ด
1: ันมีตัวนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะแยกตัวนี้ที่จะแยกตัวนี้แยกตัวใหญ่อันนี้ได้หนึ่งกลุ่มถูกไหมครับตัวนี้ลักษณะเดินเหมือนอะไรเห็นไหม
5: คล้ายปู
1: ใช่ไหมตัวนี้เหมือนปูเลยตัวนี้คล้ายมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เรียกง่ายๆเลยนี่คือ
5: แมงมุมมด
1: แต่ว่ามันเหมือน

0: ไรอ่ะ
1: ม
0: ดดำก็เรียกแมงมุมเหมือนมดดำ
2: นอกจากแบ่งกลุ่มตามลักษณะการชักใยลักษณะพฤติกรรมการเคลื่อนที่แล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายอีกนิดในกลุ่มเดียวกันเราก็ยังสามารถตั้งชื่อกลุ่มย่อยๆตามลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบที่เพื่อนๆของเรากำลังทำกันอยู่นี่ละค่ะ
0: อันนี้ล่ะ
1: แมงมุมปู
0: เพราะลักษณะขายปูอันนี้ก็คือแมงมุมปูอันนี้เราได้สองกลุ่มแล้วเห็นไหมเนี่ยแยกแมงมุมได้สองกลุ่มแล้วอันนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีอะ
1: ตัวใหญ่ไม่รู้เหมือนกัน
0: ตัวใหญ่ยักษ
1: ์แมงมุมอ้วน
0: แต่ว่าดูขาสิขาเห็นไหม
3: ขน
0: ขาตัวนี้ขาก็จะไม่เหมือนกับอันอื่นถ้าเด็กๆลองเอาแว่นขยายส่องตาเห็นตาตรงกลางไหมครับตำแหน่งที่วางของตาเนี่ยจะเป็นรูปหกเหลี่ยมลองดูลองดูทุกคนลองดูครับเหมือนไหมเห็นยัง
4: ใช่
0: ใช่ไหมคือลูกตาเนี่ยจะเรียงตัวเป็นรูปหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้ชื่อว่าแมงมุมตาหกเหลี่ยมอ้าวนี่เราได้3กลุ่มแล้วนะนี่1 2 3ละอันนี้ล่ะลักษณะเนี่ยเวลาตอนที่เราจะจับเมื่อกี้นี้เนี่ยเขากระโดดไปมากระโดดไปมาเวลาล่าเหยื่อก็จะใช้วิธีการกระโดด
3: เป็นแมงมุมกระโดด
0: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแมงมุมกระโดดถูกมั้ยลักษณะนึงคือแมงมุมกระโดดเนี่ยเขาชอบหันหัวไปหันหัวมาแล้วลูกตาตรงข้างหน้าเนี่ยจะมีลูกตากลมๆ2ลูกดวงใหญ่ๆอ่ะลองส่องดูทุกคนลองส่องดูนะครับส่องดูให้เห็น
2: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะแมงมุมที่เพื่อนของเราเจอบริเวณนี้มี2กลุ่มหลักๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมกระโดดแล้วก็กลุ่มแมงมุมไม่กระโดดโดยแมงมุมไม่กระโดดที่เจอก็คือกลุ่มแมงมุมปูกลุ่มแมงมุมมดดำกลุ่มแมงมุมตาหกเหลี่ยมนั่นเองค่ะ
1: แมงมุมที่มีตาเป็นหกเหลี่ยมอะครับก็เคยเห็นมาก่อนครับ
5: หาตัวมันแล้วก็ใช้กล่องหนีบมันออกมาห้ามเอามือจับเราต้องระมัดระวังอย่าเหยียบอย่าเสียงดัง
6: ตอนแรกก็จับไม่ได้นะคะมันกระโดดหนีแต่สุดท้ายก็ครอบได้ค่ะมันก็ตามพื้นบางครั้งถ้าเกิดมันอยู่ชิดกับพื้นหนูก็ครอบฝาไปเลยถ้าสมมติอยู่บนใบไม้ก็ลุกค่อยๆลุกออก
2: นอกจากบริเวณพงหญ้าแล้วเพื่อนของเราจะเจอเจ้าแมงมุมตรงไหนอีกได้บ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
0: เมื่อกี้นี้เราเจอแมงมุม5 4กลุ่มเมื่อกี้เนี้ยตรงยอดหญ้าใช่มั้ยครับตรงโคนหญ้าตรงพื้นดินแล้วต้นไม้ต้นเนี้ยเราจะเจอแมงมุมตรงไหนได้บ้าง
7: ตรงใต้ใบไม้
6: บนลำต้น
1: ต้นกิ่ง
2: เด็กๆทั้งบ้านล่ะคะคิดว่าต้นไม้แบบนี้เจ้าแมงมุมจะอยู่ตรงไหนได้บ้างคะ
0: ตอนนี้อยากให้เด็กๆหาด้วยตาเปล่าก่อนคือยังไม่ต้องเก็บนะหาด้วยตาเปล่าก่อนนี่คิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ไหม
7: ไม่แมงมุมไม่น่าจะตัวเล็ก
0: แมงมุมไม่น่าจะตัวเล็กเดี๋ยวเราลองมาดูกันใช่ไหมดูนะดูข้างในนี้นะ
2: นอกจากได้เจอตัวแล้วก็ยังได้เห็นบ้านแบบชัดๆอีกด้วยค่ะ
0: ตัวนี้
7: มันไม่
0: แมงมุมตัวนี้ลักษณะบ้านเนี่ยเหมือนกับอะไรอ่ะมันเหมือนกับใส่ถุงใส่ซองเป็นซองเป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมเหมือนเป็นซองเนาะเหมือนเป็นถุงอะไรสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยแมงมุมกลุ่มนี้ก็คือแมงมุมใยถุงเนื่องจากว่าลักษณะบ้านเนี่ยก็สามารถเรียกเป็นชื่อกลุ่มแมงมุมได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับมันเหมือนกับเป็นซองเป็นถุงอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะเข้าไปซ่อนหรือเข้าไปพักผ่อนได้ถือไว้นะ
6: ไปพักไปเรื่อย
7: ๆได้จะไปหา
0: ได้แล้วที่แปะไว้เงี้ย
6: กันฝนหรือเปล่าคะ
0: กันฝน
7: แดด
0: กันแดด
8: พกมันมานี่เร็ว
0: อันนี้คือเราเจอ1ตัวแต่ว่าที่เราสังเกตเห็นคือใยเห็นไหมใยเป็นแผ่นเลยแต่ว่าใยอันนี้ไม่ได้ใยสำหรับล่าเหยื่อนะเป็นใยที่เกาะคล้ายๆกับบ้านของมันที่เอาไว้หลบแดดหรือว่าหลบผู้ล่าบนใยนี้ไม่ใช่บ้านที่แท้จริงนะลองหาซิว่าบ้านจริงๆอยู่ตรงไหนมันจะมีอยู่เห็นไหม
6: ใบไม้หรือเปล่าคะ
0: นี่
6: ใบไม้หรือเปล่า
0: จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นแค่เหมือนกับหลังคาหรือเป็นแค่สนามหญ้าหน้าบ้านเฉยๆแต่ว่าบ้านจริงๆเนี่ยอยู่
6: ในใบไม
0: ้อยู่ในใบไม้นี่เห็นไหมครับอยู่ในนี่ตรงนี้มันมีรูอยู่เห็นไหมมันจะมีรูอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นบ้านอีกหลังนึงของแมงมุมเหมือนกัน ถ้าสมมุติว่าเราเจอแมงมุมกลุ่มเนี้ยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่บ้านเรามีเยอะมากตอนเช้าเวลาเราตื่นขึ้นมาใช่ไหมมันจะมีใยแบบนี้ขาวโพลนสนามหญ้าไปหมดเลยเกตไหมอันนี
5: ้
0: ขอเวลาอีกแป๊บนึงได้ไหมครับอันนี้คือแมงมุมหมาป่าแต่ว่าเราให้ทายว่าอันนี้ชักใยลายเหยื่อไหมตัวนี้
7: ไม่
0: อ้าวแล้วเนี่ยไม่ใช่หรอ
7: ไม่ใช
6: ่
0: ทำไมอ่ะ
6: ใยม
0: ัน
6: บางเกินไป
0: ใยบางเกินไปใช่ถูกต้องครับใยบางเกินไปเพราะฉะนั้นแมงมุมหมาป่าเนี่ยไม่ได้ชักใยล่าเหยื่อแต่ว่าใช้วิธีการวิ่งไล่ตะคุบเหยื่อ
2: ใยของเจ้าแมงมุมมีรูปร่างหน้าตาหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของใยจะเป็นแมงมุมกลุ่มไหนค่ะกลุ่มแมงมุมชักใยรูปร่างใยจะเป็นแบบนี้ค่ะใยกลมใยเต็นใยยุ่งแล้วก็ใยถุงค่ะแมงมุมกลุ่มนี้ใช้ใยทั้งการล่าเหยื่อหลบภัยแล้วก็เป็นใยนอนค่ะส่วนแมงมุมกลุ่มไม่ชักใยอย่างเจ้าแมงมุมหมาป่าที่เพื่อนของเราเจอวันนี้รูปร่างใยก็จะเป็นแผ่นบางๆขึงใยบริเวณปากรูบางกลุ่มทำใยในบริเวณรูใยของพวกแมงมุมกลุ่มนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นที่กำบังแดดกำบังฝนแล้วก็ควบคุมความชื้นนั่นเองค่ะ
1: ว่าแมงมุมหมาป่ามันก็จะเป็นแบบสร้างใยเป็นแผ่นอยู่ข้างบนตรงยอดหญ้าแล้วก็ว่าแมงมุมถุงมันเป็นก็เป็นไม้สองอันมา

0: มันก็ขึงใยเอาไว้แล้วมันก็อยู่ในใบไม้ม้วนนะครับ
1: ปกติแมงมุมส่วนใหญ่จะออกหากินในตอนกลางคืนไหนๆก็รู้จักตัวรู้จักใยแล้วคืนนี้พี่เจตก็เลยอยากพาเพื่อนๆของเราออกสังเกตพฤติกรรมของเจ้าแมงมุมกันต่อค่ะ
2: สิ่งสำคัญ

0: มากัดเราตรงไหนอย่างที่สองก็คือจะต้องมีไฟฉาย
1: ใช่แล้วล่ะค่ะจะเดินสำรวจแมงมุมตอนกลางคืนก็ต้องแต่งตัวให้รัดกุมไม่ลืมไฟฉายแว่นขยายแล้วก็ใส่รองเท้าบู๊ทนะคะที่สำคัญเด็กๆทั้งบ้านห้ามออกไปสำรวจเองนะคะอยากรู้ก็ต้องชวนคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ในบ้านไปด้วยค่ะ
0: ทีนี้วิธีสังเกตนะฮะคือสังเกตว่าเวลาเราส่องไฟออกไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าแสงไฟของเราเนี่ยมันจะไปกระทบกับดวงตาของแมงมุมแล้วมันจะเกิดเป็นแสงประกายระยิบระยับ

0: แมงมุม
1: ซึ่งทั้งผืนหญ้าตรงนี้เนี่ยเป็นแมงมุมหมาป่าทั้งหมดเลยนะเห็นไหมที่เราเห็นกันมากลางวันนี้เนี่ยตอนนี้กำลังออกหากินเลยเวลานี
2: ้หมาป่าแล้วมันจะหอนไหม
1: หอนไหมเนี่ย
2: คิดว่าหอนไ
1: หมหอนไหมครับ
2: ไม่หอน
1: เดี๋ยวเราไปดูที่ต้นไม้เมื่อเช้านี้ก่อนเลย
2: มีใยเต็มเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวดูนะครับ
2: ตรงนู้นด้วยค่ะ
1: สวยไหมสวยไหม
2: สวย
1: เหมือนทั่วเลยเนาะเหมือนทั่วเลยเนาะแต่ฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนไตแต่ว่าพี่เจตเรียกให้เป็นถั่วยิ้มแล้วการขอเอาตัวมาให้เด็กๆดูใกล้ๆก่อนเป็นแมงมุมกลุ่มเป็นตัวหนึ่งที่พี่จะชอบมากความลงก็เหมือนเด็กร้องไห้มีใครเห็นเป็นอย่างอื่น
2: พัดเจียงที่ปลายไม่แหลก
3: คืนนี้ก่อนออกสำรวจฝนตกเล็กน้อยค่ะพี่เจตก็เลยบอกว่าเจ้าแมงมุมก็มักจะหลบฝนหาตัวดูไม่ยากแต่อาจจะทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมการหากินอย่างที่ตั้งใจยากสักหน่อยค่ะ
1: ให้ทายว่าตัวนี้คืออะไร
2: กระโดด
1: มันไม่เหมือนกับแมงมุมที่เราเจอกันเมื่อตอนเช้าเลยนะส่วนที่เด่นชัดมากเลยคืออะไรรู้ไหม
2: ขาหน้าเหรอ
1: เขี้ยวเห็นไหม
2: ไหนเขี้ยว
1: อย่างยาว

อะไรกลุ่มแมงมุมเขี้ยวยาวเวลาชักใยเขาจะชักใยเป็นเส้นขนานกับพื้นแล้วก็จะชักใยตามเนี้ยครับคือเวลาชักใยเนี่ยจะชักใยเป็นเส้นยาวๆเลยนะแบบที่เราเห็นเมื่อกี้เนี้ยเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะสามารถ

0: ข้ามฝั่งไปได้แล้วแมลงอ่ะที่จากตัวอ่อนที่อยู่ใต้ดินใช่ไหมครับพอเวลาฟักขึ้นมาเป็นตัวเต็มวัยมันก็จะบินขึ้นมาติดกับใยอันเนี้ยดังนั้นจะเป็นกลุ่มที่เราเจอใกล้ๆกับแหล่งน้ำตกลงกลุ่มนี้คือกลุ่ม
1: แมลง
0: เที่ยวยาวซึ่งไม่ได
2: ้เดินสำรวจด้วยกันมาพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องฝึกสังเกตด้วยตัวเองกันแล้วล่ะค่ะ
0: เดี๋ยวพี่เจษเนี่ยจะท้าให้เด็กๆช่วยดูพฤติกรรมของแมงมุมให้หน่อยเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มีเหยื่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ากำลังชักใยหรือว่ากำลังทำความสะอาดตัวเองอย่างเงี้ยฮะลองดูแมงมุมแบบทำใจให้ชอบแล้วเดี๋ยวเราจะรักกับมันอย่าจับไม่ต้องจับให้สังเกตก่อนว่าตอนนี้มันกำลังทำอะไรอยู่
3: ม
0: ัน ไ
3: ม่
0: ได
3: ้ทำอะไรมัน มาก
0: คิดว่าอาจจะทำอะไร
3: รอเหยื่อค่ะทำไมตอนเย็นมันถึงหาแมงมุมง่ายกว่าตอนเช้าคะ
0: หนูพูดว่ามันเกิดจากอะไรที่ทำให้เราหาง่าย
3: ตอนกลางคืนมันจะมาหาอยู่

0: เห็นว่าเมื่อกี้นี้มันมีใยที่หางใช่ไหมคะใยอันเนี้ยมันทำเอาไว้เพื่อที่จะกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยล่วงลงไปข้างล่างเลย
1: มันกินเหยื
0: ่อ
1: มันกินได้แล้ว
2: ตามธรรมชาติเจ้าแมงมุมเป็นทั้งผู้ล่าแล้วก็เป็นผู้ถูกล่านะคะอาหารของเจ้าแมงมุมก็มีตั้งแต่แมลงตัวเล็กๆไปจนถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างจิ้งจกกบเขียดหรือแม้กระทั่งค้างคาวดังนั้นก็ถือได้ว่าเจ้าแมงมุมมีหน้าที่สำคัญในการทำหน้าที่ช่วยควบคุมประชากรสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติให้สมดุล นั่นเองค่ะ

0: เห็นอะไร
1: มันกระดูก
0: เมื่อกี้นี้พี่สิงกับพี่พอเจอต้อง3ตัวถูกไหมแล้วเห็นอะไรอีกครับ
1: เห็นแมลงสาบ
0: เห็นใยเวลามองอ่ะมองแมงมุมอ่ะรู้สึกยังไง
1: รู้สึกแดงๆในตา
0: แดงๆในตา
1: เพราะว่าตรงเขี้ยวของแมงมุมมันตรงปลายสีดูเหมือนเป็นสีแดง
2: ที่ดูมันก็เดินไปเดินมาสักพักนึงก็เกาะนิ่งๆเลยตอนแรกเห็นใยแต่สักพักนึงเหมือนแบบใยมันถูกลมพัดหายไปก็เหลือแต่ตัวมันตัวเด
0: ีย
2: วแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าบ้านมันรังมันอยู่แถวๆนั้นเลย
1: ก็แบบตอนแรกมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็เดิน
0: เดินหนีเราไปเลยเหรอ
1: ตอนแรกมันอยู่นิ่งๆใช่ไหมแล้วพอมาแรงปอมาเกาะมันก็ลงมาข้างล่างตกเหมือนแค่โคนใบไม้แล้วมันก็ฟินเกาะขึ้นไปที่เดิมแล้วมันก็หยุดนิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็ชักใจแล้วพอเอามือไปจับมันก็กระโดด
0: แล้วมันกลับมาไหม
1: พอไปดูอีกรอบนึงมันกลับมา
2: ตอนแรกมันก็แบบอยู่นิ่งๆอ่ะแล้วก็มันก็แบบพยายามหนีไปหาตะกั่วด้านหลังโดยที่พอปินหันหน้าไปอีกฝั่งนึงแล้วกลับมามันก็กลับมาที่เดิม
1: ตอนนั้นมันทำแตะยายไปที่ใบไม้แล้วมันก
2: ็ตอนแรกก็ไปค่ะแล้วมันก็เกาะอยู่นิ่งๆแล้วสักพักมันก็ไปข้างหลังแล้วพอกลับมาอีกทีมันก็ตะคุบเหยื่ออ
0: ๋อเจอว่ากำลังตะคุบเหยื่อพอดีใช่ไหมครับแล้วมันได้กินไหมมันได้แบบเคี้ยวเหยื่อไหม
2: มันก็คาบเอาไว้แล้วพอแตะมันก็ไปข้างหลัง
0: แล้วพี่พอล่ะพี่พอเจออะไรวันนี้
1: ไม่รู้
0: โอ้ยไปกับพี่ศิลป์เจอแมงมุมใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่

0: เราบ้างหรือแบบบอกให้เรารู้อ่ะว่าอย่าไปทำถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่ทำเรา
1: ตอนแรกก็กลัวๆอยู่แต่ตอนนี้ก็แบบที่พี่เจนบอกว่ามันก็มีพิษทุกตัวแต่บางตัวเอ๊ะแต่บางตัวพิษมันไม่แรงมันก็น่ารักดี
2: ชาติมาโชว์ยังมีเรื่องราวสนุกสนุกและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมาฝากเด็กๆทางบ้านอีกหลายเรื่องนะคะรอติดตามชมในรายการได้เลยค่ะส่วนวันนี้ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปร่วมสนุกกันต่อใน Facebook ของรายการที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้กลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DL ของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จากความสำเร็จของนโยบายการวางแผนครอบครัวก่อให้เกิดอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วจึงเป็นที่มาของหัวข้อในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10เรื่องการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม
1: การประชุมวิชาการในปีนี้ก็มีที่มาจากคำถามจากสังคมนะคะว่าเราเป็นสังคมผู้สูงอายุในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีความกังวลว่าเรามีเด็กเกิดน้อยเกินไปดังนั้นเนี่ยเราก็จึงคิดว่าเราจะตอบคำถามนี้กับสังคมอย่างไรทั้งในแง่ของนโยบายซึ่งรัฐบาลเองมีนโยบายที่จะดูเรื่องของการเกิดของเด็กค่ะ
0: ในงานประชุมมีการนำเสนอบทความทั้งหมดจำนวน13บทความโดยแบ่งประเด็นในการนำเสนอบทความทั้งหมด3ประเด็นคือ 1. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของประชากร 2. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศและ 3. ครอบครัวการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี้เป็นการนำเสนอประเด็นเรื่องครอบครัวกับการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร
2: ์เราคงจะต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไรคำนิยามขององค์การอนามัยโลกนะคะหมายถึงการตั้งครรภ์ของสตรีที่มีอายุน้อยกว่า20ปีนะคะแล้วเราคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสังคมไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาสำคัญในระดับนะคะซึ่งอาจเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นไทยนะคะที่ซึมซับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทางตะวันตกมากขึ้นจากอิทธิพลของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและง่ายต่อการเข้าถึงนะคะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวถูกแทนที่โดยเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะโดยเฉพาะเครือข่ายสังคมออนไลน์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ๆขึ้นนะคะสำหรับสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นถ้าเราดูย้อนหลังไป5ปีนะคะจากปีพ.ศ. 2551ถึงปี2555จะพบว่าอัตราเจริญพันธุ์รายอายุของกลุ่มอายุ 15-19 ปีนะคะหรือเส้นสีแดงเนี่ยนะคะอยู่ที่50ต่อประชากรหญิง 1,000 คนในกลุ่มอายุเดียวกันนะคะซึ่งจะเห็นว่าคงที่ตั้งแต่พ.ศ. 2551จนถึง2553นะคะแล้วก็สูงขึ้นไปถึง อัตราที่54ต่อ1,000คนนะคะซึ่งจะเห็นว่าเส้นกราฟของเส้นสีแดงในกลุ่มอายุ 15-19 ปีเนี่ยมีความชันมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆนะคะซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นมากเลยทีเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจแล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะคะส่วนการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า15ปีอยู่ที่อัตรา 0.4 ในปี2551แล้วก็สูงเป็น 0.6 นะคะในปี2555มันก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่น่าเป็นห่วงนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มอายุต่ำกว่า15ปีมันไม่ควรที่จะมีซะด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลเลยทีเดียวนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของบทความนี้นะคะก็คือเพื่อสำรวจความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองถึงปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลไม่ให้มีหรือลดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นโดยเราทำการศึกษาเชิงคุณภาพนะคะสัมภาษณ์เชิงลึกครูที่อยู่ในโรงเรียนเขตพื้นที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะคะสำหรับข้อค้นพบนะคะพบว่าทั้งครูแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอกครอบครัวต่างก็มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะปัจจัยภายในครอบครัวเนี่ยประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นการควบคุมและมีกฎระเบียบในครอบครัวและการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นนะคะส่วนปัจจัยภายนอกครอบครัวก็ได้แก่สภาพแวดล้อมละแวกบ้านเพื่อนสื่อเช่นทีวีและอินเทอร์เน็ตนะคะคราวนี้เราจะมาพูดถึงปัจจัยรายละเอียดของปัจจัยภายในครอบครัวก่อนนะคะโดยปัจจัยแรกก็คือความสัมพันธ์ ระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นนะคะพบว่าพ่อแม่ที่มีการบังคับมากเกินไปหรือดุเกินไปเนี่ยจะทำให้เด็กไม่กล้าเล่าปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงที่วัยรุ่นนั้นจะตั้งครรภ์ได้อีกข้อนึงก็คือพ่อแม่หรือผู้ปกครองถ้าไม่มีเวลาแล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานเพื่อหาเงินก็ทำให้ไม่มีเวลาอยู่กับลูกปล่อยปละละเลยแล้วก็ไม่ได้เอาใจใส่นะคะส่วนปัจจัยภายในครอบครัวตัวที่สองนะคะก็คือการควบคุมและมีกฎระเบียบในครอบครัวความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองเนี่ยบอกว่าการสร้างกฎหรือระเบียบเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เกิดกลไกของการสื่อสารในครอบครัวและถ้าหากครอบครัวใดเนี่ยไม่มีการตั้งกฎหรือระเบียบแล้วก็จะส่งผลให้การติดตามวัยรุ่นยากขึ้นทำให้เกิดช่องโหว่และปัญหาต่างๆตามมารวมถึงการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นด้วยนะคะโดยเราจะพบว่ากฎระเบียบหลักที่ถูกกำหนดภายในครอบครัวเนี่ยก็มีการกำหนดระเบียบในเรื่องของเวลากลับบ้านว่าถ้าเกิดถึงจะออกจากโรงเรียนให้โทรศัพท์บอกถึงบ้านให้โทรศัพท์อีกทีนึงนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นของผู้ปกครองนะคะแล้วก็มีการกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องความรักซึ่งผู้ปกครองทุกท่านไม่เห็นด้วยนะคะกับการที่วัยรุ่นจะมีความรักในช่วงนี้นะคะมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องผลการเรียนและการกำหนดเป้าหมายในการเรียนด้วยนะคะแล้วก็มีการตกลงระเบียบในการปฏิบัติร่วมกันซึ่งตรงนี้ดิฉันชอบมากนะคะคือมีผู้ปกครองท่านหนึ่งบอกว่าให้ลูกเขียนเสนอว่าอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรจากนั้นจึงตกลงร่วมกันว่าข้อนี้ให้ได้ข้อนี้ให้ไม่ได้แต่สิ่งที่ผมจะพูดเสมอคือหนูขอพ่อให้พ่อขอหนูก็ต้องให้ให้เขาเป็นตัวเราด้วยและเราเป็นตัวเขาด้วยก็แค่นั้นเองเพราะตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ของเราไม่มีเวลาสอนอะไรเลยนะคะก็เลยอยากเลี้ยงลูกแบบนี้เพราะเชื่อว่าถ้าเด็กมีกฎเกณฑ์เด็กก็จะดีค่ะสำหรับปัจจัยตัวที่3ของปัจจัยภายในครอบครัวนะคะก็คือการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นซึ่งพบว่าในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นไปในทางที่ดีการสื่อสารภายในครอบครัวก็จะส่งผลไปในทางที่ดีด้วยนะคะเด็กจะเกิดความไว้วางใจที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆเด็กจะมีการบอกเล่าเรื่องชีวิต

0: ในชีวิตประจำวันให้ฟังนะคะสามารถสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกไม่พอใจให้กับผู้ปกครองฟังได้ตัวอย่างเช่นพ่อว่าหนูทำไมหนูอายเพื่อนนะหรือเราก็จะคุยกันเป็นอะไรตรงไหนเราจะคอยสอดส่องว่าเด็กเป็นอะไรเราจะมองกันออกก็จะโอบกอดก็จะคอยยังชัวขึ้นสำหรับปัจจัยภายนอกครอบครัวนะคะได้แก่สภาพแวดล้อมและแวดบ้านก็สรุปได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรนะคะแล้วก็เพื่อนซึ่งเราเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยจะเชื่อเพื่อนมากกว่าแล้วก็มักจะทำตามกันโดยไม่ไตร่ตรองว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่นะคะซึ่งมีความเห็นของผู้ปกครองนะคะบอกว่าประเด็นปัญหาเรื่องท้องเนี่ยน่าจะเกิดจากเรื่องคบเพื่อนเช่นคนนี้มีแฟนคนนี้ไม่มีแฟนคนนี้มี3คนถ้าเราไม่มีก็จุดๆๆนะคะแล้วแต่จะคิดนะคะเด็กเขาคิดกันแบบนี้นะคะเอามาอวดกันมีการจองกันด้วยและตอนนี้ก็มีการแข่งเรื่องผู้ชายในเฟซที่เข้ามากดไลค์นะคะตอนนี้เทคโนโลยีมันไปถึงขั้นนั้นแล้วนะคะสำหรับเรื่องสื่อนะคะวันนี้เราก็มีสื่อเยอะแยะเลยขอฝากสื่อด้วยนะคะว่าช่องทางการเข้าถึงสื่อเนี่ยมีความสะดวกรวดเร็วและเด็กในสังคมไทยก็สามารถเข้าถึงสื่อได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุทีวีนะคะและแม้แต่การเข้าถึงหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งมีความคิดเห็นของครูผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าจะกล่าวโทษพ่อหรือแม่เพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ต้องโทษสื่อโทษสังคมที่ปล่อยปละละเลยเรื่องพวกนี้แล้วสั่งสมมานานไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอโป้นะคะและเด็กสามารถเข้าถึงได้ง่ายรวมไปถึงการแชทผ่านโปรแกรม LINE ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะคะที่จะทำให้เด็กถูกล่องกลัวไปด้วยนะคะโดยสรุปแล้วสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยกำลังเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยให้เกิดความยั่งยืนก็ควรที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมชุมชนโรงเรียนหรือว่าครอบครัวก็ตามนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะไปควบคุมปัจจัยภายนอกมันอาจจะยากนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มจากภายในครอบครัวของเราก่อนนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและใกล้ชิดในครอบครัวตามมาด้วยการควบคุมมีกฎระเบียบในครอบครัวแล้วก็พูดคุยหรือสื่อสารในครอบครัวนะคะโดยส่งเสริมให้ครอบครัวที่มีการสื่อสารที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มประเด็นเนื้อหาเรื่องเพศเข้าไปซึ่งน่าจะเป็นกลไกที่สำคัญในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้นะคะครอบครัวก็จะต้องมีการฝึกฝนในการสื่อสารประเด็นเรื่องเพศให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อให้ช่องว่างของการพูดคุยประเด็นเรื่องเพศในครอบครัวนี้ลดน้อยลง
1: จากข้อค้นพบตรงนี้นะคะเราพบว่าในครอบครัวนะคะการสื่อสารเนี่ยยังไม่ค่อยพูดกันเรื่องเพศเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคือเราคิดว่าควรที่จะมีการเพิ่มเข้าไปในครอบครัวที่มีการสื่อสารที่ดีอยู่แล้วให้เพิ่มประเด็นเรื่องเพศเข้าไปนะคะแล้วก็มหิดลเราเองนะคะก็จะลงพื้นที่ตอนนี้อยู่ในการดำเนินงานนะคะมหิดลโมเดลคือการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นค่ะก็คือเราจะเอาอินเตอร์เวนชั่นตรงนี้ไปลงที่อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับบทความเรื่องกำเนิดที่เลือกไม่ได้ความรุนแรงระหว่างตั้งครรภ์กับผลกระทบต่อภาวะการเกิดโดยคุณกัญญาพัฒน์สุดเกษมนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: สำหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้นะคะเรามุ่งศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงในมิติต่างๆเนี่ยทั้งความรุนแรงทางกายทางเพศนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงผลกระทบของความรุนแรงที่มีต่อสุขภาพพัฒนาการแล้วก็พฤติกรรมของลูกด้วยนะคะเราเริ่มต้นด้วยผลกระทบจากความรุนแรงนะคะต่อผู้หญิงสตรีที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคะเราพบว่ากลุ่มที่ตั้งครรภ์แล้วถูกทุบตีหรือถูกทำร้ายเนี่ยร้อยละ16เนี่ยมีโอกาสที่จะให้กำเนิดบุตรที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกตินะคะก็คือน้ำหนักตัวน้อยเนี่ยจะน้อยกว่า 2,500 กรัมนะคะอันนั้นคือ low birth weight นะคะคือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะแท้งบุตรมากกว่าคนทั่วไป2เท่านะคะรวมถึงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไปด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังเสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อ HIV มากกว่าผู้ที่ไม่เคยถูกทำร้ายเลยเนี่ย 1.5 เท่านะคะแล้วก็แนวโน้มของการที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มากกว่าผู้หญิงทั่วไปอีกนะคะจากการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะ ประเด็นแรกที่เราศึกษาคือเรื่องในเรื่องการทำแท้งนะคะเราดูกลุ่มผู้หญิง3กลุ่มก็คือ

0: ่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็แม่ที่ไม่เคยถูกทำร้ายเลยนะคะรวมกลุ่มและจำนวน 1,863 คนนะคะเราพบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยมีอัตราการทำแท้งเนี่ย1ครั้ง2ครั้งเนี่ยนะคะรวมแล้วเนี่ยอัตราเฉลี่ยสูงกว่าแม่2กลุ่มหลังนะคะเราดูน้ำหนักแรกเกิดนะคะที่เป็นผลกระทบจากการถูกการที่แม่ถูกทำร้ายนะคะเราก็พบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายตอนตั้งครรภ์เนี่ยนะคะก็จะให้กำเนิดบุตรที่มีน้ำหนักต่ำกว่าแม่ที่ไม่เคยถูกทำร้ายหรือว่าแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ช่วงที่ตั้งครรภ์นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์ก็ตามนะคะแต่ว่าเมื่อเทียบกันแล้วก็ค่อนข้างต่ำทีเดียวนะคะทีนี้เรามาดูถึงปัจจัยที่มีผลต่อน้ำหนักแรกเกิดของทารกนะคะเราก็ดูตัวแปร4ตัวด้วยกันนะคะก็คือแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างตั้งครรภ์แม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะแม่ที่ดื่มสุราแล้วก็แม่ที่สูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์เราก็พบว่ามีปัจจัย2ปัจจัยด้วยกันนะคะคือในเรื่องของแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็แม่ที่ดื่มสุราในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้น้ำหนักตัวของทารกแรกเกิดเนี่ยต่ำนะคะจากนั้นเราดูความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของเด็กกับแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์นะคะเราพบว่าแม่เด็กที่มีแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคะก็จะมีพฤติกรรมไปในทางลบค่อนข้างสูงกว่าแม่ใน2กลุ่มหลังนะคะเด็กก็จะมีขี้อายกว่าปกติอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่สูงสิงกับเพื่อนไม่เล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมีผลการเรียนต่ำนะคะรวมถึงเรียนไม่จบต้องลาออกจากโรงเรียนกลางคันนะคะทีนี้เราดูในเรื่องผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กด้วยนะคะเมื่อกี้นี้เราเห็นแล้วว่าในเรื่องของพฤติกรรมเด็กที่แม่ถูกทำร้ายเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็พฤติกรรมเหล่านั้นก็จะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กต่อไปในอนาคตเราพบว่าเด็กร้อยละ40ที่เกิดจากแม่ที่ถูกทุบตีเนี่ยนะคะก็จะมีความเสี่ยงต่อความผิดปกติทางจิตนะคะแล้วเด็กพวกนี้ก็จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างยากลำบากเนื่องจากว่ามีพฤติกรรมที่แปลกแยกจากสังคมอาจจะมีความก้าวร้าวกับเพื่อนหรือว่ามีความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยมองคนอื่นเป็นศัตรูอย่างนี้นะคะแล้วก็เลี่ยงไม่ได้ที่เขาก็ต้องมีปัญหาในเรื่องการเรียนด้วยนะคะสุดท้ายเราก็จะดูในเรื่องของพฤติกรรมของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับอิทธิพลจากการถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะว่าเราพบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ค่อยดีนะคะเช่นอาจจะดื่มสุราสูบบุหรี่มากกว่าแม่ในอีก2กลุ่มหลังนะคะถ้าเรามองให้กว้างออกไปนะคะจากครอบครัวที่เราพบว่าใช้ความรุนแรงอยู่เป็นประจำเนี่ยเราจะพบว่าปัญหาความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะครอบครัวเท่านั้นนะคะแต่มีผลไปถึงรายได้หรือว่าค่าใช้จ่ายในการที่เราจะต้องใช้ในการรักษาพยาบาลหรือการฟื้นฟูคนที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงหรือว่าคนที่ใช้ความรุนแรงด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังสูญเสียแรงงานที่มีคุณภาพในการที่จะไปพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปนะคะในเชิงโครงสร้างเองเนี่ยสถาบันครอบครัวก็จะอ่อนแอลงแล้วก็ล่มสลายในที่สุดนะคะนอกจากนี้วงจรความรุนแรงก็ยังเป็นปัญหาที่ไม่จบสิ้นนะคะเราพบว่าเด็กที่มีประสบการณ์ความรุนแรงหรือว่าพบเห็นการใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาอย่างต่อเนื่องเนี่ยยิ่งถ้าเป็นเด็กชายด้วยแล้วเนี่ยโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะไปกระทำความรุนแรงต่อคู่สมรส 100% ทีเดียวนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากต่างประเทศนะคะจากทั้งหมดเนี่ยเราก็ข้อเสนอแนะ4เรื่องด้วยกันนะคะควรจะมีมาตรการเชิงรุกในการรณรงค์ป้องกันความรุนแรงในครอบครัวทั้งก่อนตั้งครรภ์และระหว่างตั้งครรภ์นะคะรวมทั้งเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นแล้วเนี่ยควรจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับความรุนแรงอย่างเข้มงวดนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ควรจะมีการสร้างความร่วมมือหรือว่าแนวทางป้องกันแบบบูรณาการนะคะรวมทั้งมาตรการในการช่วยเหลือนะคะควรจะมีการเพิ่มช่องทางความช่วยเหลือให้มากขึ้นนะคะในหน่วยงานที่มีทั้งเหยื่อหรือว่ามีผู้ที่ใช้ความรุนแรงอยู่เพื่อจะไม่ทำให้ความรุนแรงนั้นลุกลามต่อไปค่ะ
1: ปัจจัยที่ทำให้เด็กมีได้รับผลกระทบอันนี้ก็คือการที่แม่ถูก

0: ำร้ายเนี่ยนะคะก็คือในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยแม่อาจจะมีพฤติกรรมในทางลบด้วยอย่างเช่นดื่มสุราหรือว่าสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แม่ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะส่งผลไปถึงบุตรด้วยค่ะการป้องกันนะคะก็คงต้องเริ่มจากตั้งแต่ในครอบครัวเลยอะค่ะก็คือต้องหยุดความรุนแรงนะคะในช่วงที่แม่รู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์เนี่ยแล้วก็ระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยก็คือต้องห้ามคนในครอบครัวเนี่ยใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงทางกายหรือว่าทางเพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องหยุดวงจรตรงนี้ค่ะ
1: ช่วงนี้พบกับการเสนอบทความในประเด็นหลักทัศนะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรบทความแรกเป็นบทความหัวข้อทัศนคติของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมลพันธ์อิสระภักดีอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: การเซอร์เวย์ครั้งนี้เราก็จะได้ดูว่าคนที่คนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเป็นผู้ผลิตสมาชิกให้กับครอบครัวนะคะของประเทศชาติในเวลาอันใกล้เนี่ยนะคะจะมีทัศนคติอย่างไรต่อการแต่งงานแล้วก็การมีบุตรนะคะซึ่งทัศนคติเหล่านี้ก็อาจจะแสดงให้เห็นแนวโน้มของพฤติกรรมในอนาคตได้นะคะว่าประชากรไทยคิดอย่างไรนะคะกับการแต่งงานกับการมีลูกซึ่งเราจะคอยดูว่าภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทยยังมีอนาคตสดใสหรือว่าจะกำลังสูญหายไปนะคะในเรื่องของเนื้อหาการสำรวจเนี่ยก็จะเป็นแบ่งออกเป็น2ประเด็นนะคะเป็นเรื่องของการแต่งงานกับเรื่องของการมีลูกนี่ในเรื่องของการแต่งงานก็จะเป็นเรื่องของการให้ความสัมพันธ์ความสำคัญของการแต่งงานนะคะรูปแบบต่างๆแล้วก็ความตั้งใจอายุการแต่งงานนะคะเหตุผลจะแต่งหรือไม่แต่งส่วนการมีบุตรก็จะดูว่าทัศนคติคือถ้าในทางประชากรเนี่ยเราจะเห็นว่าลูกเนี่ยจะมีคุณค่านะคะต่อแล้วก็จะสำรวจดูว่าในปัจจุบันเนี้ยคนรุ่นใหม่เห็นว่าลูกเนี่ยมีคุณค่าอย่างไรนะคะแล้วก็เขาจะมีต้องตั้งใจที่จะมีลูกหรือไม่นะคะในลำดับแรกก็จะถามถึงความสำคัญของการแต่งงานว่าเขาคิดยังไงกับการแต่งงานนะคะซึ่งก็มีคำตอบมาว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดให้คุณค่ามากที่สุดคือในเรื่องของการแต่งงานก็คือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการแต่งงานอย่างถูกต้องตามประเพณีจารีตประเพณีก็คือเหมือนการที่ได้มีคู่อยู่กินกันถูกต้องตามจารีตประเพณีนะคะที่รองลงมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของว่าการแต่งงานเนี่ยจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจแล้วก็มีเพื่อนคู่คิดนะคะการแต่งงานจะทำให้ครอบครัวมีชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการยืนยันความรักที่คู่แต่งงานมีต่อกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่ามองในเรื่องของจารีตประเพณีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความถูกต้องนะคะแล้วก็ในเรื่องของด้านจิตใจแต่ว่าคำถามที่ความสำคัญของการที่บอกว่าการแต่งงานเนี่ยจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมีตอบมาน้อยมากนะคะนี่ในเรื่องรูปแบบการแต่งงานค่ะก็ยังคนรุ่นใหม่ที่มองถึงเรื่องการแต่งงานเนี่ยก็ยังให้ความสำคัญสูงสุดกับการจัดงานตามแต่งงานตามประเพณีแล้วก็มีการจดทะเบียนสมรสนะคะรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของการจัดงานแต่งงานตามประเพณีอย่างเดียวนะคะอีกอันนึงก็คือจะเป็นรองลงมานะคะเป็นการแต่งงานแบบจดทะเบียนสมรสอย่างเดียวนะคะครั้งนี้อาจจะไม่หวือหวานะคะเพราะว่าพอถามเรื่องของรูปแบบการแต่งงานกลายเป็นว่าการใช้ชีวิตคู่ในรูปแบบใหม่ๆคือทดลองอยู่ร่วมกันหรืออยู่ด้วยกันโดยที่ไม่แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสิ่งที่ได้รับความสำคัญน้อยที่สุดนะคะคิดว่าจะแต่งงานหรือเปล่านะคะ153แต่งงานแน่นอนนะคะผู้หญิงบอกว่าผู้หญิง156บอกว่าจะแต่งผู้ชาย148นะคะผู้ชาย110ผู้หญิง105คิดว่าอยู่กับคนรักโดยไม่แต่งผู้ชาย109ผู้หญิง107คิดว่าไม่แต่งงานแน่นอนนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าการสอบถามครั้งนี้ครอบคลุมเด็กตั้งแต่อายุ15ด้วยนะคะ15จนถึง24ปีฉะนั้น1ใน3จึงบอกว่ายังไม่คิดเรื่องแต่งงานนะคะดิฉันก็เลยได้เป็นข้อเตือนใจว่ามีเด็กตอบมาบอกว่าผมยังเด็กอยู่ยังไม่อยากคิดครับก็มีการส่งข้อความมาใน Open Dit นะคะก็แสดงให้เห็นว่านะคะ1ใน3เนี่ยถ้ายังเป็นเด็กๆหนูก็ยังไม่ได้แพลนนะคะวางแผนจะแต่งงานเมื่ออายุเท่าไหร่นะคะก็จะเห็นได้ว่าผู้หญิงก็อยากจะแต่งงานในช่วงของ25ถึง29ปีเนี่ย

มากนะคะสูงสุดเลยนะคะแล้วก็แต่ผู้ชายก็จะยังไปได้เรื่อยๆนะคะจนถึง40กว่านะคะแต่ผู้หญิงจะหยุดแถวเนี้ยค่ะไม่ไปอีกแล้วนะคะเอาแค่35ถึง39ก็พอนะคะจะแต่งงานเพราะอะไรนะคะผู้ชายบอกว่าเป็นการแสดงความรักและความจริงใจต่อคนรักนะคะ

กันหรือเปล่าแต่ว่าผู้ชายจะพูดถึงเรื่องว่าเป็นการแสดงความรักความจริงใจนะคะแต่ผู้หญิงเนี่ยบอกว่าถ้าจะแต่งงานอ่ะเพราะว่าต้องการมีคนช่วยคิดมีคนอยู่เป็นเพื่อนรวมทั้งมีคนดูแลปกป้องคุ้มครองนะคะเพราะนั้นก็จะสอดคล้องกับเรื่องของการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานว่าเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยมีการตอบน้อยนะคะถ้าไม่แต่งงานล่ะนะคะบอกว่าคนที่บอกว่าถ้าคนที่จะไม่แต่งงานเนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครรวมถึงให้เหตุผลว่าอยู่คนเดียวสบายใจกว่านะคะส่วนผู้หญิงเนี่ยมักจะบอกว่าถ้าจะไม่แต่งงานก็เป็นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของครอบครัวการแต่งงานไม่ค่อยมั่นคงนะคะมีการหย่าร้างแล้วก็แยกทางกันเยอะก็ตัวเองก็ไม่อยากจะเป็นแบบนั้นนั่นเป็นพาร์ทแรกนะคะในพาร์ทต่อไปจะเป็นเรื่องการทัศนคติเกี่ยวกับการมีบุตรนะคะบุตรมีคุณค่าอย่างไรนะคะในภาพรวมเนี่ยการที่คนตอบมาเนี่ยก็ให้บุตรเนี่ยมีคุณค่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคือค่าเฉลี่ยเนี่ยคะแนนเต็ม5เนี่ยจะให้คะแนนประมาณ4กว่านะคะโดยที่คุณค่าทางจิตใจต่อพ่อแม่เนี่ยเป็นคุณค่าที่ให้มากที่สุดนะคะส่วนคุณค่าทางความมั่นคงนะคะเช่นเป็นผู้ที่คอยดูแลพ่อแม่ยามชราเป็นสิ่งผูกพันของพ่อและแม่ช่วยให้ครอบครัวสมบูรณ์ขึ้นเป็นผู้สืบสกุลและทรัพย์สินเนี่ยมีความสำคัญรองลงมานะคะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องคุณค่าของบุตรในด้านที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจให้ครอบครัวได้รับคะแนนน้อยที่สุดนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าคุณค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งงานหรือว่าการมีบุตรเนี่ยในด้านเศรษฐกิจเนี่ยจะให้คะแนนน้อยนะคะต้องการมีลูกกี่คนนะคะมากกว่าครึ่งก็ยังต้องการที่จะมีลูกคนนะคะร้อยละ13เนี่ยต้องการมีลูกคนเดียวร้อยละ14ไม่ต้องการมีลูกถ้าจะมีลูกนะคะเพราะอะไรนะคะเหตุผลที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของต้องการให้ชีวิตมีความสมบูรณ์นะคะมีเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวรองลงมาได้มีผู้ดูแลยามเจ็บป่วยและสืบสกุลและทรัพย์สมบัติเป็นเพื่อนทำให้ไม่เหงานะคะถ้าไม่ต้องการมีลูกล่ะนะคะเหตุผลสำคัญที่บอกว่าคนที่ไม่ต้องการมีลูกนะคะหรือว่าถ้าคนจะไม่มีลูกเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็บอกว่ามีลูกเนี่ยทำให้พ่อแม่ไม่มีอิสระต้องการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องห่วงลูกนะคะอีกอันนึงคือมองว่าสภาพในสังคมในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหามีอันตรายนะคะก็ไม่อยากมีลูกเพราะว่ากลัวว่าลูกจะเติบโตมาในสภาพสังคมปัจจุบันซึ่งจะเป็นอันตรายแล้วก็หรือว่าลูกจะไปทำผิดนะคะหรือว่าตัวเองก็เกรงว่าจะไม่มีความสามารถในการสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีได้นะคะรวมทั้งกลัวว่าจะไม่สามารถหาเลี้ยงลูกได้เพราะว่าจะเป็นภาระที่จะต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยอาจจะอยากจะสรุปว่าคนรุ่นใหม่นะคะยังมีทัศนคติที่ดีต่อการแต่งงานอยู่เพราะว่ามากกว่าครึ่งก็ยังอยากที่จะแต่งงานนะคะแล้วก็ยังมีค่านิยมที่เป็นบรรทัดฐานของสังคมคือการแต่งงานจะต้องมีการแต่งงานแบบตามประเพณีนะคะมีต้องการความมั่นคงมีต้องการมีบุตรนะคะแล้วก็ที่พบที่น่าสนใจคือว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมีทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรไม่ค่อยต่างกันเลยนะคะเมื่อถามถึงอายุการแต่งงานอะไรนี้ก็จะเห็นว่าเด็กสมัยนี้ก็ยังมีการวางแผนที่จะแต่งงานนะคะหรือโดยดูจากอายุการแต่งงานเนี่ยที่จะเห็นว่าจะแต่งงานเมื่อจบการศึกษาไปได้สักระยะหนึ่งนะคะคราวนี้ในเรื่องของความเท่าเทียมกันหรือความไม่แตกต่างในเรื่องของหญิงชายเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ที่เราสำรวจก็คือคนที่อยู่ในระบบการศึกษานะคะซึ่งทำให้เขาอาจจะวางแผนในเรื่องของการที่จะต้องทำงานเมื่อจบไปแล้วนะคะหรือว่ามีการที่จะต้องคิดทำงานในอนาคตเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยมองถึงเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและก็สังคมที่จะมีต่อการแต่งงานกับการมีลูกนะคะอาจจะเป็นเรื่องของที่ว่าในปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงเองก็เข้ามาสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นมีรายได้นะคะทำให้เขามีความสามารถในการที่จะหาเลี้ยงดูตนเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆก็จะไม่ได้ตอบมานะคะแล้วก็อันนึงที่น่าจะถ้าจะเป็นห่วงนะคะก็ในเรื่องของวิถีการดำเนินงานชีวิตแบบใหม่ที่ทำให้คนรู้สึกว่ามีความสะดวกสบายไม่ต้องการแต่งงานนะคะแล้วก็ทำให้คนอยากจะอยู่แบบอิสระไม่อยากมีภาระนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้คนไม่อยากแต่งงานแล้วก็ไม่อยากมีลูกถ้าอนาคตระดับภาวะเจริญพันธุ์ประเทศไทยขอบอกว่าอาจจะยังไม่น่าห่วงนะคะเพราะว่าคนรุ่นใหม่เองยังไม่มีทัศนคติที่ว่าจะไม่มีลูกเลยหรือไม่มีการแต่งงานนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ากลุ่มที่เราศึกษาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนนะคะนั้นอนาคตของการที่เขาจะได้แต่งงานจริงๆหรือไม่อันนั้นอีกเรื่องนึงนะคะเพราะว่าอาจจะต้องดูว่าเขาจะได้พบกับ

0: คนที่มีได้พบหรือว่ามีคู่ที่เหมาะสมหรือไม่นะคะแต่ว่าเมื่อคนรุ่นใหม่เหล่านี้แต่งงานก็ควรจะสนับสนุนที่มีบุตรนะคะโดยที่เน้นในเรื่องของอายุที่เหมาะสมนะคะซึ่งเราก็ได้ยินมาว่ามันควรจะมีบุตรเมื่ออายุเท่าไหร่นะคะเพื่อให้เด็กมีคุณภาพนะคะ
1: โดยทั่วๆไปก็ยังมองคนรุ่นใหม่ก็ยังมองว่าการแต่งงานยังมีความสำคัญอยู่นะคะการมีลูกก็ยังมีความสำคัญการแต่งงานก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างในด้านจิตใจมากกว่านะคะว่ามีเพื่อนคู่คิดโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะผู้ชายก็อาจจะมองเรื่องความรักนะคะอาจจะมองว่าการแต่งงานเนี่ยจะทำให้คนเราเนี่ยอยู่ได้นะคะมีเพื่อนคู่คิดกันไปแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของการมีลูกเนี่ยก็ยังมองว่าลูกก็สำคัญนะคะโดยจิตใจว่าจะช่วยเติมเต็มชีวิตให้กับครอบครัวแต่ว่าในขณะเดียวกันก็พบว่าบางคนที่เขาไม่อยากมีลูกไม่อยากแต่งงานเลยก็มีนะคะที่สำคัญคือว่าในสมัยนี้มองว่าการที่แต่งงานเนี่ยจะเป็นภาระใช้ชีวิตไม่ได้เป็นอิสระนะคะการมีลูกยิ่งไปกันใหญ่เลยทำให้ไม่สามารถจะไปไหนมาไหนได้นะคะจะต้องทำมาหากินเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะเลี้ยงดูลูกตรงนี้ค่ะก็จะเป็นปัญหาสำคัญอันนึงที่คนสมัยนี้เริ่มมองว่าการแต่งงานการมีลูกเนี่ยทำให้ขาดอิสระนะคะแต่ว่าตรงส่วนนี้ก็ไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่มากเพียงแต่ว่านี่เป็นประเด็นที่เขาตอบมากที่สุดเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าโดยทั่วภาพรวมเนี่ยคนก็ยังอยากจะแต่งงานแล้วก็อยากจะมีลูกอยู่ค่ะ
2: บทความต่อมาเป็นการนำเสนอบทความเรื่องไลฟ์สไตล์แผนการดำเนินชีวิตกับแนวคิดการมีบุตรของคนเจเนเรชัน Y โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูเบศรสมุทธจักรอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: ในหัวข้อนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยที่สืบเนื่องมาจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วก็ไลฟ์แพลนรูปแบบการดำเนินชีวิตกับการวางแผนการดำเนินชีวิตซึ่งสองเรื่องนี้มีคนละอย่างกันนะครับของคนในเจเนอเรชัน Y คำถามสำคัญคือว่าแล้วมันทำไมต้องเจเนอเรชัน Yนะก็ขออนุญาตอธิบายนะครับว่าคนที่อยู่ในเจเนอเรชัน Y เนี่ยเป็นคนที่อยู่เกิดในระหว่างพุทธศักราช2525ถึง2546ขอแสดงความเสียใจสำหรับท่านที่หลุดเรนจ์นี้ไปนะครับท่านไม่ได้อยู่เจน Y นะฮะท่านอยู่เจนอื่นนะครับท่านถ้าที่ดูในห้องนี้ก็จะมีเจนถัดจาก Y ขึ้นไปก็จะเป็น X นะฮะแล้วก็มีเจนเบบี้บูมแล้วก็มีเลด GI เจเนเรชันนะฮะเพราะนั้นเจน Y นี่จะขณะนี้อยู่ในวัยที่มีอายุ11ถึง32ปีสิ่งสำคัญที่งานวิจัยฉบับนี้เข้ามาสอดคล้องกับการประชุมในครั้งนี้ก็เพราะว่าการเจริญพันธุ์เนี่ยชุกชุมจะได้ผลมากในเจเนเรชัน Y เพราะฉะนั้นในงานครั้งนี้เนี่ยก็แบ่งเจเนเรชัน Y ออกเป็น4เจเนเรชันแต่ว่าศึกษาเจเนเรชันการเก็บข้อมูลเนี่ยเป็น Y 3นะครับ Y 3เป็นกลุ่มgeneration ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็กำลังจะสำเร็จการศึกษา

และบทความสุดท้ายเป็นการนำเสนอบทความในหัวข้อทัศนคติทางเพศของประชากรรุ่นใหม่โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุมาพรภัทรวานิชอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล

ในครั้งหน้าเราจะมาพบกับการเสวนาพิเศษเรื่องคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตรโดยมีแขกรับเชิญผู้ประสบความสำเร็จจากหลากหลายสาขาอาชีพเพศและวัยติดตามได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ถึงแม้สถานการณ์ฝุ่นควันและไฟป่าจะลุกลามพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือเป็นประจำทุกปีและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนมาโดยตลอดแต่ณที่แห่งนี้ยังมีตัวอย่างของชุมชนต้นแบบปลอดการเผาดังเช่นชุมชนบ้านวังหงจังหวัดแพร่ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นโดยการมีผู้นำที่เข้มแข็งเป็นเสาหลักในการทำงานอย่างพ่อหลวงกฤษดาอินทราวุฒิกำนันตำบลวังหงและประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดแพร่ที่ได้ใช้กลไกเครือข่ายจิตอาสาและผู้นำเข้มแข็งมาร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าของชุมชนที่มีพื้นที่กว่า 3,700 ไร่ช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและจัดเวรยามจิตอาสาจาก7หมู่บ้านสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าระวังไฟป่าอย่างใกล้ชิดจนส่งผลให้ปัจจุบันปัญหาไฟป่าของที่นี่ลดน้อยลง
5: เรามาดำเนินการในส่วนของป่านะครับมาทำแนวกันไฟสร้างจุดตรวจสร้างฝายชะลอน้ำความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญเลยและความสามัคคีด้วย
6: เหมือนกับว่าป่าเป็นตลาดเนาะเป็นตลาดสร้างรายได้ให้ในชุมชนคนในชุมชน
4: นอกจากนี้ยังช่วยกันลดการเผาฟางข้าวต่อสั่งและเศษวัสดุทางการเกษตรโดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเช่นนำฟางข้าวมาเป็นส่วนผสมในการเพาะเห็ดช่วยสร้างรายได้ให้กับอีกหลายครัวเรือนอีกด้วย

ึกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยพยูงต้นไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำภูหนองบัวลำภูจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดิมเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีต่อมาแยกออกจากการปกครองของจังหวัดอุดรธานีตั้งเป็นจังหวัดหนองบัวลำภูเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2536พยูงพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นไม้ทนแล้งเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินแทบทุกชนิดแม้ในสภาพดินทรายหรือดินลูกรังขึ้นอยู่ทั่วไปตามเทือกเขาภูพานและอุทยานภูเก้าภูพานคำพยูงมีชื่อพื้นเมืองเรียกกันในแต่ละท้องถิ่นเช่นสุรินทร์เรียกกระยงกระยูงอุบลราชธานีเรียกขยูงปราจีนบุรีเรียกแดงจีนจันทบุรีเรียกประดู่ตมชลบุรีเรียกประดู่ลายตราดเรียกประดู่เสนสระบุรีเรียกพยูงไหมลักษณะทั่วไปของพยูงเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 15-20 เมตรเรือนยอดทรงกลมหรือรูปไข่เหลือกสีเทาเรียบเนื้อไม้มีสีน้ำตาลอ่อนส่วนแก่นมีสีแดงอมม่วงถึงสีเลือดหมูแก่มีริ้วสีดำใบเป็นใบประกอบแบบขนนก2ชั้นเรียงสลับ 7-9 ใบโคนใบสอบปลายใบแหลม

ใบมีสีเขียวเข้มท้องใบมีสีจางพยูงจะออกดอกระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมดอกสีขาดเล็กมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกรวมกันเป็นช่อตามง่ามใบและตามปลายกิ่งผลเป็นฝักรูปขอบขนานแบนและบางบริเวณที่หุ้มเมล็ดมองเห็นเส้นแขนงไม่ชัดเจนในหนึ่งฝักจะมีจำนวนเมล็ด 1-4 เมล็ดเมล็ดมีลักษณะเป็นรูปไตสีน้ำตาลเข้มกว้าง4มิลลิเมตรยาว7มิลลิเมตรฝักจะแก่ในราวเดือนสิงหาคมถึงกันยายนขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด

ึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมหาดต้นไม้ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์มหาดเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดกาฬสินธุ์นิยมปลูกเพื่อให้ร่มเงาและป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินมีถิ่นกำเนิดในป่าดงดิบของประเทศไทยภาคกลางเรียกหาดภาคเหนือเรียกหาดหนุนภาคใต้เรียกมหาดมหาดเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ลำต้นตั้งตรงสูง 15-20 เมตรมีเรือนยอดเป็นพุ่มหนาทึบผิวเปลือกนอกลำต้นครุขระสีน้ำตาลไหม้แตกเป็นรอยสะเก็ดเล็กๆใบเดี่ยวรูปไข่ขอบขนานเรียงสลับปลายใบแหลมโคนใบเว้ามนขนาดกว้าง 5-20 เซนติเมตรยาว 10-30 เซนติเมตรผิวใบมีขนสากทั้งสองด้านขอบใบแก่เรียบหรือเป็นคลื่นบางๆในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนจะออกดอกเป็นแท่งกลมขนาดเล็กสีขาวอมเหลืองรวมเป็นช่อตามง่ามใบปลายกิ่งผลเป็นผลรวมรูปทรงกลมแป้นใหญ่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-5 เซนติเมตรเปลือกนอกผิวครุขระสีเขียวเมื่อผลสุกมีสีเหลืองเนื้อผลค่อนข้างนุ่มเนื้อเยื่อหุ้มเมล็ดมีรสเปรี้ยวอมหวานรับประทานได้ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดหรือตอนกิ่งมหาดเป็นไม้ที่มีประโยชน์มากเนื้อไม้หยาบแข็งเหนียวและทนทานปลวกและมอดไม่กินสามารถเลื่อยใสตกแต่งได้ง่ายนิยมใช้ทำเสาหมอนรองรางรถไฟและใช้ทำเครื่องดนตรีเช่นลูกโป่งลางรากใช้ย้อมผ้าให้สีเหลืองเปลือกใช้ทำเชือกสรรพคุณทางยาแก่นมหาดรับประทานแก้อาการท้องผูกท้องอืดท้องเฟ้อใช้ถ่ายพยาธิทาแก้ผื่นคันรากใช้ลดอาการไข้แก้กระสายเส้นเอ็นแก้พิษร้อนเปลือกใช้ลดอาการไข้สารสกัดจากมหาดใช้ลดอาการผมร่วงกระตุ้นการงอกของเส้นผมแก้โรคเริมช่วยให้ผิวหนังขาวขึ้น

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่โอ๊คพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการ

จัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: คะตามอำเภออาจารย์ของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภออาจารย์ของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอั้งค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ตรงไหนจึ๊กจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างที่อยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: เจ้า

0: ี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะโอ้แม่ฟันแล้วโอ้แม่แม่โอ้โอ้ล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: จ้าจ้าไปแกงใส่จึกอ
0: ่
1: ะ
0: ไปแกงกินกับจึกเนี่ยแหละ
1: จ้า
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาไหมแม่จ๋า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใหญ่มันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่หนึ่งต้นค่ะ
1: ค่ะหนึ่งต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี
1: ้ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออกอีก
1: เหรอเอาที่อ่อนๆอ่ะ
0: เอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในอ่ะมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมาห่อไว้ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจึกด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะโอ้ยหนาวอันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสูงมาก
1: เลย
0: โอ้หนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีอุ้ยเอาแล้วได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
1: น่ะอันนั้นอีกลูกนะมี2ลูกอันนั้นก็มีลูก
0: อ๋อนั่นก็มีค่ะ
1: นั่นก็มี
0: แล้วลูกคือขนาดเท่าๆกัน
1: เท่าๆกันไปจังนวดไปจังนวด
0: อุ้ยแม่แม่แม่แม่หนูอยู่หลังแม่ดีกว่าได้แล้ว
1: ได้หลายแกนล่ะสอง
0: อันนี้ปลีที่สองนะคะหัวมันพอๆกันเลย
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินนี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: ยอะละ
1: เนี่ยนะ
0: โอ้กอใหญ่ๆนั่นอ่ะโอ้อร่อยมากจะได้หน่อมาเยอะๆ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วพอหานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะ
0: เจอแล้ว
1: ที่แม่บอก
0: เจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เจ้าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะ
1: ถึงว่าหน้าตามันคุ้นๆเนี่ยเดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อ
0: ค่ะ
1: แล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกหยอดมันนะ
1: จ้ะ
0: ออกหยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้แก่แล้วหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังไ
1: งอ๋อหน่ออ่อนมันจะ
0: น่ะปลายแก่มันออกอะถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนๆออกเนี่ยนี่ๆยาวตัวนี้นะ
1: จ้ะ
0: ถ้ามันคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกําลังเนี่ย
1: มันกำลังจะออกใบแล้ว
0: มันจะออกใบมันยังมาบานไงนอมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ย จะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่ารางนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอๆพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะโอ้โหเหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนา
0: ๆโอ้โหมันมีขนมันเยอะ
1: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
0: มันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
1: ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกกออื่น
0: เอาต้นใหญ่จะมีเยอะ
1: ค่ะต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
0: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในเนี่ยเยอะล้มแล้วอุ้ยนี่โอ้นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ก็อ่อนอยู่นะ
1: อ้ออันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยนะแม่เนา
0: ะ
1: แล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมนะแม
0: ่มีถ้าไม่ออกใบนี่กินได้เอาได
1: ้
0: ถ้ามันออกใบนอมันจะมีน้อย
1: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
0: จ้ะใหญ่มาก
1: โอ้

0: อย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหมคะแม่
1: เจ้าใหญ่อ่ะนะใหญ่ได้ละ
0: โอเค
1: นี่พอแกงละ
0: พอแกงอ่ะ
1: โอ้จนอิดเลย
0: จนอิดเลยแม่บอกว่าอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยแล้วแหละ
1: เป็นสุด2ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่าจะเจอน
0: ่ะได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบตะละอังตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
1: ่เออจะผ่าได้ก็เดี๋ยวมันสุกมาก
0: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
1: ต้องฟันออกเลยเนี่ยต้องฟันนะฟันออกแล้วก็เอาพอถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
0: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช้อ่ะคะ
1: ไม่ใช่ค
0: ่ะเอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมีน่ะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมีก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มีไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
1: ใช้ส่วนตรงไหนค่ะที่มันมีทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขาวๆอ่ะมันแบบฝาดๆอ่ะถ้าฝาดแล้วก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล้ว
0: ค่ะ
1: หมู
0: ตอนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเต็มหัวเลยเอาตรงไหนอะจ๊ะแม่
1: จะเอาตรงนี้ค่ะ
0: เอาเฉพาะข้างล่าง
1: อ
0: ะแล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อะคะ
1: ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ากิ่งมัน
0: นี่เอาไปเป็นท่อนอย่างนี้เลย
1: เจ้ามะขามป้อมก็มีต้นมะกอกมี2อย่างนะ
0: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได้
1: ใช
0: ่โอเคนี่ได้แล้วนะคะ
1: เจ้า
0: ต้นมะขามป้อม
1: เจ้า
0: เดี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอัน
1: เจ้า
0: หนูไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
1: วันนี้จะได้กินนี
0: ่แน่นอนค่ะแม่ของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาราอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาราอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
1: เป็นคน
0: ดาราอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจึกของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจึกหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้างแล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีปลีกล้วยป่า
1: แล้วก็มี
0: อันนี้เป็นดอกตั้ง
1: ค่ะ
0: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจืดก็ต้องทำอะไรก่อน
1: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
0: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านในได้แล้ว
1: แล้วก็หักแล้วก็เวียน
0: ประมาณนี้ประมาณข้อนึง
1: ค่ะ
0: หักแล้วก็
1: แล้วเวียน
0: เวียนได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
1: แล้วก็แช่น้ำ
0: โอเคเดี๋ยวแม่จะปอก
1: จะปอกจึกอันนี้จะผ่าออกหน่ออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน

0: ต้มจึกที่แม่ผ่าออกมานะคะคือจะใช้เป็นแกนกลางเฉพาะหนอนออกเนี่ยข้างในเลย
1: จะหวานอ่ะตรงนี้นะหวาน
0: หวาน
1: ค่ะ
2: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หน่อจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมัน
1: ส่วนดอกมันเนี่ย
0: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเน
1: า
0: ะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปแล้วตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ทำให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ
0: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่เครื่อง

0: บอยได้แน่วันนี้นะ
1: เพรา ะว่าขนาดนี้ดมจากอิฐละแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอยู่แล้ว
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าเราดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไงดอกตั้งก็ออกช่วงนี
1: ้
0: แล้วก็ตาร่างนี่ไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งแล้วก็แกงจึกนี่แกงตลอดไปก็ได้
1: แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
0: จ้า
1: จ้าแล้วจะครบพอดีแล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
0: ่มันจะเปรี้ยวๆแล้วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่ายอดอ่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากหนอจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ต่อไปเราใส
0: ่ผักชี
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: แกงจึก
1: หรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
0: ดังจึก
1: ดังจึก
0: หาบจึก
1: หาบจึก
2: ที่2จากชนเผ่าดาระอั้งนะคะก็คือลาบดาระอั้งค่ะลาบดาระอั้งของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: หนูต้องทำยังไงคะแม
0: ่ลูกก็ต้องขูดแบบเนี้ยขูดออกเปลือกขาวๆก่อนอ่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ขูดเปลือกขาวๆออกพอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้ว
0: เ
1: ราก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะแม
0: ่ใช่ใช้เนื้อมันสีเขียวกับสีขาวใช้ได้เหมือนกัน
1: ก็ขูดเหมือนเดิม
0: ค่ะ
1: เยอะไหมคะแม่
0: เอาเยอะค่ะ
1: เอาเยอะเลย
0: เอาเยอะ
1: รสมันจะออกฝาดๆใช่ไหมคะแม่
0: มันจะฝาดๆ
2: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
1: เดี๋ยวระหว่างมีตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะแม่
0: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ผักชี
1: โอ้อันนี้แม่ทำอะไรคะ
0: จะอันนี้ต้องสับนะ
1: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
0: ข้าวเอาเนื้อมันออก
1: จ้าแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยเหรอคะ
0: จ้า
2: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
0: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็ซับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล้วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยคิงนะนี่มันขาดคิง
1: อ้าวขาดคิงเราต้องใส่ไหมแม่
0: เจ้าตะกี้มีคิงมีใบในหมู
1: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่อันนู้นไม่ใส่อันนี้ได้ไหมแม่บอกขาดคิงจ้ะ
0: มันขาดคิงอ่ะ
1: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อน
0: จ
1: ะมีตำให้
0: เดี๋ยวจิ้มนะ
1: ฮะจิ้มได้เหรอ
0: รสชาติมันจะได้ก่อนนะจิ้มได้ค่ะ
1: จิ้มได้เหรอคะ
0: ค่ะ
1: เป็นไงคะลำก่อนค่ะ
0: มันจางเกลือ
1: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย

0: ปั้นเป็นก้อนๆนี่คือลาบ
1: ดาราอ่างแล้วนี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลย
2: เจ้า
1: แม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
2: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
1: เหรอคะ
2: เจ้ามันหวาน
1: เปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำซุปหวานด้วย
2: เจ้า
3: ลาบดาราอ่างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
1: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
2: หมดแล้ว
1: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาราอ่างหรือที่แม่เรียกว่าย
2: ังซ่าดาราอ่าง
1: ยังซ่าดาราอ่าง

0: เดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแกง
1: แกงจืด
0: แกงจืด
1: อร่อยนะ
0: อร่อยค่ะแม่ น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหนูว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่ารสความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลย
1: หวาน
0: ออกหวานๆค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะระแต่จะเบากว่าอร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั้งแปลกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้นี่คือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีนี่ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจะออกใสๆเหมือนน้ำซุปหมูสับ
1: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จะออกแห้งๆ
1: เขาใส่เปลือกมะขามไง
0: เ
1: ปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
0: แต่มินกินแล้วมันไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
1: ไม่มีกลิ่นไม่มี
0: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

0: หารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะแม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่ะกินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได้รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพอร์จานได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
1: แม่ก็ยินดีมากมากวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารจนเผาดาดอ้าง
0: เนี่ย
1: เห็นไหมจริงๆ
0: ใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพอร์จานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่คองลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาดาดอ้างบอกว่าไงกันแม่
1: แฮะมุกเตอร
0: ์แฮะมุกเตอร์แฮะมุกเตอร์ค่ะ
1: แฮะมุกเตอร์
2: นี่เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีดแม่จะล่วงด้วยความเราโลกแล้วก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดยาให้แล้วหนึ่ง
1: หรือมันจะหยุดเลย
2: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
1: ่ใบสาบเสือ
2: โอ้หนูรอดแล้วแม่แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันคว้าใบไม้เขียว
1: อารมณ์เป็นสปาเนี่ย
2: ตอนจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้วเข้าเลยไปต่อจ้ะแม่
1: จ้ะอมรินทร์ทีวี
3: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากแหล่งความร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับ

งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลือ

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ฟอร์ออล
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่29กันยายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มฝนลดลงแต่ยังฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณอ่าวมัตตบันได้เคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาตอนบนแล้วประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่29กันยายนพุทธศักราช2569คาดการว่าในระยะนี้บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะบริเวณทางด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด

0: 24ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง35องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง34องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีฝนลดลงโดยเฉพาะในส่วนของประเทศไทยตอนบนแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในด้านตะวันตกของภาคเหนือขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปุง
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบนายนักซิ่งกำลังมา
2: เอ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ผู้ปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่านี่โอ้ยคุณพระคุณเจ้าช่วยด้วยเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล้วจริงเลยอ่ะ
8: จริ งเลย
5: เยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
9: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้

0: ยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
1: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
2: 7ขวบครับ
0: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
3: โอ้เท่จัง
2: โหเท่มากเลยครับ
0: ได้ความเท่นี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
3: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบาย

0: อายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
1: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
2: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
0: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
2: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
1: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ
1: ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
0: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
1: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
0: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
1: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
0: พวกรถเล็กๆตี้หรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
0: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
0: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
0: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากร

0: งการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อหลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานหลานนี่เป็นพระปีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: สงฆ์เจริญ
2: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
3: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านอานี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
2: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
1: ครับ
3: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โห
5: สวนอนันต์สอนฐานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
2: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
3: ใช่แล้ว
6: นั่นไงนั่นไงระดับน้ำทะเลลดปกติมากเลย

Easy Pet Care วันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องของการเลี้ยงและการดูแลนกเบื้องต้นเราก็จะมาดูกันว่าการเลี้ยงนกที่ดีนั้นควรจะต้องมีอะไรบ้างจุดแรกที่เราจะต้องตัดสินใจนะครับก็คือว่าเราจะเลี้ยงนกในบ้านหรือนอกบ้านการเลี้ยงในบ้านนะครับก็จะมีข้อดีคือเขาได้มีเวลาอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่ใกล้ๆนะครับได้ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะครับมีปัญหาอะไรก็สามารถเห็นได้ทันทีนะครับการเลี้ยงนอกบ้านนะครับก็จะมีข้อดีที่เขาจะได้อยู่ในกรงขนาดใหญ่เขาได้ออกกำลังกายนะครับและเขาได้รับแสงอย่างเต็มที่ซึ่งจะเหมาะสมอย่างมากสำหรับนกที่ต้องการการขยายพันธุ์เพราะว่าระบบของฮอร์โมนเพศนะครับต้องการแสงที่ถูกต้องตามธรรมชาตินะครับถ้าเราเลี้ยงในบ้านเขาก็จะไม่ได้รับแสงในส่วนนั้นนะครับแต่ว่าข้อเสียของการอยู่นอกบ้านก็คือนอกบ้านนั้นอาจจะมีสัตว์ต่างๆที่มารบกวนนะครับไม่ว่าจะเป็นยุงนะครับหรือว่ามดหรือว่าบางที่อาจจะมีงูก็ได้หรือจะมีหนูมากินเศษอาหารซึ่งจะต้องใส่ใจและก็ระวังให้มากนะครับเรามาว่ากันในเรื่องของกรงนะครับขนาดของกรงที่เหมาะสมสำหรับอย่างเช่นนกขนาดนี้นะครับควรจะมีที่ให้เขาได้บินถ้าเป็นกรงนอกบ้านนะครับก็คงจะเป็นกรงขนาด1x4เมตรนะครับจะเป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะจะทำให้เขาได้ออกกำลังกายนะครับทำให้กล้ามเนื้อของการบินเนี่ยได้ใช้ในทุกๆส่วนนะครับวัสดุของกรงที่ดีนั้นควรจะทำจากสแตนเลสที่ปลอดสนิม

นะครับเพราะว่ากรงบางชนิดนั้นมีการเคลือบสารเช่นสังกะสีนะครับเพื่อป้องกันการเกิดสนิมแต่ว่าข้อเสียคือถ้านกกัดแทะกรงแบบนั้นเกิดเป็นปัญหาสารพิษจากสังกะสีในตัวนกได้นะครับหรือกรงลวดที่เคลือบพลาสติกนะครับก็จะมีปัญหาว่านกที่เขากัดแทะเนี่ยเศษพลาสติกก็จะหลุดล่อนออกมาแล้วก็นกเขาก็กินเข้าไปเป็นปัญหาอุดตันหรือเป็นปัญหาบาดลำไส้ของเขาได้นะครับเพราะนั้นกรงที่ดีสุดควรจะเป็นกรงสแตนเลสนะครับส่วนประกอบที่สำคัญนะครับที่ขาดไม่ได้ในกรงนกนะครับอันแรกที่จะพูดก็คือคอนนะครับคอนคือเป็นจุดที่นกเกาะและใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนคอนนะครับคอนที่ดีควรจะมีขนาดประมาณ2/3ของวงรอบเท้านกนะครับคือเท้านกประมาณนี้นะครับก็คือ2/3เหลือที่ว่างประมาณ1/3ของเท้านกคอนที่ดีควรจะมีผิวหยาบนะครับเพราะว่านกจะได้ไม่ต้องใช้แรงมากในการเกาะเขาจะต้องเกร็งกล้ามเนื้อมากเพราะบางครั้งนกเกาะคอนเพื่อจะนอนเราอยากให้เขาได้ผ่อนคลายนะครับถ้าคอนมีความหยาบเนี่ยเขาก็จะเกาะโดยไม่ต้องใช้แรงมากนักนะครับบางครั้งนะครับคอนไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้แต่ใช้เป็นวัสดุธรรมชาติเป็นกิ่งไม้อย่างนี้ก็ได้นะครับข้อดีของกิ่งไม้ธรรมชาติคือมันจะมีขนาดที่อาจจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างทำให้เขาได้ออกกำลังกล้ามเนื้อหลายๆแบบนะครับและมีความหยาบในตัวของมันเองบ้างเกิดอย่างคอนที่ไม่ดีอาจจะได้แก่ท่อแป๊บนะครับท่อ PVC ท่อเหล็กที่มีความเรียบลื่นอย่างเงี้ยจะไม่เหมาะนะครับหรือแม้จะไม่ไผ่นะครับก็คือความเรียบลื่นทำให้เขาต้องออกแรงมากปกติในการเกาะคอนนะครับทำให้ขาอาจจะเป็นแผลได้นะครับต่อมาก็คือเรื่องของถาดอาหารแล้วก็ถาดน้ำนะครับตำแหน่งที่ดีของถาดอาหารก็คือเมื่อนกเขาใช้เวลาเกาะอยู่บนคอนแล้วนะครับเขาก็จะได้กินอาหารได้อย่างสบายใจนะครับตำแหน่งพอดีก้มลงกินได้เลยนะครับเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับถาดน้ำนะครับจะไว้ระดับเดียวกันก็ได้หรือจะไว้ข้างล่างก็ได้เพราะว่านกเขาจะไม่ค่อยได้กินน้ำเท่าไหร่นะครับนานๆจะกินน้ำสักทีหนึ่งและส่วนที่สำคัญนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของถาดที่รองรับเศษอาหารหรือว่ารองรับมูลนะครับเพราะว่านกเวลาเขากินเนี่ยเขาจะมีการคุ้ยเขี่ยนะครับแล้วก็เศษอาหารก็จะร่วงหล่นลงมาถ้าเราไม่มีถาดอาหารรองรับนะครับเศษตกลงมาที่พื้นก็จะมีปัญหาเรื่องของมดเรื่องของหนูที่จะมากินเศษอาหารที่ตกหล่นอยู่บนพื้นและบางครั้งก็จะไต่ลามากัดนกของเราได้นะครับการมีถาดอาหารจะช่วยให้เราทำความสะอาดได้อย่างง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารหรือเป็นมูลนกก็ตามบางท่านอาจจะเคยเห็นว่าในกรงนกนั้นจะมีของเล่นอยู่ด้วยนะครับของเล่นนั้นจะมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นของที่เอาไว้ให้เขาได้ใช้ปากนะครับจับเป็นก้อนขึ้นลงหรือว่าให้ไต่เชือกขึ้นไปไต่บันไดขึ้นไปหรือส่องกระจกหรือของเล่นที่ทำให้เกิดเสียงในแบบต่างๆนะครับสามารถให้ได้นะครับแล้วนกแต่ละตัวเขาจะชอบของเล่นแต่ละชนิดแตกต่างกันไปเราอาจจะต้องเอามาลองก่อนว่านกของเรานั้นชอบเล่นของเล่นแบบไหนนะครับข้อดีของการเล่นของเล่นคือทำให้เขามีกิจกรรมอย่างบางทีที่เราไม่สามารถมีเวลาให้กับเขาได้เต็มที่เขาก็ได้เล่นของเล่นและใช้เวลากับของเล่นเหล่านั้นทำให้เขามีพฤติกรรมที่ดีแล้วก็ไม่เครียดมากนะครับสำหรับอาหารนะครับนกแก้วนั้นเขาจะกินอาหารอยู่2อย่าง2กลุ่มนะครับก็คือเมล็ดพืชนะครับแล้วก็พวกผักผลไม้นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเมล็ดพืชเราอาจจะซื้อไปเป็นอย่างเดียวที่ตามร้านสัตว์เลี้ยงทั่วไปนะถ้าให้ดีนะครับก็จะเป็นเมล็ดพืชรวมหลายชนิดนะครับอย่างเงี้ยจะมีเมล็ดพืช5-10ชนิดนะครับอยู่ในนี้ถ้าเป็นนกขนาดใหญ่นะครับชนิดของเมล็ดพืชก็ควรจะเหมาะสมกับขนาดปากของเขาด้วยนะครับอย่างใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับก็เหมาะสมสำหรับนกแก้วมาคอที่ตัวใหญ่ๆนะครับก็จะมีพวกเมล็ดพืชขนาดใหญ่ให้เขาได้กัดแทะนะครับผักผลไม้สดต้องระวังในเรื่องของความสะอาดนะครับควรจะเลือกมาจากแหล่งที่ปลอดภัยปราศจากยาฆ่าแมลงแล้วก็สารเคมีนะครับซึ่งการให้อาหารนะครับก็คือควรจะแยกกันระหว่างของสดกับของที่เป็นของแห้งนะครับถ้าผสมกันมากเนี่ยของแห้งจะเก็บได้ไม่นานนะครับนกส่วนใหญ่แล้วจะชอบกินพวกเมล็ดพืชมากกว่าเพราะมีความมันนะครับเราจะต้องให้2อย่างให้สมดุลกันนะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวที่เดินทางไปตรวจราชการจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายเมื่อวันที่12ถึง13ธันวาคม2561โดยให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับทุกหน่วยงานกำชับทุกจังหวัดและปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าบ้านและชุมชนด้วยการปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับให้สวยงามและดูแลจัดการขยะเพื่อให้ทุกชุมชนสวยสะอาดน่ามองและมีสภาพแวดล้อมที่ดีกระทรวงมหาดไทยโดยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ผลักดันนโยบายดังกล่าวซึ่งเน้นสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนโดยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องนี้ผ่านโครงการ1อปท1ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยให้สำรวจและคัดเลือกถนนที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน1สายทางความยาวระยะทางไม่น้อยกว่า500เมตรมาใช้วิธีการแบบประชารัฐในการพัฒนาถนนสวยเชิญชวนภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงถนนก็จะทำให้เรามีถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมหรือถนนสวยเกิดขึ้นทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 7,851 สายและเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทยในปี2562ให้ถนนที่สวยงามเหล่านี้ทำให้ผู้ที่ผ่านไปมาได้มีความสุขใจมีความประทับใจและยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกด้วยในหลายท้องถิ่นยังได้ปรับปรุงทิวทัศน์สองข้างทางของถนนให้สะท้อนถึงวัฒนธรรมวิถีชุมชนหรือเอกลักษณ์ของชุมชนไปจนถึงดูแลสิ่งแวดล้อมของถนนเส้นนั้นอย่างเป็นระบบโดยไม่ลืมที่จะมุ่งแก้วิกฤตของปัญหาขยะล้นเมืองที่กำลังเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่กระบวนการรักษาความสะอาดของถนนการจัดเก็บขยะการคัดแยกขยะให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมจนถึงวันนี้มีถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมหรือถนนสวยทั่วประเทศแล้วกว่า 5,742 สายทางและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 2,109 สายทางทั้งหมดนี้คืออีกหนึ่งความมุ่งมั่นของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายของรัฐบาลให้สำเร็จจริงเพื่อ change for good เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่าเปลี่ยนเพื่อประเทศไทยที่สวยงามขึ้นกว่าเดิม

อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนำเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จำลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกำลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่กลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

0: คปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกแยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉยๆ
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้สิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้มันดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเรารเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะนี่คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคาไหมอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายๆคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE คร
0: ับ HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีอีกแบบนึงเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: ก็ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่น
0: ๆสีขุ่นๆแบบนี
1: ้เหนียว
0: ๆอ๋อครับผม
1: ขวดนมก็เป็นให้ DPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: แล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก
1: ็
0: รีไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วยพอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี
1: ้
0: รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติก
0: ครับ
1: พวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: ครับแล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสี
0: ครับ
1: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะคร
1: ับ
0: ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวใช้ได
0: ้
1: เหนียวยังไง
0: ครับ
1: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเหตุว่าถ้ามันกดไลท์ได้เนี่ยมันกดไลท์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลท์ได้ไหมครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะได้อ
0: ันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
1: ้
0: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเปรม
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับ
0: มี
1: แค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
0: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผม
1: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้านะครับแล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
0: นี่ไงรอยต่ออย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: มันจะมีรอยต่อเป็น2ชิ้นนะครับ
0: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
1: แค่นั้นเอง
0: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
1: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็กนะครับตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
0: ครับผม
1: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมามันออกมาสักหน่อย
0: ครับผม
1: ก็เอามาลงกับอลูมิเนียม
0: ครับผม
1: อันนี้ก็เหล็ก
0: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
1: นี่เป็นอลูมิเนียมคร
0: ับ เป็นอลูมิเนียมนะ
1: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
0: ครับผม
1: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
0: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปรม
1: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราไปแยกเกรดมาสักหน่
0: อ
1: ยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
0: ครับ
1: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
0: ครับ
1: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
0: อ
1: ่ะให้ดูที่เนื้อเร
0: ีย
1: กว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
0: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็คร
1: ับ ใช่ครับ
0: เ
1: กรดที่2ก็คือกระดาษ A4
0: ครับ
1: เป็นกระดาษฟอกสีเห็นไหมฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
0: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
1: ใช
0: ่ครับ
1: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
0: กระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
0: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
1: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะครับ
0: ครับ
1: เขาจะดีอิงเอาหมึกออก
0: ครับ
1: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
0: ครับ
1: สีอื่นๆมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
0: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
1: ปากกานี่ได้สีเงินได
0: ้แล้วถ้าปากกาแดง
1: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
0: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: คำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่อยู่ในจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือ ขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
0: โบชัวแผ่นพับ
1: อะไรฉีกได้ได้หมดครับ
0: อะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
1: ใช่
0: นะครับ
1: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
0: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
1: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอ
0: บ
1: มีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
0: ่
1: อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปเอาส่งต่อให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครไม่ใช่ของเราเลย เราทำอะไรบ้างก็ช่วยทำ
0: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
1: ใช่คร
0: ับแต่พอมันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: มาแห่วันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกซะได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้า The Green Diary วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดี
3: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้ไม่เจอนาน
3: ครับกล้อง
0: พี่โดมครับ MD Recycle ครับผม
3: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ MD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
3: แล้วเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพี
3: ่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้น
0: ครับ
3: ก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีมเมื่อก่อนมีคนขับรถให้ด้วย
3: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าEMD Recycleนี่มันคือบริการอะไร
3: EMDวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้าน
0: ครับ
3: ถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเข
0: า
3: โดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ให้ความรู้ด้วย
3: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
0: ้
3: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้
3: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: ครับวันนี้มีนัดไหม
3: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
3: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่ว่างไหม
3: โอเค
0: ไป
3: ด้วยกัน
0: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
3: ไปในข้างใน
0: นั่งข้างในเลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
4: คิดว่าให้EMDเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
0: ็ครับ
4: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
0: ้
4: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี้
0: ซึ่งทำได้
4: ทำได
0: ้อยู่ได
4: ้อยู่ได
0: ้สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
3: อันนี้ยังใช้ได้นะ

0: แต่แกให้ไปเช็คไอตัวไอสายไฟมันอาจจะรั่ว
1: ครับแต่ว่าแกให
0: ้ให้เลย
1: ให้เลย
0: อันนี้
1: ให้เลย
0: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให้หมด
1: วันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้า
2: อ
1: ัน
2: นี้ยังใช้ได้ครับ
1: ปรินเตอร์อันนี้ใช้ได้เหรอพี่อัน
2: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
1: โอ้นี่ก็ให
2: ้
1: โอ้โหหลอดไฟ
2: หลอดไฟ
1: โ
2: ซลูเซียนแล้วก็มีรางเอาไปต่อใช้ได้เลยคร
1: ับหลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
0: เป็นที่นอนได
1: ้ที่ของเริ่มมีคนใช้แน่นอน
0: ใช่ใช่ใช่ได้ขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
3: ขอบคุณมาก
0: เป็นประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
1: คือจะบอกว่าเอ็มดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัด
3: คิว
1: ต้องนัดคิว
3: น
1: ัดมาทางไลน์ใช่ไหมพี่
3: นัดมาทางไลน์
1: แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
3: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
1: ครับ
4: อ๋อ
1: ครับ
3: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
1: ครับ
3: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
1: วันนึงไปรับสักกี่เจ้าดิพี
3: ่ประมาณ6เจ้า
1: 6เจ้าเฉลี่ย
3: เจ้า
1: ว
3: ัน
1: นักศึกษานะครับถือขวดลงมามาขายที่เตรียมดีนะครับ
0: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
1: อ๋อนี่ไง
0: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
1: ้
0: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะเรียกว่าครบกระบวนการเลยก
1: ็
0: คือพี่อ๋อมต้องทำยังไง
2: ก็คือจะ
0: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
2: เออจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำเขาทำติ๊กเกอร์ออก
1: กระดาษออก
2: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
1: ครับ
2: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชร
1: พล
2: าสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
1: ครับ
0: ช่างรวมแบบเนี้ยมี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่ประมาณ6บาท
2: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี้ยคร
0: ับแต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
1: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
4: หนูเสิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่อ่ะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถก
1: ็
4: ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเสิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
5: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี้ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
1: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
0: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
1: ่ครับผม
0: ของที่เราได้มาเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะ
1: ฮะ
0: 1ก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไป
1: ฮะ
0: ขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลย
1: ครับ
0: นะครับ
1: ขยะรีไซเคิลก็ไปเลย
0: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
1: ครับผม
0: 2ก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันเนี้ยนะ
1: ครับ
0: ของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี้จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่งกระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
1: อ
0: ย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่อย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
0: ครับ
1: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
0: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
1: ใช้งานได้อยู่
0: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ย บางทีมันไม่มีอะไรนะ
6: ครับ
0: บางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
6: ้ครับ
0: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ย
6: ครับ
0: เราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมา
6: ครับ
0: นะครับเอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
6: ้ครับ
0: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
6: ้ครับ
0: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
6: ครับ
0: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
6: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียน

0: เอาละอันพ
1: อเอาขยะมาขายกันครับ
2: มีขวดน้ำพลาสติกนะคร
1: ับ
2: แล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อมอันนั้นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
1: ่อ
2: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
1: สวัสดีครับพี่
2: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
1: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไงพ
2: ี่ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมา
1: ครับ
2: วันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
1: ่
2: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อยเนี่ยเราจะเอาเงินก้อนนี้เอาไปดูแลผ่านวิธีการต่างๆ
1: ครับผม
2: ครับ
1: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
2: ่
1: าย
2: ใช
1: ่ของทีม
2: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
1: ครับผม
2: ครับ
1: แล้วมันคุ้มเหรอพี
2: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
1: ่
2: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
1: ้
2: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
1: ๆ
2: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
1: ครับ
2: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
1: ครับ
2: พี่คิดว่าเนี้ยคือความคุ้ม
1: นี่คือความคุ้ม
2: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
1: ครับผม
2: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
1: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซตี้บอโฮ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: อาหารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหาร

กับพุงแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ตัวโอ
3: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกทูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

้ำแห่งนี้มีต้นกำเนิดมาจากป่าทางทิศตะวันตกเปรียบดั่งสายเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำจำนวนมากสำหรับคนที่ชื่นชอบในธรรมชาติแม่น้ำสายนี้จึงมีอะไรให้ค้นหาอีกมากมายแต่สายน้ำที่มองดูราบเรียบกลับแฝงไว้ซึ่งอันตรายที่อยู่รอบด้าน

พายุที่พัดโหมกระหน่ำในช่วงฤดูร้อนทำให้การพักแรมริมน้ำไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเพราะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมตลิ่งอย่างรวดเร็วทางเดียวที่จะออกไปจากที่นี่คือการล่องแผ่ไม้ไผ่ไปตามลำน้ำของซองกะเลียซึ่งไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำที่อยู่ห่างจากบริเวณนี้ไปประมาณ10กิโลเมตรชาวกะเหรี่ยงจะใช้ไม้ไผ่ที่แก่จัดประมาณ 7-8 ลำมาเป็นวัสดุในการทำแผ่พวกเขาจะเจาะรูที่เหนือข้อไม้ไผ่แล้วร้อยไม้เข้าไปในรูที่เจาะไว้

ากนั้นก็ใช้ตอกเส้นเล็กๆที่พาออกมาจากไม้ไผ่สดนำมามัดไม้ไผ่หลายๆลำเข้าด้วยกันวิธีนี้จะทำให้เกิดความแข็งแรงบริเวณส่วนหัวของแพซึ่งเป็นจุดที่ต้องรับแรงกระแทกกับโขดหินในน้ำอยู่ตลอดเวลาส่วนขั้นตอนการยึดไม้ไผ่เข้าไว้ด้วยกันจะใช้ไม้เนื้อแข็งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1นิ้วความยาวประมาณ1เมตรมาดามไว้ที่หัวแพกลางแพและท้ายแพจากนั้นก็ใช้ตอกมัดแล้วหมุนให้เป็นเกลียวหรือที่เรียกว่าขันชนะซึ่งจะช่วยให้แพแข็งแรงขึ้นนี่คือภูมิปัญญาในการตอกแพไม้ไผ่ของคนกะเหรี่ยงและถูกถ่ายทอดต่อๆกันมา

แม่น้ำซองกาเลียมีจุดกำเนิดมาจากลำห้วยโรคีซึ่งอยู่ในป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านทิศตะวันตกไหลคดเคี้ยวไปตามภูเขาผ่านหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำปลายทางของแม่น้ำสายนี้ไหลไปรวมกับแม่น้ำบีคลีและแม่น้ำรันตรีบริเวณที่เรียกว่าสามศพหรือสามประศพอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีรวมระยะความยาวของลำน้ำสายนี้ประมาณ20กิโลเมตร

การดำน้ำยิงปลาในตอนกลางคืนเป็นวิธีการหาปลาของชาวกะเหรี่ยงพวกเขาใช้เหล็กยิงปลาซึ่งทำมาจากเหล็กเส้นยาวประมาณ1เมตรฝนปลายให้แหลมแล้วใช้ยางรัดตอนท้ายของเหล็กให้แน่นส่วนวิธีการยิงปลาก็จะยืดยางออกแล้วใช้มือจับปลายเหล็กให้แน่นเมื่อเห็นปลาให้เล็งปลายเหล็กไปที่เป้าหมายจากนั้นก็ปล่อยมือทันทีเหล็กยิงปลาจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วอันตรายอีกอย่างหนึ่งของการอยู่ในน้ำเป็นเวลานานจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายลดต่ำลงจนเกิดภาวะตัวเย็นซึ่งจะส่งผลต่อระบบการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายถ้าหากไม่ทำร่างกายให้อบอุ่นอาจทำให้ระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจล้มเหลวถ้าเกิดขั้นรุนแรงอาจทำให้เสียชีวิตได้ครับ

คือแรกนะครับผมไม่สามารถจับปลาได้แต่ว่าผมได้เจ้าตะขาบยักษ์ตัวนี้มาแทนครับก็รู้ว่ามันทำได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลอง

การกินตะขาบต้องเด็ดส่วนหัวของมันทิ้งเนื่องจากบริเวณหัวยังมีเขี้ยวที่ยังมีพิษหลงเหลืออยู่หากกินเข้าไปแล้วอาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้

กลิ่นเหมือนกุ้งกลิ่นเหมือนกุ้งเลยครับเหมือนกุ้งนะแสดงว่าตะขาบนี้กินได้นะครับแต่ว่าเรื่องของการจับต้องระวังนะครับเพราะว่าตะขาบแดงและตะขาบเขียวเนี่ยมีพิษนะครับแล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาเราจับนะครับก็ต้องเรามาระวังเป็นอย่างดีแต่วันนี้เราเป็นการจำลองสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าหากว่าคุณติดอยู่ในป่าและไม่มีอาหารจริงนะครับเราสามารถทานเจ้าตะขาบนี้ได้ดังนั้นอย่าลองอย่างแบบนะครับ

การเดินทางในวันนี้มีเป้าหมายอยู่ที่3ศพหรือ3ประสบชุมชนชาวกะเหรี่ยงแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีผู้คนเดินเข้ามาอยู่ตลอดเวลา

แม่น้ำซองกาเลียในช่วงฤดูแล้งมีแก่งหินโผล่ขึ้นมามากมายและแก่งหินที่อยู่ข้างหน้าก็แทบจะไม่มีช่องว่างให้แพผ่านไปได้

การดำน้ำยิงปลาเป็นเรื่องที่น่าอันตรายเพราะในช่วงที่เราหาปลาอยู่นั้นอาจมีสัตว์ออกล่าปลาเป็นอาหารเช่นเดียวกันมันอาจจะเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่หรือไม่ก็อาจเป็นสัตว์เลื้อยคลานอย่างเช่นตะกรวด

และนี่เป็นคืนที่สองนะครับที่ผมยังใช้ชีวิตอยู่ที่ริมห้วยแห่งนี้ครับผมได้ทดลองนะครับในการหาปลานะครับจากริมห้วยด้วยวิธีที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นวิธีของชาวบ้านและวัสดุที่หาได้เองนะครับก็ได้มาไม่มากเพียงแค่ยังชีพเท่านั้นครับอุปสรรคในการเดินเท้าในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของสภาพป่าที่ดิบมากขึ้นนะครับแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องรีบออกแต่เช้านะครับเพื่อที่จะเดินไปปลายของลำห้วยเพื่อเจอบ้านของชุมชนให้ได้ครับ

จากจุดนี้อยู่ไม่ไกลจากปลายแม่น้ำซองกาเลียซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่น้ำบีคลีและแม่น้ำลันตรีบริเวณที่เรียกกันว่าสามประสบเต็มความคดเคี้ยวของแม่น้ำซองกาเลียทำให้ระยะทางที่อยู่ไม่ไกลต้องใช้เวลาเดินอีกหลายชั่วโมง

ซองกาเลียแม่น้ำสายเล็กๆได้หล่อเลี้ยงชีวิตชาวกะเหรี่ยงมานานหลายชั่วอายุคนจนเกิดเป็นวัฒนธรรมสองฝั่งที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันในภาษาหมอนซองกะเหรี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่าฝั่งโน้นสายน้ำแห่งนี้ไม่อาจย้อนเวลากลับไปในอดีตได้เหมือนเช่นสายน้ำทั่วไปแต่ซองกะเหรี่ยยังรอคอยนักเดินทางให้เข้าไปชื่นชมความงามเหนือสายน้ำและเรียนรู้วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเรื่องราวความเป็นมาที่ยาวนานนับร้อยปี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

รึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสาธรต้นไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมาสาธรต้นไม้ใหญ่หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาต้นนี้คือพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดของโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีนับแต่จังหวัดได้รับพระราชทานมาปลูกในพุทธศักราช2537ขณะนี้เติบใหญ่มีอายุเกือบ20ปีแล้วสาธรยังมีชื่อเรียกในท้องถิ่นอื่นๆเช่นประจวบคีรีขันธ์เรียกกระพี้เขาควายเชียงใหม่เรียกขมแอบคำแอบจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือเรียกขะเจาะสาธรเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงราว 10-20 เมตรลำต้นมีเปลือกเรียบสีเทาบ้างก็แตกเป็นสะเก็ดเล็กๆตื้นๆกระพี้มีสีขาวอมน้ำตาลปลายกิ่งอ่อนมีขนอ่อนนุ่มปกคลุมคล้ายเส้นไหมใบเป็นใบประกอบเรียงสลับกันใบย่อยรูปรีติดเป็นคู่ๆปลายสุดเป็นใบเดี่ยวเรียวแหลมหรือมนสาธรออกดอกราวเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมลักษณะดอกเป็นรูปดอกถั่วรวมเป็นช่อสีขาวหรือเหลืองอ่อนเมื่อดอกร่วงกลายเป็นฝักรูปใบห่อกลับปลายเป็นจะหง่อยสั้นโคนมนแม้ผนังฝักจะเหนียวแต่ฝักแก่แตกง่ายเมล็ดหลุดร่วงนำไปเพาะงอกเป็นต้นใหม่ต่อไปเนื้อไม้ของต้นสาธรเมื่อตัดใหม่ๆมีสีอมม่วงแต่เมื่อปล่อยให้กระทบอากาศจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมม่วงถึงน้ำตาลเข้มนอกจากนี้ยังมีลวดลายสวยงามมีความละเอียดแข็งและเหนียวทนทานทำให้สะดวกต่อการเลื่อยผ่าใสตกแต่งขัดเงาทุกขั้นตอนนำไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างทำเครื่องเรือนเครื่องมือเครื่องใช้นานาชนิดจะเป็นไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมาแต่ก็ยังพบได้ตามป่าเต็งรังทั่วทุกภูมิภาคและในประเทศใกล้เคียงเช่นลาวกัมพูชาพม่าก็มีกัน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: หลานจะมาอยู่ช่วงกลางวันปรึกษากันอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวให้เขาเล่น

0: ไม่น้อย
1: ใช่ทำไม
2: เขาขับรถไปรับ แม่อุ้มหลานออกจากรถปุ๊บ
3: ไปเลย
2: หายไปเลยตาหายไปเลยเขาอนุญาตแล้วให้เข้ามาในบ้านได้แล้วก็จัดการตามที่เราวางแผนไว
1: ้ห้องนี้ไหมห้องนี้ไหม
2: ห้องนี้แหละใช่เลยชัดเจนโอเคคือเป็นห้องแบบห้องเด็กเลย
3: ครับ
2: โอ้โหน่ารักเลย
3: ต้องดูรูปเจ้าของห้องอยู่เนี่ย
2: ใช่เนื้อจะของเอาจริงแคบกว่าที่อยู่ในรูปอีกนะ
3: ใช่ครับตอนแรกในรูปมันมองแบบหุ่มกว้าง
2: ใช่ใช่ใช่
3: แต่พอมาจริง
2: เนี่ยพอเวลามีรูปถ่ายมาที่เพจอย่างเง
3: ี้
2: ยส่งเข้ามาเงี้ยเราก็ยังไม่วางใจเพราะว่ากล้องเหมือนมันดีส่งรูปเข้ามาแล้วมันแบบโหดูกว้างมาก
3: กว้างมีพื้นที่ให้เราทำงานเยอะ
2: เนี่ยพอมาดูที่จริงเนี่ยเอาแหละแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเรียกคุณนันสาวถ้าเกิดมีที่เล่นในห้องนอนนึกน่ารักเลยนะ
3: นี่ไม่ต้องออกไปที่ไหนเลย
2: ใช่
3: ในบ้านเราเนี่ย
2: โอ้โห
3: ดูแลเราไม่ต้องไปพบเจอคนมากมาย
2: ประหยัด
3: ประหยัด
2: ประหยัดด้วยปลอดภัยด้วย
3: อ่
2: ะโอเคทางนั้นวันนี้เราจะมาทำห้องเด็กเล่นนะไปคุณนันสาวครับจะให้มาน้องสไลเดอร์ขึ้นบนนี่เหรอเออนี่คือมุมนี่มุม
3: อ๋อ
2: คือนี่อันนี้คือเราสเก็ตทับไปแล้วใช่ไห
3: ม
2: คือตอนแรกอ่ะก็คือเราส่งรูปห้องนอนที่มาแหละแต่เท่าที่ดูเนี่ยมันแคบนะพี่มันไม่ได้กว้างเหมือนในรูปเลย
4: โอ้ยมันไม่โอ้ยกว้าง
2: เตียงก็
4: กว
2: ้าง
4: เตียงก็เต็มที่ห้าฟ
2: ุตกว้างมีกว้างห้องเล็กนิดเดียวห้องนิดเดียวเนี่ย
4: ห้องนิดเดียวก็ทำให้
2: ผู้
4: ใช้ได้เยอะ
2: อันนี้คือเราทำอะไรบ้างวันนี
4: ้วันนี้เราจะมีตัวอาหลักๆให้สไลเดอร
2: ์
4: แล้วก็ด้านบนเนี่ยเราจะทำเป็นตัวเหมือนชั้นเพิ่มขึ้นไปอีกอ่ะเหมือนพื้นบ้านเนี่ย
2: ไปทำอะไร
4: เด็กที่บ้านโซนก็วิ่งนี่เลยล
2: งให้วิ่งวนไปเรื่อย
4: จน
2: เหนื่อย
4: จนกว่าจะเหนื่อยแล้วก็หมด
2: วนเหนื่อยแน่นอน
4: นั่นแหละ
2: ตื่นแล้วก็วิ่งวน
4: ถูกต้องไม่ต้องทำอะไรแล้ว
2: ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็มีนี่อะไร
4: อะไร
2: อ
4: ะอันนี้ลูกบอลไง
2: อ๋อเป็นลูกบอลมีบอลบอลด้วย
4: มีบอลบอลด้วย
3: ไม่ต้องออกไปไหนพี่ผมว่าอยู่นี่แหละ
2: มันจะสะดวกสบายอะไรขนาดนี้วะคือบอลบอลอยู่นี่เหรอ
4: บอ
2: กบอลเล
4: ย
2: เ
4: ดิน
2: ลงมา
4: ใช่
3: ประมาณ
4: นี้บอกบอลแล้วก็บันไดขึ้นอย่างนี้แล้วก็มีราว
2: ข้อมไปเลย
4: ใช่ข้อมเตียงไปเลย
2: อันนี้เราใช้เวลาทำนานไหมไม่ต้องบอกไม่พูดครับผม
4: งาน
2: แน่นอนเพราะว่ามีงานเยอะนะงานต้นไม้วันนี้ไม้เป็นหลัก
4: งานไม้เป็นหลักเลยเน้นไม้ไม้ก็เป็นพวกไม้ยางพารากับไม้สน
2: ลดน้ำหนักได
4: ้แล้วหนักได้สบาย
2: ภายในสะดวก
4: ถูกต้อง
2: โอเคทำงานง่ายตัดง่ายทำอะไรง่าย
4: เดี๋ยวขอตัววัดที่ดูแป๊บก่อนว่าเห็นจะแบบแล้วงงเลย
2: เดินมาก็บ่น
3: พื้นที่พอได
2: ้เขาเพิ่งเลิกวางพอได้อะไรล่ะ
3: ไม่ให้ตอบมาได้ครับถ้าตอบได้ครับแต่ไม่ดูเลขนะ
2: ถ้าถามตอนนี้เนี่ยตอบได้ครับก็ส่งเดชนะ
4: ใช่
2: ใช่จะเลิกเดี๋ยวเราไปเนรมิตห้องเด็กเล่นกันครับ
4: เฮ้ยเดี๋ยวเอางั้นเลยเดี๋ยวโอ้หมดกันตุ๊กตาและที่นอน
2: เอาว่าจังมีคนยกซะละ
4: อยู่ข้างหน้าไปเลยก็ได
2: ้ครับผมครับครับพี่ที่ระวังแผงทะลุนะพี่นะ
4: ไม่
2: เอาเดือดไม่เอาเดือดผมแต่มันทะลุไงไม่เราต้องย้ายออกไปหมดเลยเหรอ
4: ชุดเตียงเราย้ายหมดเลยเพราะใช้พื้นที
3: ่ใช้พื้นที่ทำก่อน
4: ใช้พื้นที่
2: ทำงาน
4: ก่อนแล้วเดี๋ยวเอากลับมาที่เดิมครบเซต

0: หลานจะมาอยู่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะก็หลานก็มึงซนไม่มีพื้นที่จะให้เล่นฮะเช้าๆเย็นๆก็ให้ไปเล่นที่สวนสาธารณะของหมู่บ้านก็เลยจะปรับปรุงห้องว่างไว้ห้องใหญ่เป็นห้องว่างก็เลยปรับปรุงให้หลานนี่เอาไว้ให้หลานเป็นพื้นที่ของหลานเล่นจะได้ซนอยู่ในห้องได้ปลอดภัยจากไออุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นทำไมแล้ว
1: หนูอยาก

0: ก็คือมันจะมีไอ้ตัวสไลเดอร์
1: ฝั่งสไลเดอร
0: ์ฝั่งที่มุมยืนใช่ไหมแล้วก็จะมีบันไดขึ้นฝั่งนี้ใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็จะมีเรียกว่าพื้นที่ข้างล่างซึ่งอาจจะเป็นโต๊ะทำงานในอนาคต
1: ใช่แ
0: ล้วน้องมานั่งทำงานได้เตียงนี่
1: ใช่อ
0: ะไรอย่างเงี้ย
1: ที่เดิม
0: ว่าเสานี้ก็ดูแบบเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงนะ
1: คือยึดหลักผมมานั่งแล้วเสาไม่ดุ้ง
0: ไม่คลอนโอเคละ
1: แล้วโครงสร้างพวกเนี้ยเรายึดสกรูไว้กับฝาไว้กับผนังด้วยฝาไว้กับตัวคานรับ
0: นี้โอเคก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะไม่ยุ่งกับผนังข้างหลัง
1: ตอนแรกคิดว่าจะไม่ยุ่งแต่เนี้ยเราเสริมยาวให้หนึ่งเกาะน็อตไว้สองตัว
0: อ๋อเกาะนิดเดียว
1: นิดเดียวเราจะไม่ยุ่ง
0: ยุ่งให้น้อยที่สุดแน่เพราะว่าเป็นผนังร่วม
2: เนื่องจากมันยาวด้วยแหละ
0: อันนี้ก็คือโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างพื้น
1: โครงสร้างพื้น
0: โครงสร้างพื้นชั้นลอย
2: ชั้นลอย
0: ว่าเด็กๆก็ปีนขึ้นมา
1: ผมว่าเอาฟูกมาปูนิดเดียวของฉ
0: ันเฮ้ยใช่ไงผมจะบอกว่านี่เป็นเตียงเดี่ยวเลย
2: ไม่จำเป็นต้องเป็นที่เล่นก็ได้นะก็เป็นที่นอนอีกที่ก็ได
0: ้ถูกต้อง
1: ผมว่าน้องนอนวันนี้ดีกว่าน
0: อนวนไป
1: กิ้ง
2: เบื่อ
1: แกกิ้งไป
0: ไม่ต้องใช้ขาแขน
2: ให้ได้วิ่งให้ได้เดินไ
0: ปคนหรือปิงทะเลไม่รู้กิ้งทั้งวันโอเคนี่ก็เสร็จแล้ว
1: ตัวโครงสร้างเสร็จแล้ว
0: โอเ
1: คจะทำการตก
0: อ๋อ
2: ตอนแรกนึกว่าจะหนักนะ
0: อ๋อเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: เฮ้ยปลอดภัย
1: นี่อ่ะแล้วที่นี้ผมรบกวนหน่อยด้านนู้นนะ
2: ครับ
1: สไลเดอร์แผ่นสไลเดอร์มันจะกว้างอยู่ที่53เซน
0: โอเค
1: เผื่อให้ผมนิดนึง
2: 53
1: จากกระแพง
0: ใหม่หน่อยนะผมว่า
2: เอา53เปมครับเหลือเผื่อ
1: ปลั๊กหน่อยนึงมันจะติดปลั๊กเยอะขึ้นหน่อยก็มาสัก55 55ประมาณนั้นชนนิดนึง
2: โอ64แล้วครับไปอยู่ทำไมครับ
1: 64เลยเหรอ
2: 64แล้วครับเอา55เน
1: า
2: ะ
1: เดี๋ยวน้องก็ได้นะ
2: 30โอเคประมาณนี้แหละโอเคครับ
0: วางหน่อยได้ไหมให้มันวางบนบ่าได้นิดนึง
1: ได้ได้ป่ะมันจะได้แบบ15เอ55
0: ประมาณนั้นได้ไหม60ไหมนี
2: ่58
0: โอเคโอเคประมาณนี้3เซนน้องรอดไม่ได้หรอ3เซนน้องที่กระดาษ A4
1: น้องครับ A4
0: โอเคให้มันวางฝั่งบนตัวคานนี
1: ่บนตัวคานเลยเดี๋ยว
0: ยึดอ่ะเรายึดเลยใช่ไหมครับ
1: เลยเดี๋ยวยึดเลย
2: ยึดด้วยอะไรครับอันนี
1: ้ด้วยสกร
0: ู
1: ตัวไหนอ๋อตัวนี้ตัวไหน
2: ตัวนี้
1: ตัวนี้ลั่นใช่ไหม
0: เมื่อกี้เสียงอะไรพี
1: ่เดี๋ยวหากันแล้วว่า
0: ไม่อยากรู้เมื่อกี้เสียงอะไร
1: อ๋อนี่
0: เสียงอะไร
1: บา
0: ตัวอะไรเสียงอะไร
1: ตัวตาไม้นี
0: ่อ๋อตัวตาไม้อุ้ยทำไงพี่
1: อ๋อ
0: ถ
1: ้
0: าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นอ่ะ
1: เนี่ยตาไม้เนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีสไลเดอร์ค้ำอยู่มีน้ำหนักของสไลเดอร์ค้ำอยู่อีกตัวนึง
0: ค้ำตรงไหน
1: นี่เลยยึดตรงนี้เลย
0: ไม่มันต้องค้ำมาถึงตรงนี้หรือเปล่า
1: ใช่
2: ตรงตำแหน่ง
0: ถ้าค้ำตรงนี้แม่งจะหักอยู่ดีอ่ะ
1: ค้ำเนี่ยติดนี่พอดี
0: เ
1: ต็มแผ่นนี่พอดี
0: เสียงลั่นเลยนะกรอบแต่ว่าไม่เป็นไรคือคนนี้เกิดขึ้นได้
2: ใช่ครับ
0: นะเพราะว่าเขาไม่ใช่เด็กห้าขวบไงเขาขึ้นแบบเพิ่มขึ้นแบบนี้กันครับกรอบได้นะฮะอ
2: ย่างที่บอกว่าอันนี้ออกแบบมาเพื่อสำหรับเด็ก
0: ใช่เพื่อเด็ก
1: เหลือใส่พื้นอีกมันต้องมีน้ำหนัก
0: พื้นอีกโอ้ใช่แล้วนี่ทำไงพี
1: ่
0: ต้องใส่เสามากางเตียงเลยไหม
1: ไม่พื้นมันจะเกาะอยู่บนนี
0: ้เอาไว้ดูก่อนนี่เราไม่ต้องดามไม้ดามเมยนะข้างในพี
1: ่ตัวไหน
0: ตรงตาไม้อะดาม
1: ตัวนี้เดี๋ยวดามไปนิด
0: เออดามไปนิดกว่า
1: ดามไม้ตัวหน้าเดินไป
2: ช่วยเมคชัวร์ปลอดภัยไว้ก่อน
0: อ่ะ

0: อันนี้ก็บันไดมาพาด
1: ลองบันไดพาดแล้วเดี๋ยวตัดเหลี่ยมบันไดไอ้บันไดมันจะประตูมันจะใกล้ประตูไปไหม
0: ใกล้สิ
1: ใกล้เราต้องตัดทำการตัดทำการตัดขึ้นมาเอาเข้ามายิ้มได้ไหมครับ
0: ผมต้องเปิดมานี้อย่างน้อยก็ต้องไม่ทนมองมานี้อ่ะ
1: ได
0: ้ไหมได
1: ้ไหมได้ครับท่านี
0: ้อันนี้ได
1: ้เอาขึ้นขั้นเอาขึ้นพอดีนี้เลย
0: หนึ่งขั้นอ่ะ
1: ประมาณเนี้ย
0: ต้นได้เลย
2: ยังพอเขาได
0: ้วันนี้
1: แล้วเดี๋ยวผมจะตัด
0: เราให้น้องเดินขึ้นดิ

0: ไอ้เครื่องเราทำอะไรอยู่พี่ตอนนี้ครับ
1: อันนี้ก็เดี๋ยวก็ติดพื้นครับ
0: ติดพื้นครับโอเคก็คือเป็นทำพื้นชั้นสอง
1: ชั้นสอง
0: นะฮะชั้นลอยโอเค
2: ก็คือใช้ไม้วางในเรียงจะนำตกไป
0: ไม้เราใช้หน้าอะไรคร
1: ับ แค่นิ้วครึ่งครับ
2: โดยพื้นต้นเราต้องใส่ก่อนไหมคร
1: ับ เดี๋ยวเราติดเขาใส่มาให้เรียบร้อยแล้ว
2: อ๋อใส่มาให้เรียบร้อยแล้
1: วก็ขัดแต่งนิดหน่อยก็ตัดมาให้ได้ขนาด
0: โอเคอ่ะแล้วก็ติดพื้นต่อไป
1: เรื่อยๆเดี๋ยวผมส่งไม้มาหน่อยแล้วกัน
0: ได้จ้ะ

0: หัวสกรูต้องปิดอะไรนะครับ
1: แล้วก็ขัดกระดาษทรายเราไม่ปิดครับเผื่อเวลาอยากลื้อถอนอยากลื้อถอนใช่อยากเปลี่ยนอะไรได้แล้วพื้นนี้เราก็ใช้เบาะพวกเบาะนิ่มๆของเด็กเล่นนะครับมาปูบนนี้ก็ได้
2: เวลาเลือกไม้มาทำโครงสร้างนะครับเราเน้นย้ำกันประมาณหนึ่งเนาะว่าพยายามเลือกไม้ที่แบบว่ามันไม่มีตาไม
1: ้ตาน้อยหน่อย
2: เพราะว่าอะไรเพราะว่าตาไม้เนี่ยมันคือจุดที่มันไม่มีตัวเรื่องอะไรอ่ะมันจะเกิดการบั๊กง่ายการหักอย่างเงี้ย
0: การหักบริเวณนั้น
2: ใช่เพราะว่าตัวเนื้อไม้มันไม่ต่อเนื่องกันนะพวกนี้ดีกว่าเหมือนมาขีดเส้นแบ่งมันไว้ไอ้ตรงเนื้อไม้มันลดลงหรือตรงนี้ตรงนี้อันนี้แข็งมากแข็งจุดเดียวมือแข็งจุดเดียวซึ่งแข็งไม่ใช่ดีเพราะว่าความแข็งไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอ
0: ทำให้ความแข็งแรงมัน
2: การรับแรงมันก็ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ตามหลักเพราะฉะนั้นพยายามเลือกไม้ที่มันไม่มีตาไม้มาครับ

0: มาคุยเรื่องโครงสร้างหน่อย
1: ครับ
0: เราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องมีเสาอ่ะ
1: คือด้วยระยะของคานสแปนมันเนี่ยมันมีความกว้างนี่ค่อนข้างมากซึ่งจะทำให้ไม้เนี่ยโอกาสการแอนตัวเวลามีน้ำหนักสูงดังนั้นอ่ะเราก็ควรจะมีตัวค้ำเนี่ยไปค้ำกลางเพื่อให้เกิดการแอนตัว
0: คำถามต่อไปกว้างแค่ไหนต้องมีเสา
1: 3 เมตร 2-3 เมตรควรจะเริ่มมีได้แล้วเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นครับอยู่ที่ตัว
0: หน้าไม้หน้าไม้คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังก่อนหน้าไม้คือนี่ที่ผมทำนิ้วนี่นะอย่างนี้นี่หน้าไม้คือปกติเวลาที่เราทำโครงสร้างเราจะไม่ทำโครงสร้างแบบนี้เพราะมันรับแรงไม่ได้มันแอนเลย
1: ใช่เพราะ
0: เราต้องทำยังไงนี
1: ่แนวตั้ง
0: หลักฟิสิกส์ครับการรับแรงนี่ตรงนี้จะแข็ง
1: อันนี้จะแข็งแรงกว่าฝั่ง
0: ด้านกว่าเยอะนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นเราจะเห็นว่าเอ้ยบอกเขามีคำศัพท์คำหนึ่งอันนี้เรียกความลึกของคานนี่เวลาที่เป็นโครงสร้างไปพาดต่างๆแล้วมีอะไรมาวางข้างบนสิ่งนี้กลายเป็นคาน
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: แล้วยังไงต่อหลักการ
1: ซึ่งเวลาคานเนี่ยพอน้ำหนักลงเนี่ยมันจะทำให้ว่าน้ำหนักที่เป็นอยู่บริเวณด้านบนเนี่ยจะลงตำแหน่งคานแล้วคานเนี่ยจะถ่ายน้ำหนักไปลงที่ซัพพอร์ต
0: นั่น
1: ด้านข้างดังนั้นเราต้องเมคชัวร์ครับว่าพอร์ตตัวเนี้ยก็ยึดติดกับโครงสร้างที่มันแข็งแรง
0: ซึ่งซัพพอร์ตเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เสาก็ได้นะ
1: ถูกต้อง
0: มันอาจจะเป็นผนังก็ได้เพราะผนังเนี่ยมันมีตัวโครงสร้างอยู่ข้างใน
1: ได้วิธีหนึ่งถ้าสมมุติเราไม่อยากได้เสาเนี่ย
0: ไม่อยากได้เสา
1: เราสามารถ modify ได้ที่ว่าให้ตัวด้านล่างเนี่ยอาจจะเป็นชั้นวางหนังสือ ที่เป็นทั้งแผงเนี่ยขึ้นมาคล้ายๆเหมือนตัวขาวนะ
0: แผงที่เป็นเสาอะเป็นเสาเลยก็ทำให้มันกลายเป็นฟังก์ชันซะ
1: ฟังก์ชันใช่ก็เป็นการหลอกตาทั้งที่ว่าเราใช้ประโยชน์จากมันในการเป็นตัวรับน้ำหนักช่วย
0: แล้วเนี่ยคือที่เราต้องทำมีเสาเนี่ยเพราะว่าไม้นี่มันเล็ก
1: เล็กถูกต้องครับ
0: คือความลึกของคานมันน้อยซึ่งถามว่าซัพพอร์ตตรงนี้ร้อยนี่คือภาพรวมของห้องเด็กเล่นที่เราเนรมิตกันในวันนี้นะครับสำหรับช่างประจำบ้านเนรมิตเอาล่ะเราก็จะมา
2: เดี๋ยวนี่จะไปไหนกันเนี่ย
0: น่าจะมีความสุขกับเครื่องเล่นใหม
1: ่ครับ
0: ทั้งชั้นลอยตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเตียงมาใส
2: ่เอาฟูก
1: ใช่ครับ
0: ที่เดียวมันก็จะกลายเป็นเตียงนอนที่โดนห้อมล้อมไปด้วยที่เล่น
2: สนุก
0: ขอบคุณพี่สามารถ
2: คร
0: ับ
2: ขอบคุณครับผมได้เลยครับ
0: แล้วอย่าลืมฮะใครที่อยากจะให้เราไปเนรมิตมุมในบ้านหรือว่าตรงไหนก็ตามก็ส่งเรื่องเข้ามาอย่าลืมส่งภาพมุมนั้นมาด้วย before นะจะได้เห็นว่าเราจะเนรมิตยังไงได้บ้างภายใน1 วันหรืออะไรกันนะโอเค

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาท่อรั่วครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับท่อใบเลื่อยไขควงครีมสายรัดท่อกาวสานท่อและกระดาษทรายครับขั้นตอนแรกเราจะมาตัดท่อเพื่อที่จะไปครอบรอยรั่วของรูท่อนะครับเราจะมาผ่าท่อกันนะครับอย่างนี้กับนี่นะครับ

ขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาขัดท่อแล้วก็แผลตรงท่อที่แตกครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาทากาวประสานท่อครับบริเวณด้านนี้แล้วก็ด้านในนี้นะครับ

0: พียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับในการแก้ปัญหาท่อรั่วครับ
1: ใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจถ้ามาจากบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำ

าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวกโพสิทีฟมากับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

1569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานประกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสจากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เวลา 13:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดิษฐวัฒน์จันอี่ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567และ2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางศรีสุขผู้ชัยวัฒนานนท์นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมชุดที่37เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลในชลบุรีจังหวัดชลบุรีและคณะนวกะภิกษุพรรษาการ2545วัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสุบรรณารามวัดสุทธิวรารามวัดเบญจมบพิตรสิทธิวนารามวัดเจริญศรัทธาวัดพิชยญาติการามวัดป่ามิ่งมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดและวัดบางเดือดจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิมมานรดีกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดกษัตราธิราชวัดบันไดช้างวัดสแกวัดจันทร์วัดรางจระเข้สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่จังหวัดอ่างทองและคณะกรรมการวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดโมลีโลกยารามวัดทศภารามวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดด่านสำโรงจังหวัดและเวลา 19:00 นนางสาวนรินทร์รัชดาคงพันธ์พร้อมคณะนายมงคลเกียรติควรกิจพร้อมคณะและบริษัทเบปซี่โคล่าไทยเทรดดิ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีทักษ์นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสายนีสถิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทปตทและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบริษัท Global Power Synergy จำกัดบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.น้ำมันและ

การค้าปลีกจำกัดมหาชนบริษัท PTT RNG จำกัดและบริษัท Business Services Alliance จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ราชสกุลศรีทวัฒน์ราชินิกูลชูโตราชินิกูลวงแสงชูโตและราชินิกูลวงสวัสดิ์ชูโตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประยุรบงสาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กระทรวงการต่างประเทศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปณวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลเมืองไผ่จังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนจังหวัดชลบุรีโรงเรียนนาฏศิลป์ไทยจังหวัดชลบุรีบริษัทจงรวยจำกัดและมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดทางนี้สำนักพระราชวังประเทศประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซุปกรันลาเต้ตำแหน่งพลปืนเล็กสังกัดกองร้อยทหารพรานที่4515ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ขณะปฏิบัติหน้าที่ตามแผนยุทธการพิทักษ์ระแงะเหตุเกิดบริเวณบ้านกูจิงหรือป่าหมู่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่27 กันยายน 2569การได้รับตระกร้าสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมูลนิธิแรกรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันสถานการณ์น้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทางนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเริ่มบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สัมภาพาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: 100ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการผจญภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
5: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่าง
4: และ www.dltv.ac.th
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชม

0: เลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
2: ่เป็นไรหรือเปล่า
3: เป็นอะไรอ่ะ
0: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
4: ผมเองครับ
0: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
5: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
6: จะฟื้นหรือเปล่านี่โอ้ยคุณพระคุณเจ้าช่วยอยู่เถิดขอให้ฟื้นทีเธอขอให้ฟื้น
4: ฮะรู้สึกตัวแล้ว
1: โอ้เย้ฟื้นแล้ว
4: จริงจริงเลยอ่ะ
3: จริงเลย
4: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
5: จัดน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
7: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่
1: ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
7: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: คัดค้านมีคนไม่เห็นด้วยเราควรจะศึกษาด้วยตัวเราเองหาข้อมูลซึ่งหาได้ง่ายมากเมื่อเราหาข้อมูลแล้วเราก็ชั่งน้ำหนักด้วยตัวเราเองว่าอะไรเหมาะอะไรควรอย่างกรณีลูกตุ๊กตาลูกเทพเราไม่รู้วันหนึ่งคนเอาไปสักกี่คนแล้วประสบความสำเร็จแล้วได้อย่างที่ว่านั้นสักเท่าไหร
1: ่สังคมไทยเนี่ยได้บทเรียนแล้วนะเพียงแต่ว่าเราจะทำอะไรกับบทเรียนบทนี้ต่างหากบทเรียนที่แลกมาด้วยความเชื่อเนี่ยมักจะจ่ายด้วยราคาสูงเสมอไม่ว่าจตุคามรามเทพไม่ว่าหินทิเบตไม่ว่าจะเป็นหินสีนำโชคผมคิดว่าบทเรียนเนี้ยมันเป็นการสร้างโอกาสให้คนได้มีสติปัญญาเพิ่มขึ้นตอนนี้กลุ่มที่มีความเชื่อมีความนับถือโดยถือตามกันเนี่ยก็เริ่มหวาดกลัวเริ่มเอาตุ๊กตาไปฝากไปทิ้งตามโคนต้นไม้ของวัดบ้างอะไรต่ออะไรบ้างทีแรกบอกน่ารักแต่ตอนนี้บอกน่ากลัวเพราะฉะนั้นสังคมจะได้บทเรียนที่ทำให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในสิ่งที่เสพหรือสนองความสุขของตัวเอง
0: คือเมื่อเราศรัทธาเราเกิดความรู้สึกชอบเราต้องอย่าลีบผีผามนะครับเราชอบเราศึกษาเราดูเราไปสังเกตจะอุ้มตุ๊กตาช้างของอื่นเขาก็ไม่เห็นเป็นไรเราก็ดูไปก่อนศึกษาเป็นยังไงกำลังเตรียมว่ากำลังจะไปซื้อลูกตุ๊กตาลูกเทพมาพอดีเนี่ยเกิดเรื่องแล้วเลิกเลยโชคดีไปเพราะเราไม่ได้รีบเริ่มแต่บางคนเริ่มไปเรียบร้อยแล้วเสียตังค์ไปเยอะแล้วเพราะนั้นช้าลงสักนิดนึงใช้ปัจจัยปัญญาใคร่ครวญสังเกตเรียนรู้มันไม่ใช่ความรู้ทางคณิตศาสตร
1: ์ชาติมาตั้งแต่ยุคดึกดำเพียงแต่ว่าตำแหน่งแห่งหนหรือที่ทางของความเชื่อเนี่ยมันจะไปเกี่ยวเกาะหรือว่าไปผูกกับอะไรในอเมริกาก็มีวิธีการที่จะใช้ตุ๊กตาบำบัดเพื่อประโยชน์การ

0: บำบัดทางอารมณ์ก็มักจะเป็นเคสที่สูญเสียบุตรโดยฉับพลันโดยอุบัติเหตุเพราะว่าภาวะการรองรับอารมณ์นี่มันไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการพัดพรากหรือการสูญเสียคราวนี้ว่าต้องอยู่ใกล้ชิดกับนักจิตบำบัดด้วยเพราะว่าจะต้องอยู่ในการควบคุมอยู่ในการดูแลอยู่ในโปรแกรมการใช้ตุ๊กตาบำบัดมาเป็นประโยชน์ก็เพื่อที่จะเยียวยาจิตใจของคนในภาวะทางจิตที่เขาตกเหมือนในทางการแพทย์ที่เรียกบำบัดแบบประคับประคองพระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธศาสนิกชนต้องไม่ถือมงคลตื่นข่าวอะไรที่เขาถือว่าเป็นมงคลตัวเองอย่าพึ่งตามเขาจะต้องมากระตุกและฉุกคิดก่อนว่าหลักที่แท้จริงของศรัทธาถ้าเราจะเชื่อถ้าเราจะยึดมาปฏิบัติสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อทำให้สติปัญญาของเราเพิ่มขึ้นไหมไปให้ความรู้สึกของเราเป็นไปในทางที่เป็นกุศลหรือเป็นในทางที่พัฒนาตัวเองมากขึ้นไหมสังคมต้องกลับมาทบทวนบทบาทของตัวเองแบบรอบด้านและรอบคอบมากขึ้นผมยกตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อโดยตรงนะครับคือบทบาทในแวดวงกำแพงวัดก็กลับมาทบทวนบทบาทว่าทำไมคนพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยไม่เข้าถึงธรรมเข้าถึงวัตถุมากกว่าพระมีหน้าที่จะให้ธรรมะไม่ใช่ให้วัตถุให้ปัญญาไม่ใช่ให้ปัญหาอย่าให้ประชาชนอ่อนแอโดยไม่รู้ตัวทีนี้ประชาชนก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองนะครับว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ประชาชนที่เขายึดถืออย่างนี้ไม่ใช่เพียงเพราะแค่โชคร่ำรวยสิริมงคลนะฮะแต่ผมคิดว่าที่เขาทำเนี่ยบางครั้งแค่เป็นแฟชั่นบางครั้งแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดเขามีถ้าเราไม่มีมันเข้ากับเขาไม่ได้แต่ทบทวนตัวเองจริงๆว่าถ้าเราทำนะฮะถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยผลกระทบจริงๆมันเกิดอย่างไรแล้วในที่สุดคุณก็เอาไปทิ้งอ่ะศรัทธาเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกๆคนในพุทธศาสนาไม่สามารถห้ามศรัทธาพื้นฐานของคนได้แต่ที่พุทธศาสนามาเติมเต็มคือปัญญา
1: ปรากฏการณ์นี้ทำให้เราว่าถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเรียนรู้รู้จักตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นไหมเราเห็นคนอื่นเขาหลงไปขนาดนั้นเนี่ยเราจริงๆเราหลงอะไรบ้างหรือเปล่าปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราก็จมไปกับความกลัวความเหงาทีนี้ถ้าเรารู้ไม่ทันว่าจริงมันมาจากความคิดความปรุงแต่งนะเราก็เลยเผลอไปแก้ความเหงาโดยการหาอะไรมาเสพหาอะไรมาบริโภคเราก็เลยมีอะไรเยอะแยะมากมายไปเพราะนั้นการศึกษาย้อนเข้ามาที่จิตใจตัวเองย้อนเข้ามาที่เบื้องหลังอารมณ์ความคิดความรู้สึกต่างๆเป็นคำตอบและเราเลือกได้ว่าจะทำอะไรตามสิ่งที่มันควรทำงดเว้นได้ในสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็งดเว้นเราจะไม่ไปทำอะไรเพราะความชอบความอยากความอะไรความพกสติกำลังบูมกันอย่างมากมายเลยเพราะคนรู้ว่าสุดท้ายความรู้ที่ขาดหายไปคือความรู้จักตัวเองอย่างแท้จริง
0: สังคมที่มีปัญญาเป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเองและประเทศชาติพัฒนาได้ดีกว่า
2: ถ้าคนเราเนี่ยนะคะมาเข้าใจว่าฮอร์โมนหรือว่าเรื่องของสารในร่างกายเนี่ยมันเชื่อมโยงกับความรักยังไงเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจความเป็นจริงมากขึ้นยกตัวอย่างสมมติน้องๆผู้หญิงเนี่ยที่มีช่วงแรกๆมีคนมาจีบบางทีเราก็อาจจะต้องมีคิดเอาไว้ในใจด้วยว่าอ๋อส่วนนี้มันเป็นธรรมชาติเนาะสารเคมีของเขากำลังทำงานแล้วว่าอย่าเพิ่งยึดมากอย่าเพิ่งคาดหวังมากเวลาเราปิ๊งคนนี้ปุ๊บสารเคมีที่หลั่งในสมองก็คือโดปามีนโดปามีนเนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสารที่ทำให้เรามีความสุขเหมือนเวลาที่เราออกกำลังกายเยอะหรือคนที่มีเซ็กคือเป็นสารเคมีที่ทำให้สมองรู้สึกว่าเหมือนได้รางวัลโดปามีนจะหลั่งมามากขึ้นทำให้เราอยากได้มากขึ้นอยากทำอีกอยากไปอีกความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกเสน่หาแบบที่เป็นแพชชั่นแบบนี้ก็อาจจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเออทำไมมันถึงมีเรื่องโปรโมชั่นใช่ไหมก็ช่วงจีบกันก็โหมีพลังเนาะถ้าเป็นผู้ชายมาจีบผู้หญิงก็สามารถมารับมาส่งทำนู่นทำนี่ให้ได้เยอะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โหโดปามีนทำงานเยอะมากเลย
3: ซึ่งโดปามีนเนี่ยนะที่หลั่งมาบริเวณเดียวกันเนี่ยเป็นบริเวณเดียวกับคนไข้ที่เขาใช้ยาเสพติดนะแต่ว่าของเราจะเป็นในลักษณะที่ว่าโหย

0: ็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างกันจะหลั่งออกมาทำให้สัมพันธภาพระหว่างคนรักเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งออกซิโทซินเนี่ยนะมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการทำงานของฮอร์โมนตัวอื่นๆเช่นฮอร์โมนเพศก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆมันตื่นไปหมด
1: เวลาที่เรารู้สึกเริ่มผูกพันเนี่ยนะคะเราก็อยากจะผูกพันกับอีกฝ่ายนึงมากขึ้นทีนี้การกอดการสัมผัสการเข้ามาใกล้ชิดกันเนี่ยก็เป็นอีกส่วนนึงที่ทำให้คนรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นเราจะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนกับเราผูกพันกับคนคนนี้เนาะ
0: การทำงานของสารสื่อประสาทโดยธรรมชาติไม่ได้ว่าจะทำงานเท่าเดิมทุกวันนะมันจะทำงานในแต่ละวันเนี่ยตามปกติและจะมีอาการดื้อขึ้นเรื่อยๆระบบเดียวกับการดื้อยาเลยยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราเคยชินกับความสุขเท่านี้วันต่อมาความสุขเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่เรารู้สึกไม่สุขเท่าเดิมจะเห็นได้ว่าความรักเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งเอ๊ะทำไมมันจืดจางลงสารสื่อประสาทมันทำงานน้อยลงมันต้องใส่ขนาดมากๆไปกระตุ้นให้โดปามีนมันทำงานได้เยอะขึ้นเราอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศหรือทำอะไรก็ตามให้ตื่นตัวให้สารสื่อประสาทตัวอื่นไปเหนี่ยวนำให้โดปามีนลุกขึ้นมาทำงานได้เท่าเดิมเราจะมีความสุขเท่าเดิมอาการอกหักซึมเศร้าเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องคือซีโรโทนินแต่หลายคนเนี่ยเขามีซีโรโทนินที่ไม่สมดุลเป็นคนชุนเฉียวเขาจะเป็นคนที่รักรุนแรงรักเหลือเกินหวงเหลือเกินหึงเหลือเกินอันเนี้ยน่ากลัวทีนี้ซีโรโทนินเมื่อมันทำงานแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมสั่งการของกล้ามเนื้อต่างๆทำให้เราอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่อยากจะลุกอยากตายซึมเศร้ามันจะตามมาหมดเป็นชุดเลย
1: มันขึ้นอยู่กับมุมมองของความรักของแต่ละคนด้วยว่าเขาสูญเสียอะไรไปบางคนอาจจะโหสูญเสียสิ่งที่มันสำคัญทั้งหมดในชีวิตไปเลยแล้วก็ยึดกับคนคนนี้มากเช่นถ้าบทคบแฟนแล้วแฟนสำคัญมากสูญเสียไปเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เขาอาจจะรับได้ยากแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้ยึดกับแฟนเท่านั้นมีเพื่อนยังติดต่อกับครอบครัวแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนอื่นด้วยเนี่ยคนแบบนี้จะกลับขึ้นมาปรับตัวได้ดี
0: เราต้องหมั่นใช้สมองส่วนหน้าให้ทำงานเยอะๆ
2: เขาพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นคลื่นความโน้มถ่วงซึ่งไอ้คลื่นความโน้มถ่วงเนี้ยเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยเราพยายามหากันมาเป็น100ปีแล้วแต่ยังไม่มีใครที่เจอคลื่นความโน้มถ่วงโดยตรงไอ้ยึกยืนเนี่ยคือคลื่นความโน้มถ่วงถ้าเกิดย้อนกลับไปสมัยไอแซคนิวตันที่เราเรียนมาตอนม.ปลายเซอร์ไอแซคนิวตันเขาบอกว่าวัตถุที่มีมวล2อันจะมีแรงดึงดูดระหว่างกันนั่นคือแบบที่นิวตันอธิบายแต่ว่าทีนี้เมื่อ100ปีที่แล้วไอน์สไตน์เปลี่ยนความคิดทางด้านการเคลื่อนที่ของมวลแล้วก็วิธีการมองมวลใหม่โดยที่ว่าทุกอย่างสสารมีมวลมวลจะทำให้สเปซไทม์หน้าบริเวณนั้นมีการเปลี่ยนรูปไปเหมือนว่าเรามีผ้าใบขึงไว้ให้ผ้าใบนั้นน่ะเปรียบเสมือนเป็นสเปซไทม์นะครับแล้วเราเอามวลหนักๆวางลงไปในผ้าใบเราจะเห็นผ้าใบมันยุบลงมาอันนั้นคือเปรียบเสมือนว่า space time ตรงที่มันมีวัตถุที่มันมีมวลเนี่ยมันยุบลงไปนั่นเองนะครับทีนี้การที่มวล2อันจะโคจรรอบกันอย่างโลกรอบดวงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เพราะว่าดวงอาทิตย์มันทําให้เกิดหลุมของ space time ทําให้ space time มันยืดตรงนั้นเวลาที่โลกเคลื่อนที่เข้าใกล้โลกก็แค่เคลื่อนที่ไปตาม space time หรือว่าเคลื่อนที่ไปตามผ้าใบนี่แหละเพียงแต่ผ้าใบมันเว้าลงไปมันก็เลยเว้าลงไปหาดวงอาทิตย์เท่านั้นเองทีนี้ถ้าวัตถุที่มีมวลมากๆเนี่ย2อันที่มันมีหลุมของมันเองอยู่แล้วในผ้าใบเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่งก็คือมันจะมีคลื่นความโน้มถ่วงมาทั้ง2อันรวมกันคลื่นความโน้มถ่วงนั้นก็จะขยายให้สูงขึ้นในระดับที่เราพอจะสามารถตรวจสอบได้แล้วเราก็ตรวจสอบคลื่นณจังหวะที่มันรวมตัวกันได้พอดีการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงครั้งนี้นะครับทำโดยทีมวิจัยที่เขาเรียกกันว่าไลโก้เป็นชื่อย่อนะครับคือนำทีมหลักๆโดยสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียหรือ Caltech กับ MIT สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์นะครับคือใช้การ

0: แทรกสอดของแสงเลเซอร์เรายิงแสงเลเซอร์ออกไป2ทางเป็นรูปตัว L ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาออกแบบให้แสงมันวิ่งไปแล้ววิ่งกลับมาแล้วก็หักล้างกันเพราะฉะนั้นที่ตัวตรวจจับจะไม่พบอะไรเลยทีนี้ถ้าเกิดมีคลื่นความโน้มถ่วงมาคลื่นความโน้มถ่วงก็จะทำให้ space time นะแกนหนึ่งยืดแต่อีกแกนหนึ่งหดทำให้คลื่นที่ตอนแรกมีแล้วหักล้างกันมันก็จะเลื่อนไปหน่อยนึงจากที่มันหักล้างมันก็จะเสริมกันเกิดเป็นสัญญาณที่เครื่องตรวจสามารถวัดได้หลังจากที่เราได้คลื่นยึกยืนนี่แล้วเนี่ยเราเอาเปรียบเทียบกับแบบจำลองทำให้เรารู้ว่ามันเกิดจากการที่มีหลุมมวลมหาศาลหรือหลุมดำที่มีมวลตั้ง30เท่าของดวงอาทิตย์เนี่ยมารวมตัวกันซึ่งปกติแล้วไอ้หลุมดำมวล30เท่าเนี่ยยังไม่เคยเจอมาก่อนลำบากมามากมายคือเราต้องพัฒนาเทคโนโลยีไอ้เทคโนโลยีระหว่างทางที่เราพัฒนาเป็นร้อยอย่างเป็นพันอย่างเนี่ยครับมันสามารถเอาไปใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นเทคโนโลยีที่เขาใช้ในไลโก้เอามาอยู่ในเครื่องอะไรบางอย่างที่สามารถเราสามารถเอาไปซื้อใช้ได้ก็ได้ครับในอนาคตตอนที่เขาประกาศว่าเขาเจอแล้วเนี่ยมันรู้สึกเหมือนแบบรู้สึกดีใจไปกับเขาด้วยว่าเขาเหนื่อยมาเป็น10ปีหลาย10ปีการทำงานวิจัยต่างๆเนี่ยมันใช้เวลานานใช้พลังงานเยอะอย่างน้อยๆคือได้แรงบันดาลใจว่าเฮ้ยถ้าเราพยายามต่อไปเราอาจจะค้นพบอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็ได้เหมือนเป็นการเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับตัวเองครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับ
1: คนไทยเนี่ยกินน้ำมันหลากหลายนะตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยเรากินไขมันซึ่งเรามองว่าอิ่มตัวเนี่ยเยอะมากเช่นน้ำมันหมูเนี่ยจะใช้มาทอดอาหารเป็นประจำอยู่แล้วนะสัดส่วนของน้ำมันหมูเองเนี่ยถ้าเทียบกับน้ำมันพืชหลายชนิดดีกว่าก็จะมีสัดส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยค่อนข้างจะมากนิดนึงแต่เทียบกับน้ำมันปาล์มเองมันก็ไม่ได้เลวร้ายมากนะเพราะจริงๆตรงนี้เนี่ยสัดส่วนที่อยู่ในน้ำมันหมูเองเนี่ยจะมีสัดส่วนที่เป็นน้ำมันไขมันอิ่มตัวมากหน่อยเวลาไปทอดมันก็จะมีประโยชน์ก็คือว่ามันจะถ้าทอดกรอบมันก็จะกรอบมันก็จะหอมนะบางคนบอกว่าน้ำมันหมูมีคอเลสเตอรอลมีระดับนึงไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีนะเพราะฉะนั้นเราจะได้คอเลสเตอรอลเพิ่มมานิดนึงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าถ้าเกิดใช้น้ำมันหมูแล้วมีประโยชน์กับร่างกายเทียบกับน้ำมันพืชไหมคงไม่ใช่แต่ถามว่ามีโทษขนาดนั้นหรือเปล่าก็คงไม่ใช่สมัยโบราณเราคิดน้ำมันหมูมานานคนไทยไม่มีปัญหาเรื่อง NCD นะเพราะเรื่องเรากินแล้วเราประมาณการทอดเราไม่ได้ทอดเยอะแยะอะไรนะฮะแล้วเราก็ใช้พลังงานเพราะฉะนั้นการกินให้บาลานซ์สำคัญที่สุดให้มันสมดุล นะฮะคือน้ำมันและไขมันในธรรมชาติมีรวมกันเนี่ยจะมีสูตร3ประเภทอยู่นั้นนะรวมกันอยู่นะในสัดส่วนที่แตกต่างกันชนิดที่1ไขมันอิ่มตัวเนี่ยผลต่อร่างกายคือว่าถ้าทานมากเกินไปเนี่ยก็จะมีผลทำให้ LDL มันเพิ่มขึ้น LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีซึ่งก็จะมีผลในการเพิ่มคอเลสเตอรอลด้วยข้อดีของไขมันอิ่มตัวก็มีคือว่ามันมีความคงตัวสูงมันเวลาเราไปทอดที่อุณหภูมิสูงเนี่ยโอกาสที่เกิดควันก็จะไม่มีมันอาหารที่ทอดกรอบเราต้องการน้ำมันที่มีสัดส่วนของไขมันอิ่มตัวสูงเพราะเนื่องจากว่าทำให้อาหารนั้นกรอบโดยที่ไม่เสียคุณภาพประเภทที่2คือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวอันนี้ก็คือมีจุดที่ไม่อิ่มตัวอยู่1ตำแหน่งอันนี้ก็จะเป็นกรดไขมันที่ให้พลังงานแล้วก็มีความคงทนต่อการทอดหรือการให้ความร้อนสูงในระดับหนึ่ง

0: ก็คือมีความไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งพวกนี้ข้อดีของเขาก็คือทำให้ LDL ลดลงนะ LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีที่บอกไปแล้วก็มีผลทำให้คอเลสเตอรอลลดลงแต่ข้อเสียของเขาคือว่าเขาจะไม่ทนต่อความร้อนสูงพอเราไปทอดไปผัดเนี่ยตัวเขาจะหืนง่ายว่างั้นเถอะเวลาหืนง่ายเวลาอาหารหืนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราไม่ต้องการคืออะไรคืออนุมูลอิสระตัวนี้จะไปตัวทำให้ก่อมะเร็งได้เพราะตรงนี้จะเห็นภาพว่าถ้าเราใช้น้ำมันเหล่านี้เนี่ยไปทอดที่อุณหภูมิสูงหรือเปิดทิ้งไว้นานๆที่โอกาสที่เกิดการผืนได้เนี่ยก็จะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งนะแต่ขณะเดียวกันขณะนี้ชีวิตคนเราเปลี่ยนเรากินของผัดทอดมากขึ้นอีกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราจะกินชนิดของน้ำมันต่างๆที่ใช้เนี่ยเราก็มั่วใช้มั่วไปเรื่อยนะฮะเราไม่ค่อยได้ดูแลว่าอะไรที่เหมาะกับอะไรแต่จริงๆแล้วเวลาเรากินอาหารพวกนี้เราต้องเลือกชนิดของไขมันหรือน้ำมันเนี่ยที่เหมาะกับการทำอาหารเวลาเราเลือกใช้น้ำมันเราเห็นภาพว่าถ้าเกิดเรามาใช้ทอดกรอบนะต้องการอะไรที่มันทอดนานๆทอดกรอบต้องการความกรอบความหอมแบบกลิ่นไหม้หน่อยๆอะไรพวกนี้นะก็ต้องใช้น้ำมันที่อิ่มตัวแหละน้ำมันปาล์มก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการผัดสเตอร์ฟรายผักนิดๆหน่อยๆน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้น้ำมันลำข้าวอยู่กลางๆน้ำมันลำข้าวก็จะมีความหลากหลายในการใช้งานมีส่วนที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเนี่ยอยู่ตรงกลางเยอะนิดนึงใช่ไหมซึ่งเชิงเดี่ยวเนี่ยมันเป็นตัวที่ร้อนเกินไปหน่อยก็ไม่ค่อยเป็นไรเพราะน้ำมันลำข้าวก็เป็นน้ำมันที่ใช้ได้หลากหลายนิดนึงแต่ถ้าเกิดอาหารแบบที่สมมติเรามาทำน้ำสลัดน้ำมันที่ทุกตัวมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันหมดนะฮะเพราะจริงๆเวลาเราเลือกรับประทานเนี่ยเราจะเลือกให้หลากหลายการกินอาหารที่หลากหลายดีที่สุดการที่กินน้ำมันหรือไขมันเข้าไปต้องมีการใช้ออกต้องมีการใช้พลังงานไขมันที่กินเข้าไปเนี่ยมันมีการเผาผลาญแล้วเป็นพลังงานแล้วไม่เหลือสะสมมากแล้วก็ในการทำอาหารในบ้านเราเนี่ยอาจจะมีน้ำมันมากกว่า1ชนิดในบ้านไม่ใช่ว่ามีชนิดเดียวเราใช้ทุกอย่างนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกไว้ครับ
1: จะเห็นได้ว่าความแก่ในเป็นเรื่องที่ทุกคนกลัวมันน่ากลัวยังไงมันน่ากลัวเพราะมันมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราเลยแต่เราก็มีวิธีง่ายๆค่ะที่จะดูแลตรงนี้เพื่อจะเป็นวิธีป้องกันให้เรามีความแก่สมอายุอันดับแรกต้องวอร์มใบหน้าก่อนทำวิธีง่ายๆก็คือเราจะถูมือของเราเนี่ยค่ะนะคะให้อุ่นบางคนก็จะมีการตบใบหน้าเบาๆเพื่อให้รู้ว่าใบหน้าเราควรจะเริ่มที่จะออกกำลังกายแล้วปัญหาอย่างแรกเลยก็คือมีรอยย่นบนหน้าผากมันเกิดมาจากอะไรบางทีเราเลิกหน้าบ่อยเวลาเราออกกำลังกายเราก็จะใช้มือนะคะมีการจับบริเวณกล้ามเนื้อนะคะซึ่งต้องจับให้ถูกต้องด้วยว่าลายกล้ามเนื้อเขาเป็นยังไงเมื่อจับแล้วจากนั้นเราก็ออกกำลังกายด้วยต้านขึ้นไปนะคะค้างไว้นับ1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยมันจะทำให้กล้ามเนื้อของหน้าได้มีภาวะการกระชับและผิวก็ไม่ย่นสำหรับตีนกาที่พบกันบ่อยๆเนี่ยมันเกิดมาจากเมืองเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีแสงแดดนะคะบางทีการที่เราแบบหยีตานะคะบ่อยๆเนี่ยมันก็มีผลหรือแม้แต่เวลาเรานั่งหน้าคอมพิวเตอร์การที่เราไม่ได้มีการขยับขับเคลื่อนหรือการออกกำลังกายบริเวณกล้ามเนื้อตาเราเลยแล้วร่วมกับอายุด้วยเนาะวิธีการก็เป็นการที่เราก็จะจับนะคะบริเวณของตานะคะแล้วเราก็ปิดตาขึ้นมาจะเห็นได้ว่าตาเราจะไม่มีภาวะของการย่นใดๆเลยแต่กล้ามเนื้อตาจะมีภาวะการตึงและการได้การทำงานเราใช้ค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาทีในส่วนต่อไปก็คือใบหน้าหย่อนคล้อยนะแล้วก็เชิดขึ้นนะคะปิดปากนะคะแล้วลิ้นเราเนี่ยให้แตะบริเวณเพดานข้างบนเราจะรู้สึกตึงด้านข้างซ้ายนะคะแล้วก็ค้างไว้แล้วก็กลับมาทำสองข้างจุดที่มีปัญหาของภาวะของการรอยย่นของบริเวณคอก็จะน้อยลงค่ะหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมคูลดาวน์ค่ะเราก็จะมีการนวดนะคะมีการตบกล้ามเนื้อเบาๆรวมทั้งลักษณะของสุดท้ายสุดก็คือมีการถูมือนะคะแล้วก็ให้ความอุ่นบริเวณใบหน้าเช่นเดียวกันปัญหาของร่างกายเยอะที่สุดก็จะมีหน้าท้องทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะวิธีการเราก็จะนอนราบกับพื้นนะคะชันเข่าขึ้นก็จะเป็นการแตะตัวของส้นเท้าค่ะแล้วก็มีการเคลื่อนตัวขึ้นโดยกระดูกสะบักเนี่ยลอยพ้นพื้นเท่านั้นการที่เราแตะบริเวณของส้นเท้าเอียงซ้ายเอียงขวาภาวะของเอวเนี่ยจะทำให้เกิดเอวคลอดได้ด้วย สะโพกนี่จะเป็นสิ่งที่ลดยากมากนะคะเราไม่ค่อยที่จะมีการเคลื่อนตัวเองไปไหนเลยนั่งอยู่ที่เดียวนานๆเราก็จะมีท่าที่จะทำให้ลดสะโพกมีทั้งท่า

แล้วก็ท่านอนค่ะการยืนที่ระดับของขาเนี่ยกางให้อยู่ระดับของแนวไหล่นะคะแล้วก็มีการย่อตัวลงหลังตรงหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของท่านอนแล้วก็มีการยกขาขึ้นซึ่งท่านี้จะเป็นท่าที่ส่งตรงไปยังที่ตัวของสะโพกเลยทีเดียวค่ะเวลาเรายกแขนเกิดการหย่อนคล้อยก็จะเห็นชัดอาจจะเกิดจากภาวะการกล้ามเนื้อที่ไม่กระชับการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายหรือบางทีอย่างมีพวกกีวีนะคะซึ่งเป็นส่วนที่กระตุ้นนะคะแล้วก็เสริมสร้างพวกคอลลาเจนอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจเลยคือน้ำเขาบอกว่าให้วันหนึ่งให้ได้สัก2ลิตรดื่มทีเดียวเยอะๆอย่างนั้นเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะน้ำเนี่ยให้ค่อยๆทานจะมีผลต่อภาวะของกล้ามเนื้อมีผลต่อภาวะของผิวได้ดีที่เราได้คุยกันไปก็เป็นเหมือนการสร้างต้นทุนค่ะต้นทุนนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะของการชะลอความแก่ถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆสม่ำเสมอนะคะไม่แน่สักวันหนึ่งอาจจะมีคนมาทักว่าเอ๊ะทำไมเราหน้าเด็กจังหุ่นเป๊ะเลยนะคะ

ันที่สถานการณ์โควิด -19 ค่ะขณะนี้จำนวนผู้เสียชีวิตกำลังสูงขึ้นขณะที่ระยะเวลาหลังจากพบว่าติดเชื้อแล้วเสียชีวิตก็สั้นลงนะคะ

0: แต่เพราะสังคมไทยคือสังคมแห่งการแบ่งปันจึงก่อน
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ในตอนพิเศษฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นภาพของเหล่าจิตอาสาที่ได้เสียสละแรงกายของตัวเองเพื่อจะไปเติมพลังใจให้กับผู้ที่ประสบกับปัญหาโควิด-19 ต้องขอขอบคุณเหล่าจิตอาสาทุกท่านมากๆนะคะ
2: ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องขอขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันในเหตุวิกฤตอะไรแบบนี้ในประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเสมอคือคนไทยไม่ทิ้งกันดังนั้นนะครับวันนี้ในรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good วันนี้ครับเราจะมาคุยกับจิตอาสา5ท่านด้วยกันซึ่งเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็เป็นผู้มีชื่อเสียงในหลายๆวงการพร้อมแล้วไปพบกับเขากันเลยดีกว่าครับคุณบุ๋มปนัดดาคุณอาร์ตพสุทธิ์คุณสมจิตจงจอหอน้องเกรซและหมอแลบแพนด้า
1: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ัสดีครับแต่ละท่านเป็นยังไงบ้างครับได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นี้ยังไงบ้างครับเริ่มที่น้องเกรซก่อนเลยดีกว่า
4: ก็กลายเป็นคนว่างงานเลยค่ะไม่ได้ถ่ายละครแบบ
5: ของผมนี่ส่วนใหญ่เป็นรายการทีวีอยู่แล้วค่ะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้หยุดนะคะเพราะว่ารายการทีวีต้องมีให้คนดูต่อไปในทุกๆวันแล้วก็ก็มีความเสี่ยงในการออกจากบ้านนะคะที่เราต้องออกจากบ้านด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือลงพื้นที่มาตั้งแต่แรกตั้งแต่ซีซั่นแรกต้องใช้คำว่าซีซั่นแรกเลยนะก็เลยกลายเป็นว่าตั้งแต่มีโควิดมาชีวิตปัตตดาคือเปลี่ยนไป24ชั่วโมงคือเดี๋ยวก็มีโทรศัพท์เดี๋ยวก็จะมี

0: คนโทรเข้ามาทีมงานในแต่ละสาขาก็จะโทรเข้ามาว่าพี่บุ๋มคะจังโรงพยาบาลนี้ขอของอันนี้ยิ่งพอมาทำรถพยาบาลก็ตรงนั้นคนนั้นหายใจไม่ออกแล้วค่ะอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตคือทำงาน24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: ผมเองก็อยู่ปากช่องเนี่ยครับร้านก็ยังขายของปกติแต่ว่าขายคนก็จะน้อยหน่อยและส่วนหนึ่งก็คือเราก็เห็นความเหนื่อยของบุคลากรทางการแพทย์ที่เราทราบนะเพราะที่ปากช่องเองคนก็เป็นโควิดเยอะติดเยอะเราก็เลยร่วมทำจิตอาสานี้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ครับ
2: ครับแล้วคุณหมอล่ะครับ
3: แรกก็ช่วยหาเตียงครับเพราะว่าเรามีเพจใช่ไหมฮะเป็นช่องทางสื่อสารอย่างดีที่จะทำให้ช่วยหาเตียงได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ออกตรวจโควิดนะครับออกตรวจโควิดเนี่ยช่วงหลังเนี่ยก็ร่วมมือกับวิศวกรนะครับออกแบบรถสวอป3ทางซึ่งวันนึงเนี่ยครับสามารถที่จะสวอปคนไข้ได้เนี่ยประมาณ 3,000 คนต่อวันครับนอกจากนั้นก็ไหนๆใส่ชุด PPE อะไรกันแล้วก็ออกไปแจกของด้วยครับ
4: ทุกท่านบอกว่าได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ช่วยคนเยอะอยู่แล้วแต่ว่าโควิดนี้ทำให้พี่บุ๋มยิ่งได้มีโอกาสช่วยคนอื่น
0: ก็สำหรับซีซั่นหนึ่งนะคะก็เริ่มแรกจากการที่เราเห็นคนซื้อหน้ากากกันเยอะมากแล้วเราบอกว่าอุ๊ยราคาหน้ากากแพงขึ้นเยอะเลยแล้วก็ถามคุณหมอนะคะว่ามีอะไรที่ใช้ป้องกันคุณหมอได้บ้างก็เลยมาเรียนรู้เรื่อง PPE ตอนนั้นก็เลยไประดมซื้อ PPE ก็ควักเงินไป2ล้าน4แรกๆเรามีระลอกแรกเนี่ยเราบริจาคไปยังโรงพยาบาลรพสตอสมหน่วยงานต่างๆกู้ภัย440แห่งแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพอมาล็อกดาวน์ใช่มั้ยคะก็จะเป็นข้าวสารอาหารแห้งก็จะเปิดบ้านวันละ400ชุด500ชุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กระจายกันไป
4: พี่บุ๋มเองก็ลงมือแพ็คของด้วยตัวเองถูกต้องไหมคะ
0: ส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่ใช่
5: เอาล่ะสำหรับในวันนี้นะคะองค์การทำดียังเดินหน้าต่อนะคะวันนี้ค่ะเราก็กำลังจะแพ็คนี่ใครจะเด็กมากนะจะแพ็คเป็นบูทโคเวอร์นะคะนี่เลยค่ะบูทโคเวอร์300ชุดนะคะ300ชิ้นเอ้ย300คู่นะคะแล้วก็ใส่ถุงซิปล็อกอย่างดีนะคะแล้วก็มีขนมค่ะ50กล่องที่กำลังจะแจกไปทั่วประเทศไทย50โรงพยาบาลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีเฟสชิลนะคะมีนี่เฟสชิลอันนี้เลยมีเฟสชิลนะคะที่เราจะทำต่อกันคืนนี้มีถุงมือยาและ PPE ล็อตใหม่ PPE ล็อตใหม่มาแล้วจ้าเดี๋ยวส่งให้เลยนะคะทยอยส่งวันนี้ไม่เสร็จไม่นอนเย
0: ้ตอนนี้ก็มีทั้งหมด20จังหวัดนะคะที่ทำเป็นเครือข่ายแบบนี้เพราะว่าพอโควิดเราเดินทางไปไม่ได้ไงไปมอบของเองไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็จะมีการตั้งเป็นองค์กรทำดี101ตอนนี้มีอะไรเนี่ยเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์นครสวรรค์พิชบูรณ์หน้า101อุดรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในกรุงเทพเราจะแบ่งเป็นเขตก็จะมีแต่ละสาขาที่สมมุติว่าเราก็จะส่งเป็นของไปถึงเขาแล้วเขาก็เอาไปมอบให้กับหมอพยาบาลในพื้นที่โดยที่เราไม่ต้องไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นจิตอาสาในทีมงานค่ะก็เอาไปให้พี่คนขับแท็กซี่อย่างมาซีซั่นเนี้ยคนขับแท็กซี่คือตอนที่เขาได้ข้าวไปอ่ะเขายกมือไหว้เขาบอกว่าวันเนี้ยผมยังไม่ได้กินข้าวเลยเพราะว่าไม่มีลูกค้าขึ้นเลยไม่มีลูกค้าขึ้นรถเลยคือแบบคําพูดแต่ละอย่างที่เราได้รับมาเรารู้สึกแบบโอ้โหมันต้องทำต่อเนาะ
4: คุณอาร์ตเห็นพี่บุ๋มทำแล้วคุณอาร์ตเป็นเหมือนพี่บุ๋มเลยใช่ไหมคะคือแพ็คไม่เสร็จไม่นอน
6: ใช่ครับก็ของผมนี่ก็จะบินเดี่ยวฮะบ้านผมอยู่สมุทรสาครแล้วซีซั่นสองที่เขาระบาดเนี่ยเขาระบาดที่สมุทรสาครหนักวันนึงเป็นพันคนผมก็เลยคิดทำยังไงดีเพราะว่าตอนนั้นจังหวัดอื่นก็ยังดีผมก็เลยแบบอ่ะโรงพยาบาลสนามมีที่สมุทรสาครผมก็เลยเข้าแจก
2: อาร์ตอันนี้คือทำในบ้านเลยเหรอ
6: ทำที่ตึกน้ำพริกครับคือแม่ผมมาทำน้ำพริกขายด้วยไงแล้วก็ไอ้เครื่องที่ผัดอยู่เนี่ยคือเครื่องทำน้ำพริกแล้วผมก็มาอะแดปเอาเพราะว่าผมเคยผัดด้วยมือแล้วไม่ไหวคือว่าขนาดผมด้วยใหญ่ๆนะคือผัดไม่ไหวเราก็เลยมาใช้เครื่องเราก็เลยทำได้เยอะ
7: ผัดเองไม่ไหวเพราะว่าหมูเนี่ยประมาณสักเกือบ10โลได้มั้ง10
6: กว่าวันมั้งครับจนสถานการณ์ที่สมุทรสาครดีขึ้นครับแล้วผมก็โชคดีคือผมจะเป็นแบบคือจริงๆผมก็มีหลายคนในนี้เป็นครับพี่บุ๋มเนี่ยพี่บุ๋มทำก่อนผมนานมากทำก่อนผมนานมาก

0: แล้วก็แบบผมก็แบบเรียนรู้ว่าจะทำยังไงต่อไปดีอะไรเงี้ยซีซั่นนี้ผมจะคุยกับพี่บุ๋มหลายครั้งว่าแบบเฮ้ยเจ๊มันจะทำยังไงต่อดีมันจะเป็นยังไงต่อดีอะไรเงี้ยกระทั่งการไปทำข้าวเงี้ยครับก็ฝากถึงคนที่เขาดูอยู่บอกว่าบางทีทำข้าวครับเลือกกล่องเลือกกล่องใส่ข้าวอ่ะดีๆนิดนึงเพราะว่ากล่องใส่ข้าวที่เป็นโฟมขาวๆเห็นไหมครับที่เป็นโฟมขาวๆอ่ะพอเราทำร้อนๆเข้าไปอ่ะมันเป็นเกิดไอน้ำขึ้นพอเราไปวางทั้ง 4-5 ชั่วโมงข้าวมันจะบูดเราเลือกกล่องดีๆหน่อยคือยอมเสียแพงกล่องแพงอีกขึ้นอีกนิดนึงแต่จะไม่ใช่กล่องกระดาษนะเป็นกล่องพลาสติกที่มันดีหน่อยอ่ะอันนั้นจะลดการเสียของข้าวลงได้ครับ
1: แต่ตอนนี้คุณได้ฉายานามใหม่คือม้าเร็ว
0: ม้าเร็ว คือต้องอย่างนี้ครับต้องบอกอย่างนี้คือผมมันจะเป็นคนหลังๆถ้าเป็นซีซั่นเนี่ยซีซั่นนี้คือที่บอกผมจะอยู่บ้านแล้วก็นั่งอ่านข่าวนั่งอะไรอย่างเงี้ยผมได้รับข่าวสารตอนประมาณแบบ5 ทุ่มว่าแบบเรือนจำมีติดโควิดแล้วเราก็รู้ว่ากระบวนการของการที่แบบจะไปเบิกของให้หน่วยงานต่างๆมันค่อนข้างยากแล้วเราก็พอมีคนที่ช่วยเราอยู่เราก็เลยเป็นแบบเหมือนม้าเร็วไปส่งก่อนสถานที่ใกล้ๆอย่างเช่นโรงเรือนจำสมุทรสาครกับเรือนจำธนบุรีเนี่ยใกล้บ้านผมก็ไป
1: ขึ้นเลยจน
0: ใช่ครับ
1: ระหว่างแจกไประหว่างเอาของลงไปลงมาหน้าเรือนจำเริ่มมีโต๊ะมาตั้งเจ้าหน้าที่ผู้จัดโต๊ะวางของบนโต๊ะดีกว่าครับคุณอาร์ต
0: ก็ประมาณนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ผมก็จะแบบไม่ค่อยมีพิธีรีตองอะไรมากครับพี่ไม่ไหวคือบางเรือนจำจะเห็นแบบอย่างเรือนจำที่นนท์เนี่ยคือวางที่พื้นแล้วก็ถ่ายรูปคือบอกก่อนสิ่งที่ถ่ายที่ผมถ่ายรูปเนี่ยผมไม่ได้อยากอวดว่าผมทำดีนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนผมอยากให้คนที่เขาร่วมกับเราอ่ะเขาเห็นว่าผมทำอะไรอยู่แล้วคนที่ร่วมกับเราอ่ะเขาจะสบายใจว่าสิ่งที่เขาร่วมกับเราอ่ะเราเอาไปทําอะไรบ้างแค่นั้นเองครับ
2: ค่ะเรื่องของการช่วยเหลือในมุมของการทําอาหารพี่สมจิตเองก็เป็นฮีโร่แล้วก็เป็นผู้ที่มาช่วยชาวโคราชด้วยทราบว่าพี่สมจิตทําโรงทานแล้วก็ทําอาหารในช่วงที่ชาวโคราชเจอกับปัญหาโควิดค่ะ
3: ครับต้องบอกว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งแรกนะครับที่โควิดเข้ามาถึงประเทศไทยนะครับตั้งแต่รอบแรกเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงนั้นเป็นการถือว่าล็อกดาวน์นะครับทุกคนให้อยู่บ้านกันอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติทีนี้ร้านผมเองเนี่ยเพื่อความป้องกันของลูกค้าเนี่ยผมก็จะไม่ให้เข้ามาที่ร้านให้โทรสั่งแล้วผมเนี่ยไปส่งที่บ้านเองผมกลับเป็นคนที่เสี่ยงมากกว่าเพราะตอนนั้นมันเรื่องของการส่งมันก็น้อยครับที่ปากช่องเนี่ยเรื่องมอเตอร์ไซค์การส่งของเนี่ยน้อยผมก็ต้องอาสาเอารถไปส่งเองทุกบ้านเลยก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอยากกินอะไรก็โทรสั่งมาอันนี้คือการทำธุรกิจนะฮะ
2: ค่ะ
3: แต่อีกเรื่องนึงคือการตู้ปันสุกที่เราเริ่มต้นกันมาก็คือที่หน้าอำเภอของอำเภอปากช่องเนี่ยก็จะมีทุกเย็นจะมีวันละ2 รอบรอบเช้ากับรอบบ่ายๆนะเราก็นําอาหารนําข้าวนําน้ําสิ่งที่เรามีหรือใครอยากร่วมด้วยก็ไปด้วยกันนักเรียนในยิมที่มาเรียนมวยยิมก็ปิดทุกคนก็มาเรียนมวยไม่ได้ก็มาร่วมบุญกันก็เราก็เป็นสะพานบุญให้กับเขาก็ไปร่วมด้วยช่วยกันมันเป็นสิ่งที่เห็นและรู้สึกว่ามันมีความภูมิใจนะครับว่าทุกๆคนไทยทุกคนเนี่ยไม่ทิ้งกันอย่างที่พี่มิกบอกว่าในยามที่เราลำบากในยามที่เรายากเข็ญเนี่ยคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆขอให้คนไทยเราสามัคคีกันเชื่อว่าเราก็จะเดินต่อไปได้อย่างยั่งยืนนะฮะทีนี้เราก็ได้มีโอกาสทําต่อเนื่องมาเรื่อย
1: ๆแต่พี่ไม่ได้ทําแค่ทําเล่นๆพี่ทําเป็นโรงทานเลยใช่มั้ย
3: ครับก็มีโรงทานด้วยเพราะว่าโรงทานทําไมต้องทําบางสิ่งบางอย่างชาวบ้านที่เขาไม่สามารถออกจากบ้านได้บางคนตกงานบางคนคือถ้าเล่าเนี่ยมันทุกคนลําบากหมดมันเล่าไม่หมดจริงๆเพราะนั้นเรารู้มองตาเราก็รู้ใจว่าเออณวิกฤตณเหตุการณ์ทุกวันเนี้ยมันเกิดขึ้นอะไรกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีคือการให้กำลังใจอย่างที่บอกกำลังใจที่ก็คือการให้อย่างที่ผมบอกทำโรงทานไปออกที่วัดบ้างก็มีแต่ว่าโชคดีที่ทางอสมหรือว่าทางนายอำเภอท่านให้มาคนมาดูมาจัดระยะห่างเพื่อความปลอดภัยก็ทำให้รู้สึกว่าพอการให้แล้วทุกอย่างมันมีความสุขคนมีรอยยิ้มกับการที
1: ่เอสครับเคยร่วมงานกับพี่สมจิตใช่ไหมครับถ่ายละครด้วยกัน
3: ครับครับ
1: เป็นไงฮะกับการกระทําการเปิดโรงทานของพี่สมจิตครับน้องเกรซ
4: พี่น้อยนี่เป็นครูมวยหนูเลยนะ
1: อุ้ย
3: ใช่เกรซใช่
4: เ
3: ล
4: ยเป็นไอดอลเลยแล้วก็คือเกรซเขาเป็นคนมีน้ําใจมากค่ะตอนนั้นที่ถ่ายละคร

0: แกเปิดร้านใช่ไหมแล้วก็ขึ้นชื่อมากเลยเรื่องพวกชาชักอะไรเงี้ยแล้วเราไปถ่ายที่ปากช่องเกิดก็แค่แบบแค่เหมือนลองใจนิดนึงอะไรเงี้ยแค่ลองพูดแบบอุ๊ยพี่น้อยเนี่ยอยากกินชาชักจังเลยวันรุ่งขึ้นคือมาแบบพร้อมเลี้ยงทั้งกองเลยอะค่ะโดยที่แบบเราไม่ได้เอ่ยขอแบบสักคำอะไรเงี้ยมีน้ำใจมากจริง
1: แต่เราก็น้ำใจดีเช่นกันนะครับน้องเกรซเป็นนางเอกทั้งในจอและนอกจอพอมีโควิด -19 โควิด-19 เกิดขึ้นมานี่ถึงขั้นไปอบรมคอร์สของโควิด-19 เลยเหรอครับ
0: ใช่ค่ะเกิดก็ไปเรียนของ WHO อ่ะค่ะองค์การอนามัยโลกก็เทคคอร์สไปแบบ 2-3 อันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะก็ไปเรียน Advanced for COVID-19 Transportationก็คือเป็นเหมือนการดูแลรับส่งผู้ป่วยโควิด -19 เนี่ยค่ะระหว่างโรงพยาบาลถึงอีกโรงพยาบาลนึงแล้วก็เป็นแคร์อินเทนซีฟคือหมายถึงว่าวิธีการดูแลผู้ป่วยในระหว่างที่เรานำส่งบนรถพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่แบบเบสิกไปจนถึงแอดวานซ์เลยนั่นก็หมายความว่าหมายถึงว่าเคสสีเขียวจนไปถึงเคสสีแดงเลยค่ะ
2: วันจันทร์เนี้ยค่ะเดี๋ยวจะไปสตาร์ทเริ่มปฏิบัติงานรับผู้ป่วยโควิด -19 แล้วคือหมายถึงเทคตัวเองเป็นอาสาสมัครด้านนี้เลยเพราะว่าก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าตรงนี้เดซ่าขึ้นตรงกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเลยค่ะก็คือเหมือนเอาตัวเองเข้าไปร่วมทำงานกับเขาเลยเขาก็จะมีคนขับรถเราก็จะเป็นผู้สายของเขาในการช่วยดูแลผู้ป่วยค
3: ่
2: ะ
3: จริงๆว่าเราก็มีอสมครับที่ลักษณะคล้ายกัน
1: ครับ
3: พอเนี่ยเป็นด่านหน้าที่เราจะมองข้ามไม่ได้เลยนะครับเขาจะเข้าไปในระดับชุมชนแล้วก็ได้รับการอบรมระดับหนึ่งนะครับที่พอจะให้ความรู้กับประชาชนได้เราจะเห็นข่าวว่าประเทศไทยเนี่ยมีอสม.ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราประสบความสำเร็จในการยับยั้งโควิดระลอกแรกได้แล้วก็ดูแลเรื่องโควิดได้ดีอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับในการระบาดครั้งที่แล้วครับ
4: บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทำงานหนักอยู่แล้วนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาหมอแลบเองนอกจากในบทบาทของบุค
3: ครับทีนี้เราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเราก็กลัวว่าคนเนี่ยจะอยากไปตรวจโควิดกันที่โรงพยาบาลแล้วจะไปรอหรือว่าไปแออัดกันในโรงพยาบาลทำให้การติดเชื้อเนี่ยแพร่กระจายไปใหญ่นะครับก็จะเริ่มมีคนคิดเรื่อง drive to เคยเห็นใช่ไหมฮะที่ขับรถส่วนตัวไปแล้วก็ไปสวอปแล้วก็รู้ผลในวันต่อมาใช่ไหมครับทีนี้เราก็มองว่าเอ๊ะทำไมเราต้องให้ผู้ป่วยเดินทางออกไปเองด้วยเราทำไมไม่ออกไปหาเขาก็เลยคิดค้นรถตรวจเชิงรุกขึ้นมาครับซึ่งตอนนี้รถตรวจเชิงรุกก็กลายเป็นอะไรที่เป็น new normal ไปแล้วที่ตรวจเชิงรุกเนี่ยก็มาจากรถที่ผมทำขึ้นมานี่แหละครับทีนี้พอเราไปในพื้นที่ชุมชนแล้วเนี่ยเราก็ไปเห็นว่าเออมันแออัดมากๆเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเว้นระยะห่างในครอบครัวได้เลยครับถ้าเราไปดูจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าบ้านของเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นบ้านเหมือนพวกเราที่แบ่งเป็นห้องๆนะครับเขามีห้องเดียวแล้วก็มีห้องน้ำเลยครับเพราะนั้นเขาจะอยู่กันแบบนั้นเราอยากไปดูแล้วก็ไปแจกของให้เขาถึงที่โดยที่ไม่ต้องให้เขาเนี่ยออกมาหาซื้ออาหารเองเพราะว่าผมลงพื้นที่ไปในบ้านที่แบบมีผู้ติดเชื้อ
4: นอกจากสิ่งที่คุณหมอทำที่เห็นลงพื้นที่ไปแจกของให้กับชาวบ้านในพื้นที่คุณหมอเองยังแต่งภาพให้ความรู้กับประชาชนให้ระมัดระวังโควิด
1: -19โอ้นี
5: ่สภาพนี้ผมว่าป่วยดีกว่าไหมครับ
1: ครับผม
3: แล้วตรวจโควิดเชิงรุกทั่วประเทศก็ทำอยู่แล้วเพจเรามันทำอะไรได้อีกอ๋อให้เขามาขายของในเพจได้ไหมโดยที่เราเปิดโพสต์หนึ่งแล้วก็ให้เขามาเม้นขายของของเขาก็จะได้มีรายได้นะครับแล้วเราก็มองว่าเอ๊ะเขาตกงานไหมก็เลยเปิดโอกาสให้นายจ้างอะครับมาหางานมาหาคนมารับสมัครงานนะครับก็จะช่วยทุกมิติแล้วก็การให้ความรู้เนี่ยเป็นเรื่องสไตล์เราอยู่แล้วคือเราพยายามที่จะให้ทุกคนแบบตลกอะฮะมันทำให้วิชาการอะมันไม่เครียดแล้วก็เข้าถึงชาวบ้านได้ง่ายครับเวลาเขาเข้าใจอะไรง่ายๆเขาก็จะปฏิบัติ

0: ง่ายๆตามนั้นครับแปลงภาษาแพทย์เป็นภาษาชาวบ้านนะครับพยายามคิดให้ทุกมิติที่เรามีเพจอยู่ในมือครับแค่นั้นเองครับ
1: ก็ได้พลังบวกจากทุกท่านทั้ง5ท่านในวันนี้นะคะแต่ว่าเรายังมีโครงการดีๆอีกโครงการนึงค่ะที่อยากให้ทุกท่านไปรับพลังบวกจากกลุ่มนี้ด้วยเป็นโครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19ไปชมกัน
2: จากโรคโควิด-19มาช่วยเติมพลังใจเพิ่มพลังบวกดูแลสภาพจิตใจของผู้ป่วยไม่ให้เกิดความเครียดจนนำไปสู่สภาวะซึม
3: รุ่นแรกที่หายแล้วก็เล็งเห็นว่าประสบการณ์ที่ผมเคยเป็นมาเนี่ยอาจจะช่วยถ่ายทอดบอกสอนกับคนไข้ที่ยังเป็นอยู่ตอนนี้ครับได้ดีครับก็เหมือนใจเขาใส่ใจเราครับผมก็จะรู้ว่าอาการเป็นยังไงและพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเจออะไรมั่งครับก็จะได้คุยกับผู้ป่วยได้ถูกทางครับ
4: สิ่งที่ได้รับกลับคืนมาคือหนึ่งเลยรอยยิ้มเสียงหัวเราะคำขอบคุณจากผู้ป่วยแสดงให้เห็นว่าเขาได้รับกำลังใจที่เราส่งไปให้เขาแล้วนะเราเป็นวัคซีนให้เขาทางใจทำให้เขามีแรงที่จะต่อสู้กับโรคนี้ไปในอีกวันข้างหน้าอีกต่อไปค่ะ
5: คิดนิดนึงว่าฟ้าหลังฝนนี่ย่อมมีวันสว่างเสมอนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญครับพอเราออกไปเราจะได้เผชิญในสิ่งที่สังคมยอมรับได้นะครับสู้ๆนะครับครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
6: พลังน้ำใจของกลุ่มจิตอาสาเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นอดีตผู้ป่วยโควิดแล้วเราก็เจอว่าน้องๆเนี่ยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งพอเราคุยรายละเอียดเนี่ยเราเห็นว่าน้องๆเนี่ยทุกคนมีศักยภาพแล้วมีจิตใจที่ดีอยากจะให้กำลังใจนะคะเขาเป็นอดีตผู้ป่วยโควิดในระลอกที่1ก็มาให้กำลังใจในกลุ่มนี้นะคะการที่ดาราหรือกลุ่มคนต่างๆเซเลบต่างๆที่เจอปัญหาเดียวกันแล้วก็ยินดีที่จะมาเป็นจิตอาสาทำกิจกรรมต่างๆนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็ส่งเสริมให้ประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ได้แล้วเราก็ขับเคลื่อนทุกอย่างไม่ว่าปัญหาใหญ่แค่ไหนมีสติปัญหาต่างๆก็จะเล็กลงทั้งหมดค่ะ
2: ได้เห็นถึงพลังเล็กๆจากเราจิตอาสาร่วมมือกันเพื่อประคับประคองเพื่อนร่วมสังคมในยามลำบากเป็นการบรรเทาความทุกข์ส่งต่อพลังบวกให้คนไทยร่วมผ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
7: เป็นยังไงบ้างครับแต่ละท่านครับหลังจากที่ได้เห็น VTR โครงการ
8: เชื้อแล้วหายแล้วว่าก็สามารถที่จะเป็นจิตอาสาได้ง่ายๆด้วยการที่แบบบอกต่อคนอื่นๆว่าหลังจากที่เราติดเชื้อแล้วเราอยู่ในโรงพยาบาลเราดูแลตัวเองยังไงอยู่ในโรงพยาบาลสนามดูแลตัวเองยังไงบ้างเพื่อที่จะลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์อะค่ะแล้วก็หลังจากที่เราหายแล้วเนี่ยดูแลตัวเองยังไงจริงๆอันนี้เป็นแบบเบสิกของการเป็นจิตอาสาในยุคนี้เลยค่ะ
7: ครับจริงๆมีหลายคนนะอันนี้ขอแชร์ประสบการณ์มีหลายๆคนชอบมาถามว่าการที่จะอยากเป็นจิตอาสามันต้องมีพลังกายพลังใจต้องมีเครือข่ายเยอะไหมแต่อย่าลืมนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องเลยฮะเพียงแค่สมมุติว่าเราขับรถผ่านไปแล้วเจอคนเดินอยู่ข้างถนนไม่มีแมสใส่คุณมีสำรองคุณยื่นให้เขาอันหนึ่งนั่นก็คือจิตอาสาแล้วล่ะมันคือการแบ่งปันที่เราเป็นคนไทยด้วยกันและช่วยกันเองใช่ไหมครับ
9: ใช่ใช่
7: เนาะจริงๆไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าเราจะรวมทีมได้เป็นทีมใหญ่คือช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยเราก็แข็งแรงได้ในภาพรวมของทั้งประเทศเนาะ
1: ค่ะพี่สมจิตเองก็ได้มีการแต่งเพลงเพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์เหมือนกัน
10: ครับ
1: ค่ะจุดเริ่มต้นมายังไงคะ
10: ก็เริ่มต้นคือหลังจากที่เราไปส่งข้าวส่งน้ำให้กับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยบ่อยๆเข้าบ่อยเข้าเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศของแพทย์พยาบาลแล้วเห็นภาพทางสื่อโซเชียลแพทย์พยาบาลเนี่ยทำงานจนหลับคาโต๊ะอะไรเหนื่อยเงี้ยก็เลยมีน้องคนนึงมาคุยกันว่าพี่เราลองแต่งเพลงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ไหมผมบอกเฮ้ยเอาลองดูเรามาแต่งดูแล้วลองเกาเนี่ยนั่งข้างเพื่อนเชนมาเชนมาตาวันนี้พี่ก็หน่อยนี่ฮะไอ้รอไอ้รอนี่ฮะมีโปรนม40ตัวครับมีที่นาย30ไร
1: ่สวัสดีค่ะ
10: ที่สำคัญมันยังโสดครับไอ้เนี่ยบัตรแค่นี้พอไอ้รอครับ

0: ทำไมรีบไล่กันกลัวเขาแย่งซีนเหรอ
1: ไม่เป็นมุกของเขาเลยมาแค่นี้มาแค่นี้พอว่ามันบอกผมให้ผมพูดยังไงคือเพลงนี้เป็นเพลงที่ให้บังใจคือเพลงมันเล่าเรื่องต่างๆนานาว่าเราเห็นเขาผ่านหน้าชุด PPE เห็นแววตาของเขาเนี่ยจากเนื้อเพลงเราเห็นรู้ว่าเฮ้ยคุณเหนื่อยแค่ไหนเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่อยากจะให้กำลังใจพวกคุณคุณคือนางฟ้าในชุดกาวนะจิตใจของคุณช่างดีมากถ้าหากเหตุการณ์ในวันนั้นถ้าไม่มีพวกคุณแล้ววันนี้พวกเราจะเป็นยังไงอาจจะติดเชื้อกันมากมายอาจจะตายกันเยอะมากขึ้นเราก็ถือว่าน้ำใจหัวใจของคุณนั่นคือเป็นนางฟ้าเป็นสิ่งที่ดีงามของสังคมไทยคือบุคลากรทางการแพทย์นั่นแหละผมอยากจะเล่าเรื่องย้อนกลับไปหน่อยเรื่องจิตอาสาเนี่ย
2: ค่ะเชิญค่ะ

0: เสื้อในห้องอัดด้วยครับ
1: โอ้ยสุดยอดอ่ะคุณนี่เป็นคนที่มากความสามารถจริงๆนะ
0: เรื่องเสียงกีตาร์เรื่องรายละเอียดของจังหวะความเร็วเรื่องเน้นเสียงอะไรเงี้ยครับก็รวมมาได้แบบนี้ครับประมาณนี้ครับ
2: ชอบตอนที่พี่บอกว่าอยากจะไปซับเหงื่อให้กับพยาบาลแต่ว่าตอนนี้ยังทำไม่ได
0: ้ PPE มันร้อนมากพี
2: ่
0: หายใจแทบไม่ออกก็อยากจะซับเหงื่อให้แต่มันเข้าไปไม่ได้ประมาณนี้ครับก็เปรียบเปิดให้มันดูน่ารักให้กำลังใจเขาเหนื่อยจริงๆครับโดยเฉพาะหมอแล็บครับ
1: หมอแล็บนี่คือพี่สมจิตอยากจะไปซับเหงื่อให้หรืออยากจะไปรักษาตาดำให้ครับ
0: อยากจะไปเช็ดตาดำออกครับ
3: ตาดำให้เป็นตาเขียวใช่ไหมฮะ
1: เอางี้ดีกว่าในเมื่อที่เรามีกระบอกเสียงของบุคลากรทางการแพทย์อยู่ตรงนี้อยู่แล้วให้ทั้ง4ท่านนะครับให้กำลังใจหรืออยากจะเสริมเติมอะไรให้กับบุคลากรทางการแพทย์เราเปิดตรงนี้ให้เลยเชิญน้องเกรซก่อนเลยครับ
4: จริงๆแล้วอ่ะกำลังใจก็น่าจะมาจากประชาชนคนทั่วไปหรือแม้แต่กระทั่งเพื่อนร่วมงานนะคะบางทีอ่ะเราอาจจะไม่ได้อยากได้กำลังใจเป็นอะไรที่จับต้องได้ก็ได้บางทีแค่การถามว่าเหนื่อยไหมกินข้าวหรือยังรู้สึกว่ามันเป็นกำลังใจที่สำคัญแล้วค่ะก็สำหรับแบบด่านหน้าอย่างบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าอาสาสมัครหรือว่าพี่บูมพี่สมจิตหรือพี่อาร์ตหรือแม้แต่กระทั่งหมอแล็บเองที่บางทีอ่ะการที่เอาข้าวไปแจกอ่ะก็ถือว่าเป็นด่านหน้าแล้วนะเพราะว่าพื้นที่ที่เราเข้าไปเราก็ไม่รู้ว่าเสี่ยงไหมยังไงก็ขอแบบเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะก็อย่าพึ่งท้อนะคะสำหรับหมอแล็บแพนด้าเดี๋ยวก็เป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็ติดตามอยู่ทุกช่องทางเลยค่ะ
1: ครับพี่บุ๋มครับเชิญครับ
5: อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ที่สำคัญบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าของพวกเราทุกคนรวมถึงอสม.ที่ลงพื้นที่อย่างเข้มแข็งมากนะคะเคาะประตูตามบ้านต่างๆทำงานโดยไม่ได้มีอะไรตอบแทนเลยนะคะแล้วก็น้องๆกู้ภัยนะคะน้องๆที่มีจิตอาสาทุกคนด้วยอะค่ะต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าแล้วก็อยากจะบอกว่าใครก็ตามที่พูดคุยไม่ว่าจะมากับจิตอาสาหรือว่าจะเป็นทางส่วนของเจ้าหน้าที่ในส่วนไหนก็ตามเรารู้ว่าคุณร้อนใจเรารู้ว่าคุณกำลังเครียดเรารู้ว่าคุณกำลัง
2: เพิ่มเติมอะค่ะถึงจิตอาสาคนอื่นๆด้วยอะค่ะที่กำลังทำงานทุ่มเทแรงกายให้กับคนที่กำลังเดือดร้อน
0: ครับก็ต้องชื่นชมก็จะมีชัยชนะที่อยู่ข้างหน้านะครับสู้ๆครับคนไทยครับ
2: ค่ะพี่บุ๋มล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกถึงจิตอาสาท่านอื่นๆบ้างคะ
5: อยากจะส่งกำลังใจค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าสำหรับคนที่คิดบวกแล้วก็คนที่มีจิตอาสาด้วยกันให้กำลังใจกันละกันนั่นคือสิ่งที่จะประคับประคองพวกเรากันไปได้และสามารถทำต่อไปได้ไม่ว่าจะเจออุปสรรคแล้วก็ความเหนื่อยยากอะไรก็ตามยังไงดูแลสุขภาพเพราะพวกเราคือด่านหน้าเนาะแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นแล้วก็ยังมีครอบครัวที่เราอยากจะกลับไปกอดเขาแต่เพียงแต่ว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามดูแลสุขภาพระมัดระวังตัวแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนเต็มที่ค่ะขอบคุณที่ออกมาเป็นจิตอาสาค่ะ
2: ค่ะน้องเกรซค่ะ
4: ก็อยากจะขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะจริงๆแล้วเนี่ย อย่างที่เราทราบว่าสำหรับคนที่แบบเป็นดาราเป็นเซเลบหรือว่ามีชื่อเสียงเนี่ยก็จะถูกยกย่องเป็นพิเศษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น

0: เดนก็มองว่ายังมีอีกหลายคนที่เขาอยู่เบื้องหลังแล้วก็ทำงานตรงนี้จริงๆอ่ะก็อยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ค่ะแบบขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะที่กำลังคิดที่จะเริ่มเป็นงานทำงานด้านจิตอาสาต่างๆเนี่ยค่ะก็คืออยากจะให้ลงมือทำทันทีไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ทุกๆคนนะคะเอาน้ำใจของตัวเองมากองรวมกันมันจะเป็นน้ำใจที่ยิ่งใหญ่มากในยุคที่เราเจอกับวิกฤตแบบนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
1: อาร์ตค่ะ
2: ที่บอกครับตอนนี้กำลังใจสำคัญมากๆครับก็อยากให้ทุกคนตอนนี้ให้กำลังใจกันครับใครมีแบ่งปันได้ก็แบ่งปันแต่ก็แบ่งปันก็ดูกำลังตัวเองด้วยนะครับมีหลายท่านส่งมาหาผมแบบอยากช่วยจังเลยมีแค่นี้เองบอกว่าพี่เก็บไว้ก่อนสถานการณ์มันอีกยาวเมื่อผมเดือดร้อนหรือวิกฤตในช่วยไม่ได้เดี๋ยวผมจะโทรทักหาทุกคนก็แบบโอเคครับโอเคค่ะอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญคำนึงตัวเองเยอะๆครับแล้วก็ดูตัวเองว่าตัวเองพอช่วยได้ไหมถ้าช่วยได้ก็ช่วยถ้าช่วยไม่ได้รับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อสังคมนะครับการรวมกลุ่มก็สำคัญการรวมกลุ่มถ้าไม่จำเป็นที่ต้องออกไปไหนก็อยู่บ้านนะครับกักตัวอยู่บ้านแต่ถ้าเกิดจำเป็นต้องออกไปข้างนอกอันนั้นคือสิ่งที่จำเป็นถ้าคิดประมวลดูแล้วว่าจำเป็นก็ออกแต่ถ้าเกิดไม่จำเป็นก็อยู่บ้านอันนี้ผมว่ามันเป็นจิตอาสาเบื้องต้นที่คนควรจะทำนะครับรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคมมันเป็นเบสิกมากๆเลยครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะหมอแล็บค่ะ
3: ครับก็ต้องขอขอบคุณคนชื่อจิตทุกคนด้วยนะครับที่ลง
4: ไปไม่ใช่ครับ
3: ขอบคุณจิตอาสาทุกคนเลยครับ
4: ครับ
3: จะพูดยังไงคือบางคนเนี่ยเขาไม่มีเงินเขาก็ไปช่วยจัดระเบียบช่วยรักษาระยะห่างผมเห็นเขาไปช่วยประชาสัมพันธ์ในชุมชนของเขาให้มาตรวจโควิดฟรีตรงจุดนั้นจุดนี้นะครับเขาใช้กำลังแรงใจไม่จำเป็นต้องใช้เงินไม่จำเป็นต้องเป็นคนดังเท่านี้เองครับแล้วขอบคุณไปถึงกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นจิตอาสาทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าคุณทำอาชีพอะไรก็ตามคุณมีประโยชน์เพื่อสังคมของเราแล้วก็ประเทศชาติของเราแน่นอน
5: เข้ามาช่วยก็แสดงว่าเขายังมีน้ำใจที่เขาไม่ทิ้งคนไทยด้วยกันครับ
6: ก็อยากจะขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนนะครับจิตอาสานะครับที่เข้ามาดูแลตรงนี้นะครับมีประโยชน์มากเลยครับทั้งด้านจิตใจนะครับด้านร่างกายมีประโยชน์มากเลยครับให้คนจนเนี่ยให้มีกำลังใจมากขึ้นครับ
7: ในส่วนของการเข้ามาช่วยเหลือของพวกพี่ๆยังไงทางเราประชาชนของเราต้องขอขอบคุณพลังใจจากพวกพี่มากๆเลยจากที่เห็นสื่อเราเห็นในส่วนหลายๆคนไทยเรามาช่วยกันเองมีอยู่จำนวนไม่น้อยแล้วก็คนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19ก็ไม่น้อยเหมือนกันแล้วก็สำหรับพี่ๆที่จิตอาสาทั้งหลายที่มาช่วยพวกเราเราก็ต้องขอขอบคุณมากๆเพราะว่ามันทำให้คนกลุ่มน้อยๆค่ะที่แทบจะไม่มีโอกาสในตรงนี้คือเราได้รับโอกาสอ่ะมันทำให้บางทีคนธรรมดาอย่างพวกเราอ่ะรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นแรงผลักดันในการสร้างเหมือนด้วยตัวเราเองรู้สึกที่อยากจะช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนกับพวกพี่แล้วก็เหมือนเป็นจุดเล็กๆที่ทำให้เราอยากจะช่วยเหลือสังคมมากขึ้นนะว่าเรารู้สึกว่าเขาโชคดีที่เขายังได้รับความช่วยเหลือค่ะแล้วก็เราก็ขอสนับสนุนพวกพี่ๆต่อไปอะค่ะสู้ๆในการทำความดีต่อไปอะค่ะ
8: จริงๆดาราที่ออกมาทำชุนค่ะรู้สึกว่าเขาว่าเป็นกระบอกเสียงที่ดีมากๆเลยเพราะเขาค่อนข้างที่จะมี power ในการพูดออกไปแล้วมีคนชวนเชื่ออะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าขอบคุณเขาที่รู้สึกว่าทั้งที่เขาเป็นดาราเขาก็ยังรู้สึกว่ายังมาช่วยในส่วนของตรงนี้ให้แบบคนประชาชนทั่วไปอะค่ะได้มองเห็นว่าแบบเรามีตรงนี้ได้ช่วยนะอะไรบางคนแบบช่วย5 บาท 10 บาทก็ถือว่าเป็นการช่วยระดมทุนในการช่วยเหลือประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะ

0: ียงสะท้อนจากคนที่ได้รับพลังบวกจากเหล่าจิตอาสามาเติมพลังใจให้กับเรายังไงบ้างคะพี่บุ๋มก่อนเลยค่ะ
1: ของบุ๋มนี่มันจริงๆการที่เราทําอะไรออกมาเนี่ยบอกตามตรงว่าบางทีเพราะว่าเรามีความสุขที่จะทําความดีไม่ได้หวังว่าเราจะได้อะไรตอบแทนแต่บางทีพอมีคน

0: ห็นหรือว่ามีคนพูดว่าอุ๊ยดีใจจังที่ได้เจอดีใจจังที่ได้รับความช่วยเหลือขอบคุณนะคำเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เรามีกำลังใจเดินต่อนะมันทำให้เรามีพลังใจในการทำสิ่งต่างๆให้มากกว่าเดิมมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วอะเรามาแล้วเรารู้สึกได้รับพลังบวกกลับไปด้วยในการทำสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยขอบคุณเช่นกันสำหรับทุกๆเสียงที่ส่งกำลังใจให้กับจิตอาสานะคะขอบคุณมากๆค่ะ
1: ค่ะน้องอาร์ตล่ะคะ
2: ผมมาเชื่อว่าจิตอาสาหลายๆคนครับไม่ต้องการอะไรเลยอ่ะต้องการแค่แบบคำแค่แบบขอบคุณค่ะขอบคุณครับหรือแบบขอบใจนะหรืออะไรเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่แบบดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยและยิ่งแบบผมก็จะแบบแปะทั้งหน้ากล่องเวลาส่งชีวิต PPE ไปรอบที่เป็นโควิดเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปแท็กรูปมาให้ผมหน่อยนะแล้วเขาก็จะมีคำบรรยายมาเยอะๆว่าแบบผมได้ใช้แล้วนะครับหนูได้ใช้แล้วนะคะวันนี้ออกเคน้ำใจคนไทยอ่ะมีเยอะอ่ะแต่อยู่ที่เขาจะเห็นที่เราทำไหมแค่นั้นเองครับ
1: ค่ะน้องเกรซล่ะคะคำพูดคำไหนหรือว่าเหตุการณ์ไหนที่ทำให้น้องเกรซได้มีกำลังใจมากๆในการเป็นจิตอาสาต่อไป
3: ทุกคำพูดทุกประโยคเลยค่ะได้ยินแล้วก็ชื่นใจอะค่ะก็อยากจะขอบคุณนะคะเพราะว่าคำพูดเหล่านี้มันเป็นแรงผลักดันที่ดีมากๆเลยอะเกรซเชื่อว่าจิตอาสาหลายๆคนพวกเรา4-5คนที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ก็น่าจะต้องมีการเหนื่อยมีการท้อกันบ้างอะค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยเราให้กำลังใจกันเองก็ไม่พอแต่ว่าเราได้อ่านคอมเมนต์ได้อ่านแรงขับเคลื่อนจากทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราแบบเนี้ยมันก็เป็นแรงที่ทำให้เราอะผลักตัวเองก็เหมือนที่พี่อาร์ตพูดอะค่ะว่าได้ยินแล้วมันอยู่แค่นี้ไม่ได้จริงๆอะมันจะต้องไปต่อค่ะ
1: ค่ะหมอหลับล่ะคะมีภาพหรือว่ามีเหตุการณ์ไหนจากการลงพื้นที่ไปช่วยคนอื่นแล้วมันยิ่งทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นนะคะ
4: จำคำพูดไม่ได้ครับเพราะว่าหลายๆคนเขาก็ขอบคุณเราเยอะเหลือเกินแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คือรอยยิ้
1: ม
4: ถ้ามองรอยยิ้มหรือบางทีเขาไม่ได้ยิ้มแต่ว่าในแววตาเขาอะครับมันมีประกายความหวังหรือคำขอบคุณออกมาจากตรงนั้นเราผัดมันได้จริงๆครับแค่นี้เราก็เห็นใบหน้าเขาเปื้อนรอยยิ้มเราก็ดีใจที่สุดแล้วครับไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได้ครับ
5: ครับแล้วพี่สมจิตล่ะครับ
6: ครับพูดถึงความดีใจของคนเป็นจิตอาสานะครับผมว่าคำว่าจิตอาสาอย่างที่บอกครับสิ่งที่ต้องการก็คือขยะที่อยู่ในรอยน้ำมา
4: ใช
2: ่ไ
6: ม่
2: ใช่
6: ยังอยู่เรื่องนี้อยู
5: ่เชีย
6: บคือเสียงสะท้อนนะครับทุกเสียงสะท้อนที่ให้กับเราเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้กำลังใจเขาก็ให้กำลังใจเราตัวกำลังใจเหล่านี้จะทำให้เราขับเคลื่อนช่วยสังคมขับเคลื่อนเป็นสิ่งที่ดีให้เรามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน

0: ได้อย่างดีมากครับ
1: ครับดังนั้นมันทำให้เห็นได้ชัดนะเราจะคุยกับทั้ง5ท่านวันนี้ครับพี่หมวยว่าจริงๆแล้วจิตอาสาเนี่ยทำตามกำลังกายกำลังทรัพย์ของตัวเองอย่างที่อาร์ตเน้นย้ำพี่บุ๋มเน้นย้ำทุกคนเน้นย้ำเสมอว่าถ้ามีน้อยลงแรงก็ได้ไม่ต้องลงไม่ต้อง
2: ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อสินปีแรกแม่โขงใส่น้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
2: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
1: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่ากับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่โขงมีความเปลี่ยนแปลงเราทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
2: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกลับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
1: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้ว

แล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: 파도 이베이야.
1: 보자고.
0: 파도.
2: สมัยก่อนนี่ปลามันหลายหาก็ง่ายแป๊บเดียวก็ได้แล้วเป็นตาผู้มือนี่คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านนั้นมันเหมือนบ้านมันหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าใครหม้องบ่หลายก็บ่ได้ใครพอได้กินแล้วคนก็ได้ขายแล้วคนก็ได้กิน
3: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอำเภอเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
2: ชนิดปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์ก็มี

0: ซ้ำริมควงโค้งซั่นนี่เอาแห่หน่อยไปตึกไปตึกไปยังได้สบายผู้มื้อนี่ตึกยากก็ปามลดลงลดลงลดลงเป็นหยังในตาเรียนจักเป็นสาเหตุหยังบางคนก็มาจากเพื่อนนี่คนว่ามาจากคนสอดแต่หลายอย่างนะ
1: พ่อไวเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาหลายแต่ว่ากูมือมันจะมีอุปกรณ์หลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิบมาเสริมพวกสอดพวกกระจับสอดนะมาปลามันก็เริ่มลดน้อยลงมาเรื่อยแต่ต่างกันแบบว่าผู้หากับบัวได้บางมือไปหากับบัวได้จมโอ้ไม่มีเงินค่าน้ำมันเลย
2: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ17 16 17ปีมีเรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณ7ขวบประมาณ7ขวบ8ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกับคองใส่เบ็ดปนูเป็นยังอันเนี้ยเสียแล้วใส่ไปแบบนี้

0: ตีนี่พวกเก็ดทางมาพวกเก็ดทางได้ยินแต่เสียงรถกำปืนมาผู้ใหญ่ก็อยากเห็นรถนอนรถพวกรถเกตรถนั่งมานะก็พากันปูปลาเข้าไปเลยปูปลาไปหลัดเบิ่งวงดูถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บันดินก็ไปทาอยู่นะทาบังรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิ้นไม่ยามเวทก็ไปอยากไปก็ว่าอยากเบิ่งบ่เคยเห็นรถนะ
1: มันก็มีนัดมึงมาต่างกูเลยกูไอ้ดาทางจะเดินเออมาเดินนะปุ้ยมึงก็เอานี่ลงกูรับไปลงปุ้ย
2: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
1: เอาอ่ะ
0: เดี๋ยวนี้หันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวก็หาหยังก็เข้าเขากรุงเทพเบิดก็ว่าถนนหนทางมาหอนความเจริญมาหอนแน่เขาก็แยกไปนะเมื่อก่อนบ่มีหยังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้านเบิดอย่างไปหาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากลับมามานอนมันต่างกัน
3: บ้านนี้พ่อลูกโตขึ้นมากดูไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าใครล่ะสิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็สินี่กรุงเทพใครก็บ่เลี้ยงน่ะห้วยก็มีโอกาสพอก็มีโอกาสเบิดแล้วหาเลยส่วนกับยายยายซะยังไงว่าแสนเอาสิมีความสุขก็ซะขายเลยโดดแล้วขาย
0: อยู่บ้านนี่ฮะพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังก็ตามก็เพิ่นดอกให้ดีนะเขาก็บ่ซื้อบ้านก็บ่ได้เซาหั่นนะมันจะพี่น้องย่าไม่พี่น้องอื่นกินหยังตามสบายแต่ว่าบางคนก็ว่าม่วนลุงเจ็บม่วน
4: ลุงพงได้ยังล่ะหั่นโอ้ยลุงพงได้แล่นมาเลยเว้ย
2: หลังจากทำงานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษ
0: อยู่กลมๆแบบว่ามันลอยน้ํามาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาให้ลูกเล่นเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปลๆได้ขายแต่ว่าสมมุติเอานะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเฮ็ดหยังก็บ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ต้นเล่นเกมอะไร
1: Angry Bird
0: ฮะ
1: Angry Bird
0: Angry Bird คนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะฟุตบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะ
0: เล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เกมง
0: ูสนุกกับเกมงู
2: แสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
3: วันหินพบมันหินพบมันนี่นาย
4: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ็บจังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายเถียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันสมัยคือตื่นร่องมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน

0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
1: แต่ว่าชอบมาต่อถ้า3คนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างเอ้า2คนเคยไปไปทำอะไร
2: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
1: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
2: อยู่บ้านกลุ่ม
1: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทำไมแม่เขาสร้าง
2: มันตันน้ำตาจะไม่
3: 50 50ในใจก็อยากเข้าไปหรอกแต่ว่ามันสิพื้นสิพื้นก็พยายามเข้าพื้นไปบ่ได้ก็ว่าเขาอยากไปถ้าพ่อแม่เว้าก็บอกบ่ฟังถ้าคนอยากไป
4: มันก็คือพอก็แกงไปนี่คืออยากให้มีลูกให้เฒ่าลูกหลานเบิ่งแง่นะหากินหาจากสู่กินแต่ว่ามันก็หามแยกเขาบ่ได้มันสิหามแยกเขาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอความพัฒนาความเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันก็ไปตามระบบของเขาหมดนะ
1: เนี่ยเพจโตขึ้นอยากไปไหม
2: อยากมีงานทำ
5: คือยุคสมัยว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนมันที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
6: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหายปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
5: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้เนาะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยอาจจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางทีอยู่ๆมันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบจะเรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยน

แปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันหนึ่งเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันหนึ่งการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึกถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวัน

ทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสำหรับการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ดูสัตว์อะไร
1: ถูกเลยนะครับเบอร์อ้อย
0: ทำไมครับ
1: แต่คิดว่ามันต้องไม่ธรรมดานะครับเพราะแต่ละครั้งที่ผมไปดูมาเนี่ยก็พวกตัวนิ่มนี้ไส้เดือนนี้หรือไม่ก็มแมลงสาบครับเบอร์อ้อย
0: คราวนี้ก็แปลกไม่แพ้คราวก่อนเลยปาร์
1: คอะไรครับ
0: เพราะหมอจะพาปาร์คมาดูสัตว์แปลกหรือว่าเอ็กโซติกเพสนั่นเอง
1: เอ็กโซติกเพสมีเอสด้วยแสดงว่ามันต้องมีเยอะแน่
0: อ้าวใช่แล้วหมอรับรู้นะว่ามีกี่ชนิดบ้าง
1: มีมือหน่อยดิโอ้โหเอาสองรองเท้าด้วย
0: คือมันเยอะมากไงปั๊ก
1: ถ้ามันเยอะเราก็ไปดูกันสิครับ
0: โอเคไปไป
1: ไปครับ
0: แม่สวัสดีครับคุณโอ๊ต
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นี่น้องปั๊กครับแล้วก็นี่พี่โอ๊ต
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเมื่อกี้ครับคุณหมออ้อยบอกว่าจะพาผมมาดูเรื่องสัตว์เอ็กโซติกเพสมันคืออะไรครับ
2: เอ็กโซติกเพสเหรอเอ็กโซติกเพสจริงๆเป็นสัตว์นำเข้าจากต่างประเทศถ้ามีเพชรด้วยก็เป็นสัตว์เลี้ยงนำเข้าจากต่างประเทศที่มาอยู่ในเมืองไทยเรานี่แหละ
0: เอ็กโซติกเพชรเนี่ยที่คนทั่วไปเข้าใจก็คือสัตว์อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หมาแมวเป็นสัตว์เลี้ยงต่างถิ่น
1: ครับ
0: หรือบางคนก็ใช้คำว่าสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษอันนั้นแหละคราวนี้สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษเนี่ยต้องแยกให้ออกจากสัตว์ป่าด้วยอย่างนางอ้ายนางอ้ายเนี่ยไม่ใช่เอ็กโซติก

0: นะเป็นสัตว์ป่าที่เอามาเลี้ยง อย่างกระรอกกระรอกก็ไม่ใช่เอ็กโซติกเพตแต่เป็นสัตว์ป่าที่เอามาเลี้ยงคราวนี้การที่จะเลี้ยงเอ็กโซติกเพตได้ต้องทำเรื่องให้ถูกต้องตามกฎหมายถึงจะอนุญาตให้เลี้ยงได้ไม่ใช่ว่าใครจะเอาไปเลี้ยงก็ได้นะ
1: แล้วนี่ครับ
2: สงสารเนี่ยแหละครับ
0: เป็นหมาสายพันธุ์ต่างประเทศที่เอามาเลี้ยงในประเทศไทยแต่ว่าบ้านเราไม่ค่อยมีคนเลี้ยงเท่าไหร่นะคร
2: ับ ไม่ค่อยมีใช่
0: เพราะว่ามันต้องมีคนมีรสนิยมจริงๆถึงเลี้ยงอย่างนี้
2: ใจรักจริง
0: โอเคคราวนี้เราจะไปดูกันว่าพี่โอ๊ตเนี่ยเลี้ยงอะไรบ้าง
1: โอ้อยากดูแล้วครับ
2: ได้พาไปครับ
1: เฮ้ย
0: นี่อะไรเอ
1: ่ยตัวอะไรครับเนี่ย
0: ลักษณะเหมือนอะไร
1: แมวหรือ
2: เหมือนแมว
0: เหมือนแมว
2: ผสมกับอะไร
1: ผสมเสือเอ้ยมันตัวอะไรครับเนี่ย
2: เขาจะดูคล้ายๆเหมือนคล้ายๆสิงโตย่อส่วนลงมาสิงโตตัวเมียตัวนี้เขาเรียกแมวป่าคาราเคิล
0: หรือว่าคาราเคิลแคท
2: ใช่
0: จุดเด่นก็คือปลายขนตรงบริเวณใบหูตรงนี้สำคัญเลยตัวนี้นิสัยก็ไม่ได้ดุร้ายมากแต่ก็ไม่ได้เชื่องเหมือนแมว
2: ค
0: ือก็จะมีสัญชาตญาณสัตว์ป่าอยู่แต่ก็ไม่ได้แบบดุร้ายเหมือนเสืออะไรเงี้ย คือสามารถเทรนได
1: ้แล้วเรื่องจริงธรรมชาตินี่มันเป็นนักล่าหรือเปล่าครับผมเห็นหน้าตามันดุๆครับ
2: โอ้ตัวนี้เป็นนักล่าที่เก่งมากนะครับในธรรมชาติเพราะว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยเขาสามารถกระโดดเทคตัวจากพื้นเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า3เมตรเพื่อจับนกในอากาศได้เลย
0: แต่เอามาเลี้ยงเนี่ยเราสามารถ
1: เทรนได้
0: เทรนได้กินอาหารที่แบบเป็นอาหารสำเร็จรูปก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปหากระต่ายไม่จำ
1: เป็
0: นต้องไปหาน
1: ก
0: ไม่ต้องเอาอาหารเม็ดก็สามารถกินได้แต่อาจจะมีการเสริมพวกเนื้อสัตว์บ้างบางเวลาเพื่อให้พวกเขามีวิตามินอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: โอ้นี่ไงเจอแล้วตัวขาวแล้วมันคืออะไร
0: นี่ตัวอะไร
1: เหมือนหมูเลย
0: เหมือนหมู
1: หมูสีขาวแล้วก็มีหนูด้วย
2: ตัวขาวอาจจะไม่คุ้นใช่ไหมแต่ถ้าเห็นตัวดำเนี่ยจะรู้เลยว่ามัน
0: เ
2: ป็
0: นตัวอะไรข้างล่าง
2: ตัวนี้เขาเรียกแร็คคูนสังเกตว่าตัวขาวเนี่ยมันยังมีร่องรอยของหน้ากากและคูนมันจะมีหน้ากากใช่ไหม
1: สี
2: ดำใช่แต่นี่คือมันเป็นสีพิเศษสีมันก็เลยจางลงอาจจะดูไม่เหมือนและคูน
0: มันเป็นการพัฒนาสายพันธ
2: ุ์
0: เขาเรียกว่าเล่นกับยีนชาติต้องการสีที่มันจางลงก็ต้องเอาตัวที่มีสีจางมาผสมกันลูกที่ได้ก็จะจางลงเรื่อยๆตัวนี้น่ารักป่ะปั๊ก
1: น่ารักครับหน้าเหมือนนกหูตาโต
0: เหมือนอะไรอีก
1: มีโคล่า
2: ไปกันใหญ่เลย
0: ไปก
2: ัน
0: ใหญ
2: ่ตัวนี้เขาเรียกบุชเบบี้ที่เขาเรียกบุชเบบี้เพราะว่ามันอาศัยอยู่แบบตามพุ่มไม้นะครับแล้วตอนกลางคืนเวลาเขาเรียกหากันหรือตอนช่วงผสมพันธุ์เนี่ยมันจะมีเสียงคล้ายๆเด็กร้อง
1: เ
2: ออใช่ประมาณนั้นเลยพี่ไม่กล้าทำนั่นแหละเสียงประมาณนั้นจริงๆคือเสียงเหมือนเด็กร้องเวลาเราเดินป่ากลางคืนเนี่ยที่แอฟริกาเนี่ยจะได้ยินเสียงพวกนี้ร้องเขาก็เลยเรียกว่าบุชเบบี
0: ้มันน่ารักฮะน่ารักไม่ดุร้าย
2: ไม่ดุร้าย
0: ค่อนข้างเชื่อง
1: มันขี้อายเหรอครับเห็นมันอยู่เดินในบ้านของมันเด
2: ีย
1: ว
2: จริงๆมันไม่ขี้อายนะครับแต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยเป็นช่วงที่เขานอนหลับนะครับก็เลยเห็นเขานอนอยู่ในบ้านกันหมดเลยลองมาดูสักหกโมงเย็นเนี่ยเพียบเลยกระโดดไปกระโดดมาเต็มเลย
0: คือมันเป็นสัตว์หากินกลางคืนเขาเรียกว่า nocturnal ก็คือสัตว์หากินกลางคืนกลางวันจะหลับกลางคืนจะออกหากินแล้วก็ตาเขาเนี่ยจะสู้แสงได้ไม่ดีนักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยชอบมุดหลบอยู่ในกรงตื่นกลางคืนไงกลางวันหลับ
2: นี่คือตัวประหลาด
1: วิ่งน่าจับเลย
0: นี่จับไม่ได้พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาใหม่นี่เลยนี่
1: สีส้ม
0: สีส้ม
2: มีหลายสีแล้วครับเดี๋ยวนี
0: ้สีส้มสีฟ้า
2: สีเหลืองก็มี
1: สี
2: เหล
1: ืองเกาะอีกเป็นตัวสีฟ้า
2: ใช่
0: คือกิ้งก่าพวกนี้เนี่ยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยสบายถ้าหลุดไปเนี่ยนะหากินออกลูกวางไข
2: ่
0: โอ้สบายแต่คราวนี้มันไม่ดีสิเพราะว่าสัตว์เนี่ยไม่ใช่สัตว์ในประเทศไทยไงเป็นสัตว์นำเข้ามาถ้าเกิดหลุดออกไปแล้วไปอยู่ในธรรมชาติของประเทศไทยใช่ไหมก็ไปแย่งอาหารกิ้งก่าในประเทศไทยกินกิ้งก่าในประเทศไทยก็ไม่มีอาหารคราวนี้เป็นไงกิ้งก่าที่ไทยสูญพันธุ์แต่ว่ากิ้งก่าต่างประเทศเพิ่มปริมาณมากขึ้นเราไม่ได้ต้องการให้เป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยคนที่เลี้ยงสัตว์เอ็กโซติกเพตก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจได้ว่าถ้าเกิดสัตว์หลุดขึ้นมาจริงผลเสียอะไรจะตามขึ้นมาดังนั้นคนเลี้ยงก็ต้องมีกรงที่แน่นหนาแล้วก็ถ้าไม่อยากเลี้ยงแล้วก็อย่าปล่อยออกสู่ธรรมชาตินะครับ
2: นี่พามาดูตัวพิเศษ
1: ไหนครับ
2: ไดโนเสาร
0: ์นี่
2: ตัวนี้ที่บอกไว้อะครับที่เป็นอีกัวน่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในโลกแล้วตัวนี้ชื่อไรโนอีกัวน่านะครับไรโนแปลว่าอะไร
1: แปลว่าเล็ด
2: ถูกต้องนี่เลยเห็นนอนี่ไหม

0: เนี่ยนอเนี่ยที่เขาเรียกว่าไรโน่ซึ่งในพันธุ์อื่นมันไม่มีไง
1: หน้ามันเหมือนไดโนเสาร์คนก็เลยแบบโหยชอบมากหายากมาก
0: ซึ่งในธรรมชาติเนี่ยเขาเจอมนุษย์ล่าแล้วก็พวกหมาพวกเหยี่ยวเนี่ยล่าเขาเกือบจะสูญพันธุ์แล
2: ้
0: วแต่โชคดีที่สวนสัตว์หลายๆประเทศหรือว่าในที่เลี้ยงเนี่ยเขาสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้
2: ทำไมกิ้งก่าตัวนี้มันใส่ถุงน่องตลอดเวลา
1: อ๋อนี่กำลังจะลอกคราบไม่ใช่ใส่ถุงน่อง
2: มันเริ่มเล็กลง
1: เริ่มเล็กลงแน่นปุ๊บก็ต้องสลัดเสื้อผ้าเก่าทิ้ง
2: ก็สร้างใหม
1: ่ก็สร้างใหม่ใช่มันจะสร้างอันใหม่เนี่ยต้านอันเก่าก่อนหลังจากนั้นปุ๊บพออันเก่า
2: อ
1: ันเก่าหลุดปุ๊บอันใหม่ก็ใหญ่ขึ้นมันก็เลยเหมือนกับเนี่ยเป็นแผ่นๆตามตัว
2: โอ้อันนี้เต่า
0: ใช่เป็นเต่ายักษ์วันนี้เต่าบกนะไม่ลงน้ำลงไม่ได้จมเลย
2: เ
1: ด
2: ี๋
1: ยวลงได้แต่จม
0: แต่จมใช
1: ่ลงได้
0: เดี๋ยวพาเข้าไปดูหน่อย
2: น
0: ั่
2: นเป็นคนลงสินั้นเต่าพันอะไรอะครับ
0: อันนี้อะครับอันนี้เป็นเต่าบกนะครับชื่อเต่าซูคาต้า
2: อยู่แถวไหนครับหมออ
1: ยู่แถวนี้แหละเห็นป่ะคลิปเลยจริงจริงมันมาจากทะเลทรายทะเลทรายแถวซาฮาราอะไรเงี้ย
0: ซาฮาราสวรรค์หน้าก็มีทุ่งหญ้าสวรรค์หน้า
1: เป็นเต่าของโลกเลยนะอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยก็จะเป็นพวกกราปากอส
0: อ
1: ัลดาบ้าเห็นไหมนี่อะไร
2: อ
1: ันนี้เขาเรียกขี้เต่าอันนี้ขี้เต่านี่ไม่ใช่ขี้เต่าแท้นะ
2: ฮะทำไม
1: มันมีขี้เต่าแท้กว่านี้เป็นไงโอ้สลบ
2: เต่าขาดำแดง
1: เกือบละเกือบละเกือบละ
2: เต่าขาแดง
1: ขาแดงสังเกตว่าอะไร
2: เลดฟุต
1: ใ
0: ช่นี่เขาเรียกเต่าเลดฟุตเห็นไหมขามันแดงนั่นแหละจุดเด่นของเขาอันนี้อะไรนี่ตัวผู้เห็นไหมชัดเจนเลยคือเขาเว้า
1: คือตัวผู้ตัวเมียเขาดูที่นี่อันดับแรกก็คือดูที่กระดองตรงนี
0: ้
1: ถ้าตัวผู้กระดองจะเว้าอย่างนี
0: ้
1: ในตัวเมียเนี่ยจะค่อนข้างเรียบสองคือดูหางถ้าหางตัวผู้เนี่ยจะยาวถ้าตัวเมียเนี่ยจะสั้นกว่าแต่ดูในเต่าน้ำไม่ได้นะเต่าน้ำดูงี้ไม่ได้ไม่เหมือนกันคนเลี้ยงส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบไปกินผลไม้แล้วพอเหลือพอเหลือพวกแบคทีเรียเนี่ยเอาไปใช้ฮะพอเอาไปใช้ปุ๊บมันจะมีการหมักมีการย่อยเฟอร์เมนต์เกิดแก๊สก
0: ็
1: แย่เพราะฉะนั้นเนี่ยผลไม้ให้กินได้แต่อย่ากินเยอะจนเกินไปเพราะย่อยไม่ค่อยดี
0: ตัวนี้เป็นตัวเด่นของฟาร์มเลย
2: มันคืออะไรครับ
0: ตัวนี้เขาเรียกหมาจิ้งจอกเฟนิกฟ็อก
2: เฟนิกฟ็อก
0: ใช่เป็นจิ้งจอกที่ตัวเล็กที่สุดในโลกเลยที่เห็นนี่คือ 2-3 ปีกันหมดแล้วนะครับไม่ใช่ลูก
2: สุนัขนะน่าร
0: ัก
2: จังเลย
1: นะน่ารักว่ะจริงๆพวกนี้ค่อนข้างเชื่องนะไม่ได้ดุร้ายมากนะชื่อเขาคือเฟนิกฟ็อก
2: เฟนิกฟ็อก
1: เป็นจิ้งจอกทะเลทรายขนาดเล็ก
0: แ
1: ต่ว่ามันไม่ได้ดุร้ายเหมือนกับฟ็อกที่เรารู้จักทั่วไป
0: เพราะว่าในธรรมชาติเนี่ยเขาจะไม่ได้ล่าสัตว์ขนาดใหญ่เขาจะกินแมลงนะกินแมงป่องกินหนูตัวเล็กๆเพราะฉะนั้นความก้าวร้าวเขาก็จะมีน้อยกว่าหมาจิ้งจอกที่เราเห็นในหนังอะไรเง
2: ี้ยแต่ดูล่าเริงครับ
0: ใช่เขาจะล่าเริงมากเป็นสัตว์ที่เคลื่อนไหวว่องไวมาก
2: ทำไมหูใหญ่ยังเลยครับเนี่ย
1: หูใหญ่เอาไว้ทำอะไรรู้ไหม
2: ทำไมครับ
1: เอาไว้รับเสียงได้ค่อนข้างดีมากช่วงกลางวันก็จะหลบช่วงกลางคืนเนี่ยตื่นมาหาอาหารกินออกล่าเหยื่อมันมีหูที่ใหญ่เพราะอะไรเพราะมันจะฟังเสียงกลางคืนมองมันก็เห็นมองไม่ชัดมากหูมันรับสัมผัสได้ดีมากอ๋อมีเสียงตรงนี้มันก็ไปอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: แสดงว่ามันหากินกลางคืนก็เหมือนบุชเบบี้
1: ใช่พวกนี้ก็จะเป็นสัตว์ที่หากินกลางคืนแต่ว่าพออยู่เมืองไทยเนี่ยเขาสามารถปรับนิสัยได้ให้ตื่นกลางวันแล้วก็หลับกลางคืนได้เหมือนหมาทั่วไป
0: ประโยชน์ที่สำคัญของหูอีกอย่างนึงนะคือช่วยระบายความร้อน
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: อ๋อรับความร้อนมาแล้วออกหูควันออกหู
0: ไม่ใช่ขนาดนั้น
1: ไม่ใช่คือดูเส้นเลือดที่หูสิเห็นไหมเส้นเลือดจะเยอะตรงนี้เนี่ยมันเป็นตำแหน่งในการแลกเปลี่ยนความร้อนเหมือนกับตายเลยก็ตายเนี่ยหูใหญ่เหมือนกันเพราะว่าเอาไว้แลกเปลี่ยนความร้อน
2: อ
1: มันมีประโยชน์หลายอย่างนะคร
0: ับ เดี๋ยวพาไปดูสัตว์พันธุ์แท้ชนิดหนึ่งที่หน้าตาแบบน่ารักมากแล้วกำลังฮิตมากในเมืองไทยนี่ตัวนี
2: ้แฮริ่งด็อก
0: แฮริ่งเอารู้จักใช่ไห
2: มที่เขาจะเอามาใส่เสื้อผ้าแล้วเอาไป
0: ใช่ใช
2: ่ใส่สายจูงแล้วเดินเวลามีงานส
0: ั
2: ตว์แบบนี
0: ้แล้วจุดเด่นเขาเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะ

0: ภาพยืนสองขา
1: คือบางคนเห็นน่ารักก็อยากเลี้ยงไงตัวนิสัยเขาก็คือเขาเนี่ยค่อนข้างเอาแต่ใจคือพวกนี้เนี่ยเวลาไม่พอใจอะไรเนี่ยเขาชอบงับบ้างแงบบ้างแล้วก็ทำลายข้าวของบ้างเนื่องจากฟันเนี่ยเขาฟันเขาคมมากเขากัดที่เดียวเน
2: ี่ย
1: จริงๆก็ไม่ได้อันตรายอะไรครับเพียงแต่ว่าต้องรู้นิสัยการเลี้ยงไงคือสัตว์แต่ละชนิดก็มีจุดเด่นไง
2: ถ้ามันกัดทิ้ง
1: กัดเข้าเนื้อครับกระต่ายก็กัดเข้าเนื้อเพียงแต่กระต่ายไม่ค่อยกัดแค่นั้นเองครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่โอ๊ตมากนะครับ
0: ครับ
2: ขอบคุณคร ับ ขอบ
0: คุณครับยินดีคร
1: ับ ให้ป้ามาเยี่ยมชมเป็นไงรู้สึกรักเอ็กซ์โซติกเพิ่มไหม
2: โหดีมากครับรักเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับ
1: งั้นเดี๋ยวผมขอตัวแล้วกันนะคร
0: ับ ได้ครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
1: เอ้ยแป๊บนึง
2: อะไรคร
1: ับ โทรศัพท์ดังฮัลโหลสวัสดีครับหมอไอ้พูดครับอ้อครับสวัสดีครับอ๋อมีผ่าตัดด่วนอ๋อคิวพร้อมกันพอดีวันนี้อ๋อขอได้ครับได้ครับผมถ่ายรายการ Animal Speak อยู่ครับจะเสร็จแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตพาปาร์คไปด้วยได้ไหมครับให้ปาร์คไปดูห้องผ่าตัดด้วยได้ไหมครับอ๋อได้ใช่ไหมครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมรีบเข้าไปเลยนะครับครับครับสวัสดีครับปาร์คไปดูห้องผ่าตัดไหม
2: ไปครับ
1: พอดีมีผ่าตัดด่วนเลยปาร์คเดี๋ยวพาไปเจอคนคนหนึ่งด้วยฮ
2: ะ
1: เพราะเราต้องผ่าตัดพร้อมกันสวัสดีครับอาจารย์จูน
2: สวัสด
1: ี
2: ค่ะ
1: นี่น้องป้าครับ
3: ดีค
1: ่
3: ะ
1: นี่อาจารย์จูนอาจารย์จูนที่หมออ้อยบอกไงว่าจะมาผ่าตัดด้วยกัน
2: อาจารย์จูนครับหมออ้อยบอกว่าวันนี้มีเคสผ่าตัดนะครับเราจะมาผ่าตัดสัตว์ชนิดไหนกันครับ
3: เราจะผ่าตัดกระต่ายกันค่ะกระต่ายพันธุ์ฮอลแลนด์ล็อบ
2: นะฮอลแลนด์ล็อบ
3: ใช่เคยเห็นไหม
2: ไม่เคยเลยครับ
1: ฮอลแลนด์ล็อบเนี่ยคำว่าล็อบเนี่ยหมายความว่าโปรหูกระต่ายที่มีหูยาวๆเนี่ยเขาจะเรียกพันล็อบก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณหมอมีผ่าตัดทำหมันทำไมต้องทำหมันรู้ป่ะตัวนี้เนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยไข่มันใหญ่พอใหญ่มากๆปุ๊บมันก็เลยไปทำให้มันจะไปปิดตรงบริเวณ
3: ขัน
1: นีบเขาทำให้มันอับพออับปุ๊บก็เป็นแผลง่ายมากเลยก็เลยต้องนัดผ่าตัดทำหมัน
3: แล้วพอดีกับที่กระต่ายตัวเนี้ยเขามีปัญหาเรื่องโรคตาด้วยซึ่งไอ้โรคตาของเขาเนี่ยมันทำให้ตาเขาโตขึ้นเนื่องจากโรคต้อหินแล้วพอโตขึ้นก็เลยทำให้กระจกตาเขาเป็นแผลด้วยแล้วเจ้าของก็เลยต้องการจะรักษาแผลที่กระจกตาว่ามันทำให้เขาเจ็บปวดแล้วก็เลยต้องผ่าไปด้วยกันทีเดียวไหนๆก็วางยาสลบทีเดียวแล้วและทีนี้ในห้องผ่าตัดเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเวลาผ่าตัดตามันเป็นของเล็กๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: แล้วก็จะทำผ่านกล้องแล้วก็ต้องมองผ่านทีวีแล้วก็จะมีคนเยอะแยะไปหมดเลยว่าวันนี้เรามีนักศึกษาด้วยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนด้วยเยอะเลยน้องจะเจอคนเยอะมาก
2: มีเลือดไหมครับเมื่อเช้านี้ครับผมไปดูสัตว์เอกโซติกมาเยอะแยะเลยครับหมอไอ้บอกว่ากระต่ายก็เป็นหนึ่งในสัตว์เอกโซติก
3: ใช่
2: แล้วสัตว์เอ็กโซติกนี่ส่วนใหญ่เป็นโรคตาครับเป็นบ่อยๆ
3: โรคตาก็เกิดได้ทุกสัตว์ละค่ะแต่ว่ากระต่ายเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่เหมือนเป็นเหยื่อใช่ไหมเขาต้องถูกตัวอื่นล่าและนี่ตาเขาจะต้องอยู่ด้านข้างแล้วก็โปนเพื่อจะได้มองเห็นได้ชัดเจนและนี่พอด้วยความที่มันโปนมากมันก็เลยอะไรก็จะโดนเข้าไปได้ง่ายก็เลยจะเกิดเป็นแผลแล้วเกิดเป็นโรคตาได้ง่าย
1: ป้ารู้ไหมว่าเวลากระต่ายมองเห็นภาพเนี่ยเขามองเห็นยังไงบ้างมุมมองเป็นยังไง
2: ก็คงเหมือนที่เรามองภาพเนี่ย
1: จริงๆแล้วกระต่ายเนี่ยมุมมองภาพเขากว้างกว่าเราเยอะเลยนะ
3: ใช่
1: เขามองเห็นภาพเป็นพาโนรามาวิวเลย
3: ถ้าเกิดใครสักคนหรือเหยื่อหรือแบบใครที่จะมาล่าเขาใช่ไหมที่มาจับเขากินอ่ะวิ่งมาจากด้านนี้ปกติด้านนี้เราเห็นไหม
2: ไม่เห็น
3: ไม่เห็นเนาะแต่เขาเห็น
2: อ๋อ
3: เพื่อเขาจะได้หนีให้ทันไงนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงมีตาที่ค่อนข้างโปนและอยู่ด้านข้างเพื่อจะได้มองเห็นได้กว้างมากๆไงคะ
1: พูดง่ายๆจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์เนี่ยก็สามารถเป็นโรคเช่นเดียวกับที่มนุษย์เป็นได้
3: ใช่แล้วไปกันเลย
2: ไปครับ
3: ไปเลยค่ะ
2: คุณหมออ้อยครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
4: ตอนนี้ก็เดี๋ยวตรวจร่างกายก่อนผ่าตัดว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าก่อนจะวางยาสลบทุกครั้งเนี่ยจะต้องตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนวางยาสลบ
2: ตรวจสุขภาพเริ่มต้นนี้เราต้องดูอะไรบ้างครับหมออ้อย
4: โดยปกติก็เราจะตรวจดูหัวใจดูชีพจรว่าเป็นยังไงใช่ไหมฮะแล้วดูการหายใจนะครับดูอุณหภูมินะครับแล้วก็ดูลักษณะทั่วไปตลอดเนี่ยในสัตว์เนี่ยปกติก็จะวัดที่ก้นในคนวัดที่ไหน
2: วัดที่รักเล
4: ้งอม
2: ได
4: ้งั้นเดี๋ยววัดเดี๋ยวต้องวัดอุณหภูมิปากด้วยว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่วัดกระต่ายเสร็จแล้ว
2: เย็น
4: เราก็จะฉีดยาซึมก่อนพอเขาเริ่มซึมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะค่อยดมยาสลบต่อคือต้องให้ยาซึมก่อนเพราะว่าถ้าเราให้ยาสลบเลยเนี่ยสัตว์มันจะตื่นเต้นมากเกินไปอันตรายเวลาวางยาเหมือนคนเอามาโปะ แมสอย่างเงี้ย

0: ใช่คราวนี้เดี๋ยวเราจะให้เขาอยู่ในกล่องแล้วก็ให้ดูออกซิเจน
1: อันนี้เราให้อยู่ในกรงไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: อยู่ในกรงก็ได้แต่ว่าอยู่นี้มันจะข้อดีก็คือเราสามารถเห็นว่าเขาซึมหรือยังอันนี้ก็เป็นอาการของกระต่ายที่เริ่มซึมแล้วเห็นไหมก็จะเริ่มนิ่งขึ้นนะเริ่มแบบยืนเอียงหัวตกอะไรเงี้ย
1: คล้ายๆถึงง่วงนอนวะคร
0: ับ ใช่ใช่
1: เดี๋ยวก็หายแล้วนะสู้ๆแล้วยาสลบแบบฉีดกับยาสลบแบบก๊าซนี่มันแตกต่างกันยังไง
0: แตกต่างกันสิเพราะว่าถ้าเป็นยาสลบที่เป็นแก๊สเนี่ยเราสามารถควบคุมระดับความลึกได้ก็คือปลอดภัยกว่ายาฉีด
1: ครับ
0: อย่างยาฉีดเนี่ยสมมติเราคำนวณโดสได้สมมตินะ1ซีซี
1: ครับ
0: ปากก็ฉีดเข้าไป1ซีซีถ้าสมมติว่าสัตว์ได้ยาแล้วเขาหลับลึกเกินไปปากไม่สามารถเอายาออกมาได้ถูกไหมแต่ถ้าเป็นยาสลบแก๊สเนี่ยถ้าสัตว์หลับลึกเกินไปเนี่ยเราปิดยาสลบแป๊บเดียวแก๊สมันก็จะออกจากร่างกายไปหมดสัตว์ก็จะฟื้นได้ค่อนข้างเร็วกว่าข้อดีข้อเสียมันก็จะมีไงโดยปกติเราก็จะใช้แก๊สเป็นหลักในสถาบันการศึกษาเนี่ยก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับกระต่ายที่เข้ามารักษาวันนี้เดี๋ยวเรามีพี่ๆเนี่ยมาช่วยสังเกตการด้วยแล้วก็มีนักเรียนแลกเปลี่ยนนะมาด้วย บางทีป้าก็อาจจะงงว่าทำไมคุณหมอจูนพูดภาษาอังกฤษทำไมคุณหมออ้อยพูดภาษาอังกฤษเพราะว่าต้องอธิบายให้พี่ๆแล้วก็คุณนักเรียนแลกเปลี่ยนเขาเข้าใจเวลาเราทำอะไรนะเขาปี6แล้วใกล้จบเป็นหมอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาสังเกตว่าเวลาเขาผ่าตัดจริงทำยังไง
1: ครับ
0: ถ้าป้าคิดเลยสัตวแพทย์ป้าก็ต้องมายืนอย่างนี้แหละมาดูว่าเขาผ่าตัดยังไง
1: ครับดูยังถึงหลับแล้วครับ
0: นี่ยังหลับไม่ดีเท่าไหร่ฉะนั้นเดี๋ยวเราดมด้วยแก๊สนิดนึงต่อก่อน
1: เ
0: ห็นไหม
1: เกิดอาการอะไรครับเนี่ย
0: อันนี้คือยังหลับไม่ดีไงยังหลับไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเขาเริ่มจะหลับละก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้ดมแก๊สตรงนี
1: ้
0: ถ้าเราใช้อันนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยสัตว์ก็จะเครียดมากมันก็โดนบังคับไงก็เลยที่อยู่ในห้องที่ใหญ่ๆก่อนหลังจากเขาเริ่มซึมก็เปลี่ยนมาใช้อันเล็กนะครับ
1: อันนี้ทำอะไรครับ
0: อันนี้ก็คือเช็คดูว่าหลับหรือยังดูเช็ครีเฟล็กซ์ต่างๆว่าเขาหลับดีหรือยัง
1: ถ้าเขายังไม่หลับแล้วเราเอามือไปกดนี้เขาจะกระตุกใส่เราปะ
0: เขาก็จะดึงแขนกลับหรือจะสอดท่อแล้วก็ถ้าในการสอดท่อคือ sternal incumbency แล้วก็ O-extend แล้วก็สอดเข้าไป
1: นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ผมเห็นคุณหมออ้อยรักษาเบื่อแถมสอนด้วยเก่งจริงนะครับเนี่ยอันนี้กำลังทำอะไรกันอยู่คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้เรากำลังจะสอดท่อเพื่อช่วยหายใจครับก็ทำไมคุณหมอต้องพกกล้องมาไว้ห้องผ่าตัดด้วยก็เวลาเราเจอเคสที่รักษายากๆเนี่ยเราก็ต้องมีการเก็บข้อมูลไว้เพื่อ
2: การ
0: แรกก็คือเก็บเอาไว้สอนนักศึกษาสองก็คือบางครั้งเนี่ยเราจะได้เผยแพร่ไปสู่สัตวแพทย์ท่านอื่น
2: คือกระต่ายตัวเนี้ยจริงๆเขามีโรคที่เป็นแต่เกิดอะค่ะ
1: ค
2: ือเขาเป็นต้อหินแล้วทีนี้เขามีปัญหาที่ตามมาก็คือเป
0: ็
2: นแผลที่กระจกตาที่ไม่ยอมหายดูแล้วมันขุ่นๆแล้วก็ดูกระจกตาเขาไม่ค่อยเรียบอะค่ะยุ่ยๆกันอะอันนี้แหละที่เราจะต้องมารักษาน
1: ี่ทำอะไรครับ
2: อันนี้เรากำลังจะให้น้ำเกลือทางเส้นเลือดค่ะ
1: กระต่ายนี่แปลกเลยนะครับทำไมให้น้ำเกลือที่หูครับแล้วเราทำไมให้น้ำเกลือที่แขนครับ
2: ถ้าที่ขาเนี่ยตรงนี้มันก็จะลำบากเพราะว่าเขาจะมีกล้ามเนื้อหรือเส้นเลือดแล้วมันก็สั้นกว่าเราเยอะใช่ไหมคะแต่ตรงหูเนี่ยจะเป็นเส้นที่เห็นชัดเจนสามารถให้ได้เห็นไหม
1: ตื่นเต้นมากครับกำลังจะผ่าตัดนะครับเนี่ย
2: เราก็จะพยายามลอกเอาเนื้อเยื่อที่มันแย่ๆไปค่ะ
1: โอ้ยครับผมไม่เคยเห็นอะไรชัดขนาดนี้มาก่อนนะครับสุดยอดเลย
0: ก็เมื่อกี้ปลาเพิ่งเช็ดแว่นก็เลยชัดดิเราตกลงกลัวไหมเนี่ย
1: กลัว60ไม่กลัว40
0: โอเคเนี่ยปั๊ก
1: โอ้ตอนนี้เพิ่ม80 20แล้วครับเนี่ย
0: ปั๊กรู้ไหมทำไมคุณหมอจูนจะต้องมองผ่านกล้องตัวนี
1: ้เพราะว่ามันจะเห็นได้ชัดขึ้นหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับก็คือว่าเวลาเรามองผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยมันทำให้กำลังขยายมากขึ้นเราสามารถทำอะไรเล็กๆเนี่ยให้มันสะดวกขึ้นไงปาลองเทียบดูสิลูกตาแค่นี้เห็นไหมพอขยายปุ๊บลูกตาเต็มจอทีวีเลย
1: เลือดออกแล้ว
0: นิดนึง
3: และตอนนี้ ก็ถึงเวลาที่หมอจะทำการผ่าตัดทำหมันเพื่อรักษาอาการป่วยให้กระต่ายตัวนี้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดที่บริเวณไหนก็ต้องใส่ใจและระมัดระวังอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้สัตว์ที่เรารักษาได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งนึงครับ
0: เป็นยังไงบ้างป้าวันนี้เหนื่อยไหม
1: ไม่เหนื่อยเลยครับสนุกมากกว่าครับได้ไปดูพวกสัตว์เอ็กซ์โซติกเพทมากมายครับแถมได้เข้าห้องผ่าตัดเป็นครั้งแรกโหตื่นเต้นแถมน่ากลัวสุดยอดเลยครับได้รู้ความรู้ด้วยครับเนี่ย
0: หลายคนเนี่ยคิดว่าสัตว์เอ็กซ์โซติกเพทเนี่ยเป็นสัตว์ที่ทนอึดกิ้งก่าจะป่วยได้ยังไงเฟนิกซ์ฟ็อกซ์ล่าเริงดีไม่น่าจะป่วยจริงๆแล้วเนี่ยเอ็กโซติกเพทเนี่ยก็สามารถป่วยได้เหมือนกับหมาแมวนั่นแหละแล้วก็หมาแมวจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถป่วยได้เหมือนคน
1: ใช่
0: เป็นโรคดีกว่าคนก็ได้โรคตาอย่างที่เราเห็นก็เหมือนกับคนที่เป็นจริงๆแล้วสัตว์ทุกชนิดเนี่ยควรจะได้รับการรักษาที่เท่าเทียมกันสำหรับวันนี้รายการ Animal Speak หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้า
1: แล้วมาดูกันว่าผมกับคุณหมออ้อยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตว์ชนิดไหนกันครับ
0: เรา2คนลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
1: ถึงต้องมี Animal Speak

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ2ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene

0: Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เซฟตี้ฟอร์ออลตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

0: รรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆไปค้นหาคำตอบกันค่ะและนี่ก็คือเพื่อนของเราวันนี้ค่ะมีพี่เจษอธิปัตย์อู่ศิลปกิจผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกับเจ้าแมงมุมกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เด็กๆมาทำอะไรมาดูแมงมุมอย่างแรกลักษณะเด่นที่เราจะแยกแมงมุมต่างจากสัตว์ชนิดอื่นคือแมลงมีกี่ขาครับ
2: 6ขา
1: แมลงมี6ขาแล้วแมงมุมมี
2: 8ขา
1: 8ขาแมลงมีหัวอกแล้วก็ท้องแต่ว่าแมงมุมเนี่ยจะมีเพียงแค่2ส่วนก็คือหัวกับท้องเท่านั้นเนาะแมงมุมบางตัวเนี่ยมี8ตาบางตัวมีตั้งแต่2ตาขึ้นไป6ตาวันนี้เราจะมาดูแมงมุมกัน
0: เจอกันปุ๊บพี่เจ็ดก็ใจร้อนรีบแนะนำลักษณะของเจ้าแมงมุมให้เพื่อนของเรารู้จักกันเลยเด็กๆทั้งบ้านฟังกันทันหรือเปล่าคะทวนกันอีกทีนะคะแมงมุมไม่ใช่แมลงค่ะแมลงมี6ขาลำตัวมี3ส่วนก็คือหัวอกท้องส่วนเจ้าแมงมุมมี8ขาลำตัวมี2ส่วนก็คือส่วนหัวกับส่วนท้องตาของเจ้าแมงมุมมีตั้งแต่กลุ่มที่มี2ตาไปจนถึงกลุ่มที่มี8ตาเลยล่ะค่ะ
1: วันนี้พี่จะลองให้เด็กๆค้นหาแมลงเนี่ยคนละ1ตัวให้หยิบมาก่อนตัวที่เราคิดว่าเป็นแมงมุมที่มีแว่นขยายให้ใครไม่ได้เอาแว่นขยายมา
0: เข้าใจแล้วล่ะค่ะที่ต้องรีบบอกลักษณะของเจ้าแมงมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เจษมีภารกิจสำคัญทดสอบเพื่อนๆของเรานั่นเองมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราจะรู้จักแมงมุมกันจริงๆหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
1: เจอไหมเจอยังไม่เจอใช่ไหม
3: แต่ก็เป็นตัวสีดำ
1: ฮะแต่ว่า
3: ไม่พี่เจษไม่ใช
1: ่อ๋อพี่เจษมีตาวิเศษแล้วไงนี่ไงก็เลยไม่ต้องใช้
0: เพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราจะแบ่งกลุ่มแมงมุมออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมโบราณกลุ่มบึ้งแล้วก็กลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือแมงมุมโลกใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพื่อนของเรากำลังทำความรู้จักกันวันนี้นั่นเองค่ะดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรเข้าแล้วแต่จะเป็นแมงมุมหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
4: พี่เจษครับ
1: ตัวนี้มีสุ่มเสี่ยงว่าจะใช่นะไหนขอดูหน่อยสิ
0: จะใช่แมงมุมหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะ
1: โอ้ยังไม่ใช่
4: ต
1: ั
4: วนี้ไม่ใช่
1: อันนี้เป็นแมลงเห็นไหมเป็นแมลงเพราะว่าจริงๆหนวดอะหนวดกับขาของแมงมุมโมดมันคล้ายๆกันเลยเห็นปะแต่ว่าพอเวลาเรามาเช็คอีกทีว่าตัวนี้เป็นแมลงแน่นอนเพราะว่าหัวกับอกท้องเห็นชัดเจนไหมเห็นปะเห็นไหมครับมีหัวมีอกแล้วก็มีท้องชัดเจน
3: น
1: ี่
3: เป็นแมงมุมมดดำ
1: เป็นมด
3: ใช่ไหม
1: วันนี้5ตัวใช่ไหม5คนเราก็เจอ5ตัวนั่งลงครับนั่งลงกับพื้นเลยเดี๋ยวเรามาดูแมงมุมกันที่เราจับได้อ้าวเราลองนับซิว่าเช้านี้เราเจอกี่ตัวเจอทั้ง7ตัว
0: เจอหลายตัวแล้วแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเลยจะทำยังไงกันต่อดีล่ะคะพี่เจษ
1: เราลองมาแยกกันนะว่า7ตัวที่เราได้ในเช้านี้เนี่ยมันมีตัวไหนที่อันไหนที่เหมือนกันก่อนเอาจับตัวที่เหมือนกันมารวมฝั่งนี้ให้หมด
3: เหมือนเหรอค
1: ะช่วยกันดู
4: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลย
1: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอ
0: เราสามารถจัดกลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือว่าแมงมุมโลกใหม่จากการสังเกตได้แบบนี้ค่ะเริ่มต้นสังเกตจากใยค่ะแมงมุมโลกใหม่จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ชักใยแล้วก็กลุ่มที่ไม่ชักใยค่ะจากนั้นมาลองดูพฤติกรรมการเคลื่อนที่ค่ะจะพบว่ามีกลุ่มที่กระโดดแล้วก็กลุ่มที่ไม่กระโดดค่ะโดยกลุ่มที่ไม่กระโดดก็ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ชอบอยู่นิ่งๆกับพวกที่ชอบวิ่งอีกด้วยค่ะ
1: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอโอ้ตายละนี่ไงตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก็ไม่เหมือนกับตัวนี้ละต่างกันเห็นไหมเพราะว่าตัวนี้คล้ายมดถูกไหมครับ เราก็จะแยกมาไว้ตรงนี้1อันใช่มั้ย
4: ตัวใหญ่แต่อันนี้มันอยู่กับอันนี้
1: อันนี้เห็นมั้ยเห็นวิธีการเกาะเห็นมั้ยเกาะเหมือนกันมั้ย2อันนี้เกาะเหมือนกันมั้ยคือเด็กๆต้องดูความแตกต่างของแมงมุมก็คืออันแรกคือดูวิธีการเกาะดูลักษณะตัวก่อนนะครับเห็นมั้ย2ตัวนี้เหมือนเกาะเหมือนกันมั้ย
4: เห
1: มือนกันใช่มั้ยอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกัน
4: แต่ว่ามัน
1: แต่ว่ามัน
4: จะลงไป
1: ดันมีตัวนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะแยกตัวนี้ที่จะแยกตัวนี
4: ้
1: แยกตัวใหญ่อันนี้ได้1กลุ่มถูกมั้ยครับตัวนี้ลักษณะเดินเหมือนอะไรเห็นมั้ย
4: คล้ายๆปู
1: คล้ายๆปูใช่มั้ยตัวนี้เหมือนปูเลย
4: แมงมุม
1: ตัวนี้คล้ายมดถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเราก็เรียกง่ายๆเลยนี่คือ
4: แมงม
1: ุมมดแต่ว่ามันเหมือนมดอะไรอ่ะ
4: มดดำ
1: ก็เรียกแมงมุมเหมือนมดดำ
0: นอกจากแบ่งกลุ่มตามลักษณะการชักใยลักษณะพฤติกรรมการเคลื่อนที่แล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายอีกนิดในกลุ่มเดียวกันเราก็ยังสามารถตั้งชื่อกลุ่มย่อยๆตามลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบที่เพื่อนๆของเรากำลังทำกันอยู่นี่ล่ะค่ะ
1: อันนี้ล่ะ
4: แมงมุมปู
1: เพราะลักษณะขายปูอันนี้ก็คือแมงมุมปูอันนี้เราได้2กลุ่มแล้วเห็นไหมแมงมุมได้2กลุ่มแล้วอันนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีอะ
4: ตัวใหญ่ไม่รู้เหมือนกัน
1: ตัวใหญ่ยักษ์
4: แมงม
1: ุ
4: มอ้วน
1: แต่ว่าดูขาสิขาเห็นไหม
4: ขน
1: ขาตัวนี้ขาก็จะไม่เหมือนกับอันอื่นถ้าเด็กๆลองเอาแว่นขยายส่องตาเห็นตาตรงกลางไหมครับตำแหน่งที่วางของตาเนี่ยจะเป็นรูปหกเหลี่ยมลองดูลองดูทุกคนลองดูครับเหมือนไหมเห็นยัง
4: ใช่
1: ใช่ไหมคือลูกตาเนี่ยจะเรียงตัวเป็นรูปหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้ชื่อว่าแมงมุมตาหกเหลี่ยมอ้าวนี่เราได้3กลุ่มแล้วนะนี่1 2 3ละอันนี้ล่ะลักษณะเนี่ยเวลาตอนที่เราจะจับเมื่อกี้นี้เนี่ยเขากระโดดไปมากระโดดไปมาเวลาล่าเหยื่อก็จะใช้วิธีการกระโดด
4: เป็นแมงมุมกระโดด
1: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแมงมุมกระโดดถูกมั้ยลักษณะนึงคือแมงมุมกระโดดเนี่ยเขาชอบหันหัวไปหันหัวมาแล้วลูกตาตรงข้างหน้าเนี่ยจะมีลูกตากลมๆ2ลูกดวงใหญ่ๆอ่ะลองส่องดูทุกคนลองส่องดูนะครับส่องดูให้เห็น
0: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะแมงมุมที่เพื่อนของเราเจอบริเวณนี้มี2กลุ่มหลักๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมกระโดดแล้วก็กลุ่มแมงมุมไม่กระโดดโดยแมงมุมไม่กระโดดที่เจอก็คือกลุ่มแมงมุมปูกลุ่มแมงมุมมดดำกลุ่มแมงมุมตาหกเหลี่ยมนั่นเองค่ะ
4: แมงมุมที่มีตาเป็นหกเหลี่ยมอะครับไม่เคยเห็นมาก่อนครับ
5: หาตัวมันแล้วก็ใช้กล่องหนีบมันออกมาถ้าเอามือจับเราต้องระมัดระวังอย่าเหยียบอย่าเสียงดัง
6: ตอนแรกก็จับไม่ได้นะคะมันกระโดดหนีแต่สุดท้ายก็ครอบได้ค่ะมันก็อยู่ตามพื้นบางครั้งถ้าเกิดมันอยู่ชิดกับพื้นหนูก็ครอบฝาไปเลยถ้าสมมติมันอยู่บนใบไม้ก็ลุกค่อยๆลุกออก
0: นอกจากบริเวณพงหญ้าแล้วเพื่อนของเราจะเจอเจ้าแมงมุมตรงไหนอีกได้บ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
1: เมื่อกี้นี้เราเจอแมงมุม5 4กลุ่มเมื่อกี้เนี้ยตรงยอดหญ้าใช่มั้ยครับตรงโคนหญ้าตรงพื้นดินแล้วตรงต้นไม้ต้นเนี้ยเราจะเจอแมงมุมตรงไหนได้บ้าง
4: ตรงใต้ใบไม
6: ้บนลำต้น
4: ต้นกิ่ง
0: เด็กๆทั้งบ้านล่ะคะคิดว่าต้นไม้แบบนี้เจ้าแมงมุมจะอยู่ตรงไหนได้บ้างคะ
1: ตอนนี้อยากให้เด็กๆหาด้วยตาเปล่าก่อนคือยังไม่ต้องเก็บนะหาด้วยตาเปล่าก่อนนี่คิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ไหม
4: ไม่แมงมุมไม่น่าจะต
1: ั
4: ว
1: แมงมุมไม่น่าจะตัวเล็กเดี๋ยวเราลองมาดูกันใช่ไหมดูนะดูข้างในนี้นะ
4: น่าจะขายแล้ว
0: นอกจากได้เจอตัวแล้วก็ยังได้เห็นบ้านแบบชัดๆอีกด้วยค่ะ
1: ตัวนี
4: ้มัน
1: แมงมุมตัวนี้ลักษณะบ้านเนี่ยเหมือนกับอะไรอ่ะมันเหมือนกับใส่ถุงใส่ซองเป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมเหมือนเป็นซองเนาะเหมือนเป็นถุงอะไรสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยแมงมุมกลุ่มนี้ก็คือแมงมุมใหญ่ถุงเนื่องจากว่าลักษณะบ้านเนี่ยก็สามารถเรียกเป็นชื่อกลุ่มแมงมุมได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับมันเหมือนกับเป็นซองเป็นถุงอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะเข้าไปซ่อนหรือเข้าไปพักผ่อนได้ถือไว้นะ
4: ไปพักไปเรื่อยๆจะไปหาอันนี้ได
1: ้ได้แล้วที่แปะไว้เงี้ย
4: ฝนหรือเปล่าคะ
1: กันฝนกันแดด
7: พุ่งมานี่แล้ว
1: อันนี้คือเราเจอ1ตัว
7: แต่ว่า

นก็ชอบบางคนก็กลัวว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้จักเจ้าแมงมุมเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนและแมงมุมตัวเล็กๆพวกนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้าง

0: ว่าที่เราสังเกตเห็นคือใยเห็นไหมใยเป็นแผ่นเลยแต่ว่าใยอันนี้ไม่ได้ใยสำหรับล่าเหยื่อนะเป็นใยที่เกาะคล้ายๆกับบ้านของมันที่เอาไว้หลบแดดหรือว่าหลบผู้ล่าบนใยนี้ไม่ใช่บ้านจริงนะลองหาสิว่าบ้านจริงๆอยู่ตรงไหนมันจะมีอยู่เห็นไหม
1: ใน
2: ใบไม้หรือเปล่าคะ
0: นี่
1: ใบไม้หรือเปล่า
0: จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นแค่เหมือนกับหลังคาหรือเป็นแค่สนามหญ้าหน้าบ้านเฉยๆแต่ว่าบ้านจริงๆเนี่ยอยู่
1: ในใบไม้
0: อยู่ในใบไม้นี่เห็นไหมครับอยู่ในนี่นี่ตรงนี้มันมีรูอยู่เห็นไหมมันจะมีรูอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นบ้านอีกหลังนึงของแมงมุมเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราเจอแมงมุมกลุ่มเนี้ยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่บ้านเรามีเยอะมากตอนเช้าเวลาเราตื่นขึ้นมาใช่ไหมมันจะมีใยแบบนี้ขาวโพลนสนามหญ้าไปหมดเลยเกตไหมอันนี
3: ้
0: ขอเวลาอีกแป๊บนึงได้ไหมครับอันนี้คือแมงมุมหมาป่าแต่ว่าลองให้ทายว่าอันนี้ชักใยล่าเหยื่อไหมตัวนี้
4: ไม่
0: อ้าวแล้วเนี่ยไม่ใช่เหรอ
5: ไม่ใช่
0: ทำไมอ่ะ
1: ใยม
0: ัน
1: บางเกินไป
0: ใยบางเกินไปใช่ถูกต้องครับใยบางเกินไปเพราะฉะนั้นแมงมุมหมาป่าเนี่ยไม่ได้ชักใยล่าเหยื่อแต่ว่าใช้วิธีการวิ่งไล่ตะครุบเหยื่อ
6: ใยของเจ้าแมงมุมมีรูปร่างหน้าตาหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของใยจะเป็นแมงมุมกลุ่มไหนค่ะกลุ่มแมงมุมชักใยรูปร่างใยจะเป็นแบบนี้ค่ะใยกลมใยเต็นใยยุ่งแล้วก็ใยถุงค่ะแมงมุมกลุ่มนี้ใช้ใยทั้งการล่าเหยื่อหลบภัยแล้วก็เป็นใยนอนค่ะส่วนแมงมุมกลุ่มไม่ชักใยอย่างเจ้าแมงมุมหมาป่าที่เพื่อนของเราเจอวันนี้รูปร่างใยก็จะเป็นแผ่นบางๆขึงใยบริเวณปากรูบางกลุ่มทำใยในบริเวณรูใยของพวกแมงมุมกลุ่มนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นที่กำบังแดดกำบังฝนแล้วก็ควบคุมความชื้นนั่นเองค่ะ
7: ว่าแมงมุมหมาป่ามันก็จะเป็นแบบสร้างใยเป็นแผ่นอยู่ข้างบนตรงยอดหญ้าแล้วก็ว่าแมงมุมถุงมันเป็นก็เป็นไม้สองอัน

0: มันก็ขึงใยเอาไว้แล้วมันก็อยู่ในใบไม้ม้วนนะครับ
1: ปกติแมงมุมส่วนใหญ่จะออกหากินในตอนกลางคืนไหนๆก็รู้จักตัวรู้จักใยแล้วคืนนี้พี่เจ็ดก็เลยอยากพาเพื่อนๆของเราออกสังเกตพฤติกรรมของเจ้าแมงมุมกันต่อค่ะ

0: ฉาย
1: ใช่แล้วล่ะค่ะจะเดินสำรวจแมงมุมตอนกลางคืนก็ต้องแต่งตัวให้รัดกุมไม่ลืมไฟฉายแว่นขยายแล้วก็ใส่รองเท้าบูทนะคะที่สำคัญเด็กๆทั้งบ้านห้ามออกไปสำรวจเองนะคะอยากรู้ก็ต้องชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านไปด้วยค่ะ
0: ทีนี้วิธีสังเกตนะฮะคือสังเกตว่าเวลาเราส่องไฟออกไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าแสงไฟของเราเนี่ยมันจะไปกระทบกับดวงตาของแมงมุมแล้วมันจะเกิดเป็นแสงประกายระยิบระยับเดี๋ยวลองหันไปดู
2: เยอะมาก
0: เห็นไหมอันที่เป็นมันจะมีอันที่เป็นแสงแบบว่าไม่กระพริบเนี่ยอันนี้เป็นน้ำค้างแต่ว่าแสงที่มันกระพริบกระพริบกระพริบเนี่ยเป็นดวงตาของแมงมุมซึ่งทั้งผืนหญ้าตรงนี้เนี่ยเป็นแมงมุมหมาป่าทั้งหมดเลยนะเห็นไหมที่เราเห็นกันมากลางวันนี้เนี่ยตอนนี้กำลังออกหากินเลยเวลานี
2: ้หมาป่าแล้วมันจะหอนไหม
0: หอนไหมเนี่ยค
2: ิ
0: ดว่าหอน
2: นะ
0: หอนไหมครับ
2: ไม่หอน
0: เดี๋ยวเราไปดูที่ต้นไม้เมื่อเช้านี้ก่อนเลย
3: มียายเต็มเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวดูนะครับ
3: ตรงนู้นด้วยค่ะ
0: สวยไหมสวยไหม
2: เ
0: หมือนทั่วเลยเนาะเหมือนทั่วเลยเนาะแต่ฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนไตแต่ว่าพี่เจตเรียกให้เป็นถั่วยิ้มแล้วการขอเอาตัวมาให้เด็กๆดูใกล้ๆก่อนเป็นแมงมุมกลุ่มนึงเป็นตัวนึงที่พี่จะชอบมากคว่ำลงก็เหมือนเด็กร้องไห้มีใครเห็นเป็นอย่างอื่น
4: ถ้าเจนที่ไปไม่แหละ
1: คืนนี้ก่อนออกสำรวจฝนตกเล็กน้อยค่ะพี่เจตก็เลยบอกว่าเจ้าแมงมุมก็มักจะหลบฝนหาตัวดูไม่ยากแต่อาจจะทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมการหากินอย่างที่ตั้งใจยากสักหน่อยค่ะ
0: ให้ทายว่าตัวนี้คืออะไร
2: กระโดด
0: มันไม่เหมือนกับแมงมุมที่เราเจอกันเมื่อตอนเช้าเลยนะส่วนที่เด่นชัดมากเลยคืออะไรรู้ไหม
2: ขาหน้าเหรอ
0: เขี้ยวเห็นไหม
2: ไหนเขี้ยว
0: เขี้ยวอย่างยาว

0: กับใยอันเนี้ยดังนั้นจะเป็นกลุ่มที่เราเจอใกล้ๆกับแหล่งน้ำตกลงกลุ่มนี้คือกลุ่ม
1: แหล่ง
0: น้ำเที่ยวยาวซึ่งไม่ได
2: ้เดินสำรวจด้วยกันมาพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องฝึกสังเกตด้วยตัวเองกันแล้วล่ะค่ะ
0: เดี๋ยวพี่เจษเนี่ยจะท้าให้เด็กๆช่วยดูพฤติกรรมของแมงมุมให้หน่อยเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มีเหยื่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ากำลังชักใยหรือว่ากำลังทำความสะอาดตัวเองอย่างเงี้ยฮะลองดูแมงมุมแบบทำใจให้ชอบแล้วเดี๋ยวเราจะรักกับมันอย่าจับนะครับอย่าเพิ่งจับให้สังเกตก่อนว่าตอนนี้มันกำลังทำอะไรอยู่
3: ม
0: ัน
3: ไม่
0: ได
3: ้ทำอะไรมัน
0: คิดว่าอาจจะทำอะไร
3: รอยเหยื่อพี่เจษขาทำไมตอนเย็นมันถึงหาแมงมุมง่ายกว่าตอนเช้าคะ
0: หนูพูดว่ามันเกิดจากอะไรที่ทำให้เราหาง่าย
3: ตอนกลางคืนมันจะมาหาเหยื่อ

0: เห็นว่าเมื่อกี้นี้มันมีใยที่หางใช่ไหมคะใยอันเนี้ยมันทำเอาไว้เพื่อที่จะจัดการไม่ให้ตัวเองเนี่ยล่วงลงไปข้างล่างเลย
1: มันกินเหยื่
0: อ
1: มันกินได้แล้ว
2: ตามธรรมชาติเจ้าแมงมุมเป็นทั้งผู้ล่าแล้วก็เป็นผู้ถูกล่านะคะอาหารของเจ้าแมงมุมก็มีตั้งแต่แมลงตัวเล็กๆไปจนถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างจิ้งจกกบเขียดหรือแม้กระทั่งค้างคาวดังนั้นก็ถือได้ว่าเจ้าแมงมุมมีหน้าที่สำคัญในการทำหน้าที่ช่วยควบคุมประชากรสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติให้สมดุล นั่นเองค่ะ

0: แดงแดงในตา
1: แดงแดงในตา
0: เพราะว่าตรงเขี้ยวของมันตรงปลายเขียงดูเหมือนเป็นสีแดง
2: ที่ดูมันก็เดินไปเดินมาสักพักนึงก็เกาะนิ่งๆเลยตอนแรกเห็นยายแต่สักพักนึงเหมือนแบบยายมันถูกลมพัดหายไปก็เหลือแต่ตัวมันตัวเด
1: ีย
2: วแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าบ้านมันรังมันอยู่แถวๆนั้นเลย
0: ก็แบบตอนแรกมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็เดินเดินเดิน
1: เดินหนีเราไปเลยเหรอ
0: ตอนแรกมันอยู่นิ่งๆใช่ไหมแล้วพอมาแรงปอมาเกาะมันก็ลงมาข้างล่างตกเหมือนแค่โคนใบไม้แล้วมันก็ปีนเกาะขึ้นไปที่เดิมมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็ชักใจแล้วพอเอามือไปจับมันก็กระโดด
1: แล้วมันกลับมาไหม
0: พอไปดูอีกรอบนึงมันกลับมา
3: ตอนแรกมันก็แบบอยู่นิ่งๆอ่ะแล้วก็มันก็แบบพยายามหนีไปหาตะกั่วด้านหลังโดยที่พอปินหันหน้าไปอีกฝั่งนึงแล้วกลับมามันก็กลับมาที่เดิม
0: ตอนนั้นมันทำแตะยายไปที่ใบไม้แล้วมันก็
2: ตอนแรกก็ไปค่ะแล้วมันก็เกาะอยู่นิ่ง

0: กลับมาอีกทีมันไปตะคุบเหยื่อตะคุบเหยื่ออ
1: ๋อเจอว่ากำลังตะคุบเหยื่อพอดีใช่ไหมครับแล้วมันได้กินไหมมันได้แบบเคี้ยวเหยื่อไหม
0: ม
1: ัน
0: ก็คาบเอาไว้แล้วพอแตะมันก็ไปข้างหลัง
1: แล้วพี่พอล่ะพี่พอเจออะไรวันนี้
0: ไม
1: ่
0: ร
1: ู้ไม่รู้โอ้ยไปกับพี่ศิลป์เจอแมงมุมใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่

0: แต่ว่าก็อย่าไปทำร้ายมันมากก็ถ้าเราไปแบบแกล้งมันหรืออะไรพวกนี้มันก็จะแบบโต้ตอบเราบ้างหรือแบบบอกให้เรารู้อะว่าอย่าไปทำถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่ทำเรา
1: ตอนแรกก็กลัวๆอยู่แต่ตอนนี้ก็แบบที่พี่เจนบอกว่ามันก็มีพิษทุกตัวแต่บางตัวแต่บางตัวพิษมันไม่แรงมันก็น่ารักดี
2: มาโชว์ยังมีเรื่องราวสนุกๆและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมาฝากเด็กๆทางบ้านอีกหลายเรื่องนะคะรอติดตามชมในรายการได้เลยค่ะส่วนวันนี้ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปร่วมสนุกกันต่อใน Facebook ของรายการที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้กลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับพวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือ

0: ว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คะตามอำเภออาจารย์ของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภออาจารย์ของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอั้งค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ตรงไหนจึ๊กจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างที่อยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: เจ้า

เมื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะ

0: โอ้แม่ฟันแล้วโอ้แม่แม่โอ้โอ้ล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: จ้าจ้าไปแกงใส่จึกอ
0: ่
1: ะ
0: ไปแกงกินกับจึกเนี่ยแหละ
1: จ้า
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาไหมแม่จ๋า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใยมันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่หนึ่งต้นค่ะ
1: ค่ะหนึ่งต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี
1: ้ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออกอ
1: ี
0: กเหรอ
1: เอาที่อ่อนๆอ่ะ
0: เอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในอ่ะมันจะหวานเลยอ
0: ่
1: ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมาห่อไว้ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจึกด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะโอ้หนาวอันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสูงมาก
1: เลย
0: โอ้หนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีโอ้ยเอาแล้วนี่นะคะได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
1: น่ะอันนั้นอีกลูกนะมี2ลูกอันนั้นก็มีลูก
0: อ๋อนั่นก็มีค่ะ
1: เออนั่นก็ม
0: ีแล้วลูกคือขนาดเท่าๆก
1: ัน เออเท่าๆกันไปทางนู้นไปทางนู้น
0: โอ๊ยแม่แม่แม่แม่หนูอยู่หลังแม่ดีกว่าได้แล้ว
1: ได้หลายแกนล่ะสอง
0: อันนี้ปลีที่สองนะคะหัวมันพอๆกันเลย
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินนี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: กอใหญ่ๆนั่นน่ะโอ้อร่อยมากจะได้นอนไม่เยอะๆ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วพอหานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะจนจึกที่แม่บอก
0: เจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เออเต่าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะ
1: หรือว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อ
0: ค่ะ
1: แล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกยอดมันนะ
1: จ้ะ
0: ออกยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้แก่แล้วหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังไ
1: หมอ๋อหน่ออ่อนมันจะ
0: น่ะปลายแก่มันออกอะถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนๆออกเนี่ยนี่ดิอย่างตัวนี้นะ
1: จ้ะ
0: ถ้ามันคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกำลังเนี่ย
1: มันกำลังจะออกใบ
0: เนี่ยมันจะออกใบมันยังมาบานไงนอมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ย จะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่าร้างนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอๆพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะ

0: แล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะ
1: โอ้โหเหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนา
2: ๆโอ้โหมันมีขนมันเยอะ
1: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
2: มันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
1: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกกออื่น
2: เอาต้นใหญ่ไหมคะจะมีเยอะ
1: ใช่ต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
2: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในเนี่ยเยอะล้มแล้วอุ้ยนี่โอ้นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเนาะ
2: อันนี้ก็อ่อนอยู่นะ
1: โอ้อันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยนะแม่เนาะ
2: ค่ะ
1: แล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมนะแม
2: ่มีถ้าไม่ออกใบนี่กินได้เอาได
1: ้
2: ถ้ามันออกใบหน่อมันจะมีน้อย
1: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
2: จ้ะใหญ่มาก
1: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหมคะแม่
2: เจ้าใหญ่อ่ะนะใหญ
1: ่
2: ได้ละ
1: โอเคน
2: ี่พอแกงละ
1: พอแกงอะโอ้
2: จนอิดเลย
1: จนอิดเลยแม่บอกว่าอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยนั่นแหละ
2: เป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าจะเจอนะ
1: ได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบตะละอังตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
2: ่จะผ่าได้ก็เดี๋ยวสุกมาก
1: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
2: ต้องพันออกเลยเนี่ยต้องพันนะพันออกแล้วก็เอาไปถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
1: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช้อ่ะคะ
2: ไม่ใช่ค่ะ
1: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมีน่ะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมีก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มีไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
2: ได้ค่ะ
1: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
2: ใช้ส่วนตรงไหนค่ะที่มันมีทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาดฝาดถ้าฝาดแล้วก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล้ว
1: ค่ะ
2: หมู
1: ตอนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเต็มหัวเลยเอาตรงไหนอะจ๊ะแม่
2: จะเอาตรงนี้ค่ะ
1: เอาเฉพาะข้างล่างอ
2: ะ
1: แล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อะคะ
2: ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ากิ่งมัน
1: นี่เอาไปเป็นท่อนอย่างนี้เลย
2: เจ้ามะขามป้อมก็มีต้นมะกอกมี2อย่างนะ
1: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได
2: ้
1: โอเคนี่ได้แล้วนะคะ
2: เจ้า
1: ต้นมะขามป้อม
2: เจ้า
1: เดี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอัน
2: เจ้า
1: หนูไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
2: วันนี้จะได้กินนี
1: ่แน่นอนค่ะแม่ของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาราอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาราอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
2: เป็นคน
1: ดาราอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจึกของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจึกหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้าง
2: จ้า
1: แล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีปลีกล้วยป่า
2: แล้วก็มี
1: อันนี้เป็นดอกตั้ง
2: ค่ะ
1: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจึกก็ต้องทำอะไรก่อน
2: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
1: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านในได้แล้ว
2: แล้วก็หักแล้วก็เวียน
1: ประมาณนี้ประมาณข้อนึง
2: ค่ะ
1: หักแล้วก็
2: เราเวียน
1: ได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
2: แล้วก็แช่น้ำ
1: โอเคเดี๋ยวแม่จะปอก
2: จึกเนี่ยจะผ่าออกหน่ออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน

0: แกนกลางเฉพาะหนอนออกเนี่ยข้างในเลย
1: จะหวานอ่ะตรงนี้นะหวาน
0: หวาน
1: ค่ะ
2: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หนอจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
0: อันนี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมัน
1: ส่วนดอกมันเนี่ย
0: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเน
1: า
0: ะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี้พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปแล้วตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ตำให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ
0: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องพริกแกงที
1: ่
0: ตำลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆ

0: บอร์แน่ๆวันนี้นะ
1: เพราะว่าดมจากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้ว
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าฤดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไงดอกตั้งก็ออกช่วงนี
1: ้
0: แล้วก็ตาร่างนี่ไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งแล้วก็แกงจึกนี่แกงตลอดไปก็ได้
1: แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
0: จ้า
1: จ้าแล้วจะครบพอดีแล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
0: ่มันจะเปรี้ยวๆแล้วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่ามันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากหน่อจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ต่อไปเราใส่
0: ผักชี
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงจึก
0: แกงจึก
1: หรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
0: ดังจึก
1: ดังจึก
0: หาบจึก
1: หาบจึก
2: จากชนเผ่าดาราอ้างนะคะก็คือลาบดาราอ้างค่ะลาบดาราอ้างของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: หนูต้องทำยังไงคะแม
0: ่ลูกก็ต้องขูดแบบเนี้ยขูดออกเปลือกขาวๆก่อน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ขูดเปลือกขาวๆออกพอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้วเราก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะ
0: ใช่ใช้เนื้อมันสีเขียวกับสีขาวใช้ได้เหมือนกัน
1: ก็ขูดเหมือนเดิมเลยเยอะไหมคะแม่
0: เอาเยอะค่ะ
1: เอาเยอะเลย
0: เอาเยอะ
1: รสมันจะออกฝาดๆใช่ไหมคะแม่
0: จะฝาดฝาด
2: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
1: เดี๋ยวระหว่างมีตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะแม่
0: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผักชี
1: อันนี้แม่ทำอะไรคะ
0: ก็อันนี้ต้องสับนะ
1: อ๋อแม่บีบเอา

0: เอาเนื้อ
1: ค่ะเอาเนื้อมันออก
0: จ้ะแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยเหรอคะ
1: จ้ะจ้ะจ้ะ
2: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
1: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็สับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล้วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยขิงนะนี่มันขาดขิง
0: อ้าวขาดขิงเราต้องใส่ไหมแม่
1: เจ้าตะกี้มีขิงมีใบในหมู
0: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่หนูไม่ใส่นี้ได้ไหมแม่บอกขาดขิงจ้ะ
1: เออมันขาดขิงเนี่ย
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อน
1: ค่ะ
0: แม่ตำให้
1: เดี๋ยวจิ้มนะ
0: ฮะชิมได้เหรอ
1: รสชาติมันจะได้ก่อนนะจิ้มได้ค่ะ
0: ชิมได้เหรอคะ
1: ค่ะ
0: เป็นไงคะลำก่อนค่ะ
1: มันจางเกลือ
0: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย

0: ปั้นเป็นก้อน
1: ๆ
0: นี่คือลาบ
1: ดาราอ่างแล้วนี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลยแม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
2: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
0: เหรอคะ
2: เจ้ามันหวาน
0: อ๋อเปลือกมะขามเราใส่ทำให้น้ำจะหวานด้วย
2: เจ้า
3: ลาบดาราอ่างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
2: หมดแล้ว
0: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาราอ่างหรือที่แม่เรียกว่าย
2: ังซ่าดาราอ่าง
0: ยังซ่าดารา

0: เดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลย
1: แกงจืด
0: แกงจืด
1: อร่อยนะ
0: อร่อยค่ะแม่น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหรือว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่ารสความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลย
1: หวาน
0: ออกหวานหวานค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะระแต่จะเบากว่าอร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั่งแปลกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้นี่คือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีนี่ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจอกใสๆเหมือนน้ำซุปหมูสับ
1: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จอกแห้ง
1: ๆเขาใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
0: แต่มินกินแล้วมันไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
1: ไม่มีกลิ่นไม่มี
0: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

0: หารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะแม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่ะกินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได้รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพอร์จานได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: นี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
2: แม่ก็ยินดีมากๆ

0: เนี่ยเพราะว่าลูกลูกหลานจะได้เห็นอาหารจนเผาดาอ้าง
1: เนี่ย
0: ใช่ไหมจริง
1: ๆใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพอร์จานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่ของลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ภาษาดาอ้างบอกว่าไงจ๊ะแม่
0: แฮมุกเตอร
1: ์แฮมุกเตอร์แฮมุกเตอร์ค่ะ
2: นี่เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีดแม่จะล่วงด้วยความเราโลกแล้วก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดยาให้แล้วหนึ่ง
0: หรือมันจะหยุดเลย
2: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
0: ่ใบสาบเสือ
2: โอ้หนูรอดแล้วแม่แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันคว้าใบไม้เขียว
0: โปะแผล
2: ต้นจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้วเข้าเลยไปต่อจ้ะแม่
0: จ้ะอมรินทร์ทีวี
3: ให้เราไปหัวหน้าห้องสินายมีเหตุผลอะไรก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะคนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นแต่เราเก่งนะ

0: มะเนี่ยขยันดีจังเลยนะตื่นแต่เช้าช่วยมะทำความสะอาดบ้านแถมยังเก็บหมอนผ้าห่มเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกต่างหากมะภูมิใจในตัวหนูนะคะ
1: ก็เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะเราต้องช่วยกันมะสอนไว้ตากินข้าวเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวมะไปส่งหนูที่โรงเรียนเสร็จแล้วมะก็จะเลยไปทำงานเลยโอเคนะคะ
1: ค่ะมะ

0: ับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนเด็กๆจำได้ไหมคะว่าทั้ง5ข้อมีอะไรกันบ้าง
1: มีความสัมพันธ์ที่ดี
0: ข้อที่2
2: ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ค่ะข้อที่3จ้ะ
3: ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
0: และข้อที่5
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนของเราทำได้ทั้ง5ข้อนี้เลยนะคะชุมชนของเราก็จะมีความสุขนักเรียนคนไหนมีคำถามไหมคะ
6: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: เพราะคุณลุงเขาเป็นคนมีน้ำใจยังไงล่ะคะและสิ่งนี้ก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนทุกคนเลยนะคะ
7: นอกจากการมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นเป็นงานศิลปะแค่นี้เราก็ช่วยการอนุรักษ์ได้แล้วค่ะ
8: คุณครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู่
0: และตอนนี้ก็ได้เวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วนะจ๊ะเด็กๆและก่อนกลับบ้านจ้ะเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กัน
9: เพื่อนๆเรามีวิธีประหยัดน้ำมาแนะนำ
10: ยังไงหรอ
9: ที่เราใช้ล้างมือโดยการเอาแก้วน้ำไปรองไว้แล้วเอาไปรดน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
10: ดีดี
9: ไปกันเถอะพวกเรา
0: เด็กๆเหล่านี้น่ารักจังเลยอ่ะนี่สิเป็นสิ่งที่สังคมต้องการเอาละค่ะนักเรียนและตอนนี้เราก็จะได้เวลาที่จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งมีคนเสนอชื่อมาทั้งหมด2คนด้วยกันนั่นก็คือฟาอิกและไลลา
2: ให้เราไปหัวหน้าห้องสินายมีเหตุผลอะไรก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะคนที่เราเลือกต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นแต่เราเก่งนะ
0: ใครเลือกฟาอิกยกมือขึ้นค่ะ
11: ลูกม้าเนี่ยใส่ชุดนักเรียนแล้วดูน่ารักมากเลยนะคะมาเรามารีบทานข้าวกันเสร็จแล้วม้าจะรีบไปส่งหนูที่โรงเรียนนะคะ
1: ค่ะม้า
11: ไลลาคะเมื่อวานอ่ะหนูยังไม่ได้บอกม้าเลยว่าใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
1: อ๋อคุณครูคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องคนใหม่ได้ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะมา
0: แล้วหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือไลลาค่ะ
12: รักทุกคนเลย
13: หัวหน้าคนใหม่ค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เริ่มต้นกันที่สถานการณ์โควิด -19 ค่ะขณะนี้จำนวนผู้เสียชีวิตกำลังสูงขึ้นขณะที่ระยะเวลาหลังจากพบว่าติดเชื้อแล้วเสียชีวิตก็สั้นลงนะคะ

0: แต่เพราะสังคมไทยคือสังคมแห่งการแบ่งปันจึงก่อให้เกิดพลังของเหล่าจิตอาสาที่ต่างก็ออกมาช่วยเยียวยาเสียสละแรงกายแรงใจเพื่อพาคนไทยข้ามผ่านวิกฤตอันเลวร้ายนี้ไปได้ด้วยรอยยิ้ม
1: ในมุมมองผมคิดว่าถ้าช่วยได้ก็ดีนะคนละไม้คนละมือแล้วกันคืออย่างนี้ครับผมก็เอาเท่าที่เราทำได้แต่ว่าถ้าเราได้กลับมาเป็นรอยยิ้มเนี่ยก็คงจะรู้สึกดีขึ้นหรือเป็นความขอบคุณผมก็ชื่นใจแล้ว
2: การช่วยเหลือคนเรารู้สึกภูมิใจนะที่ได้ช่วยเหลือคนอื่น

0: ที่เขาไม่มีโอกาสเหมือนเราอะแล้วเรามีโอกาสมีความรู้ที่จะไปช่วยคนอื่นอย่างนี้ครับอันนี้คือความภาคภูมิใจที่จิตอาสาทุกคนมีอยู่แล้วในตัวภาพสะท้อนที่เขามีต่อเราเนี่ยก็เป็นความรู้สึกที่ดีที่เขามีความรู้สึกดีๆให้กับเรา
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอล์คตัวเดียวกัน Feel Good ในตอนพิเศษฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นภาพของเหล่าจิตอาสาที่ได้เสียสละแรงกายของตัวเองเพื่อจะไปเติมพลังใจให้กับผู้ที่ประสบกับปัญหาโควิด-19 ต้องขอขอบคุณเหล่าจิตอาสาทุกท่านมากๆนะคะ
2: ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องขอขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันในเหตุวิกฤตอะไรแบบนี้ในประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเสมอคือคนไทยไม่ทิ้งกันดังนั้นนะครับวันนี้ในรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good วันนี้ครับเราจะมาคุยกับจิตอาสา5ท่านด้วยกันซึ่งเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็เป็นผู้มีชื่อเสียงในหลายๆวงการพร้อมแล้วไปพบกับเขากันเลยดีกว่าครับคุณบุ๋มปนัดดาคุณอาร์ตพสุทธิ์คุณสมจิตจงจอหอน้องเกรซและหมอแลบแพนด้า
1: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ัสดีครับแต่ละท่านเป็นยังไงบ้างครับได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นี้ยังไงบ้างครับเริ่มที่น้องเกรซก่อนเลยดีกว่า
3: ก็กลายเป็นคนว่างงานเลยค่ะไม่ได้ถ่ายละครแบบมา2เดือนแล้วค่ะอยู่บ้านว่างๆก็กลัวจะว่างเกินไปก็เลยต้องออกจากบ้านไปทำงานด้านอาสา
4: ก็เหมือนน้องเกรซครับรายได้กลายเป็นศูนย์ทันทีครับแล้วก็อย่างที่น้องเกรซบอกคือเราเป็นคนแบบ alert นะครับก็เลยแบบขี้เกียจนอนอยู่บ้านเฉยๆนอนอยู่บ้านก็แบบนิ้วจะแข็งแรงอยู่ไลฟ์สไลด์แต่โทรศัพท์ครับก็เลยแบบทำไงที่มันออกจากบ้านได้แล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์ต่อสังคมก็เลยเนี่ยแหละน่าจะเป็นกิจกรรมที่ดีที่สุดครับ
5: ของผมนี่ส่วนใหญ่เป็นรายการทีวีอยู่แล้วค่ะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้หยุดนะคะเพราะว่ารายการทีวีต้องมีให้คนดูต่อไปในทุกๆวันแล้วก็ก็มีความเสี่ยงในการออกจากบ้านนะคะที่เราต้องออกจากบ้านด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือลงพื้นที่มาตั้งแต่แรกตั้งแต่ซีซั่นแรกต้องใช้คำว่าซีซั่นแรกเลยนะก็เลยกลายเป็นว่าตั้งแต่มีโควิดมาชีวิตปัตตดาคือเปลี่ยนไป24ชั่วโมงคือเดี๋ยวก็มีโทรศัพท์มีคนโทรเข้ามาทีมงานในแต่ละสาขาก็จะโทรเข้ามาว่าพี่บุ๋มคะจังโรงพยาบาลนี้ขอของอันนี้ยิ่งพอมาทำรถพยาบาลก็ตรงนั้นคนนั้นหายใจไม่ออกแล้วค่ะอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตคือทำงาน24ชั่วโมงเลยค่ะ
6: ผมเองก็อยู่ปากช่องเนี่ยครับอยู่ร้านก็ยังขายของปกติแต่ว่าขายคนก็จะน้อยหน่อยและส่วนหนึ่งก็คือเราก็เห็นความเหนื่อยของบุคลากรทางการแพทย์ที่เราทราบนะเพราะที่ปากช่องเองคนก็เป็นโควิดเยอะติดเยอะเราก็เลยร่วมทำจิตอาสานี้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ครับ
2: ครับแล้วคุณหมอล่ะครับ
7: แรกก็ช่วยหาเตียงครับเพราะว่าเรามีเพจใช่ไหมฮะเป็นช่องทางสื่อสารอย่างดีที่จะทำให้ช่วยหาเตียงได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ออกตรวจโควิดนะครับออกตรวจโควิดเนี่ยช่วงหลังเนี่ยก็ร่วมมือกับวิศวกรนะครับออกแบบรถสวอป3ทางซึ่งวันหนึ่งนะครับสามารถที่จะสวอปคนไข้ได้เนี่ยประมาณ 3,000 คนต่อวันครับนอกจากนั้นก็ไหนๆใส่ชุด PPE อะไรกันแล้วก็ออกไปแจกของด้วยครับ
1: ทุกท่านบอกว่าได้รับผลกระทบนะคะจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างพี่บุ๋มเองเนี่ยคือเปลี่ยนไปในทางที่ยุ่งมากกว่าเดิมของเดิมเนี่ยพี่บุ๋มก็ทำงานเยอะอยู่แล้วแล้วก็ช่วยคนเยอะอยู่แล้วแต่ว่าโควิดนี้ทำให้พี่บุ๋มยิ่งได้มีโอกาสช่วยคนอื่น
5: ก็สำหรับซีซั่น1นะคะก็เริ่มแรกจากการที่เราเห็นคนซื้อหน้ากากกันเยอะมากแล้วเราบอกว่าอุ๊ยราคาหน้ากากแพงขึ้นเยอะเลยแล้วก็ถามคุณหมอนะคะว่ามีอะไรที่ใช้ป้องกันคุณหมอได้บ้างก็เลยมาเรียนรู้เรื่อง PPE ตอนนั้นก็เลยไประดมซื้อ PPE ก็ควักเงินไป2ล้าน4แรกๆเรามีระลอกแรกเนี่ยเราบริจาคไปยังโรงพยาบาลรพสตอสมหน่วยงานต่างๆกู้ภัย440แห่งแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพอมาล็อกดาวน์ใช่มั้ยคะก็จะเป็นข้าวสารอาหารแห้งก็จะเปิดบ้านวันละ400ชุด500ชุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กระจายกันไป
1: พี่บุ๋มเองก็ลงมือแพ็คของด้วยตัวเองถูกต้องไหมคะ
5: ส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่ใช่
8: เอาล่ะสำหรับในวันนี้นะคะองค์การทำดียังเดินหน้าต่อนะคะวันนี้ค่ะเราก็กำลังจะแพ็คนี่ใครจะเด็กมากนะจะแพ็คเป็นบูทโคเวอร์นะคะนี่เลยค่ะบูทโคเวอร์300ชุดนะคะ300ชิ้นเอ้ย300คู่นะคะแล้วก็ใส่ถุง

0: ล็อกอย่างดีนะคะแล้วก็มีขนมค่ะ50กล่องที่กำลังจะแจกไปทั่วประเทศไทย50โรงพยาบาลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีเฟสชิลนะคะมีดีเฟสชิลวันนี้เลยมีดีเฟสชิลนะคะที่เราจะทำต่อกันคืนนี้มีถุงมือยาและ PPE รถใหม่ PPE รถใหม่มาแล้วจ้าเดี๋ยวส่งให้เลยนะคะทยอยส่งวันนี้ไม่เสร็จไม่นอนเย้ตอนนี้ก็มีทั้งหมด20จังหวัดนะคะที่ทำเป็นเครือข่ายแบบนี้เพราะว่าพอโควิดเราเดินทางไปไม่ได้ไงไปมอบของเองไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็จะมีการตั้งเป็นองค์กรทำดี101ตอนนี้มีอะไรเนี่ยเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์นครสวรรค์พิชบูรณ์หน้า101อุดรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในกรุงเทพเราจะแบ่งเป็นเขตก็จะมีแต่ละสาขาที่สมมุติว่าเราก็จะส่งเป็นของไปถึงเขาแล้วเขาก็เอาไปมอบให้กับหมอพยาบาลในพื้นที่โดยที่เราไม่ต้องไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นจิตอาสาในทีมงานค่ะก็เอาไปให้พี่คนขับแท็กซี่อย่างมาซีซั่นเนี้ยคนขับแท็กซี่คือตอนที่เขาได้ข้าวไปอ่ะเขายกมือไหว้เขาบอกว่าวันนี้ผมยังไม่ได้กินข้าวเลยเพราะว่าไม่มีลูกค้าขึ้นเลยไม่มีลูกค้าขึ้นรถเลยคือแบบคำพูดแต่ละอย่างที่เราได้รับมาเรารู้สึกแบบโหมันต้องทำต่อเนาะ
1: คุณอาร์ตเห็นพี่บุ๋มทำแล้วคุณอาร์ตเป็นเหมือนพี่บุ๋มเลยใช่ไหมคะคือแพ็คไม่เสร็จไม่นอน
2: ใช่ครับก็ของผมนี่ก็บินเดี่ยวฮะบ้านผมอยู่สมุทรสาครแล้วซีซั่นสองที่เขาระบาดเนี่ยเขาระบาดที่สมุทรสาครหนักวันหนึ่งเป็นพันคนผมก็เลยคิดทำยังไงดีเพราะว่าตอนนั้นจังหวัดอื่นก็ยังดีผมก็เลยแบบอ่ะโรงพยาบาลสนามมีที่สมุทรสาครผมก็เลยทำกับข้าวแจกอ
3: าร์ตอันนี้คือทำในบ้านเลยเหรอ
2: ทำที่ตึกน้ำพริกครับคือแม่ผมมาทำน้ำพริกขายด้วยไงแล้วก็ไอ้เครื่องที่ผัดอยู่เนี่ยคือเครื่องทำน้ำพริกแล้วผมก็มาอะแดปเอาเพราะว่าผมมาเคยผัดด้วยมือแล้วไม่ไหวคือว่าขนาดผมด้วยใหญ่ๆนะคือผัดไม่ไหวเราก็เลยมาใช้เครื่องเราก็เลยทำได้เยอะ
4: ผัดเองไม่ไหวเพราะว่าหมูเนี่ยประมาณสักเกือบ10โลได้มั้ง10อุ้ยเกินกิโลแม่30โลนะครับอันนี้ครึ่งเดียวแล้วตรงนี้ก็ครึ่งเดียวนะคือผัดเองไม่ไหวแน่นอนต้องใช้เครื่องด้วยนิดนึงนะครับผัดหมูให้แห้งก่อนนะครับแล้วก็ปรุงรสใหม่แล้วเข้ากับเตาลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปใส่กล่องบอกก่อนนะที่ทำได้วันละ 2-300 เนี่ยมีคนทำอยู่ 4-5 คนตรงนี้นะฮะไม่ได้คนทำเยอะแต่เดี๋ยวหน่อยคงมีคนมาช่วยเยอะนะครับ
5: วันนี้เอาข้าวมาให้โรงพยาบาลนะฮะสมุทรสาครเป็นแพทย์หน่วยเคลื่อนที่ตรงนู้นเขาก็จะเป็นที่จุดตรวจนะครับตอนนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่วันนี้ก็ข้าวน่ากินมากเดี๋ยวไปดูนะครับวันนี้ได้ประมาณสักเกือบ400กล่องนะฮะตอนแรกวันนี้จะไปให้แพทย์สนามแต่แพทย์สนามเขาบอกว่าวันนี้มีคนมาบริจาคร่วมด้วยก็เลยวันนี้ก็ลงที่โรงพยาบาลหมดเลยนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะครับ
1: ตอนที่คุณอาร์ตผัดกับข้าวเห็นพี่สมจิตมองแบบเหมือนจะอยากลองชิม
6: ยายไหนกูข้าวเลย
0: ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ
1: หิวเลยใช่ไหมคะค่ะคุณอาร์ตคะผัดแบบนี้เนี่ยเกือบทุกวันไหมคะ
2: ทุกวันครับตอนนั้นทำอยู่ประมาณ30กว่าวันนะครับจนสถานการณ์ที่สมุทรสาครดีขึ้นครับแล้วผมก็โชคดีคือผมจะเป็นเหลือแบบคือจริงๆผมก็มีหลายคนในนี้เป็นครับพี่บุ๋มทำก่อนผมนานมากทำก่อนผมนานมากแล้วก็แบบผมก็แบบเพื่อเรียนรู้ว่าจะทำยังไงต่อไปดีอะไรเงี้ยคือซีซั่นนี้ผมจะคุยกับพี่บุ๋มหลายครั้งว่าแบบเฮ้ยเจ๊มันจะทำยังไงต่อดีมันจะเป็นยังไงต่อดีอะไรเงี้ยแต่ทั้งการไปทำข้าวเนี่ยครับก็ฝากถึงคนที่เขาดูอยู่บอกว่าบางทีทำข้าวครับเลือกกล่องใส่ข้าวอ่ะดีๆนิดนึงเพราะว่ากล่องใส่ข้าวที่เป็นโฟมขาวๆเห็นไหมครับที่เป็นโฟมขาวๆอ่ะพอเราทำร้อนๆเข้าไปอ่ะมันเป็นเกิดไอน้ำขึ้นพอเราไปวางทั้ง4-5ชั่วโมงข้าวมันจะบูดเราเลือกกล่องดีๆหน่อยคือยอมเสียแพงกล่องแพงอีกขึ้นอีกนิดนึงแต่จะไม่ใช่กล่องกระดาษนะเป็นกล่องพลาสติกที่มันดีหน่อยอันนั้นอาจจะลดการเสียของข้าวลงได้ครับ
3: แต่ตอนนี้คุณได้ฉายานามใหม่คือม้าเร็ว
2: ม้าเร็ว คือต้องอย่างนี้ครับต้องบอกอย่างนี้คือผมจะเป็นคนหลังๆถ้าเป็นซีซั่นเนี่ยซีซั่นนี้คือที่บอกผมจะอยู่บ้านแล้วก็นั่งอ่านข่าวนั่งอะไรอย่างเงี้ยผมได้รับข่าวสารตอนประมาณแบบห้าทุ่มว่าแบบเรือนจำมีติดโควิดแล้วเราก็รู้ว่ากระบวนการของการที่แบบจะไปเบิกของให้หน่วยงานต่างๆมันค่อนข้างยากแล้วเราก็พอมีคนที่

0: ้วยเราอยู่เราก็เลยเป็นแบบเหมือนม้าเร็วไปส่งก่อนสถานที่ใกล้ๆอย่างเช่นโรงเรียนจําสมุทรสาครกับเรือนจําธนบุรีเนี่ยใกล้บ้านผมก็ไปก่อนเลยแล้วก็สั่งของมารอเพราะว่าอย่างชุด PPE ที่ผมสั่งเนี่ยผมจะได้รับชุดประมาณอาทิตย์ละประมาณแบบ 2,500 ชุดเพราะว่าของผมเนี่ยจะผลิตใหม่แล้วก็เป็นชุดแบบ60แกรมเคลือบอ่าฮะซึ่งเป็นเคลือบแบบลามิเนตของดีๆเลยครับแล้วก็ผมจะได้รับประมาณแบบ2,500 ชุดต่อวีคผมก็จะกระจายส่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นใจบุคลากรก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ต้องมาแบบไม่ได้มีเกราะแต่ถ้าเค้ามีเกราะป้องกันเนี่ยเค้าก็จะทํางานสบายใจขึ้นแล้วเราก็แบบเราไปได้ตอนนี้เราก็ไม่ได้ทํางานก็เอาม้าเร็วแล้วก็ส่งออกไปไม่ต้องทําเรื่องขอไม่ต้องอะไรก็เลยกลายเป็นว่าแผนกม้าเร็วมั้งครับ
1: เนี่ยฮะพี่หมวยอันเนี้ยเร็วจนเจ้าหน้าที่เค้ายังงงอ่ะครับคืออาร์ตไปถึงก่อนเอาเปิดกระโปรงหลังรถเอาของวางกับพื้นเลยจน
0: ใช่ครับ
1: ระหว่างแจกไประหว่างเอาของลงมาหน้าเรือนจําเริ่มมีโต๊ะมาตั้งเจ้าหน้าที่ผู้จัดโต๊ะวางของบนโต๊ะดีกว่าครับคุณอาร์ต
0: ก็ประมาณนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็ผมก็จะแบบไม่ค่อยมีพิธีรีตองอะไรมากครับพี่ไม่ห่วยคือบางเรือนจําจะเห็นแบบอย่างเรือนจําที่นนท์เนี่ยคือวางที่พื้นแล้วก็ถ่ายรูปคือบอกก่อนสิ่งที่ถ่ายที่ผมถ่ายรูปเนี่ยผมไม่ได้อยากอวดว่าผมทําดีนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนผมอยากให้คนที่เขาร่วมกับเราอ่ะเขาเห็นว่าผมทําอะไรอยู่แล้วคนที่ร่วมกับเราอ่ะเขาจะสบายใจว่าสิ่งที่เขาร่วมกับเราอ่ะเราไปทําอะไรบ้างแค่นั้นเองครับ
2: ค่ะเรื่องของการช่วยเหลือในมุมของการทําอาหารพี่สมจิตเองก็เป็นฮีโร่แล้วก็เป็นผู้ที่มาช่วยชาวโคราชด้วยทราบว่าพี่สมจิตทําโรงทานแล้วก็ทําอาหารในช่วงที่ชาวโคราชเจอกับปัญหาโควิดค่ะ
3: ครับต้องบอกว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งแรกนะครับที่โควิดเข้ามาถึงประเทศไทยนะครับตั้งแต่รอบแรกเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงนั้นเป็นการถือว่าล็อกดาวน์นะครับทุกคนให้อยู่บ้านกันอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติทีนี้ร้านผมเองเนี่ยเพื่อความป้องกันของลูกค้าเนี่ยผมก็จะไม่ให้เข้ามาที่ร้านให้โทรสั่งแล้วผมเนี่ยไปส่งที่บ้านเองผมกลับเป็นคนที่เสี่ยงมากกว่าเพราะตอนนั้นมันเรื่องของการส่งมันก็น้อยครับที่ปากช่องเนี่ยเรื่องมอเตอร์ไซค์การส่งของน้อยผมก็ต้องอาสาเอารถไปส่งเองทุกบ้านเลยก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอยากกินอะไรก็โทรสั่งมาอันนี้คือการทําธุรกิจนะฮ
2: ะ
3: แต่อีกเรื่องนึงคือการตู้ปันสุกที่เราเริ่มต้นกันมาก็คือที่หน้าอําเภอของอําเภอปากช่องเนี่ยก็จะมีทุกเย็นจะมีวันละ2รอบรอบเช้ากับรอบบ่ายๆนะฮะเราก็นําอาหารนําข้าวนําน้ําสิ่งที่เรามีหรือใครอยากร่วมด้วยก็ไปด้วยกันนักเรียนในยิมที่มาเรียนมวยยิมก็ปิดทุกคนก็มาเรียนมวยไม่ได้ก็มาร่วมบุญกันก็เราก็เป็นสะพานบุญให้กับเขาก็ไปร่วมด้วยช่วยกันมันเป็นสิ่งที่เห็นและรู้สึกว่ามันมีความภูมิใจนะครับว่าทุกๆคนไทยทุกคนเนี่ยไม่ทิ้งกันอย่างที่พี่มิกบอกว่าในยามที่เราลําบากในยามที่เรายากเข็ญเนี่ยคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆขอให้คนไทยเราสามัคคีกันผมเชื่อว่าเราก็จะเดินต่อไปได้อย่างยั่งยืนนะฮะทีนี้เราก็ได้มีโอกาสทําต่อเนื่องมาเรื่อย
1: ๆแต่พี่ไม่ได้ทําแค่ทําเล่นๆพี่ทําเป็นโรงทานเลยใช่ไหม
3: ครับก็มีโรงทานด้วยเพราะว่าโรงทานทําไมต้องทําบางสิ่งบางอย่างชาวบ้านที่เขาไม่สามารถออกจากบ้านได้บางคนตกงานบางคนคือถ้าเล่าเนี่ยมันทุกคนลําบากหมดมันเล่าไม่หมดจริงๆเพราะฉะนั้นเรารู้มองตาเราก็รู้ใจว่าเออณวิกฤตณเหตุการณ์ทุกวันเนี้ยมันเกิดขึ้นอะไรกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีคือการให้กำลังใจอย่างที่บอกกำลังใจที่ก็คือการให้อย่างที่ผมบอกทําโรงทานไปออกที่วัดบ้างก็มีแต่ว่าโชคดีที่ทางอสมหรือว่าทางในอำเภอท่านให้มาคนมาดูว่าจัดระยะห่างเพื่อความปลอดภัยก็ทําให้รู้สึกว่าพอการให้แล้วทุกอย่างมันมีความสุขคนมีรอยยิ้มกับการที่เขาได้อิ่มท้องหนึ่งมื้อเนี่ยมันสำคัญมากนะครับเราก็รู้สึกว่าเอาละเรามาถูกทางแล้วกับสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราให้ได้เท่าที่เราให้ได้เราถ้าสังคมทุกวันนี้ถ้ามีการให้แบบนี้ผมเชื่อว่าทุกสังคมมันจะมีความสุขมากแล้วก็จะอยู่ในระบบทัดเทียมกันและจะมีรอยยิ้มมีความสุขสุขภาพที่แข็งแรงต่อไปครับ
1: ครับน้องเกรซครับเคยร่วมงานที่สมจิตใช่ไหมครับถ่ายละครด้วยกัน
3: ครับครับ
1: เป็นไงฮะกับการกระทําการเปิดโรงทานของพี่สมจิตครับน้องเกรซ
4: พี่น้อยนี่เป็นครูมวยหนูเลยนะ
1: อุ้ย
3: ใช่ไปสอนมวยให้
4: เป็นไอดอลเลยแล้วก็

0: กเขาเป็นคนมีน้ำใจมากค่ะตอนนั้นที่ถ่ายละครเนี่ยแกเปิดร้านใช่ไหมแล้วก็ขึ้นชื่อมากเลยเรื่องพวกชาชักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปถ่ายที่ปากช่องเกก็แค่แบบแค่เหมือนลองใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแค่ลองพูดแบบอุ๊ยพี่น้อยเนี่ยอยากกินชาชักจังเลยวันรุ่งขึ้นคือมาแบบพร้อมเลี้ยงทั้งกองเลยอะค่ะโดยที่แบบเราไม่ได้เอ่ยขอแบบสักคำอะไรอย่างเงี้ยมีน้ำใจมากจริง
1: แต่เราก็น้ำใจดีเช่นกันนะครับน้องเกรซเป็นนางเอกทั้งในจอและนอกจอพอมีโควิด -19 โควิด -19 เกิดขึ้นมานี่ถึงขั้นไปอบรมคอร์สของโควิด -19 เลยเหรอครับ
0: ใช่ค่ะเกรซก็ไปเรียนของ WHO อะค่ะองค์การอนามัยโลกก็เทคคอร์สไปแบบ 2-3 อันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะก็ไปเรียน Advanced for COVID-19 Transportationก็คือเป็นเหมือนการดูแลรับส่งผู้ป่วยโควิด -19 เนี่ยค่ะระหว่างโรงพยาบาลถึงอีกโรงพยาบาลนึงแล้วก็เป็นแคร์อินทันซิฟคือหมายถึงว่าวิธีการดูแลผู้ป่วยในระหว่างที่เรานำส่งบนรถพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่แบบเบสิกไปจนถึงแอดวานซ์เลยนั่นก็หมายความว่าหมายถึงว่าเคสสีเขียวจนไปถึงเคสสีแดงเลยค่ะ
2: วันจันทร์เนี้ยค่ะเดี๋ยวจะไปสตาร์ทเริ่มปฏิบัติงานรับผู้ป่วยโควิด -19 แล้วคือหมายถึงเทคตัวเองเป็นอาสาสมัครด้านนี้เลยเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์ไม่พอแล้วค่ะ
1: ครับอย่างนี้คุณก็สามารถโทรหาพี่บุ๋มเพื่อเอารถของพี่บุ๋มไปยืมใช้ได้ถูกต้องไหมครับ
2: ก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าตรงนี้เกษาขึ้นตรงกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเลยค่ะก็คือเหมือนเอาตัวเองเข้าไปร่วมทำงานกับเขาเลยเขาก็จะมีคนขับรถเราก็จะเป็นผู้สายของเขาในการช่วยดูแลผู้ป่วยค
3: ่
2: ะ
3: แต่จริงๆว่าเราก็มีอสมครับที่ลักษณะคล้ายกัน
1: ครับ
3: อเนี่ยเป็นด่านหน้าที่เราจะมองข้ามไม่ได้เลยนะครับเขาจะเข้าไปในระดับชุมชนแล้วก็ได้รับการอบรมระดับหนึ่งนะครับที่พอจะให้ความรู้กับประชาชนได้เราจะเห็นข่าวว่าประเทศไทยเนี่ยมีอสมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราประสบความสำเร็จในการยับยั้งโควิดระลอกแรกได้แล้วก็ดูแลเรื่องโควิดได้ดีอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับในการระบาดครั้งที่แล้วครับ
4: บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทำงานหนักอยู่แล้วนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาหมอแลบเองนอกจากในบทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ก็ยังลงพื้นที่ไปแจกของไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วหมอเห็นโพสต์หนึ่งที่คุณหมอโพสต์เอาไว้ว่ากระเป๋าสตางค์ฉีกเลยเรื่องราวเป็นยังไงคะ
3: ครับก็คือตอนโควิดแล้วรอบแรกอะนะครับมันยังไม่มีใครรู้ว่าจะต้องจัดการยังไงกับมันใช่ไหมครับทีนี้เราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเราก็กลัวว่าคนเนี่ยจะอยากไปตรวจโควิดกันที่โรงพยาบาลแล้วจะไปรอหรือว่าไปแออัดกันในโรงพยาบาลทำให้การติดเชื้อเนี่ยแพร่กระจายไปใหญ่นะครับก็จะเริ่มมีคนคิดเรื่อง drive to เคยเห็นใช่ไหมฮะที่ขับรถส่วนตัวไปแล้วก็ไปสวอปแล้วก็รู้ผลในวันต่อมาใช่ไหมครับทีนี้เราก็มองว่าเอ๊ะทำไมเราต้องให้ผู้ป่วยเดินทางออกไปเองด้วยเราทำไมไม่ออกไปหาเขาก็เลยคิดค้นรถตรวจเชิงรุกขึ้นมาครับซึ่งตอนนี้รถตรวจเชิงรุกก็กลายเป็นอะไรที่เป็น new normal ไปแล้วที่ตรวจเชิงรุกเนี่ยก็มาจากรถที่ผมทำขึ้นมาทีนี้พอเราไปในพื้นที่ชุมชนแล้วเนี่ยเราก็ไปเห็นว่ามันแออัดมากๆเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเว้นระยะห่างในครอบครัวได้เลยครับถ้าเราไปดูจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าบ้านของเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นบ้านเหมือนพวกเราที่แบ่งเป็นห้องๆนะครับเขามีห้องเดียวแล้วก็มีห้องน้ำเลยครับเพราะนั้นเขาจะอยู่กันแบบนั้นเราอยากไปดูแล้วก็ไปแจกของให้เขาถึงที่โดยที่ไม่ต้องให้เขาเนี่ยออกมาหาซื้ออาหารเองเพราะว่าผมลงพื้นที่ไปในบ้านที่แบบมีผู้ติดเชื้อ
4: นอกจากสิ่งที่คุณหมอทำที่เห็นลงพื้นที่ไปแจกของให้กับชาวบ้านในพื้นที่คุณหมอเองยังแต่งภาพให้ความรู้กับประชาชนให้ระมัดระวังโควิด -19
1: โอ้นี
5: ่สภาพนี้ผมว่าป่วยดีกว่าไหมคร
1: ับ ครับผมดูหนักกว่าคนที่จะไปรักษานะฮะเนี่ย
6: คือบอกไงวันนี้กำลังว่าจะถามว่าตัวจริงหรือเปล่าเนี่ย
1: พอใช่ไหมพี่บุ๋มพอเห็นใต้ตาไม่ดำรู้สึกไม่คุ้น
6: ไม่ใช่
1: เขา
7: ไม่ใช่
4: ต้องดำกว่านี้
3: คือจริงๆแล้วครับ

0: เรามีข้อดีตรงที่ว่าเราเป็นเพจที่มีคนตามหลายล้านที่เราก็มองให้ครบทุกมิตินะโอเคแจกของแล้วทำแล้วตรวจโควิดเชิงรุกทั่วประเทศก็ทำอยู่แล้วเพจเรามันทำอะไรได้อีกอ๋อให้เขามาขายของในเพจได้ไหมโดยที่เราเปิดโพสต์หนึ่งแล้วก็ให้เขามาเม้นขายของของเขาก็จะได้มีรายได้นะครับแล้วเราก็มองว่าเอ๊ะเขาตกงานไหมก็เลยเปิดโอกาสให้นายจ้างอะครับมาหางานมาหาคนมารับสมัครงานนะครับก็จะช่วยทุกมิติแล้วก็การให้ความรู้น่ะเป็นเรื่องสไตล์เราอยู่แล้วคือเราพยายามที่จะให้ทุกคนแบบตลกอะฮะมันให้วิชาการอ่ะมันไม่เครียดแล้วก็เข้าถึงชาวบ้านได้ง่ายครับเวลาเขาเข้าใจอะไรง่ายๆเขาก็จะปฏิบัติได้ง่ายตามนั้นครับแปลงภาษาแพทย์เป็นภาษาชาวบ้านนะครับพยายามคิดให้ทุกมิติที่เรามีเพจอยู่ในมือครับแค่นั้นเอง
1: ก็ได้พลังบวกจากทุกท่านทั้ง5ท่านในวันนี้นะคะแต่ว่าเรายังมีโครงการดีๆอีกโครงการนึงค่ะที่อยากให้ทุกท่านไปรับพลังบวกจากกลุ่มนี้ด้วยเป็นโครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19ไปชมกันค่ะ
2: พลังน้ำใจผ่าวิกฤตโควิด-19 เรียกรอยยิ้มคืนให้สังคมไทยกับโครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ซึ่งมีอดีตผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 มาช่วยเติมพลังใจเพิ่มพลังบวกดูแลสภาพจิตใจของผู้ป่วยไม่ให้เกิดความเครียดจนนำไปสู่สภาวะซึมเศร้า
3: เหตุผลที่ผมเข้ามาเป็นจิตอาสาโครงการกำลังใจสู้ภัยโควิดแอดปทุมธานีครับคือผมเป็นผู้ป่วยโควิดรุ่นแรกที่หายแล้วก็เล็งเห็นว่าประสบการณ์ที่ผมเคยเป็นมาเนี่ยอาจจะช่วยถ่ายทอดบอกสอนกับคนไข้ที่ยังเป็นอยู่ตอนนี้ครับได้ดีครับก็เหมือนใจเขาใส่ใจเราครับผมก็จะรู้ว่าอาการเป็นยังไงและพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเจออะไรมั่งครับก็จะได้คุยกับผู้ป่วยได้ถูกทางครับ
4: สิ่งที่ได้รับกลับคืนมาคือหนึ่งเลยรอยยิ้มเสียงหัวเราะคำขอบคุณจากผู้ป่วยแสดงให้เห็นว่าเขาได้รับกำลังใจที่เราส่งไปให้เขาแล้วนะเราเป็นวัคซีนให้เขาทางใจทำให้เขามีแรงที่จะต่อสู้กับโรคนี้ไปในอีกวันข้างหน้าอีกต่อๆไปค่ะ
5: คิดนิดนึงว่าฟ้าหลังฝนนี่ย่อมมีวันสว่างเสมอนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญครับพอเราออกไปเราจะได้ไปเชิญในสิ่งที่สังคมยอมรับได้นะครับสู้ๆนะครับครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
6: พลังน้ำใจของกลุ่มจิตอาสาเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นอดีตผู้ป่วยโควิดแล้วเราก็เจอว่าน้องๆเนี่ยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งพอเราคุยรายละเอียดเนี่ยเราเห็นว่าน้องๆเนี่ยทุกคนมีศักยภาพแล้วมีจิตใจที่ดีอยากจะให้กำลังใจนะคะเขาเป็นอดีตผู้ป่วยโควิดในระลอกที่1ก็มาให้กำลังใจในกลุ่มนี้นะคะการที่ดาราหรือกลุ่มคนต่างๆเซเลบต่างๆที่เจอปัญหาเดียวกันแล้วก็ยินดีที่จะมาเป็นจิตอาสาทำกิจกรรมต่างๆนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็ส่งเสริมให้ประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ได้แล้วเราก็ขับเคลื่อนทุกอย่างไม่ว่าปัญหาใหญ่แค่ไหนมีสติปัญหาต่างๆก็จะเล็กลงทั้งหมดค่ะ
2: ได้เห็นถึงพลังเล็กๆจากเราจิตอาสาร่วมมือกันเพื่อประคับประคองเพื่อนร่วมสังคมในยามลำบากเป็นการบรรเทาความทุกข์ส่งต่อพลังบวกให้คนไทยร่วมผ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
7: เป็นยังไงบ้างครับแต่ละท่านครับหลังจากที่ได้เห็น VTR โครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ไปแล้ว
8: โอ้โหประทับใจมากค่ะมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วเขาคือคนที่จะเข้าใจคนที่ป่วยโควิดแล้วก็คนที่อยู่ในภาวะวิกฤตแบบนี้ได้ดีสุดมากที่สุดคนนึงเลยแหละแล้วก็เขาก็จะสามารถบอกได้เลยว่าเป็นยังไงกำลังใจคืออะไรแล้วก็ที่สำคัญไม่จำเป็นต้องเป็นคนดังแต่ทุกคนออกมาสามารถออกมาสร้างความดีทำความดีกันได้นะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณไปถึงทุกๆคนที่เนี่ยวันนี้มาอยู่ในไลฟ์กับเราด้วยเนี่ยนะคะบอกเลยว่าคือนับถือใจของทุกคนมากแล้วก็อยากจะขอโอกาสนี้ขอบคุณไปยังเครือข่ายของบุ๋มเองด้วยเพราะว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้ขอบคุณพวกเขาเลยเพราะว่ามีแต่แบบสั่งงานกันอย่างเดียวนะคะแล้วก็บอกเขาว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้หรือเขาก็ขอความช่วยเหลือแล้วก็ส่ง

0: ของกันอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ขอบคุณเลยทั้งที่เขาเป็นแบ็คให้กับพวกเรามาโดยตลอดดังนั้นขอบคุณทุกพลังค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับ
2: จริงๆอ่ะก็เจสเคยเจอคำถามเยอะมากเลยว่าทำยังไงถึงจะได้ไปเป็นจิตอาสางานของจิตอาสาเนี่ยมีอะไรให้ทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆVTR เมื่อกี้ที่เราได้ดูมองว่าเป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะคะจริงๆถ้าสมมติว่าสำหรับจิตอาสาในยุคของโควิด19แบบนี้สำหรับคนที่มีประสบการณ์การติดเชื้อแล้วหายแล้วอ่ะก็สามารถที่จะเป็นจิตอาสาได้ง่ายๆด้วยการที่แบบบอกต่อคนอื่นๆว่าหลังจากที่เราติดเชื้อแล้วเราอยู่ในโรงพยาบาลเราดูแลตัวเองยังไงอยู่ในโรงพยาบาลสนามดูแลตัวเองยังไงบ้างเพื่อที่จะลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์อะค่ะแล้วก็หลังจากที่เราหายแล้วเนี่ยดูแลตัวเองยังไงจริงๆอันนี้เป็นแบบเบสิกของการเป็นจิตอาสาในยุคนี้เลยค่ะ
1: ครับจริงๆมีหลายคนนะอันนี้ขอแชร์ประสบการณ์มีหลายๆคนชอบมาถามว่าการที่จะอยากเป็นจิตอาสามันต้องมีพลังกายพลังใจต้องมีเครือข่ายเยอะไหมแต่อย่าลืมนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องเลยฮะเพียงแค่สมมุติว่าเราขับรถผ่านไปแล้วเจอคนเดินอยู่ข้างถนนไม่มีแมสใส่คุณมีสำรองคุณยื่นให้เขาอันหนึ่งนั่นก็คือจิตอาสาแล้วล่ะมันคือการแบ่งปันที่เราเป็นคนไทยด้วยกันและช่วยกันเองใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่
1: เนาะจริงๆไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าเราจะรวมทีมได้เป็นทีมใหญ่คือช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยเราก็แข็งแรงได้ในภาพรวมของทั้งประเทศเนาะ
3: ค่ะพี่สมจิตเองก็ได้มีการแต่งเพลงเพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์เหมือนกัน
4: ครับ
3: ค่ะจุดเริ่มต้นมายังไงคะ
4: ก็เริ่มต้นคือหลังจากที่เราไปส่งข้าวส่งน้ำให้กับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยบ่อยๆเข้าบ่อยเข้าเราก็จะเห็นภาพของแพทย์พยาบาลแล้วเห็นภาพทางสื่อโซเชียลแพทย์พยาบาลเนี่ยทำงานจนหลับคาโต๊ะอะไรเหนื่อยเงี้ยก็เลยมีน้องคนหนึ่งมาคุยกันว่าพี่เราลองแต่งเพลงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ไหมผมบอกเฮ้ยลองดูเรามาแต่งดูแล้วลองช่วยกันเกาเนี่ยนั่งข้างเพื่อนเชนมาเชนมาตอนนี้พี่ก็หน่อยนี่ฮะไอ้หล่อนี่ฮะมีโปโน40ตัวครับมีที่นา30ไร่
3: สวัสดีค่ะ
4: ที่สำคัญมันยังโสดครับไอ้เนี่ยมาแค่นี้พอไอ้หล่อ
1: ทำไมทำไมรีบไล่กันตัวเขาแย่งซีนเหรอ
4: ไม่เป็นมุกของเขาเลยมาแค่นี้มาแค่นี้พอเพราะว่ามันบอกผมให้ผมพูดยังไง คือเพลงนี้เป็นเพลงที่ให้บังใจคือเพลงมันเล่าเรื่องต่างๆนานาว่าเราเห็นเขาผ่านหน้าชุด PPE เห็นแววตาของเขาเนี่ยจากเนื้อเพลงเราเห็นรู้ว่าเฮ้ยคุณเหนื่อยแค่ไหนเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่อยากจะให้กำลังใจพวกคุณคุณคือนางฟ้าในชุดกาวนะจิตใจของคุณช่างดีมากถ้าหากเหตุการณ์ในวันนั้นถ้าไม่มีพวกคุณแล้ววันนี้พวกเราจะเป็นยังไงอาจจะติดเชื้อกันมากมายอาจจะตายกันเยอะมากขึ้นเราก็ถือว่าน้ำใจหัวใจของคุณนั่นคือเป็นนางฟ้าเป็นสิ่งที่ดีงามของสังคมไทยคือบุคลากรทางการแพทย์นั่นแหละผมอยากจะเล่าเรื่องย้อนกลับไปหน่อยเรื่องจิตอาสาเนี่ย
3: ค่ะเชิญค่ะ
4: ดีมากที่คุณอาร์ตบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีตังค์ผมเนี่ยภูมิใจมากที่ในการเป็นจิตอาสาเขาบอกว่าน้ำในลำตะคองบ้านผมเนี่ยไหลผ่านหน้าบ้านผมเนี่ยในลำตะคองมันจะมีขยะมากเขาตะโกนออกมาเลยว่าเฮ้ยขยะมันเยอะมากเนี่ยใครจะอาสาลงไปเก็บขยะผมชูมือผมครับก็เลยเป็นเรื่องราวว่าอ๋อเฮ้ยจิตอาสาเว้ยจิตอาสาลงไป
0: ไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะ
4: โอ้ยอยากให้เครียดกัน
5: ฟังตั้งนาน
4: เข้าเรื่องเพลงต่อมาต่อเข้าเรื่องเพลงต่อ
1: ครับ
4: เชนเล่า
1: ก็เลยมาที่มาของจิตอาสา
4: ครับผมเรื่องเพลงอ่ะ
6: เรื่องเพลงก็คืออย่างที่พี่สมจิตบอกเมื่อกี้ว่าเรา
1: เฮ้ยเขาเข้าเรื่องได้เร็วด้วย
6: หลังจากที่เรากลับมาจากส่งข้าวกันใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าอาหารกับข้าวที่พวกเราพี่ๆทุกคนเนี่ยนำไปให้กับบุคลากรเนี่ยมันเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงกายแต่เสียงเพลงเนี่ยมันเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงจิตใจ
4: โอ้ยคมมากนะขอบคุณนี่แหละครับก็เลยเกิดเพลงนี้ขึ้นมาครับนางฟ้าชุดกาว

0: ็นเพลงที่น่ารักมากแล้วก็ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์ที่มันเหมือนจะโศกเศร้าเพราะว่ามันเป็นวิกฤตของทั้งประเทศแต่เพลงเมื่อกี้มันสร้างกำลังใจแล้วก็มีรอยยิ้
1: ม
0: รอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาที่ฟังเพลงเมื่อกี้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: แต่งแล้วร้องได้โดนใจมาก
0: พี่แต่งหรือพี่ร้องอย่างเดียวครับ
2: ผมร่วมกันแต่งกับน้องเพราะว่าน้องก็แต่งมาให้ฟังเสร็จผมบอกเฮ้ยคำนี้ไม่ได้คำนี้ไม่ได้ต้องเติมคำนี้เข้าไปให้มันละมุนมากขึ้นแล้วก็ท่อนจบเนี่ยมันต้องจบแบบนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็ไปเป็นโปรดิวเซอร์ในห้องอัดด้วยครับ
0: โอ้ยสุดยอดอ่ะคุณนี่เป็นคนที่มากความสามารถจริงๆนะ
2: เรื่องเสียงกีตาร์เรื่องรายละเอียดของจังหวะความเร็วเรื่องเน้นเสียงอะไรเงี้ยครับก็รวมมาได้แบบนี้ครับประมาณนี้ครับ
1: ชอบตอนที่พี่บอกว่าอยากจะไปซับเหงื่อให้กับพยาบาลแต่ว่าตอนนี้ยังทำไม่ได
2: ้ PPE มันร้อนมากพี
1: ่
2: หายใจแทบไม่ออกก็อยากจะซับเหงื่อให้แต่มันเข้าไปไม่ได้ประมาณนี้ครับก็เปรียบเทียบเปิดให้มันดูน่ารักให้กำลังใจเขาเลยจริงๆครับโดยเฉพาะหมอแล็บครับ
0: หมอแล็บนี่คือพี่สมจิตอยากจะไปซับเหงื่อให้หรืออยากจะไปรักษาตาดำให้ครับ
2: อยากจะไปเช็ดตาดำออกครับ
3: ตาดำให้เป็นตาเขียวใช่ไหมฮะ
0: เอางี้ดีกว่าในเมื่อที่เรามีกระบอกเสียงของบุคลากรทางการแพทย์อยู่ตรงนี้อยู่แล้วให้ทั้ง4ท่านนะครับให้กำลังใจหรืออยากจะเสริมเติมอะไรให้กับบุคลากรทางการแพทย์เราเปิดตรงนี้ให้เลยเชิญน้องเกรซก่อนเลยครับ
4: จริงๆแล้วอ่ะกำลังใจก็น่าจะมาจากประชาชนคนทั่วไปหรือแม้แต่กระทั่งเพื่อนร่วมงานนะคะบางทีอ่ะเราอาจจะไม่ได้อยากได้กำลังใจเป็นอะไรที่จับต้องได้ก็ได้บางทีแค่การถามว่าเหนื่อยไหมกินข้าวหรือยังรู้สึกว่ามันเป็นกำลังใจที่สำคัญแล้วค่ะก็สำหรับแบบด่านหน้าอย่างบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าอาสาสมัครหรือว่าพี่บูมพี่สมจิตหรือพี่อาร์ตหรือแม้แต่กระทั่งหมอแล็บเองที่บางทีอ่ะการที่เอาข้าวไปแจกอ่ะก็ถือว่าเป็นด่านหน้าแล้วนะเพราะว่าพื้นที่ที่เราเข้าไปเราก็ไม่รู้ว่าเสี่ยงมายังไงก็ขอแบบเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะก็อย่าพึ่งท้อนะคะสำหรับหมอแล็บแพนด้าเด็กก็เป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็ติดตามอยู่ทุกช่องทางเลยค่ะ
0: ครับพี่บุ๋มครับเชิญครับ
5: อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ที่สำคัญบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าของพวกเราทุกคนรวมถึงอสม.ที่ลงพื้นที่อย่างเข้มแข็งมากนะคะเคาะประตูตามบ้านต่างๆทำงานโดยไม่ได้มีอะไรตอบแทนเลยนะคะแล้วก็น้องๆกู้ภัยนะคะน้องๆที่มีจิตอาสาทุกคนด้วยอะค่ะต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าแล้วก็อยากจะบอกว่าใครก็ตามที่พูดคุยไม่ว่าจะมากับจิตอาสาหรือว่าจะเป็นทางส่วนของเจ้าหน้าที่ในส่วนไหนก็ตามเรารู้ว่าคุณร้อนใจเรารู้ว่าคุณกำลังเครียดเรารู้ว่าคุณกำลังอยากได้ทางออกกับชีวิตแต่บางทีการใส่อารมณ์หรือว่าการเกี้ยวกราดนะมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเพราะว่า

0: ขาก็ไม่ใช่คนที่สามารถหาทางออกได้ทุกทางได้ดังนั้นอยากให้ใจเย็นๆแล้วก็ร่วมกันแก้ไขแล้วก็ส่งกำลังใจพลังบวกให้แก่กันอันนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ
1: ครับอาร์ตครับ
2: ครับก็เสริมเติมกับทุกคนแล้วกันครับคือบุคลากรทางการแพทย์ถ้าเกิดแบบในพื้นที่ที่ห่างไกลแล้วก็ยังมีโซเชียลเล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือผมจะบอกว่าผมไปลงพื้นที่ก็คงไม่ได้ก็ลองขอมาดูครับว่าอะไรที่ผมพอช่วยได้ก็จะช่วยนะครับแล้วก็เรื่องที่บอกครับตอนนี้กําลังใจเป็นสิ่งสําคัญต้องให้กันเยอะๆครับอารมณ์ร้อนก็ดับๆลงกันนิดนึงเพื่อให้สถานการณ์มันคลี่คลายลงได้ครับ
1: ครับและท่านสุดท้ายไม่ฟังจากคนนี้ไม่ได้เพราะเขาอาสาลงไปเก็บขยะในคลองมาแล้วพี่สมจิตครับจิตอาสาตัวจริง
3: ครับเหมือนพี่ๆทุกคนเลยครับ
1: อ้าวเฮ้ยโอ๊ตปูไป
2: อ
1: ัน
2: นี้ไม่ใช่จิตอันนี้ไม่ใช่จิตอาสาอันนี้จิตรวบ
3: คือทุกคนพูดผมนั่นแหละครับคือคำพูดผมอยากจะพูดแบบนั้นครับแต่อยากบอกอย่างนึงณเวลานี้อยากจะบอกว่าฝากถึงพี่น้องชาวไทยกันแล้วกันนะครับฝากถึงพี่น้องชาวไทยทุกคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ให้อดทนนะครับให้อดทนเรียกว่าอะไรอ่ะเราต้องผ่านตรงนี้ไปด้วยกันเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นความลําบากเกิดขึ้นกับทุกคนทุกหย่อมย่าถ้าเราผ่านความลําบากตรงนี้ได้เดี๋ยวเราก็จะกลับมาดีประเทศไทยก็จะกลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจก็จะมาดีนะครับขอให้เรารักกันสามัคคีกันแบ่งปันซึ่งกันและกันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับจากจิตอาสาครับ
1: ครับ
4: พี่สมจิตคะอยากให้พูดเพิ่มเติมอะค่ะถึงจิตอาสาคนอื่นๆด้วยอะค่ะที่กำลังทำงานทุ่มเทแรงกายให้กับคนที่กำลังเดือดร้อน
3: ครับก็ต้องชื่นชมนะครับขอชื่นชมทุกๆภาคส่วนจริงๆนะครับที่เป็นจิตอาสาที่ดูแลซึ่งกันและกันอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับก็นี่แหละครับคือความน่ารักคือความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยอย่างที่บอกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันคนไทยจะจับมือกันผ่านเรื่องราวร้ายๆนี้ไปด้วยกันนะครับขอเพียงแต่ให้เราอดทนแล้วก็สู้กับมันนะครับถ้าเราไม่สู้ถ้าเราเหนื่อยแล้วเรายอมแพ้เราก็จะไม่เห็นชัยชนะที่อยู่ข้างหน้านะครับสู้ๆครับคนไทยครับ
4: ค่ะพี่บุ๋มล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกถึงจิตอาสาท่านอื่นๆบ้างคะ
0: อยากจะส่งกำลังใจค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆที่มีจิตใจที่จะทําสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นตามพลังและกําลังของตัวเองที่มีดังนั้นอย่าท้อนะคะอาจจะมีเหนื่อยอาจจะมีเหนื่อยกายเหนื่อยใจหรือว่ามีอาจจะมีเรื่องราวเข้ามากระทบในจิตใจของแต่ละคนบ้างสําหรับจิตอาสาทุกคนแต่บุ๋มอยากจะบอกว่าถ้าพวกเราคิดที่อยากจะเป็นจิตอาสาแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือพลังใจที่สําหรับคนที่คิดบวกแล้วก็คนที่มีจิตอาสาด้วยกันให้กำลังใจกันและกันนั่นคือสิ่งที่จะประคับประคองพวกเรากันไปได้และสามารถทำต่อไปได้ไม่ว่าจะเจออุปสรรคแล้วก็ความเหนื่อยยากอะไรก็ตามยังไงดูแลสุขภาพเพราะพวกเราคือด่านหน้าเนาะแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นแล้วก็ยังมีครอบครัวที่เราอยากจะกลับไปกอดเขาแต่เพียงแต่ว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามดูแลสุขภาพระมัดระวังตัวแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนเต็มที่ค่ะขอบคุณที่ออกมาเป็นจิตอาสาค่ะ
4: ค่ะน้องเกรซค่ะ
5: ก็อยากจะขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะจริงๆแล้วเนี่ย อย่างที่เราทราบว่าสำหรับคนที่แบบเป็นดาราเป็นเซเลบหรือว่ามีชื่อเสียงเนี่ยก็จะถูกยกย่องเป็นพิเศษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเกรซก็มองว่ายังมีอีกหลายคนที่เขาอยู่เบื้องหลังแล้วก็ทำงานตรงนี้จริงๆอ่ะก็อยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ค่ะแบบขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะที่กำลังคิดที่จะเริ่มเป็นงานทำงานด้านจิตอาสาต่างๆค่ะก็คืออยากจะให้ลงมือทำทันทีไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ทุกๆคนนะคะเอาน้ำใจของตัวเองมากองรวมกันมันจะเป็นน้ำใจที่ยิ่งใหญ่มากในยุคที่เราเจอกับวิกฤตแบบนี้ค่ะเป็นกำลังใจให
4: ้ค่ะน้องอาร์ตค่ะ
2: ที่บอกครับตอนนี้กำลังใจสำคัญมากๆครับก็อยากให้ทุกคนตอนนี้ให้กำลังใจกันครับใครมีแบ่งปันได้ก็แบ่งปันแต่ก็แบ่งปันก็ดูกำลังตัวเองด้วยนะครับมีหลายท่านส่งมาหาผมแบบอยากช่วยจังเลยมีแค่นี้เองบอกว่าพี่เก็บไว้ก่อนสถานการณ์มันอีกยาวเมื่อผมเดือดร้อนหรือวิกฤตในช่วยไม่ได้เดี๋ยวผมจะโทรทักหาทุกคนก็แบบโอเคครับโอเคค่ะอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญคำนึงตัวเองเยอะๆครับแล้วก็ดูตัวเองว่าตัวเองพอช่วยได้ไหมถ้าช่วยได้ก็ช่วยถ้าช่วยไม่ได้รับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อสังคมนะครับการรวมกลุ่มก็สำคัญการรวมกลุ่มถ้าไม่จำเป็น

0: ที่ต้องออกไปไหนก็อยู่บ้านนะครับกักตัวอยู่บ้านแต่ถ้าเกิดจําเป็นต้องออกไปข้างนอกอันนั้นคือสิ่งที่จําเป็นถ้าคิดประมวลดูแล้วว่าจําเป็นก็ออกแต่ถ้าเกิดไม่จําเป็นก็อยู่บ้านอันนี้ผมว่ามันเป็นจิตอาสาเบื้องต้นที่คนควรจะทํานะครับรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคมมันเป็นเบสิกมากๆเลยครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะหมอแลบค่ะ
2: ครับก็ต้องขอขอบคุณคนชื่อจิตทุกคนด้วยนะครับที่ลง
3: ไปไม่ใช่ครับ
2: ขอบคุณจิตอาสาทุกคนเลยครับ
3: ครับ
2: จะพูดยังไงคือบางคนเนี่ยเขาไม่มีเงินเขาก็ไปช่วยจัดระเบียบช่วยรักษาระยะห่างผมเห็นเขาไปช่วยประชาสัมพันธ์ในชุมชนของเขาให้มาตรวจโควิดฟรีตรงจุดนั้นจุดนี้นะครับเขาใช้กำลังแรงใจไม่จำเป็นต้องใช้เงินไม่จำเป็นต้องเป็นคนดังเท่านี้เองครับแล้วขอบคุณไปถึงกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นจิตอาสาทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าคุณทำอาชีพอะไรก็ตามคุณมีประโยชน์เพื่อสังคมของเราแล้วก็ประเทศชาติของเราแน่นอนครับผม
1: ค่ะนี่เป็นมุมมองเป็นพลังบวกจากผู้ที่เป็นจิตอาสานะคะเรามีวิทยาในอีกมุมนึงค่ะฟังบุคคลที่เขาได้รับพลังบวกจากจิตอาสาในมุมของผู้รับบ้างเป็นยังไงไปชมกันค่ะ
4: มีจิตอาสาหลายๆกลุ่มที่มาให้อาหารแก่ผู้ป่วยแพทย์พยาบาลทั้งทีมก็ทุกวันนี้ทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยทีมแพทย์พยาบาลเนี่ยต้องการขวัญกำลังใจเป็นอย่างมากนะครับ
5: ก็ขอขอบคุณนะครับที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือครับจิตอาสาที่เข้ามาช่วยก็แสดงว่าเขายังมีน้ำใจที่เขาไม่ทิ้งคนไทยด้วยกันครับ
6: ก็อยากจะขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนนะครับจิตอาสานะครับที่เข้ามาดูแลตรงนี้นะครับมีประโยชน์มากเลยครับทั้งด้านจิตใจนะครับด้านร่างกายมีประโยชน์มากเลยครับให้คนจนเนี่ยให้มีกำลังใจมากขึ้นครับ
7: ในส่วนของการเข้ามาช่วยเหลือของพวกพี่ๆยังไงทางเราประชาชนของเราต้องขอขอบคุณพลังใจจากพวกพี่มากๆเลยจากที่เห็นสื่อเราเห็นในส่วนหลายๆคนไทยเรามาช่วยกันเองมีอยู่จำนวนไม่น้อยแล้วก็คนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19ก็ไม่น้อยเหมือนกันแล้วก็สำหรับพี่ๆที่จิตอาสาทั้งหลายที่มาช่วยพวกเราเราก็ต้องขอขอบคุณมากๆเพราะว่ามันทำให้คนกลุ่มน้อยๆค่ะที่แทบจะไม่มีโอกาสในตรงนี้คือเราได้รับโอกาสอ่ะมันทำให้บางทีคนที่คนธรรมดาอย่างพวกเราอ่ะรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นแรงผลักดันในการสร้างเหมือนด้วยตัวเราเองรู้สึกที่อยากจะช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนกับพวกพี่แล้วก็เหมือนเป็นจุดเล็กๆที่ทําให้เราอยากจะช่วยเหลือสังคมมากขึ้นนะคะแล้วก็มันทําให้เรารู้สึกว่าเราอบอุ่นที่เรารู้สึกว่าต่อให้เหมือนถ้าความรู้สึกแทนกับคนที่ได้รับในความช่วยเหลือตรงนี้คือเรามองว่าเรารู้สึกว่าเขาโชคดีที่เขายังได้รับความช่วยเหลือค่ะแล้วก็เราก็ขอสนับสนุนพวกพี่ๆต่อไปอ่ะค่ะสู้ๆในการทําความดีต่อไปอ่ะค่ะ
8: จริงๆดาราที่ออกมาทำช่วงตรงนี้ค่ะรู้สึกว่าเขาว่าเป็นกระบอกเสียงที่ดีมากๆเลยเพราะเขาค่อนข้างที่จะมี power ในการพูดออกไปแล้วมีคนชวนเชื่ออะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าขอบคุณเขาที่รู้สึกว่าทั้งที่เขาเป็นดาราเขาก็ยังรู้สึกว่ายังมาช่วยในส่วนของตรงนี้ให้แบบคนประชาชนทั่วไปค่ะได้มองเห็นว่าแบบเรามีตรงนี้ที่ช่วยนะอะไรบางคนแบบช่วย5 บาท 10 บาทก็ถือว่าเป็นการช่วยระดมทุนในการช่วยเหลือประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะ

0: เสียงสะท้อนจากคนที่ได้รับพลังบวกจากเหล่าจิตอาสามาเติมพลังใจให้กับเรายังไงบ้างคะพี่บุ๋มก่อนเลยค่ะ
1: องบุ๋มนี่มันจริงๆการที่เราทำอะไรออกมาเนี่ยบอกตามตรงว่าบางทีเพราะว่าเรามีความสุขที่จะทำความดีไม่ได้หวังว่าเราจะได้อะไรตอบแทนแต่บางทีพอมีคนเห็นหรือว่ามีคนพูดว่าอุ๊ยดีใจจังที่ได้เจอดีใจจังที่ได้รับความช่วยเหลือขอบคุณนะคำเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เรามีกำลังใจเดินต่อนะมันทำให้เรามีพลังใจในการทำสิ่งต่างๆให้มากกว่าเดิมมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วอะเรามาแล้วเรารู้สึกได้รับพลังบวกกลับไปด้วยในการทำสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยขอบคุณเช่นกันสำหรับทุกเสียงที่ส่งกำลังใจให้กับจิตอาสานะคะขอบคุณมากๆค่ะ
0: ค่ะน้องอาร์ตล่ะคะ
2: ผมมาเชื่อว่าจิตอาสาหลายๆคนครับไม่ต้องการอะไรเลยอะต้องการแค่แบบคำแค่แบบขอบคุณค่ะขอบคุณครับหรือแบบขอบใจนะหรืออะไรเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่แบบดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยและยิ่งแบบผมก็จะแบบแปะทั้งหน้ากล่องเวลาส่งชีวิต PPE ไปรอบที่เป็นโควิดเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปแท็กรูปมาให้ผมหน่อยนะแล้วเขาก็จะมีคำบรรยายมาเยอะๆว่าแบบผมได้ใช้แล้วนะครับหนูได้ใช้แล้วนะคะวันนี้ออกเคสวันนี้ดูปลอดภัยมากเลยยิ่งแบบเป็นกำลังใจทำให้เราอยากทำต่อที่ผมบอกย้อนกลับไปคำถามแรกที่ผมบอกว่าผมกะจะหยุดสักแค่ 2,000 ชุดอะแต่แค่คำเนี่ยขอบคุณครับหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันทำให้ผมมาต่อเป็นแบบอีก 2-3 หมื่นชุดตอนเนี้ยแล้วมันก็ทำต่อไปจนแบบอย่างล่าสุดที่ไปในเรือนจำเนี่ยก็จะมีแบบคนที่เขาเคยอยู่ในเรือนจำส่งมาขอผมก็แบบไม่ได้คิดอะไรนะแต่ปรากฏว่าเขาเขียนผมจนแบบเฮ้ยเราต้องทำต่อเราต้องทำต่อมันต้องทำต่อจนเราไม่ไหวจริงเราถึงจะแบบค่อยๆทำทีละนิดแต่มันผมเชื่อว่าคนไทยที่บอกน้ำใจคนไทยอ่ะมีเยอะอ่ะแต่อยู่ที่เขาจะเห็นที่เราทำไหมแค่นั้นเองครับ
0: ค่ะน้องเกรสล่ะคะคำพูดคำไหนหรือว่าเหตุการณ์ไหนที่ทำให้น้องเกรสได้มีกำลังใจมากๆในการเป็นจิตอาสาต่อไป
3: ทุกคำพูดทุกประโยคเลยค่ะได้ยินแล้วก็ชื่นใจอะค่ะก็อยากจะขอบคุณนะคะเพราะว่าคำพูดเหล่านี้มันเป็นแรงผลักดันที่ดีมากๆเลยอะจะเชื่อว่าจิตอาสาหลายๆคนพวกเราสี่ห้าคนที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ก็น่าจะต้องมีการเหนื่อยมีการท้อกันบ้างอะค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยเราให้กำลังใจกันเองก็ไม่พอแต่ว่าเราได้อ่านคอมเมนต์ได้อ่านแรงผลักเคลื่อนจากทุกคนที่เป็นกำลังใจเราแบบเนี้ยมันก็เป็นแรงที่ทำให้เราผลักตัวเองก็เหมือนที่พี่อาร์ตพูดอะค่ะว่าได้ยินแล้วมันอยู่แค่นี้ไม่ได้จริงๆอะมันจะต้องไปต่อค่ะ
0: ค่ะหมอแหลบล่ะคะมีภาพหรือว่ามีเหตุการณ์ไหนจากการที่ไปช่วยคนอื่นแล้วมันยิ่งทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นนะคะ
4: จำคำพูดไม่ได้ครับเพราะว่าหลายๆคนเขาก็ขอบคุณเราเยอะเหลือเกินแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คือรอยยิ้มถ้ามองรอยยิ้มหรือบางทีเขาไม่ได้ยิ้มแต่ว่าในแววตาเขาอะครับมันมีประกายความหวังหรือคำขอบคุณออกมาจากตรงนั้นเราผลักมันได้จริงๆครับแค่นี้เราก็เห็นใบหน้าเขาเปื้อนรอยยิ้มเราก็ดีใจที่สุดแล้วครับไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได้ครับ
5: ครับแล้วพี่สมจิตล่ะครับ
6: ครับพูดถึงความดีใจของคนเป็นจิตอาสานะครับผมว่าคำว่าจิตอาสาอย่างที่บอกครับสิ่งที่ต้องการก็คือขยะที่อยู่ในรอยน้ำมา
4: ใช่ไ
6: ม่ใช่ยังอยู่เรื่องนี้อยู่เทียบคือเสียงสะท้อนนะครับทุกเสียงสะท้อนที่ให้กับเราเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้กำลังใจเขาก็ให้กำลังใจเรากำลังใจเหล่านี้จะทำให้เราขับเคลื่อนช่วยสังคมขับเคลื่อนเป็นสิ่งที่ดีให้เรามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนั่นคือรอยยิ้มอาจจะเป็นรอยยิ้มคำขอบคุณต่างๆนานาที่ให้กับเราก็คือกำลังใจที่ดีเราก็ให้กำลังใจเขาเพราะนั้นสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ตอบแทนให้กับจิตอาสาได้อย่างดีมากครับ
5: ครับดังนั้นมันทำให้เห็นได้ชัดนะหลังจากคุยกับทั้ง5ท่านวันนี้ครับพี่หมวยว่าจริงๆแล้วจิตอาสาเนี่ยทำตามกำลังกายกำลังทรัพย์ของตัวเองอย่างที่อาร์ตเน้นย้ำพี่บุ๋มเน้นย้ำทุกคนเน้นย้ำเสมอว่าถ้ามีน้อยลงแรงก็ได้ไม่ต้องให้เป็นเงินแต่ถ้าเกิดมีทุนทรัพย์สูงอยากจะช่วยที่ไหนเชิญเลยช่วยเลยเพราะว่าอย่างที่คุณหมอแหละพูดว่าบุคลากรทางการแพทย์เราในประเทศไทย เก่งจริงแต่อาจจะยังไม่มากพอสำหรับการรักษาโควิด-19 ที่มันเยอะขนาดนี้ดังนั้นเราควรจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะว่าก็ไม่มีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเหมือนกันทั่วกันทั้งโลกไม่ต้องโทษใครค่อยๆช่วยกันคนละไม้คนละมือก็ได้และที่สำคัญที่ผมเห็นเลยคือทุกคนเน้นย้ำเรื่องพลังบวกเราอย่ามองไปในทางลบมองทุกอย่างไปในทางที่บวกใครเดือดร้อนใครช่วยไหวเดี๋ยวมีคนช่วยนี่แหละคือเสน่ห์ของคนไทยที่คนไทยเราไม่ทิ้งกันจริง
0: ๆ
5: วันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง5ท่านมากๆเลยนะครับทั้งน้องเกรซหมอแล็บพี่สมจิตพี่บุ๋มและน้องอาร์ตครับขอบคุณครับ
0: แล้ววันนี้ค่ะเราจะลากันด้วยรอยยิ้มของคนไทยนะคะที่ต้องการมาขอบคุณกำลังใจจากจิตอาสาทุกท่านที่ได้ช่วยในสถานการณ์แบบนี้แล้วกลับมาติดตามชมรายการทอล์กตัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัป

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยเขี้ยมต้นไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งที่เป็นภูเขาสูงที่ราบสูงที่ราบชายฝั่งทะเลและเกาะในอ่าวไทยมีลุ่มน้ำสำคัญเช่นลุ่มน้ำตาปีภูมิดวงพื้นที่ป่าไม้มีทั้งป่าดิบชื้นป่าชายเลนมีไม้สำคัญเช่นไม้ยางตะเคียนตำเสาพยอมหลุมพอเขี้ยมและไม้แดงเขี้ยมเป็นพันไม้พระราชทานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีชื่อเรียกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นเช่นเขี้ยมขาวเขี้ยมดำเขี้ยมแดงแต่โดยทั่วไปเรียกเขี้ยมพบขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าดงดิบตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปชอบแสงแดดปานกลางเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินเกือบทุกชนิดต้นเขี้ยมสูงได้ถึง40เมตรมีเรือนยอดเป็นพุ่มทึบทรงเจดีย์ต่ำๆลำต้นตรงเปลือกเรียบสีน้ำตาลเข้มมีรอยด่างสีเทาสลับสีเหลืองมีต่อมระบายอากาศกระจายอยู่ทั่วไปตามยอดอ่อนและช่อดอกซึ่งปกคลุมด้วยขนสีน้ำตาลสั้นๆลักษณะของใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่หรือรูปหม่นกว้างเรียงสลับกันเนื้อใบหนาปลายใบสอบเรียวหรืออยากเป็นตุ่มยาวโคนใบมนหลังใบเรียบเป็นมันท้องใบมีขนสีน้ำตาลปนเหลืองเป็นกระจุกเส้นแขนงใบมี 14-16 คู่เห็นชัดมากทางหลังใบเขี้ยมจะออกดอกเป็นช่อยาวตามง่ามใบและปลายกิ่งในราวเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมดอกสีขาวมีกลิ่นหอมอ่อนๆกลีบรองดอกมี5กลีบรูปหอกเรียวมีขนสั้นๆปกคลุมและจะเป็นผลในราวเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนผลมีลักษณะเป็นผลแห้งทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.7 ซมประโยชน์ทั่วไปเนื้อไม้มีความแข็งแรงเหนียวทนทานจึงนิยมใช้ในการสร้างบ้านเรือนและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ต้องการความคงทนชั้นจากต้นเขี้ยมใช้ผสมน้ำถ่าไม้และน้ำมันชักเงานอกจากนี้ยังมีประโยชน์ทางยาเช่นเปลือกต้นและชันแก้ท้องร่วงหรือใช้ล้างแผลสมานแผลและห้ามเลือดเป็นต้น

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอด

0: แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร
2: ์แสงตีโฟโ
3: ต้ตั้งบนปลั๊กไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูจินตลาเทพพิทักษ์ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าครูหลาก็ได้ค่ะ
0: ส่วนคุณครูนะคะคุณครูชื่อคุณครูภัทริดาจันทร์สุภีค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูเป้ก็ได้นะคะไหนวันนี้ก่อนเข้าเรียนมีใครได้ทานขนมมาบ้างหรือเปล่าคะแสดงว่ามีเยอะแยะเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆวัยนี้เนี่ยชอบทานขนมเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะแล้วคุณครูหลาล่ะคะได้ทานมาหรือเปล่า
1: ทานมาเมื่อกี้เลยค่ะเพิ่งกินมาอิ่มมากๆเลย
0: คุณครูเป้ก็ทานมาด้วยนะคะไหนมีใครพอจะแนะนำขนมที่อร่อยให้คุณครูได้บ้างไหมคะ
1: พอดีเลยค่ะคุณครูเป้พูดถึงเรื่องโฆษณานะคะวันนี้ก็มีคลิปโฆษณาสนุกๆเนี่ยมาให้เด็กนักเรียนชั้นป.5เนี่ยได้ดูตั้งใจดูนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมีคำถามค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ
2: ทำไมคุกกี้ซูซูถึงมีรสช็อกโกแลตล่ะครับแม่
3: ก็เพราะว่า
4: ในอดีตมีเขื่อนรสช็อกโกแลตแสนอร่อยถูกเจ้ามังกรครอบครองไว้อัศวินทั้ง4จึงเข้าต่อสู้สุดกำลังเมื่อเจ้ามังกรแพ้เขื่อนจึงแตกน้ำตกรสช็อกโกแลตจึงไหลออกมาโชคดีที่พวกเขามีคุกกี้ซูซูดูดซับความอร่อยของรสช็อกโกแลตไว
2: ้คุกกี้ซูซูถึงอร่อยหอมมันอร่อย
4: คุกกี้มาติเน่ตราซูซูซูซูน่ารักอร่อยนักซูซู
1: หลังจากที่ได้ดูคลิปโฆษณาแล้วเด็กๆคงพอจะทายได้ใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไร
0: เรื่องอะไรคะคุณครูหลา
1: วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวิเคราะห์โฆษณาโดยการใช้การแยกข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะเรามารับใบความรู้กันก่อนเลยค่ะซึ่งใบความรู้นะคะเราสามารถรับเพิ่มเติมได้ที่คุณครูประจำชั้นของตนเองได้เลยนะคะคุณครูหลาคะแล้วก็คำว่าโฆษณาเนี่ยหมายถึงอะไรคะ
1: โฆษณานะคะก็คือเป็นการเสนอข่าวสารการขายหรือแจ้งข่าวสารค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สินค้าหรือบริการให้คนอื่นได้รับทราบค่ะโดยในโฆษณานะคะก็จะมีข้อความที่ชักชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้คนที่ได้ฟังเนี่ยคล้อยตามค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งโฆษณาเนี่ยก็จะมีทั้งดี

0: ก็ไม่ดีคุณครูเป้คะแล้วโฆษณาที่ดีเนี่ยเป็นยังไงคะ
1: โฆษณาที่ดีนะคะนักเรียนหนึ่งก็คือมีรายละเอียดสินค้าครบถ้วนค่ะแล้วก็ต้องใช้คำสั้นๆกระทัดรัดสละสลวยในคำโฆษณาด้วยนะคะนักเรียน
0: แล้วข้อ3นะคะ
1: ข้อ3นะคะอ่านแล้วรู้ทันทีนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรและก็มีประโยชน์อย่างไรค่ะข้อสุดท้ายของเรานะคะต้องไม่เป็นคำโฆษณาที่เกินจริงค่ะคุณครูหรือให้ร้ายผู้อื่นนั่นเองค่ะแต่คำโฆษณาในปัจจุบันนะคะเราก็ล้วนว่ามันจะมีแต่คำโฆษณาที่เกินจริงนะคะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าโฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือโดยเราจะวิเคราะห์จากหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะ
0: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี่มีอะไรบ้างคะคุณครูเป
1: ้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะคุณครูลาซึ่งหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนะคะก็คือมีความเป็นไปได้เสมอค่ะ2เลยก็คือมีความจริงนะคะ3ก็คือสามารถหาหลักฐานอ้างอิงนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือเท็จค่ะสุดท้ายเลยก็คือมีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะ
0: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป
1: ้หลักการวิเคราะห์ข้อที่เห็นนะคะนักเรียนก็สังเกตความแตกต่างให้ดีนะคะข้อหนึ่งเลยก็คือเป็นข้อความที่ประกอบด้วยความรู้สึกค่ะที่เช่นว่าดีไม่ดีอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนั่นเองค่ะข้อ2นะคะนักเรียนก็คือเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนค่ะ
0: เช่นยังไงคะ
1: อาจจะน่าจะเป็นต้นค่ะ
0: ค
1: ่ะข้อ3ของเรานะคะเป็นความเชื่อค่ะความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้นะคะไม่มีเหตุผลค่ะแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะคุณครูคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำของผู้พูดหรือผู้เขียนนั่นเองค่ะนักเรียนพอจะแยกหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นได้บ้างหรือยังคะ
0: เดี๋ยวเราจะสรุปง่ายๆเลยนะคะข้อเท็จจริงก็คือความจริงส่วนข้อคิดเห็นนะคะก็คือการแสดงความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะ
0: หลังจากที่เรารู้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนชั้นป.5ได้ลองเล่นกันค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าชี้ชวนให้คิดพินิจคำโฆษณาค่ะกิจกรรมนี้จะมีอยู่5คำถามค่ะคุณครูขอกระซิบเลยนะคะว่าคำถามทั้ง5คำถามเนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะคุณครูเป
1: ้สนใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณครูลาน
0: ักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข้อที่1เลยนะคะ
1: ข้อ1เลยค่ะข้อที่1นะคะมีคำโฆษณาว่าอะไรคะคุณครูลา
0: เดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังหรือว่าเด็กๆอยากจะอ่านตามไปกับคุณครูก็ได้นะคะในกรอบโฆษณาเนี่ยเขียนว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บอมปุ๊บลิ้นเปลี่ยนสีปั๊บสีติดทนทานสนุกไม่ซ้ำแบบไม่อยากตกยุคต้องห้ามพลาดอมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแทงเดียวอมได้นานทั้งวันหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวราคาเบาๆแค่5บาทจากกรอบข้อความนะคะข้อ1เนี่ยก็จะมีคำถามอยู่ว่าข้อความที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมีข้อความใดที่น่าเชื่อถือบ้างเด็กๆ เห็นไหมคะมีข้อความที่ขีดเส้นใต้อยู่4ข้อเดี๋ยวคุณครูจะพูดกติกาก่อนนะคะถ้าใครคิดว่าข้อ1น่าเชื่อถือเนี่ยให้ยกมือแล้วชูขึ้นมา1นิ้วถ้าใครคิดว่าข้อ2ก็ชู2นิ้วข้อ3ก็ชู3นิ้วข้อ4ก็ชู4นิ้วค่ะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะอ่านข้อความที่ขีดเส้นใต้ข้อความแรกให้ฟังก่อนนะคะ
1: ข้อความแรกว่าอะไรคะคุณครูลา
0: อมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแต่ใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าคะคุณครูเป้
1: เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะหรือว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่า
0: เดี๋ยวไปต่อที่ข้อความที่2เลยนะคะแท่งเดียวอมได้นานทั้งวัน
1: อ๋อมันอมได้นานขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: ดูจะเกินจริงไปหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวไปข้อความที่3เลยค่ะหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวหรือว่าจะเป็นข้อนี้คะ
1: ข้อนี้ก็เข้าข่ายนะคะคุณครูลาม
0: าดูข้อสุดท้ายกันเลยค่ะราคาเบาๆแค่5บาทเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เวลานักเรียน3วินาทีนะคะคุณครูพูดยกมือปุ๊บให้นักเรียน ยกมือแล้วก็ทำสัญลักษณ์ที่คุณครูบอกเลยนะคะเลือกข้อไหนก็ยกตามจำนวนข้อเลยค่ะ
1: มาเริ่มกันเลยค่ะ
0: 3 2 1ยกมือค่ะโอ้โหฝั่งนี้มี4มี3
1: ฝั่งนี้มี2แล้วก็มี1แล้วก็มี4ด้วยนะคะคุณครูล่ะ
0: เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้อความไหนนะคะจะน่าเชื่อถือเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะคะพร้อมไหมไปเลยนะ
1: คำตอบของเราก็
0: คือหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาว
1: เป็นข้อความที
0: ่ที่น่าเชื่อถือนั่นเองค่
1: ะ
0: เพราะว่าอะไรคะคุณครูเป้คุณครูเป้สงสัยไหมคะ
1: คุณครูเป้สงสัยเลยค่ะคุณครูลาช่วยให้คำตอบหน่อยได้ไหมคะ
0: เพราะว่าข้อความที่น่าเชื่อถือเนี่ยเป็นข้อความที่มีข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บเนี่ยมีหลายรสชาติส่วนข้อความอื่นๆที่ขีดเส้นใต้นะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าเป็นข้อคิดเห็นที่ใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปอย่างเช่นราคาเบาๆแค่5บาทเนี่ยเห็นไหมคะแค่คำว่าเบาๆและคำว่าแค่เนี่ยเป็นการใส่ความรู้สึกลงไปนั่นเองค
1: ่ะ
0: งั้นเราไปต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะเด็ก
1: ๆข้อ2ของเรานะคะมีอยู่ว่าแชมพูป้องกันผมร่วงมีส่วนผสมของมะกรูดอัญชันและว่านหางจระเข้สมุนไพรแท้ๆคำถามของเรามีอยู่ว่า
0: อะไรคะคุณครูเป้
1: จากข้อความข้างต้นนะคะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็น
0: เป็นข้อคิดเห็นหรือเปล่านะ
1: ในตอบเป็นข้อเท็จจริงบ้างคะยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหฝั่งนี้มีค่ะคุณครูเป
1: ้หรือว่าข้อคิดเห็นคะโอ้ฝั่งนี้นะคะคำตอบของเรานะคะมาดูที่คำตอบของเราเลยค่ะ
0: คำตอบคือ
1: เป็นข้อเท็จจริงนะคะนั่นก็เพราะว่า
0: อะไรคะ
1: มะกรูดอัญชันแล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะมีส่วนผสมหรือว่าป้องกันผมร่วงได้จริงๆค่ะคุณครูลาและยังเป็นสมุนไพรไทยของเราอีกค่ะ
0: ค่ะงั้นเราไปต่อกันที่ข้อ3เลยนะคะ
1: ข้อ3เลย
0: ข้อ3นะคะเห็นตัวหนังสือสีแดงไหมคะคำโฆษณานะคะเขียนว่าครีมขาวไวขาวทันใจภายใน5นาทีนำเข้าจากยุโรปใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจคำถามนะคะก็มีอยู่ว่าจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเป็นข้อความใดเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงและข้อความใดเนี่ยเป็นข้อคิดเห็นค่ะดูนะคะคุณครูจะแบ่งข้อความออกเป็น4ข้อความค่ะข้อความแรกก็คือครีมขาวไว
1: ข้อความที่2แล้วคะคุณครูล่ะ
0: ข้อความที่2ก็คือขาวทันใจภายใน5นาทีค่ะ
1: ส่วนข้อความที่3
0: ข้อความที่3ก็คือนำเข้าจากยุโรป
1: แล้วข้อความสุดท้าย
0: ข้อความสุดท้ายจะยาวนะคะคือใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจค่ะนักเรียนคิดว่างั้นเรามาเริ่มที่ข้อความที่1ดีกว่าค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
1: ไหนๆๆใครตอบข้อเท็จจริงบ้างคะ
0: นี่ค่ะนี่ๆข้างหน้า
1: หรือว่าข้อคิดเห็นดี
0: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะเป็นคนตอบถูกเฉลยเลยนะคะครีมขาวไวเป็นข้อคิดเห็นค่ะเพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกเข้าไปแล้วก็เป็นข้อความแอบจะเป็นข้อความที่เกินจริงไปหน่อยนะคะ
1: ใช่แล้วนะคะผู้ร้ายแล้วข้อความที่2นะคะ
0: นักเรียนคนไหนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะโอ้โหมีเยอะนะคะเนี่ย
1: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเด็กคุณผู้ร้าย
0: งั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ
1: ข้อคิดเห็นเพราะอะไรคะคุณครูล่ะ
0: เพราะว่ามีการใส่ข้อความที่เกินจริงไม่สามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะครีมอะไรจะมาทาแล้วขาวทันใจภายใน5นาทีใช่ไหมล่ะคะ
1: ข้อความที
0: ่3นะคะนำเข้าจากยุโรปไหนใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: ส่วนข้อคิดเห็นล่ะคะยกมือเลยค่ะ
0: ก็มีจำนวนเท่าๆกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครจะตอบถูกเฉลยนะคะนำเข้าจากยุโรปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริง
1: เพราะอะไรกันนะ
0: เพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าครีมตัวนี้เนี่ยนำเข้ามาจากยุโรปจริงๆหรือเปล่า
1: แล้วต่อไปข้อความสุดท้ายเลยค่ะ
0: ข้อความสุดท้ายนะคะใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: หรือใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นคะยกมือเลยค่ะ
0: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะตอบถูกข้อนี้เนี่ยสังเกตดูที่คีย์เวิร์ดนะคะสวยเด้งโดนใจเฉลยเลยนะคะ
1: ค่ะเฉลยเลยค่ะ
0: เฉลยนะคะข้อนี้ก็คือเป็นข้อคิดเห็นค่ะอาจจะสังเกตจากคำว่าสวยเด้งโดนใจเป็นการใส่ความรู้สึกเข้าไปนะคะเด็กๆ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะงั้นเรามาต่อที่ข้อถัดไปเลยค่ะคุณครูลาหลังจากที่3ข้อที่ผ่านมานะคะนักเรียนพอจะทำได้กันไหมคะนะคุณครูมีกระแสนะคะว่าคุณครูนำมาจากข้อสอบโอเน็ตด้วยล่ะค่ะ
0: แสดงว่าเด็กๆชั้นป.5 เนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะพอถึงเวลาสอบเนี่ยต้องผ่านฉลุยแน่นอน
1: แต่คำถามของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังเหลืออีก2ข้อเลยค่ะงั้นเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะ
0: ข้อที่4คืออะไรคะคุณครูเป
1: ้คำถามนะคะมีอยู่ว่าเสื้อสีชมพูใส่แล้วสวยสดใสสมวัยข้อความนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
0: ข้อเท็จจริงหรือเปล่าคะคุณครูเป
1: ้กติกาของเรานะคะมีอยู่ว่าหากใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะให้ชู
0: 2นิ้ว
1: หากใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูก็จะให้เวลา3วินาทีนะคะ
0: ใช่แล้ว
1: ค่ะบอกว่ายกมือก็ให้นักเรียนยกมือเลยนะคะเริ่มค่ะ
0: 3 2 1
1: ยกเวลาค่ะยกมือเลยค่ะมีทั้งมินิฮาร์แล้วก็2นิ้วเลยนะคะคุณครูหลาง
0: ั้นเราไปเฉลยกันเลยไหมคะคุณครูเป
1: ้คำตอบของเรานะคะก็คือเป็นข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นการใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปนะคะว่าเสื้อตัวนี้น่ะสวยสดใสนะคะหรือว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลนะคะว่าเสื้อสีชมพูเนี่ยต้องสวยนะคะบางคนอาจจะชอบสีฟ้าสีเหลืองหรือว่าสีแดงก็ได้ค่ะคุณครูลาน
0: ะ
1: แล้วข้อสุดท้ายของเรานะคะ
0: ข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ในกรอบข้อความนะคะเขียนว่าในผลไม้มีกากใยอาหารและวิตามินคำถามนะคะก็คือจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นถ้าใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงให้ชู2นิ้วถ้าใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิมนะคะพอคุณครูพูดว่ายกมือให้นักเรียนยกมือทำสัญลักษณ์ที่ตัวเองเลือกเลยนะคะ3 2 1ยกมือค่ะ
1: ทางนี้ตอบ2นะคะ2นิ้ว
0: 2นิ้วคืออะไรคะ2นิ้วคือข้อเท็จจริงใช่ไหมคะโอ้ฝั่งนี้มีมินิฮาร์ทค่ะมินิฮาร์ทคือข้อคิดเห็นงั้นเราไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้จะตอบถูกค่ะ
1: คำตอบของเราก็คือ
0: คำตอบก็คือเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่ามีความจริงและสามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้นะคะว่าข้อความที่ว่าเนี่ยจริงหรือเท็จซึ่งเด็กๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าในผลไม้เนี่ยมีวิตามินที่ดีต่อสุขภาพร่างกายเด็กๆควรจะรับประทานผลไม้ให้เยอะๆนะคะ
1: ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูละถัดไปเลยค่ะแต่กิจกรรมของเรากิจกรรมชี้ชวนให้คิดพินิจโฆษณานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแต่กิจกรรมของเรายังไม่หมดนะคะยังมีอีก1กิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรม
0: สินค้า3มิติดีไม่ดีซื้อไม่ซื้อค่ะ
1: กติกาของเรามีอยู่ว่ายังไงคะคุณครูล่ะ
0: กติกาของเราก็คือง่ายๆเลยค่ะคุณครูทั้ง2คนนะคะจะขายสินค้าแบบเดียวกันแต่คุณครูไม่บอกนะคะว่าจะขายอะไรแต่คำโฆษณาของเรา2คนเนี่ยจะแตกต่างกันและให้เด็กๆเลือกค่ะว่าจะซื้อสินค้าของครูเป้หรือของครูหลาค่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าสินค้าของใครเนี่ยน่าซื้อกว่ากันค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูกันทางนี้แล้วค่ะนักเรียนเห็นไหมคะนมกล่องใหญ่สีชมพูเลยค่ะเหมาะสำหรับเด็กวัยนี้มากๆค่ะในคำโฆษณานะคะเขียนว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีค่ะ
0: เด็กๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปเลยนะคะมาดูของคุณครูก่อนค่ะมาฟังทางนี้ค่ะของครูเนี่ยนมโคแท้ 100% เหมือนกันค่ะแต่ว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงสวยภายใน2กล่องเด็กๆวัยนี้เนี่ยเหมาะที่จะลองมากๆเลยนะคะ เด็กๆมีใครสนใจจะซื้อนมของครูเป้หรือว่าของครูหลาไหมคะ
1: ไหนใครจะซื้อของคุณครูหลาคะยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหนี่นี่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ
1: ไหนใครจะซื้อสินค้าของคุณครูเป้บ้างคะ
0: โอ้
1: ยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหเต็มเลยทำไม
1: เด
0: ี
1: ๋ยวคุณครูนับคะแนนแป๊บนึงนะคะผลโหวตก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสินค้าที่ขายดีที่สุดก็
0: ค
1: ือ
0: ของใครคะ
1: ครูเป้นั่นเอง
0: ทำไมล่ะ
1: เพราะว่านมของครูเป้กล่องใหญ่ไปหรือเปล่าคะนะหรือว่ายังไง
0: หรือว่าสีสวยกว่าคะคุณครูเป้มีเคล็ดลับอะไรคะเนี่ยทำไมถึงขายดีกว่าล่ะคะ
1: เคล็ดลับของครูเป้นะคะก็คือเราจะขายสินค้าที่ไม่เกินจริงค่ะแล้วก็มีแต่คำโฆษณาที่จริงนะคะทำให้ลูกค้านะคะเชื่อมั่นและติดใจในสินค้าของเราน
0: ี่เอง
1: ค่ะแล้วนักเรียนพอจะสังเกตได้ไหมคะว่าจากคำโฆษณาของคุณครูที่ว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีเนี่ยมีข้อความไหนบ้างที่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นคะไหนข้อเท็จจริงคะนักเรียนรู้ไหมคะ
0: นี่ค่ะคนนี้ตอบค่ะบอกว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหล่าเพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่านมโคแท้เนี่ย 100% จริงหรือเปล่าซึ่งก็ดูได้จากสลากข้างกล่องได้เลยนะคะ
0: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป้
1: ข้อคิดเห็นนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากคำว่าดื่มแล้วรับรองว่าดีนั่นก็เพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกลงไปนะคะว่ามันดีค่ะ
0: สังเกตจากคำโฆษณาของครูเป้นะคะมีข้อเท็จจริงมากกว่าข้อคิดเห็นแบบนี้ถือว่าเป็นโฆษณาที่ดีใช่ไหมคะเด็กๆแต่เด็กๆ ก็อย่าลืมระวังนะคะคำโฆษณาของคุณครูที่พูดไปอย่างเช่นว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงสูงเร็วภายใน2กล่องเนี่ย มันดูจะเกินจริงไปหน่อยให้เด็กๆเนี่ยระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้านะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะนะคุณครูหลามีอะไรอยากบอกเด็กๆไหมคะ
0: สุดท้ายนี้นะคะก็จะเห็นเลยค่ะในปัจจุโฆษณาในปัจจุบันนะคะต้องการจูงใจให้ผู้ที่พบเห็นหรือได้อ่านได้ดูโฆษณาเนี่ยไปใช้หรือซื้อสินค้าของตัวเองข้อมูลเนี่ยมักจะมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นมีทั้งโฆษณาที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้นะคะดังนั้นเราเนี่ยควรจึงต้องพิจารณาให้ดีว่าสินค้านั้นมีประโยชน์จริงหรือไม่เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและไม่ตกเป็นเหยื่อของคำโฆษณานะคะเด็กๆเนี่ยยังสามารถนำหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นในวันนี้ที่เราได้เรียนไปเนี่ยไปบอกต่อผู้ปกครองได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพค่ะ
1: และสุดท้ายนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากโฆษณาโดยการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: สุดท้ายนี้คุณครูก็มีการบ้านเล็กๆน้อยๆค่ะมาฝากนักเรียนนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกสินค้าอะไรก็ได้ค่ะมา1ชนิดนะคะที่คิดว่าสินค้านั้นใช้ดีคุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุดค่ะ
0: ค่ะ
1: จากนั้นนะคะให้อัดคลิปรีวิวสั้นๆค่ะแล้วก็เผยแพร่ลงในโซเชียลช่องทางใดก็ได้นะคะเช่น
0: Facebook
1: TikTok
0: หรือว่า YouTube เป็นต้นค่ะ
1: พร้อมติดแฮชแท็ก
0: ป .5 มารีวิว
1: และคุณครูเป้แล้วก็คุณครูหลานะคะจะเข้าไปส่องค่ะว่านักเรียนคนไหนรีวิวสินค้าอะไรบ้างเพื่อคุณครูเป้กับคุณครูหลาจะอยากซื้อมาใช้ตามบ้างนะคะ
0: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเด็กนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูแล้วก็ตั้งใจทำกิจกรรมนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

ังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยพฤกต้นไม้ประจำจังหวัดมหาสารคามพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดมหาสารคาม 8,250 ไร่คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของพื้นที่ทั้งหมดยังคงมีพันไม้หลายชนิดที่ขึ้นในป่าแบบสวรรค์หน้าเขตร้อนหรือป่าโคกเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตของชาวบ้านมานานเช่นพฤกที่ได้รับเลือกให้เป็นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดมหาสารคามมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆเช่นมะรุมป่าทอนนาภาคเหนือเรียกจะขามภาคตะวันออกเรียกก้านหุงมะขามโคกภาคกลางเรียกสุงรังจามจุรีและภาคใต้เรียกกาแสกาไผ่แกระและกรีดพฤกเป็นไม้ต้นผลัดใบโตเต็มที่สูงได้ถึง25เมตรเรือนยอดป้านแบนเปลือกสีเทาเข้มหรือน้ำตาลอมเหลืองพื้นผิวครุขระแตกเป็นร่องลักษณะของใบประกอบแบบขนนกสองชั้นออกสลับใบย่อยรูปไข่กลับปลายมนโคนสอบระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนพฤกออกดอกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่งมีลักษณะเป็นช่อกระจุกกลมดูคล้ายๆกับดอกจามจุรีมีสีขาวนวลกลิ่นหอมฝักเป็นรูปขอบขนานสีน้ำตาลอ่อนอมเหลืองมีเมล็ดรูปรีแบน 4-12 เมล็ดนำไปเพาะขยายพันธุ์ต่อได้ประโยชน์ของพฤกใช้ได้ทุกส่วนเนื้อไม้ใช้ก่อสร้างฝักและเปลือกใช้ฟอกหนังสรรพคุณทางยาก็มีมากคือเปลือกและเมล็ดมีรสฝาดเป็นยาสมานรักษาแผลในปากลำคอป้องกันฟันผุโรคผิวหนังกลากเลื่อนเยื่อตาอักเสบและยังใช้รักษาโรคฤทธิ์ดวงทวารแก้ท้องร่วงใบมีสรรพคุณเป็นยาเย็นใช้ดับพิษนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ทางการศึกษาด้านนิเวศวิทยาเพราะพฤกเป็นพันธุ์ไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในอียิปต์การแพร่กระจายมาถึงป่าเขตร้อนในแอฟริกาและเอเชียน่าจะมากับการเดินทางของมนุษย์โดยนำติดตัวในลักษณะยารักษาโรคก็เป็นได้เมื่อมีการสังสรรค์กับผู้คนในท้องถิ่นความรู้เหล่านี้จึงตกทอดมากับพันไม้ชนิดนี้ด้วย

0: สวัสดีครับหมออ้อยครับ
1: น้องปาร์คครับกลับมาพบกับรายการ Animal Speak ครั้งนะครับ
0: ปาร์ครู้ไหมครับวันนี้คุณหมอจะพาปาร์คมาดูสัตว์อะไร
1: ยังไม่ถูกเลยนะครับหมออ้อย
0: ทำไมครับ
1: แต่คิดว่ามันต้องไม่ธรรมดานะครับเพราะแต่ละครั้งที่ผมไปดูมาเนี่ยก็พวกตัวนิ่มนี
0: ้
1: ไส้เดือนนี้หรือไม่ก็แมลงสาบครับหมออ้อย
0: คราวนี้ก็แปลกไม่แพ้คราวก่อนเลยปาร์ค
1: อะไรครับ
0: เพราะหมอจะพาปาร์คมาดูสัตว์แปลกหรือว่า exotic pest นั่นเอง
1: exotic pest pest มี s ด้วยแสดงว่ามันต้องมีเยอะแน่ๆ
0: อ้าวใช่แล้วเดี๋ยวหมอนับรู้นะว่ามีกี่ชนิดบ้าง
1: ยืมมือหน่อยดิโอ้โหเอาสารพัดด้วย
0: คือมันเยอะมากไงปั๊ก
1: ถ้ามันเยอะเราก็ไปดูกันสิครับ
0: โอเคไปไป
1: ไปครับ
0: แม่สวัสดีครับคุณโอ๊ต
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นี่น้องปั๊กครับแล้วก็นี่พี่โอ๊ต
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเมื่อกี้ครับคุณหมออ้อยบอกว่าจะพาผมมาดูเรื่องสัตว์เอ็กโซติกเพสมันคืออะไรครับ
2: เอ็กโซติกเพสอ่ะเอ็กโซติกเพสจริงๆเป็นสัตว์นำเข้าจากต่างประเทศถ้ามีเพสด้วยก็เป็นสัตว์เลี้ยงนำเข้าจากต่างประเทศที่มาอยู่ในเมืองไทยเรานี่แหละ
0: เอ็กโซติกเพสเนี่ยที่คนทั่วไปเข้าใจก็คือสัตว์อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หมาแมวเป็นสัตว์เลี้ยงต่างถิ่น
1: ครับ
0: หรือบางคนก็ใช้คำว่าสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษอันนั้นแหละคราวนี้สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษเนี่ยต้องแยกให้ออกจากสัตว์ป่าด้วยอย่างนางอ้ายนางอ้ายเนี่ยไม่ใช่เอ็กโซติกเพทนะเป็นสัตว์ป่าที่เอามาเลี้ยง อย่างกระรอกกระรอกก็ไม่ใช่เอ็กโซติกเพทแต่เป็นสัตว์ป่าที่เอามาเลี้ยงคราวนี้การที่จะเลี้ยงเอ็กโซติกเพทได้ต้องทำเรื่องให้ถูกต้องตามกฎหมายถึงจะอนุญาตให้เลี้ยงได้ไม่ใช่ว่าใครจะเอาไปเลี้ยงก็ได้นะ
1: แล้วอันนี้ครับ
2: สงสัยใช่ไหมอันนี้
1: ใช่เอ็กโซติกเพทหรือเปล่าคร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นเอ็กโซติกด็อกเหมือนกันคือหมาที่มันแปลกไปอะไรอย่างเงี้ยครับต่างจากหมาบ้านแต่ก็คือเป็นอยู่ในกลุ่มหมาบ้านนี่แหละครับ
0: เป็นหมาสายพันธุ์ต่างประเทศที่เอามาเลี้ยงในประเทศไทยแต่ว่าบ้านเราไม่ค่อยมีคนเลี้ยงเท่าไหร่นะคร
2: ับ ไม่ค่อยมีใช่
0: เพราะว่ามันต้องมีคนมีรสนิยมจริงๆถึงเลี้ยงอย่างนี้
2: ใจรักจริง
0: โอเคคราวนี้เราจะไปดูกันว่าพี่โอ๊ตเนี่ยเลี้ยงอะไรบ้าง
1: โอ้อยากดูแล้วครับ
2: ได้ไปพาไป
1: ครับเ
0: ฮ้ยนี่อะไรเอ
1: ่
0: ย
1: ตัวอะไรครับเนี่ย
0: ลักษณะเหมือนอะไร
1: แมวแล้วผสม
2: แมว
0: เหมือนแมว
2: ผสมกับอะไร
1: ผสมเสือเอ้ยเป็นตัวอะไรครับเนี่ย
2: เขาจะดูคล้ายๆเหมือนคล้ายๆสิงโตย่อส่วนลงมาสิงโตตัวเมียตัวนี้เขาเรียกแมวปาก

0: ราเข้า
1: หรือว่าคาราเข้าแค
0: ทใช่
1: จุดเด่นก็คือปลายขนตรงบริเวณใบหูตรงนี้สำคัญเลยตรงนี้นิสัยก็ไม่ได้ดุร้ายมากแต่ก็ไม่ได้เชื่องเหมือนแมว
0: ค
1: ือก็จะมีสัญชาตญาณสัตว์ป่าอยู่แต่ก็ไม่ได้แบบดุร้ายเหมือนเสืออะไรเงี้ย คือสามารถเทรนได
2: ้แล้วเรื่องจริงธรรมชาตินี่มันเป็นนักล่าหรือเปล่าครับผมเห็นหน้าตามันดุๆครับ
0: โอ้ตอนนี้เป็นนักล่าที่เก่งมากนะครับในธรรมชาติเพราะว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยเขาสามารถกระโดดเทคตัวจากพื้นเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า3เมตรเพื่อจับนกในอากาศได้เลย
1: แต่เอามาเลี้ยงเนี่ยเราสามารถ
2: เทรนได้
1: กินอาหารที่แบบเป็นอาหารสำเร็จรูปก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปหากระต่ายไม่จำ
2: เป็
1: นต้องไปหานกไม
2: ่
1: ต้องเอาอาหารเม็ดก็สามารถกินได้แต่อาจจะมีการเสริมพวกเนื้อสัตว์บ้างบางเวลาเพื่อให้พวกเขามีวิตามินอะไรเงี้ยนะครับ
2: โอ้นี่ไงเจอแล้วตัวขาวมันคืออะไร
1: นี่ตัวอะไร
2: เหมือนหมูเลยอ่ะ
1: เหมือนหมู
2: หมูสีขาวแล้วก็มีหนูด้วย
0: ตัวขาวอาจจะไม่คุ้นใช่ไหมแต
2: ่
0: ถ้าเห็นตัวดำเนี่ยจะรู้เลยว่ามันคือตัวอะไร
1: ข้างล่าง
0: ตัวนี้เขาเรียกแร็คคูนสังเกตว่าตัวขาวเนี่ยมันยังมีร่องรอยของหน้ากากและคูนมันจะมีหน้ากากใช่ไหม
2: สี
0: ดำใช่แต่นี่คือมันเป็นสีพิเศษสีมันก็เลยจางลงอาจจะดูไม่เหมือนและคูน
1: มันเป็นการพัฒนาสายพันธ
0: ุ์
1: เขาเรียกว่าเล่นกับยีนชาติต้องการสีที่มันจางลงก็ต้องเอาตัวที่มีสีจางมาผสมกันลูกที่ได้ก็จะจางลงจางลงเรื่อย
2: ๆ
1: ตัวนี้น่ารักป่ะปั๊ก
2: น่ารักครับหน้าเหมือนนกคู่ครับตาโตๆ
1: เหมือนอะไรอีก
2: มีโคล่า
0: ไปกันใหญ่เลย
1: ไปก
0: ัน
1: ใหญ่
0: ตัวนี้เขาเรียกบุชเบบี้ที่เขาเรียกบุชเบบี้เพราะว่ามันอาศัยอยู่แบบตามพุ่มไม้นะครับแล้วตอนกลางคืนเวลาเขาเรียกหากันหรือตอนช่วงผสมพันธุ์เนี่ยมันจะมีเสียงคล้ายๆเด็กร้องเออใช่ประมาณนั้นเลยพี่ไม่กล้าทำนั่นแหละเสียงประมาณนั้นจริงๆคือเสียงเหมือนเด็กร้องเวลาเราเดินป่ากลางคืนเนี่ยที่แอฟริกาเนี่ยจะได้ยินเสียงพวกนี้ร้องเขาก็เลยเรียกว่าบุชเบบี้
1: ตัวมันน่ารักฮะน่ารักไม่ดุร้าย
0: ไม่ดุร้าย
1: ค่อนข้างเชื่อง
2: มันขี้อายครับเห็นมันอยู่เดินในบ้านของมันเดียว
0: จริงๆมันไม่ขี้อายนะครับแต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยเป็นช่วงที่เขานอนหลับนะครับก็เลยเห็นเขานอนอยู่ในบ้านกันหมดเลยลองมาดูสักหกโมงเย็นเนี่ยเพียบเลยกระโดดไปกระโดดมาเต็มเลย
1: คือมันเป็นสัตว์หากินกลางคืนเขาเรียกว่านักทอร์นาโดก็คือสัตว์หากินกลางคืนกลางวันจะหลับกลางคืนจะออกหากินแล้วก็ตาเขาเนี่ยจะสู้แสงได้ไม่ดีนักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยชอบมุดหลบอยู่ในกรงตื่นกลางคืนไงกลางวันหลับ
0: นี่พี่พามาดูตัวประหลาด
2: วิ่งน่าจับเลย
1: นี่จับไม่ได้ที่มันมีพิษ
2: อ้าว
1: เอ็กโซติกเพทบางชนิดก็เลี้ยงได้
2: ครับ
1: โดยที่ปลอดภัยเหมาะสำหรับเด็กเอ็กโซติกบางประเภทเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับผู้ใหญ
2: ่ครับ
1: ก็คืออย่างตัวนี้เนี่ยเขาชื่อกีร่ามอนสเตอร
2: ์กีร่ามอนสเตอร
1: ์ก็คือจริงๆแล้วเขาเป็นสัตว์ที่ไม่ได้ดุร้ายอะไรแต่บางทีถ้าเกิดเขาตกใจระแวงเขาอาจจะกัดปากได้กัดเสร็จปุ๊บ
2: ม
1: ีพิษด้วยพิษเยอะไหมคือเขาบอกว่าบางคนกัดถึงตายแต่บางคนอาจจะไม่ตายแต่ก็อันตรายทั้งสองอย่างเลย
0: อย่าลองดีกว่าอ
1: ย่าลองดีกว่า
0: ใช่
1: คราวนี้ความแปลกเขาก็คือหัวกับหางเห็นไหม
0: ใช่ครับ
2: หัวหางมันดูคม
1: นี่คือหางนี่คือ
0: หางอ้วนใช่ไหม
1: หางมันอ้วน
0: สาเหตุที่หางมันอ้วนเนี่ยมันเอาไว้เก็บอาหารนะรู้ไหมข้างในหางเนี่ยบางทีเวลาช่วงฤดูหนาวหรือฤดูที่เขาจำศีลเนี่ยเขาจะใช้อาหารที่สะสมอยู่ในหางเนี่ยมาทดแทนคือไม่ต้องไปออกล่าเหยื่อก็ได
2: ้
0: เพราะว่าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยก่อนฤดูผสมพันธุ์เขาจะต้องจำศีลก่
2: อ
0: นถึง3เดือนเลยโดยที่ไม่ได้กินอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละอาหารสะสมอยู่ตรงนี้
2: โอ้โหสีเขียวสวยมากเลยครับหมออ้อย
0: รู้ไหมตัวอะไรนี
2: ่กิ้งก่าก
1: ิ้งก่ารู้ไหมครับ
2: กิ้งก่าอะไรครับ
1: อีกัวน่าจริงแล้วเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงเอกโซติกแรกๆเลยนะที่นำเข้าในประเทศไทย
0: ใช
1: ่คราวนี้มันมีการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาใหม่นี่เลยนี
2: ่สีส้ม
1: สีส้ม
0: มีหลายสีแล้วครับเดี๋ยวนี
1: ้สีส้มสีฟ้า
0: สีเหลืองก็มี
2: สีเหลืองเกาะอีกเป็นตัวสีฟ้
0: าใช่
1: คือกิ้งก่าพวกนี้เนี่ยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยสบายถ้าหลุดไปเนี่ยนะหากินออกลูกวางไข
0: ่
1: โอ้สบายแต่คราวนี้มันไม่ดีสิเพราะว่าสัตว์เนี่ยไม่ใช่สัตว์ในประเทศไทยไงเป็นสัตว์นำเข้ามาถ้าเกิดหลุดออกไปแล้วไปอยู่ในธรรมชาติของประเทศไทยใช่ไหมก็ไปแย่งอาหารกิ้งก่าในประเทศไทยกินกิ้งก่าในประเทศไทยก็ไม่มีอาหารคราวนี้เป็นไงกิ้งก่าที่ไทยสูญพันธุ์แต่ว่ากิ้งก่าต่างประเทศเพิ่มปริมาณมากขึ้นเราไม่ได้ต้องการให้เป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยคนที่เลี้ยงสัตว์เอ็กโซติกเพทก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจได้ว่าถ้าเกิดสัตว์หลุดขึ้นมาจริงผลเสียอะไรจะตามขึ้นมาดังนั้นคนเลี้ยงก็ต้องมีกรงที่แน่นหนาแล้วก็ถ้าไม่อยากเลี้ยงแล้วก็อย่าปล่อยออกสู่ธรรมชาตินะครับ
0: นี่พามาดู

0: ตัวพิเศษ
1: พิเศษไหนครับ
0: ไดโนเสาร
2: ์นี่
0: ตัวนี้ที่บอกไว้ครับที่เป็นอีกัวน่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในโลกแล้วนี้ชื่อไรโนอีกัวน่านะครับไรโนแปลว่าอะไร
1: แปลว่าแรด
0: ถูกต้องนี่เลยเห็นนอนี่ไห
1: ม
0: เนี่ยนอเนี้ยที่เขาเรียกว่าไรโนซึ่งในพันธุ์อื่นมันไม่มีไง
2: หน้ามันเหมือนไดโนเสาร์คนก็เลยแบบโอ้ยชอบมากหายากมาก
0: ซึ่งในธรรมชาติเนี่ยเขาเจอมนุษย์ล่าแล้วก็พวกหมาพวกเหยี่ยวเนี่ยล่าเขาเกือบจะสูญพันธุ์แล
1: ้
0: วแต่โชคดีที่สวนสัตว์หลายๆประเทศหรือว่าในที่เลี้ยงเนี่ยเขาสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้
1: ทำไมกิ้งก่าตัวนี้มันใส่ถุงน่องตลอดเวลาเลย
2: เพราะนี่กำลังจะลอกคราบ
0: ใช่
2: ไม่ใช่ใส่ถุงน่องคือพวกสัตว์เลื้อยคลานเวลาโตเนี่ยมันจะต้องมีการเพิ่มขนาดตัวคราวนี้พอมันอยู่ในเสื้อผ้าเก่าก็คือหนังเก่าเขาใช่ไหม
1: อ
2: ๋
1: อเสื้อผ้ามันเริ่มเล็กลง
2: เริ่มเล็กลงแน่นปุ๊บก็ต้องสลัดเสื้อผ้าเก่าทิ้ง
1: ก็สร้างใหม
2: ่ก็สร้างใหม่ใช่มันจะสร้างอันใหม่เนี่ยใต้อันเก่าก่อนแล้วจากนั้นปุ๊บพออันเก่า
1: อ
2: ันเก่าหลุดปุ๊บอันใหม่ก็ใหญ่ขึ้นมันก็เลยเหมือนกับเนี่ยเป็นแผ่นๆตามตัว
1: โอ้อันนี้เต่า
0: ใช่เป็นเต่ายักษ์วันนี้เต่าบกนะไม่ลงน้ำลงไม่ได้จมเลย
2: เดี๋ยวลงได้แต่จม
0: แต่จมใช่
2: ลงได้
0: ป่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดู
1: ไหนลงสินั้นเต่าพันอะไรอะครับ
0: อันนี้อะครับอันนี้เป็นเต่าบกนะครับชื่อเต่าซูคาต้า
1: อยู่แถวไหนครับหมออ
2: ยู่แถวนี้แหละเห็นป่ะคลิปเลยจริงจริงมันมาจากทะเลทรายทะเลทรายแถวซาฮาราอะไรเงี้ย
0: ซาฮาราสวรรค์หน้าก็มีทุ่งหญ้าสวรรค์หน้า
2: เป็นเต่าทะเลทรายส่วนใหญ่ก็จะหากินในที่แห้ง
0: แห้ง
2: แล้วก็หาอาหารยากนิดนึงเต่าพวกนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยเลี้ยงฮิตเลี้ยงมากนะน
0: ี่
2: เป็นเต่าที่ใหญ่อันดับ3ของโลกเลยนะ
1: อู้
2: อันดับ1อันดับ2เนี่ยก็จะเป็นพวกกาลาปากอส
0: อ
2: ัลดาบ้าเห็นมั้ยนี่อะไรอันนี้เขาเรียกขี้เต่าอันนี้ขี้เต่านี่ไม่ใช่ขี้เต่าแท้นะ
1: ฮะทำไม
2: มันมีขี้เต่าแท้กว่านี้อีก
1: ฮะ
2: เป็นไงโอ้สลบเกือบละเกือบละเกือบละ
1: เต่าขาแดง
2: ขาแดงภาษาอังกฤษว่าอะไร
1: เลดฟุต
2: ใ
0: ช่นี่เขาเรียกเต่าเลดฟุตเห็นไหมขามันแดงนั่นแหละจุดเด่นของเขาอันนี้อะไรนี่ตัวผู้เห็นไหมชัดเจนเลยคือเขาเว้า
2: คือตัวผู้ตัวเมียเขาดูที่นี่อันดับแรกก็คือดูที่กระดองตรงนี
0: ้
2: ถ้าตัวผู้กระดองจะเว้าอย่างนี
0: ้
2: แล้วตัวเมียเนี่ยจะค่อนข้างเรียบสองคือดูหางถ้าหางตัวผู้เนี่ยจะยาวถ้าตัวเมียเนี่ยจะสั้นกว่าแต่ดูในเต่าน้ำไม่ได้นะเต่าน้ำดูงี้ไม่ได้ไม่เหมือนกันคนเลี้ยงส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบไปกินผลไม้แล้วผมก็จะเจอเคสประจำเลยว่าเต่ามีปัญหาท้องอืดเพราะว่าในเต่าพวกนี้นะครับการย่อยน้ำตาลฟลูโคสจากผลไม้เนี่ยย่อยไม่ดีถ้ากินเยอะเกินไปน้ำตาลมันจะเหลือพอเหลือพวกแบคทีเรียเนี่ยเอาไปใช้ฮะพอเอาไปใช้ปุ๊บมันจะมีการหมักมีการย่อยเฟอร์เมนต์เกิดแก๊สก็แย่เพราะฉะนั้นเนี่ยผลไม้ให้กินได้แต่อย่ากินเยอะจนเกินไปเพราะย่อยไม่ค่อยดี
0: ตัวนี้เป็นตัวเด่นของฟาร์มเลย
1: มันคืออะไรครับ
0: ตัวนี้เขาเรียกหมาจิ้งจอกเฟนิกฟ็อก
1: เฟนิกฟ็อก
0: ใช่เป็นจิ้งจอกที่ตัวเล็กที่สุดในโลกเลยที่เห็นนี่คือ 2-3 ปีกันหมดแล้วนะครับไม่ใช่ลูก
1: สุนัขนะน่ารักจังเลย
2: นะน่ารักว่ะจริงๆพวกนี้ค่อนข้างเชื่องนะไม่ได้ดุร้ายมากนะชื่อเขาคือเฟนิกฟ็อก
1: เฟนิกฟ็อก
2: เป็นจิ้งจอกทะเลทราย
0: ใช่ครับ
2: ขนาดเล็กแต่ว่ามันไม่ได้ดุร้ายเหมือนกับฟ็อกที่เรารู้จักทั่วไป
0: เพราะว่าในธรรมชาติเนี่ยเขาจะไม่ได้ล่าสัตว์ขนาดใหญ่เขาจะกินแมลงนะกินแมงป่องกินหนูตัวเล็กๆเพราะฉะนั้นความก้าวร้าวเขาก็จะมีน้อยกว่าหมาจิ้งจอกที่เราเห็นในหนังอะไรเง
1: ี้ยแต่ดูล่าเริงครับ
0: ใช่เขาจะล่าเริงมากเป็นสัตว์ที่เคลื่อนไหวว่องไวมาก
1: ทำไมหูใหญ่ยังเลยครับเนี่ย
2: หูใหญ่เอาไว้ทำอะไรรู้ไหม
1: ทำไมครับ
2: เอาไว้รับเสียงได้ค่อนข้างดีมากช่วงกลางวันมันก็จะหลบช่วงกลางคืนเนี่ยตื่นมาหาอาหารกินออกล่ามันมีหูที่ใหญ่เพราะอะไรเพราะมันจะฟังเสียงกลางคืนมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ชัดมากหูมันรับสัมผัสได้ดีมากอ๋อมีเสียงตรงนี้มันก็ไปอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: อ๋อแสดงว่ามันหากินกลางคืนก็เหมือนบูชเบบี้
2: ใช่พวกนี้ก็จะเป็นสัตว์ที่หากินกลางคืนแต่ว่าพออยู่เมืองไทยเนี่ยเขาสามารถปรับนิสัยได้ให้ตื่นกลางวันแล้วก็หลับกลางคืนได้เหมือนหมาทั่วไป
0: ประโยชน์ที่สำคัญของหูอีกอย่างนึงนะคือช่วยระบายความร้อน
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋อรับความร้อนมาแล้วออกหูควันออกหู
0: ไม่ใช่ขนาดนั้น
2: ไม่ใช่คือดูเส้นเลือดที่หูสิเห็นไหมเส้นเลือดจะเยอะตรงนี้เนี่ยมันเป็นตำแหน่งในการแลกเปลี่ยนความร้อนเหมือนกระต่ายเลยก็ตายเนี่ยหูใหญ่เหมือนกันเพราะว่าเอาไว้แลกเปลี่ยนความร้อน
1: อ
2: มันมีประโยชน์หลายอย่างนะคร
0: ับเดี๋ยวพาไปดูสัตว์พันธุ์แท้ชนิดหนึ่งที่หน้าตาแบบน่ารักมากแล้วกำลัง

0: ิดมากในเมืองไทยนี่ตัวนี
1: ้แฮร์รี่ด็อก
0: แฮร์รี่เอารู้จักใช่ไห
1: มที่เขาจะเอามาใส่เสื้อผ้าแล้วเอาไป
0: ใช่ใช
1: ่ใส่สายจูงก็เดินเวลามีงานสัตว์เดินในนี
0: ้แล้วจุดเด่นเขาเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะชอบยืนสองขา
2: คือบางคนเห็นน่ารักก็อยากเลี้ยงไงตัวที่ใส่เขาก็คือเขาเนี่ยค่อนข้างเอาแต่ใจคือพวกนี้เนี่ยเวลาไม่พอใจอะไรเนี่ยเขาชอบงับบ้างแงบบ้างแล้วก็ทำลายข้าวของบ้างเนื่องจากฟันเนี่ยเขา
0: คม
2: ฟันเขาคมมากเขากัด
1: ที
2: ่เดียว
1: อันตรายไหมคร
2: ับ จริงๆก็ไม่ได้อันตรายอะไรครับเพียงแต่ว่าต้องรู้ที่สายการเลี้ยงไงคือสัตว์แต่ละชนิดก็มีจุดเด่นไง
1: ถ้ามันกัดทีนี
2: ่กัดเข้าเนื้อครับกระต่ายก็กัดเข้าเนื้อเพียงแต่กระต่ายไม่ค่อยกัดแค่นั้นเองครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่โอ๊ตมากนะ
0: ครับ
1: ขอบคุ
0: ณคร
1: ับ
0: ยินดีคร
2: ับ ให้ปาร์คมาเยี่ยมชม
0: ได
2: ้เป็นไงรู้สึกรักเอ็กโซติกเพิ่มไหม
1: โหดีมากครับรักเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับ
2: งั้นเดี๋ยวผมขอตัวแล้วกันนะคร
0: ับ ได้ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
2: เอ้ยแป๊บนึงโอ้โห
1: ครับ
2: โทรศัพท์ดังฮัลโหลสวัสดีครับหมออ้อยพูดครับอ๋อครับสวัสดีครับอ๋อมีผ่าตัดด่วนอ๋อคิวพร้อมกันพอดีวันนี้อ๋อขอได้ครับได้ครับผมถ่ายรายการ Animal Speak อยู่ครับจะเสร็จแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตพาปาร์คไปด้วยได้ไหมครับให้ปาร์คไปดูห้องผ่าตัดด้วยได้ไหมครับอ๋อได้ใช่ไหมครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมรีบเข้าไปเลยนะครับครับครับสวัสดีครับปาร์คไปดูผ่าตัดไหม
1: ไปครับ
2: พอดีมีผ่าตัดด่วนเลยปาร์คเดี๋ยวพาไปเจอคนหนึ่งด้วย
1: ฮะ
2: เพราะเราต้องผ่าตัดพร้อมกันสวัสดีครับอาจารย์จูน
1: สวัสดีครับ
2: นี่น้องปาร์คครับ
3: ดีค
2: ่
3: ะ
2: นี่อาจารย์จูนอาจารย์จูนที่หมออ้อยบอกไงว่าจะมาผ่าตัดด้วยกัน
1: อาจารย์จูนครับหมออ้อยบอกว่าวันนี้มีเคสผ่าตัดนะครับเราจะมาผ่าตัดสัตว์ชนิดไหนกันครับ
3: เราจะผ่าตัดกระต่ายกันค่ะกระต่ายพันธุ์ฮอลแลนด์ล็อบ
1: ฮอลแลนด์ล็อบ
3: ใช่เคยเห็นไหม
1: ไม่เคยเลยครับ
2: ฮอลแลนด์ล็อบเนี่ยคำว่าล็อบเนี่ยหมายความว่าโปรหูกระต่ายที่มีหูยาวๆเนี่ยเขาจะเรียกพันธุ์ล็อบก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณหมอมีผ่าตัดทำหมันทำไมต้องทำหมันรู้ป่ะตัวนี้เนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยไข่มันใหญ่พอใหญ่มากๆปุ๊บมันก็เลยไปทำให้มันจะไปปิดตรงบริเวณ
3: ขัน
2: นีบเขาทำให้มันอับพออับปุ๊บก็เป็นแผลง่ายมากเลยก็เลยต้องนัดผ่าตัดทำหมัน
3: แล้วพอดีกับที่กระต่ายตัวเนี้ยเขามีปัญหาเรื่องโรคตาด้วยซึ่งไอ้โรคตาของเขาเนี่ยมันทำให้ตาเขาโตขึ้นเนื่องจากโรคต้อหินแล้วพอโตขึ้นก็เลยทำให้กระจกตาเขาเป็นแผลด้วยแล้วเจ้าของก็เลยต้องการจะรักษาแผลที่กระจกตาว่ามันทำให้เขาเจ็บปวดแล้วก็เลยต้องผ่าไปด้วยกันทีเดียวไหนๆก็วางยาสลบทีเดียวแล้วและทีนี้ในห้องผ่าตัดเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเวลาผ่าตัดตามันเป็นของเล็กๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
3: แล้วก็จะทำผ่านกล้องแล้วก็ต้องมองผ่านทีวีแล้วก็จะมีคนเยอะแยะไปหมดเลยว่าวันนี้เรามีนักศึกษาด้วยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนด้วยเยอะเลยน้องจะเจอคนเยอะมาก
1: มีเลือดไหมครับเมื่อเช้าเนี่ยครับผมไปดูสัตว์เอ็กโซติกมาเยอะแยะเลยครับหมออ้อยบอกว่ากระต่ายก็เป็นหนึ่งในสัตว์เอ็กโซติก
3: ใช่
1: แล้วสัตว์เอ็กโซติกนี่ส่วนใหญ่เป็นโรคตาครับเป็นบ่อยๆ
3: โรคตาก็เกิดได้ทุกสัตว์ละค่ะแต่ว่ากระต่ายเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่เหมือนเป็นเหยื่อใช่ไหมเขาต้องถูกตัวอื่นล่าแล้วเขาจะต้องอยู่ด้านข้างแล้วก็โปนเพื่อจะได้มองเห็นได้ชัดเจนและนี่พอด้วยความที่มันโปนมากมันก็เลยอะไรก็จะโดนเข้าไปได้ง่ายก็เลยจะเกิดเป็นแผลแล้วเกิดเป็นโรคตาได้ง่าย
2: ปางรู้ไหมว่าเวลากระต่ายมองเห็นภาพเนี่ยเขามองเห็นยังไงบ้างมุมมองเป็นยังไง
1: ก็คงเหมือนที่เรามองภาพเนี่ย
2: จริงๆแล้วกระต่ายเนี่ยมุมมองภาพเขากว้างกว่าเราเยอะเลยนะ
3: ใช่
2: เขามองเห็นภาพเป็นพาโนรามาวิวเลย
3: ถ้าเกิดใครสักคนหรือเหยื่อหรือแบบใครที่จะมาล่าเขาใช่ไหมที่มาจับเขากินอ่ะวิ่งมาจากด้านนี้ปกติด้านนี้เราเห็นไหม
1: ไม่เห็น
3: ไม่เห็นเนาะแต่เขาเห็นเพื่อเขาจะได้หนีให้ทันไงนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงมีตาที่ค่อนข้างโปนและอยู่ด้านข้างเพื่อจะได้มองเห็นได้กว้างมากๆไงคะ
2: พูดง่ายๆจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์เนี่ยก็สามารถเป็นโรคเช่นเดียวกับที่มนุษย์เป็นได้
3: ใช่แล้วไปกันเลย
1: ไปครับ
3: ไปเลยค่ะ
1: คุณหมออ้อยครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
4: ตอนนี้ก็เดี๋ยวตรวจร่างกายก่อนผ่าตัดว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าก่อนจะวางยาสลบทุกครั้งเนี่ยจะต้องตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนวางยาสลบ
1: ตรวจสุขภาพเริ่มต้นนี้เราต้องดูอะไรบ้างครับน้อย
4: โดยปกติก็เราจะตรวจดูหัวใจดูชีพจรว่าเป็นยังไงใช่ไหมฮะแล้วดูการหายใจนะครับดูอุณหภูมินะครับแล้วก็ดูลักษณะทั่วไปตลอดเนี่ยในสัตว์เนี่ยปกติก็จะวัดที่ก้นในคนวัดที่ไหน
1: วัดที่รักแร
4: ้อมด้วยไหม
1: ได
4: ้งั้นเดี๋ยวต้องวัดอุณหภูมิปากด้วยว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่วัดกระต่ายเสร็จแล้ว
1: เย็น
4: คร
1: ับ

0: เราก็จะฉีดยาซึมก่อนพอเขาเริ่มซึมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะค่อยดมยาสลบต่อคือต้องให้ยาซึมก่อนเพราะว่าถ้าเราให้ยาสลบเลยเนี่ยสัตว์มันจะตื่นเต้นมากเกินไปอันตรายเวลาวางยาเหมือนคนเอามาโปะแมสอย่างเงี้ย
1: ก็ดิ้น
0: ใช่คราวนี้เดี๋ยวเราจะให้เขาอยู่ในกล่องแล้วก็ให้ดมออกซิเจน
1: อันนี้เราให้อยู่ในกรงไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: อยู่ในกรงก็ได้แต่ว่าอยู่นี้มันจะข้อดีก็คือเราสามารถเห็นว่าเขาซึมหรือยังอันนี้ก็เป็นอาการของกระต่ายที่เริ่มซึมแล้วเห็นไหมก็จะเริ่มนิ่งขึ้นเริ่มแบบยืนเอียงหัวตกอะไรเงี้ย
1: คล้ายๆกับง่วงนอนป่ะคร
0: ับ ใช่ใช่
1: เดี๋ยวก็หายแล้วนะสู้ๆแล้วยาสลบแบบฉีดกับยาสลบแบบก๊าซนี่มันแตกต่างกันยังไง
0: แตกต่างกันสิเพราะว่าถ้าเป็นยาสลบที่เป็นแก๊สเนี่ยเราสามารถควบคุมระดับความลึกได้ก็คือปลอดภัยกว่ายาฉีด
1: ครับ
0: อย่างยาฉีดเนี่ยสมมติเราคำนวณโดสได้สมมตินะ1ซีซี
1: ครับ
0: ปลาก็ฉีดเข้าไป1ซีซีถ้าสมมติว่าสัตว์ได้ยาแล้ว เขาหลับลึกเกินไปปลาไม่สามารถเอายาออกมาได้ถูกไหมแต่ถ้าเป็นยาสลบแก๊สเนี่ยถ้าสัตว์หลับลึกเกินไปเนี่ยเราปิดยาสลบแป๊บเดียวแก๊สมันก็จะออกจากร่างกายไปหมดสายก็จะฟื้นได้ค่อนข้างเร็วกว่าข้อดีข้อเสียมันก็จะมีไงโดยปกติเราก็จะใช้แก๊สเป็นหลักในสถาบันการศึกษาเนี่ยก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับกระต่ายที่เข้ามารักษาวันนี้เดี๋ยวเรามีพี่ๆเนี่ยมาช่วยสังเกตการด้วยแล้วก็มีนักเรียนแลกเปลี่ยนนะมาด้วย บางทีป้าก็อาจจะงงว่าทำไมคุณหมอจูนพูดภาษาอังกฤษทำไมคุณหมออ้อยพูดภาษาอังกฤษเพราะว่าต้องอธิบายให้พี่ๆแล้วก็คุณนักเรียนแลกเปลี่ยนเขาเข้าใจเวลาเราทำอะไรนะคือปี6แล้วใกล้จบเป็นหมอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาสังเกตว่าเวลาเขาผ่าตัดจริงทำยังไง
1: ครับ
0: ถ้าไปที่เดสัตแพทย์ป้าก็ต้องมายืนอย่างนี้แหละมาดูว่าเขาผ่าตัดยังไง
1: ครับดูยังถึงหลับแล้วครับ
0: นี่ยังหลับไม่ดีเท่าไหร่ฉะนั้นเดี๋ยวเราดมด้วยแก๊สนิดนึงต่อก่อน
1: เห็นไ
0: หม
1: เกิดอาการอะไรครับเนี่ยอ
0: ันนี้คือยังหลับไม่ดีไงยังหลับไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเขาเริ่มจะหลับละก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้ดมแก๊สตรงนี
1: ้
0: ถ้าเราใช้อันนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยสัตว์ก็จะเครียดมากเหมือนก็โดนบังคับไงก็เลยที่อยู่ในห้องที่ใหญ่ๆก่อนหลังจากเขาเริ่มซึมก็เปลี่ยนมาใช้อันเล็กนะครับ
1: อันนี้ทำอะไรครับ
0: อันนี้ก็คือเช็คดูว่าหลับหรือยังดูเช็ครีเฟล็กต่างๆว่าเขาหลับดีหรือยัง
1: ถ้าเขายังไม่หลับแล้วเราเอามือไปกดนี้เขาจะกระตุกใส่เราปะคะ
0: เขาก็จะดึงแขนกลับหรือจะสอดท่อแล้วก็ถ้าในการสอดท่อก็คือ sternum incumbency แล้วก็ O-extend แล้วก็สอดเข้าไป
1: นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ผมเห็นคุณหมออ้อยรักษาเวลาแถมสอนด้วยเก่งจริงนะครับเนี่ยอันนี้กำลังทำอะไรกันอยู่ครับอ
0: ันนี้เรากำลังจะสอดท่อเพื่อช่วยหายใจครับทำไมคุณหมอต้องพกกล้องเอาไว้ห้องผ่าตัดด้วยก็เวลาเราเจอเคสที่รักษายากๆเนี่ยเราก็ต้องมีการเก็บข้อมูลไว้เพื่อการแรกก็คือเก็บเอาไว้สอนนักศึกษาสองก็คือบางครั้งเนี่ยเราจะได้เผยแพร่ไปสู่สัตวแพทย์ท่านอื่น
2: คือกระต่ายตัวเนี้ยจริงๆเขามีโรคที่เป็นแต่เกิดอะค่ะ
1: ครับ
2: คือเขาเป็นต้อหินแล้วทีนี้เขามีปัญหาที่ตามมาก็คือเป็นแผลที่กระจกตาที่ไม่ยอมหายดูแล้วมันขุ่นๆแล้วก็ดูกระจกตาเขาไม่ค่อยเรียบอะค่ะยุ่ยๆอย่างนั้นแหละอันนี้แหละที่เราจะต้องมารักษาน
1: ี่ทำอะไรครับ
2: อันนี้เรากำลังจะให้น้ำเกลือทางเส้นเลือดค่ะ
1: กระต่ายนี่แปลกเลยนะครับทำไมให้น้ำเกลือที่หูครับแล้วเราทำไมให้น้ำเกลือที่แขนครับ
2: ถ้าที่ขาเนี่ยตรงนี้บางทีมันก็จะลำบากเพราะว่าเขาจะมีกล้ามเนื้อหรือเส้นเลือดแล้วมันก็สั้นกว่าเราเยอะใช่ไหมคะแต่ตรงหูเนี่ยจะเป็นเส้นที่เห็นชัดเจนสามารถให้ได้นะ
1: ตื่นเต้นมากครับกำลังจะผ่าตัดนะครับเนี่ย
2: เราก็จะพยายามลอกเอาเนื้อเยื่อที่มันแย่ๆไปค่ะ
1: ร้อยครับผมไม่เคยเห็นอะไรชัดขนาดนี้มาก่อนนะครับสุดยอดเลย
0: ก็เมื่อกี้ปลาเพิ่งเช็ดแว่นก็เลยชัดดิแล้วก็ลองกลัวไหมเนี่ย
1: กลัว60ไม่กลัว40
0: โอเคแม่ปั๊ก
1: โอ้ตอนนี้เพิ่ม80 20แล้วครับเนี่ย
0: ปั๊กรู้ไหมทำไมคุณหมอจูนจะต้องมองผ่านกล้องตัวนี
1: ้เพราะว่ามันจะเห็นได้ชัดขึ้นหรือเปล่าคร
0: ับใช่ครับก็คือว่าเวลาเรามองผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยมันทำให้กำลังขยายมันมากขึ้น เราสามารถทำอะไรเล็กๆเนี่ยให้มันสะดวกขึ้นไงป้าลองเทียบดูสิลูกตาแค่เนี้ยเห็นไหมพอขยายปุ๊บลูกตาเต็มจอทีวีเลย
1: เลือดออกแล้ว
0: นิดนึง
3: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่หมอจะทำการผ่าตัดทำหมันเพื่อรักษาอาการป่วยให้กระต่ายตัวนี้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดที่บริเวณไหนก็ต้องใส่ใจและระมัดระวังอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้สัตว์ที่เรารักษาได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งนึงครับ
0: เป็นยังไงบ้างป้าคนนี้เหนื่อยไหม
1: ไม่เหนื่อยเลยครับสนุกมากกว่าครับได้ไปดูพวกสัตว์เอ็กโซติกเพทมากมายครับแถมได้เข้าห้องผ่าตัดครั้งแรกหูตื่นเต้นแถมน่ากลัวสุดยอดเลยครับได้รู้ความรู้เลยครับเนี่ย
0: หลายคนเนี่ยคิดว่าสัตว์เอ็กโซติกเพทเนี่ยเป็นสัตว์ที่ทนอึดกิ้งก่าจะป่วยได้ยังไงเฟนิกซ์ฟ็อกซ์ล่าเริงดีไม่น่าจะป่วยจริงๆแล้วเนี่ยเอ็กโซติกเพทเนี่ยก็สามารถป่วยได้เหมือนกับหมาแมวนั่นแหละแล้วก็หมาแมวจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถป่วยได้เหมือนคน
1: ใช่
0: เป็นโรคดีกว่าคนก็ได้โรคตาอย่างที่เราเห็นก็เหมือนกับคนที่เป็นจริงๆแล้วสัตว์ทุกชนิดเนี่ยควรจะได้รับการรักษาที่เท่าเทียมกันสำหรับวันนี้รายการ Animal Speak หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้า
1: แล้วมาดูกันว่าผมกับคุณหมออ้อยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตว์ที่นี่ครับ
0: เราสองคนลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
1: ซึ่งต้องมี Animal Speak

ึกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนหินต้นไม้ประจำจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญเคยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาแยกไปจังหวัดเมื่อวันที่1ธันวาคม2536พร้อมๆกับจังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดสระแก้วอำนาจเจริญมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ลุ่มมีเนินเขาเตี้ยๆทอดยาวไปจรดกับจังหวัดอุบลราชธานีสภาพป่าไม้ทั่วไปเป็นป่าเต็งรังต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดคือต้นตะเคียนหินมีชื่อพื้นเมืองเรียกต่างกันในแต่ละถิ่นเช่นนครราชสีมาเรียกตะเคียนหนูตราดและตรังเรียกตะเคียนทรายสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชเรียกเหลาเต่าตะเคียนหินเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 15-30 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มกลมหรือรูปกรวยแหลมเปลือกสีน้ำตาลแก่แตกเป็นสะเก็ดโคนต้นมักมีภูพรต่ำกิ่งอ่อนมีขนประปรายใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปไข่ปลายใบติ่งทู่โคนมนดอกมีขนาดเล็กสีขาวหรือขาวปนเหลืองอ่อนออกเป็นช่อสั้นๆตามง่ามใบและปลายกิ่งออกดอกระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมและเป็นผลระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมผลเกลี้ยงมีเปลือกแข็งเมล็ดเดียวรูปทรงคล้ายกระสวยกลีบเลี้ยงขยายเป็นปีกยาว2ปีกขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดเนื่องจากเนื้อไม้ของต้นตะเคียนหินมีความแข็งแรงและทนทานมากในอดีตจึงนำไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างเช่นใช้ทำเสาสร้างสะพานทำหมอนรองรางรถไฟเป็นต้น

0: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: เซฟตี้โฟโ
2: อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: หากพลาดชมการเรียนการสอน

วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

น้ำแห่งนี้มีต้นกำเนิดมาจากป่าทางทิศตะวันตกเปรียบดั่งสายเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำจำนวนมากสำหรับคนที่ชื่นชอบในธรรมชาติแม่น้ำใสนี้จึงมีอะไรให้ค้นหาอีกมากมายแต่สายน้ำที่มองดูราบเรียบกลับแฝงไว้ซึ่งอันตรายที่อยู่รอบด้าน

พายุที่พัดโหมกระหน่ำในช่วงฤดูร้อนทำให้การพักแรมริมน้ำไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเพราะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมตลิ่งอย่างรวดเร็วทางเดียวที่จะออกไปจากที่นี่คือการล่องแพไม้ไผ่ไปตามลำน้ำของซองกาเลียซึ่งไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำที่อยู่ห่างจากบริเวณนี้ไปประมาณ10กิโลเมตรชาวกะเหรี่ยงจะใช้ไม้ไผ่ที่แก่จัดประมาณ 7-8 ลำมาเป็นวัสดุในการทำแพพวกเขาจะเจาะรูที่เหนือข้อไม้ไผ่แล้วร้อยไม้เข้าไปในรูที่เจาะไว้

ออกเส้นเล็กๆที่พาออกมาจากไม้ไผ่สดนำมามัดไม้ไผ่หลายๆลำเข้าด้วยกันวิธีนี้จะทำให้เกิดความแข็งแรงบริเวณส่วนหัวของแพซึ่งเป็นจุดที่ต้องรับแรงกระแทกกับโขดหินในน้ำอยู่ตลอดเวลาส่วนขั้นตอนการยึดไม้ไผ่เข้าไว้ด้วยกันจะใช้ไม้เนื้อแข็งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1นิ้วความยาวประมาณ1เมตรมาดามไว้ที่หัวแพกลางแพและท้ายแพจากนั้นก็ใช้ตอกมัดแล้วหมุนให้เป็นเกลียวหรือที่เรียกว่าขันชะเนาะซึ่งจะช่วยให้แพแข็งแรงขึ้นนี่คือภูมิปัญญาในการตอกแพไม้ไผ่ของคนกะเหรี่ยงและถูกถ่ายทอดต่อๆกันมานานนับร้อยปีครับ

แม่น้ำซองกาเลียมีจุดกำเนิดมาจากลำห้วยโรคีซึ่งอยู่ในป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านทิศตะวันตกไหลคดเคี้ยวไปตามภูเขาผ่านหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำปลายทางของแม่น้ำใสนี้ไหลไปรวมกับแม่น้ำบีคลีและแม่น้ำรันตรีบริเวณที่เรียกว่าสามศพหรือสามประศพอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีรวมระยะความยาวของลำน้ำใสนี้ประมาณ20กิโลเมตร

ลำน้ำที่ไหลคดเคี้ยวมีแก่งหินอยู่เป็นระยะทั้งแก่งหินขนาดใหญ่และขนาดเล็กถ้าเป็นช่วงที่น้ำไหลปะทะกับโขดหินเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังเพราะไม่เช่นนั้นก็อาจทำให้เราตกลงไปในน้ำหรือทำให้แพแตกได้ที่ไหลเอื่อยๆทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างเชื่องช้าแต่ก็ทำให้มีเวลาสำรวจธรรมชาติสองข้างทางไปพร้อมๆกันแต่ถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้การเดินทางไปยังจุดหมายต้องใช้เวลามากขึ้นทำให้ต้องพักแรมในป่าอีกหนึ่งคืนซึ่งบริเวณนี้ก็เป็นทำเลที่เหมาะกับการกางเต็นท์

การดำน้ำยิงปลาในตอนกลางคืนเป็นวิธีการหาปลาของชาวกะเหรี่ยงพวกเขาใช้เหล็กยิงปลาซึ่งทำมาจากเหล็กเส้นยาวประมาณ1เมตรผลปลายให้แหลมแล้วใช้ยางรัดตอนท้ายของเหล็กให้แน่นส่วนวิธีการยิงปลาก็จะยืดยางออกแล้วใช้มือจับปลายเหล็กให้แน่นเมื่อเห็นปลาให้เล็งปลายเหล็กไปที่เป้าหมายจากนั้นก็ปล่อยมือทันทีเหล็กยิงปลาจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วอันตรายอีกอย่างหนึ่งของการอยู่ในน้ำเป็นเวลานานๆจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายลดต่ำลงจนเกิดภาวะตัวเย็นซึ่งจะส่งผลต่อระบบการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายถ้าหากไม่ทำร่างกายให้อบอุ่นอาจทำให้ระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจล้มเหลวถ้าเกิดขั้นรุนแรงอาจทำให้เสียชีวิตได้ครับ

สำหรับคืนแรกนะครับผมไม่สามารถจับปลาได้แต่ว่าผมได้เจ้าตะขาบยักษ์ตัวนี้มาแทนครับก็รู้ว่ามันทำได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองนะครับ

การกินตะขาบต้องเด็ดส่วนหัวของมันทิ้งเนื่องจากบริเวณหัวยังมีเขี้ยวที่ยังมีพิษหลงเหลืออยู่หากกินเข้าไปแล้วอาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้

กลิ่นเหมือนกุ้งกลิ่นเหมือนกุ้งเลยครับเหมือนกุ้งนะแสดงว่าตะขาบนี้กินได้นะครับแต่ว่าเรื่องของจับต้องระวังนะครับเพราะว่าตะขาบแดงและตะขาบเสือเนี่ยมีพิษนะครับแล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาเราจับนะครับก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีแต่วันนี้เราเป็นการจำลองสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าหากว่าคุณติดอยู่ในป่าและไม่มีอาหารจริงนะครับเราสามารถทานเจ้าตะขาบนี้ได้ดังนั้นอย่าลอกเลียนแบบนะครับ

การเดินทางในวันนี้มีเป้าหมายอยู่ที่3ศพหรือ3ประสบชุมชนชาวกะเหรี่ยงแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีผู้คนเดินเข้ามาอยู่ตลอดเวลา

แม่น้ำซองกาเลียในช่วงฤดูแล้งมีแก่งหินโผล่ขึ้นมามากมายและแก่งหินที่อยู่ข้างหน้าก็แทบจะไม่มีช่องว่างให้แพผ่านไปได้

การดำน้ำยิงปลาเป็นเรื่องที่น่าอันตรายเพราะในช่วงที่เราหาปลาอยู่นั้นอาจมีสัตว์ออกล่าปลาเป็นอาหารเช่นเดียวกันมันอาจจะเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่หรือไม่ก็อาจเป็นสัตว์เลื้อยคลานอย่างเช่นตะกรวด

และนี่เป็นคืนที่2นะครับที่ผมยังใช้ชีวิตอยู่ที่ริมห้วยแห่งนี้ครับผมได้ทดลองนะครับในการหาปลานะครับจากริมห้วยด้วยวิธีที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นวิธีของชาวบ้านและวัสดุที่หาได้เองนะครับก็ได้มาไม่มากเพียงแค่ยังชีพเท่านั้นครับอุปสรรคในการเดินเท้าในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของสภาพป่าที่ดิบมากขึ้นนะครับแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องรีบออกแต่เช้านะครับเพื่อที่จะเดินไปปลายของลำห้วยเพื่อเจอบ้านของชุมชนให้ได้ครับ

จากจุดนี้อยู่ไม่ไกลจากปลายแม่น้ำซองกาเลียซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่น้ำบีคลีและแม่น้ำลันตรีบริเวณที่เรียกกันว่าสามประสบแต่ความคดเคี้ยวของแม่น้ำซองกาเลียทำให้ระยะทางที่อยู่ไม่ไกลต้องใช้เวลาเดินอีกหลายชั่วโมง

ทั่วไปแต่ซงกาเลียยังรอคอยนักเดินทางให้เข้าไปชื่นชมความงามเหนือสายน้ำและเรียนรู้วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเรื่องราวความเป็นมาที่ยาวนานนับร้อยปี

0: ื้อกระทบรกแดงเป็นแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในกลุ่มแมลงสวยงามและอนุรักษ์ซึ่งการเลี้ยงแมลงอนุรักษ์และสวยงามมีปัจจัยที่สำคัญคือพืชอาหารต้องอุดมสมบูรณ์เพราะมีความจำเป็นต่อหนอนผีเสื้อซึ่งหนอนผีเสื้อแต่ละชนิดจะกินพืชอาหารที่แตกต่างกันดังนั้นผู้ผลิตควรจัดหาพืชอาหารให้เพียงพอในการเลี้ยงรวมถึงมีพื้นที่ในการเลี้ยงและมีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตลักษณะของผีเสื้อกระทกรกแดงมีลำตัวสีน้ำตาลความกว้างเมื่อกลางปีกประมาณ 60-80 มิลลิเมตรมีปีกสีน้ำตาลแดงโคนปีกคู่หน้าและปีกคู่หลังสีส้มขอบและปลายปีกสีดำขอบปีกมีลายเส้นซิกแซกสีขาวเรียงต่อกันโดยเพศผู้โคนปีกคู่หน้าและปีกคู่หลังมีสีน้ำตาลแดงเข้มเพศเมียสีจะจางกว่าเล็กน้อยด้านท้องของปีกโทนสีชมพูส้มและมีแถบสีดำสลับขาวผีเสื้อกระทกรกเป็นแมลงที่มีสีสันสวยงามอยู่ในกลุ่มของผีเสื้อกลางวันปัจจุบันได้มีการนำผีเสื้อชนิดนี้มาผลิตเป็นการค้าเพื่อส่งออกซึ่งผู้ค้าต้องหาเครือข่ายหรือช่องทางการตลาดในต่างประเทศและต้องรู้กฎระเบียบเอกสารต่างๆเพื่อใช้ในการส่งออกเนื่องจากการส่งออกแมลงสวยงามบางชนิดต้องได้รับการรับรองจากรัฐบาลและในขณะเดียวกันประเทศผู้ส่งออกต้องการเอกสารประกอบการค้าที่แตกต่างกันตามระเบียบของแต่ละประเทศซึ่งประเทศไทยยังมีระเบียบขั้นตอนการส่งออกค่อนข้างมากแต่ยังสามารถทำการส่งออกได้ดังนั้นผู้ที่สนใจในการเลี้ยงผีเสื้อเพื่อส่งออกในเชิงพาณิชย์ก็ควรที่จะต้องมีการศึกษากฎระเบียบและความรู้ความเข้าใจในการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศให้ดี
1: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษา3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: คปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกแยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างงี้ฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าอ่ะก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทําอาชีพนี้จริงๆก็ทําธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทํามานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทําไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉยๆ
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้ซิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้มันดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคาไหมอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายๆคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใส
0: ครับ
1: แล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE ครับ
0: HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีอีกแบบนึงเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: ก็ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่นๆ
0: สีขุ่นๆแบบนี
1: ้เหนียว
0: ๆอ๋อครับผม
1: ขวดนมก็เป็นให้ DPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: ขุ่นแล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก
1: ็
0: รีไซเคิลได
1: ้รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วยพอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี
1: ้
0: รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติก
0: ครับ
1: พวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: ครับแล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสี
0: ครับ
1: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะคร
1: ับ
0: ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวใช้ได้เหนียวยังไง
0: ครับ
1: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเห็นว่าถ้ามันกดไลท์ได้เนี่ยมันกดไลท์ได้ไงเนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊ปหน่อยฮะกดไลท์ได้ไหมครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะได
0: ้อันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับ

0: ถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรเงี้ยได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับพี่เปม
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับมีแค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
0: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผมครับ
1: พลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้า
0: ครับ
1: แล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
0: นี่ไงรอยต่ออย่างนี้ใช่ไหม
1: มันจะมีรอยต่
0: อ
1: เป็น2ชิ้นนะครับ
0: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
1: แค่นั้นเอง
0: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
1: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็กนะครับตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
0: ครับผม
1: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมามันออกมาสักหน่อย
0: ครับผม
1: ก็เอามารวมกับอลูมิเนียม
0: ครับผม
1: อันนี้ก็เหล็ก
0: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
1: นี่เป็นอลูมิเนียมคร
0: ับ เป็นอลูมิเนียม
1: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
0: ครับผม
1: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
0: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปม
1: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเห็นแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราไปแยกเกรดมาสักหน่
0: อ
1: ยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
0: ครับ
1: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
0: ครับ
1: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
0: อ่
1: ะให้ดูที่เนื้อเรียกว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
0: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็คร
1: ับ ใช่ครับ
0: เ
1: กรดที่2ก็คือกระดาษ A4
0: ครับ
1: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
0: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
1: ใช่ครับ
0: อ๋อครับ
1: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
0: กระดาษขาวดำ
1: ใช่
0: ครับ
1: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
0: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
1: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะครับ
0: ครับ
1: เขาจะดีอิงเอาหมึกออก
0: ครับ
1: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
0: ครับ
1: สีอื่นมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
0: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
1: ปากกานี่ได้สีเงินได
0: ้แล้วถ้าปากกาแดง
1: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
0: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: อ๋อคำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือ ขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
0: โบชัวแผ่นพับ
1: อะไรฉีกได้ได้หมดคร
0: ับ อะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
1: ใช่
0: นะครับ
1: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นมั้ยล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้

0: ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
1: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
2: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
1: ่
2: อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครไม่ของเราเลยเราทำแล้วก็ช่วยทำ
1: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
2: ใช่ครับ
1: แต่ถ้ามันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: มาแห่วันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ The Green Diary วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดีครับ
3: โอ้
0: ไม่เจอนาน
3: ครับกล้อง
0: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
3: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
3: แล้วเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพ
3: ี่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้น
0: ครับ
3: ก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีม
3: เมื่อก่อน
0: มีคนขับรถให้ด้วย
3: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่า EMD Recycle นี่มันคือบริการอะไร
3: EMD วันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้าน
0: ครับ
3: ถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเข
0: า
3: โดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ให้ความรู้ด้วย
3: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ย
0: ครับ
3: ของรายได
0: ้ครับ
3: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้
3: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: ครับวันนี้มีนัดไหม
3: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
3: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่ว่างไหม
3: โอเคไปด้วยกัน
0: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
3: ไปด้วยข้างใน
0: นั่งข้างในเลยสวัสดีครับผมเกตทีมงานฮะ
4: ที่คิดว่าให้เอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
0: ็ครับ
4: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
0: ้ครับ
4: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี้
0: ซึ่งทำได้
4: ทำได
0: ้อยู่ได
4: ้อยู่ได
0: ้สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
3: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอตัวไอสายไฟมันอาจจะรั่ว
0: ครับแต่ว่าแกให้เลย
3: อันนี้
0: ให้เลย
3: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให
0: ้หมดวันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อย

0: เหล็กไฟฟ้า
1: อันนี้ยังใช้ได้ครับ
0: ปรินเตอร์นี่ใช้ได้เหรอพี่อัน
1: ใช้ได้ใช้ได้ทุกอย่างเลย
0: โ
1: อ้นี่ก็ให
0: ้โอ้โหอ๋อหลอดไฟ
1: หลอดไฟฟูเรสเซนต์แล้วก็มีรางด้วยอ๋อเอ
0: า
1: ไปต่อใช้ได้เลยครับ
0: หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
2: เป็นที่นอนได
0: ้คือของนี้มีคนใช้แน่นอน
2: ใช่ใช่
3: ขอบคุณมากนะคร
0: ับขอบค
3: ุ
0: ณมากคร
3: ับ ขอบคุณนะครับขอบคุณครับโอเคพี่จินขอบคุณมากนะพี่นะ
2: ขอบคุณมาก
3: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
0: คือจะบอกว่าเอี่ยมดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัด
3: ต้องนัดคิว
0: ต้องนัดคิว
3: น
0: ัดมาทางไลน์ใช่ไหมพี่
3: นัดมาทางไลน
0: ์แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
3: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
0: ครับ
4: อ๋อ
0: ครับ
3: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
0: อ๋อครับ
3: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
0: วันวันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพ
3: ี่ประมาณ6เจ้า
0: 6เจ้าเฉลี่ย
3: จาก
0: ว
3: ัน
0: นักศึกษานะครับถือขวดลงมาขายที่เอี่ยมดีนะครับ
3: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
0: อ๋อนี่ไง
3: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
0: ้
3: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะ
0: ครับ
3: เรียกว่าครบกระบวนการเลยก
0: ็
3: คือพี่อั๋นต้องทำยังไง
1: ก็คือจะ
3: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
1: เออจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำก็ต้องทิ้งเสื้อออก
0: เอาสลากออก
1: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
0: ครับ
1: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชรพลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
3: ช่างรวมแบบนี้มี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
1: น่าจะ6บาท7บาทประมาณน
3: ี้แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
0: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
4: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถ
0: ครับ
4: ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
5: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
0: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
3: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
0: ่ครับผม
3: ของที่เราได้มาเนี่ยม
0: ัน
3: จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะ1ก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลยนะครับ
0: ขยะรีไซเคิลก็ข
3: ยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
0: ครับผม
3: 2ก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันเนี้ยนะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี้จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่งกระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
0: อ่
3: ะอย่างเงี้ยนะครับ
0: และอย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
3: ครับ
0: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
3: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
0: ใช้งานได้อย
3: ู่ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล
0: ้
3: วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
0: ้แ
3: ต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ยเราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมานะ
0: ครับ
3: เอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมั

0: กลับมามีชีวิตให้ได
1: ้ครับ
0: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
1: ้ครับ
0: อันเนี้ยอันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
1: ครับ
0: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสต์ที่สุด
1: โอ้โหนะครับ
2: ลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ
3: เอาละอันพ
2: อเอาขยะมาขายกันครับ
0: มีขวดน้ำพลาสติกนะครับแล้วก็เ
1: คร
0: ื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อม
1: อัน
0: น
1: ั้
0: นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต่อครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
2: สวัสดีครับพี่
0: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
2: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไง
0: ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
2: ่ครับผม
0: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อย
2: ครับผม
0: เนี่ยเราจะเอาเงินก้อนเนี้ยเอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
2: ๆครับผม
0: นะครับ
2: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
0: ่
2: าย
0: ใช
2: ่ของทีม
0: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
2: ครับผม
0: ครับ
2: แล้วมันคุ้มเหรอพี
0: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
2: ่
0: นะครับมันคุ้มด้วยอันหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
2: ้
0: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
2: ๆ
0: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
2: ครับ
0: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่าน อกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
2: ครับ
0: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
2: นี่คือความคุ้ม
0: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
2: ครับผม
0: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
2: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงและมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

พันธ์เป็นแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในกลุ่มแมลงอุตสาหกรรมหรือเป็นแมลงที่สามารถเพาะเลี้ยงและเพิ่มปริมาณได้เป็นจำนวนมากเพื่อการค้าโดยมีศักยภาพและมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดได้ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาคือต้องส่งเสริมการศึกษาวิธีการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงให้มีประสิทธิภาพรวมไปถึงรูปแบบของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าให้สูงขึ้นโดยเฉพาะพึ่งพันธุ์ที่มีลำตัวสีน้ำตาลเข้มจนเกือบดำมีความยาวประมาณ16มิลลิเมตรความกว้างประมาณ4มิลลิเมตรตาเดี่ยว3ตาและมีตารวมขนาดใหญ่1คู่มีขนยาวเป็นกำบังหนวดแบบข้อศอกปากแบบกัดเลียความยาวของลิ้นประมาณ 5-7 มิลลิเมตรขาคู่หลังมีตะกร้าเก็บเกสรปีกทั้ง2คู่มีลักษณะบางใสและประเทศไทยมีศักยภาพในการเลี้ยงผึ้งเพราะมีพืชอาหารผึ้งมากมายหลายชนิดซึ่งน้ำผึ้งที่ได้รับความนิยมบริโภคและทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุดคือน้ำผึ้งจากดอกลำไยรองลงมาคือดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่และดอกทานตะวันนอกจากนี้การเลี้ยงผึ้งยังก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์อีกหลายอย่างเช่นนมผึ้งเกสรผึ้งไข่ผึ้งพันธุ์ผึ้งยางไม้และอื่นๆเป็นต้นจากสถิติการจดทะเบียนฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งทั่วประเทศในปี2517มีจำนวน 1,567 ฟาร์มโดยมีแหล่งเลี้ยงผึ้งกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศจังหวัดที่มีการเลี้ยงมากที่สุดคือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนและจังหวัดแพร่สามารถผลิตน้ำผึ้งได้ประมาณ 10,000 ตันนมผึ้งประมาณ100ตันเกสรผึ้งประมาณ200ตันและไข่ผึ้งประมาณ120ตันซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการมากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกิน
1: อย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
2: เซฟตี้โบโฮตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: ความเชื่อบางอย่างเหมือนดูงมงายไม่มีเหตุผลแต่มันทำให้คนสงบสุขมันทำให้คนสงบยอมรับแต่ความเชื่อบางอย่างเมื่อมีคนทักท้วงมีคนตั้งข้อสังเกตมีหลายเสียงพูดเราก็ควรจะนั่งพิจารณาดูว่าทำไมที่ว่าดีแล้วทำไมมีคนคัดค้านมีคนไม่เห็นด้วยเราควรจะศึกษาด้วยตัวเราเองหาข้อมูลซึ่งหาได้ง่ายมากเมื่อเราหาข้อมูลแล้วเราชั่งน้ำหนักด้วยตัวเราเองว่าอะไรเหมาะอะไรควรอย่างกรณีลูกตุ๊กตาลูกเทพเราไม่รู้วันหนึ่งคนเอาไปสักกี่คนแล้วประสบความสำเร็จแล้วได้อย่างที่ว่านั้นเท่าไหร
1: ่สังคมไทยเนี่ยได้บทเรียนแล้วนะเพียงแต่ว่าเราจะทำอะไรกับบทเรียนบทนี้ต่างหากบทเรียนที่แลกมาด้วยความเชื่อเนี่ยมักจะจ่ายด้วยราคาสูงเสมอไม่ว่าจตุคามรามเทพไม่ว่าหินทิเบตไม่ว่าจะเป็นหินสีนำโชคผมคิดว่าบทเรียนเนี่ยมันเป็นการสร้างโอกาสให้คนได้มีสติปัญญาเพิ่มขึ้นตอนนี้กลุ่มที่มีความเชื่อมีความนับถือโดยถือตามกันเนี่ยก็เริ่มหวาดกลัวเริ่มเอาตุ๊กตาไปฝากไปทิ้งตามโคนต้นไม้ของวัดบ้างอะไรต่ออะไรบ้างทีแรกบอกน่ารักแต่ตอนนี้บอกน่ากลัวเพราะฉะนั้นสังคมจะได้บทเรียนที่ทำให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในสิ่งที่เสพหรือสนองความสุขของตัวเอง
0: คือเมื่อเราศรัทธาเราเกิดความรู้สึกชอบเราต้องอย่ารีบผีผามครับเราชอบเราศึกษาเราดูเราไปสังเกตจะอุ้มตุ๊กตาช้าของอื่นเขาก็ไม่เห็นเป็นไรเราก็ดูไปก่อนศึกษาเป็นยังไงกำลังเตรียมว่ากำลังจะไปซื้อลูกตุ๊กตาลูกเทพมาพอดีเนี่ยเกิดเรื่องแล้วเลิกเลยโชคดีไปเพราะเราไม่ได้รีบเริ่มแต่บางคนเริ่มไปเรียบร้อยแล้วเสียตังค์ไปเยอะแล้วเพราะนั้นช้าลงสักนิดนึงใช้ปัสสติปัญญาไขครวนสังเกตเรียนรู้มันไม่ใช่ความรู้ทางคณิตศาสตร์ฟิสิกส์หรือทางการแพทย์คือความรู้เรื่องชีวิต
1: คือความเชื่อเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของมนุษยชาติมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เพียงแต่ว่าตำแหน่งแห่งหนหรือที่ทางของความเชื่อเนี่ยมันจะไปเกี่ยวเกาะหรือว่าไปผูกกับอะไรในอเมริกาก็มีวิธีการที่จะใช้ตุ๊กตาบำบัดเพื่อประโยชน์การบำบัดทางอารมณ์ก็มักจะเป็นเคสที่สูญเสียบุตรโดยฉับพลันโดยอุบัติเหตุเพราะว่าภาวะการรองรับอารมณ์นี่มันไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการพัดพลากหรือการสูญเสียคราวนี้ว่าต้องอยู่ใกล้ชิดกับนักจิตบำบัดด้วยเพราะว่าจะต้องอยู่ในการควบคุมอยู่ในการดูแลอยู่ในโปรแกรมการใช้ตุ๊กตาบำบัดมาเป็นประโยชน์ก็เพื่อที่จะเยียวยาจิตใจของคนในภาวะทางจิตที่เขาตกเหมือนในทางการแพทย์ที่เรียกว่าบำบัดแบบประคับประคองพระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธศาสนิกชนไม่ถือมงคลตื่นข่าวอะไรที่เขาถือว่าเป็นมงคลตัวเองอย่าเพิ่งตามเขาจะต้องมากระตุกและฉุกคิดก่อนว่าหลักที่แท้จริงของศรัทธาถ้าเราจะเชื่อถ้าเราจะยึดมาปฏิบัติสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อทำให้สติปัญญาของเราเพิ่มขึ้นไหมไปให้ความรู้สึกของเราเป็นไปในทางที่เป็นกุศลหรือเป็นในทางที่พัฒนาตัวเองมากขึ้นไหมสังคมต้องกลับมาทบทวนบทบาทของตัวเองแบบรอบด้านและรอบคอบมากขึ้นผมยกตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อโดยตรงนะครับคือบทบาทในแวดวงกำแพงวัดก็กลับมาทบทวนบทบาทว่าทำไมคนพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยไม่เข้าถึงธรรมเข้าถึงวัตถุมากกว่าพระมีหน้าที่จะให้ธรรมะไม่

0: ใช่ให้วัตถุให้ปัญญาไม่ใช่ให้ปัญหาอย่าให้ประชาชนอ่อนแอโดยไม่รู้ตัวทีนี้ประชาชนก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองนะครับว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ประชาชนที่เขายึดถืออย่างนี้ไม่ใช่เพียงเพราะแค่โชคร่ำรวยสิริมงคลนะฮะแต่ผมคิดว่าที่เขาทำเนี่ยบางครั้งแค่เป็นแฟชั่นบางครั้งแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดเขามีถ้าเราไม่มีมันเข้ากับเขาไม่ได้แต่ทบทวนตัวเองจริงๆว่าถ้าเราทำนะฮะถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยผลกระทบจริงๆมันเกิดอย่างไรแล้วในที่สุดคุณก็เอาไปทิ้งอ่ะศรัทธาเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกๆคนในพุทธศาสนาไม่สามารถห้ามศรัทธาพื้นฐานของคนได้แต่ที่พุทธศาสนามาเติมเต็มคือปัญญา
1: ปรากฏการณ์นี้ทำให้เราว่าถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเรียนรู้รู้จักตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นไหมเราเห็นคนอื่นเขาหลงไปขนาดนั้นเนี่ยเราจริงๆเราหลงอะไรบ้างหรือเปล่าปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราก็จมไปกับความกลัวความเหงาทีนี้ถ้าเรารู้ไม่ทันว่าจริงมันมาจากความคิดความปรุงแต่งนะเราก็เลยเผลอไปแก้ความเหงาโดยการหาอะไรมาเสพหาอะไรมาบริโภคเราก็เลยมีอะไรเยอะแยะมากมายไปเพราะนั้นการศึกษาย้อนเข้ามาที่จิตใจตัวเองย้อนเข้ามาที่เบื้องหลังอารมณ์ความคิดความรู้สึกต่างๆเป็นคำตอบและเราเลือกได้ว่าจะทำอะไรตามสิ่งที่มันควรทำงดเว้นได้ในสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็งดเว้นเราจะไม่ไปทำอะไรเพราะความชอบความอยากความอะไรความเพราะความกลัวเพราะความกังวลในต่างประเทศเราถึงเห็นความระบบการศึกษาเรียนรู้ตัวเองโดยการหันมาสังเกตมาภาวนามาเจริญสติกำลังบูมกันอย่างมากมายเลยเพราะคนรู้ว่าสุดท้ายความรู้ที่ขาดหายไปคือความรู้จักตัวเองอย่างแท้จริง
0: สังคมที่มีปัญญาเป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเองและประเทศชาติพัฒนาได้ดีกว่า
2: ถ้าคนเราเนี่ยนะคะมาเข้าใจว่าฮอร์โมนหรือว่าเรื่องของสารในร่างกายเนี่ยมันเชื่อมโยงกับความรักยังไงเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจความเป็นจริงมากขึ้นยกตัวอย่างสมมติน้องๆผู้หญิงเนี่ยที่โอ้โหมีช่วงแรกๆมีคนมาจีบบางทีเราก็อาจจะต้องมีคิดเอาไว้ในใจด้วยว่าอ๋อส่วนนี้มันเป็นธรรมชาติเนาะสารเคมีของเขากำลังทำงานแล้วว่าอย่าเพิ่งยึดมากอย่าเพิ่งคาดหวังมากเวลาเราปิ๊งคนนี้ปุ๊บสารเคมีที่หลั่งในสมองก็คือโดปามีนโดปามีนเนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสารที่ทำให้เรามีความสุขเหมือนเวลาที่เราออกกำลังกายเยอะหรือคนที่มีเซ็กคือเป็นสารเคมีที่ทำให้สมองรู้สึกว่าเหมือนได้รางวัลโดปามีนจะหลั่งมามากขึ้นทำให้เราอยากได้มากขึ้นอยากทำอีกอยากไปอีกความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกเสน่หาแบบที่เป็นแพชชั่นแบบนี้ก็อาจจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเออทำไมมันถึงมีเรื่องโปรโมชั่นใช่ไหมก็ช่วงจีบกันก็โหมีพลังเนาะผู้ชายมาจีบผู้หญิงก็สามารถมารับมาส่งทำนู่นทำนี่ให้ได้เยอะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โหโดปามีนทำงานเยอะมากเลย
3: ซึ่งโดปามีนเนี่ยนะที่หลั่งมาบริเวณเดียวกันเนี่ยเป็นบริเวณเดียวกับคนไข้ที่เขาใช้ยาเสพติดนะแต่ว่าของเราจะเป็นในลักษณะที่ว่าโหยหาคิดถึงตลอดเวลาหลังจากนั้นฮอร์โมนตัวต่อมาที่เริ่มทำงานคือออกซิโตซินเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างกันจะหลั่งออกมาทำให้สัมพันธภาพระหว่างคนรักเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งออกซิโตซินเนี่ยนะมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการทำงานของฮอร์โมนตัวอื่นๆเช่นฮอร์โมนเพศก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆมันตื่นไปหมด
2: เวลาที่เรารู้สึกเริ่มผูกพันเนี่ยนะคะเราก็อยากจะผูกพันกับอีกฝ่ายนึงมากขึ้นทีนี้การกอดการสัมผัสการเข้ามาใกล้ชิดกันเนี่ยก็เป็นอีกส่วนนึงที่ทำให้คนรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นเราจะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนกับเราผูกพันกับคนคนนี้เนาะ
3: การทำงานของสารสื่อประสาทโดยธรรมชาติไม่ได้ว่าจะทำงานเท่าเดิมทุกวันนะมันจะทำงานในแต่ละวันเนี่ยตามปกติและจะมีอาการดื้อขึ้นเรื่อยๆระบบเดียวกับการดื้อยาเลยยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราเคยชินกับความสุขเท่านี้วันต่อมาความสุขเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่เรารู้สึกไม่สุขเท่าเดิมจะเห็นได้ว่าความรักเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งเอ๊ะทำไมมันจืดจางลงสารสื่อประสาทมันทำงานน้อยลงมันต้องใส่ขนาด มากมากไปกระตุ้นให้โดปามีนมันทำงานได้เยอะขึ้นเราอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศหรือทำอะไรก็ตามให้ตื่นตัวให้สารสื่อประสาทตัวอื่นไปเหนี่ยวนำให้โดปามีนลุกขึ้นมาทำงานได้เท่าเดิมเราจะมีความสุขเท่าเดิมอาการอกหักซึมเศร้าเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องคือซีโรโทนินแต่หลายคนเนี่ยเขามีซีโรโทนินที่ไม่สมดุลเป็นคนชุนเฉียวเขาจะเป็นคนที่รักรุนแรงรักเหลือเกินหวงเหลือเกินหึงเหลือเกินอันเนี้ยน่ากลัวทีนี้ซีโรโทนินเมื่อมันทำงานแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมสั่งการของกล้ามเนื้อต่างๆทำให้เราอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่อยากจะลุกอยากตายซึมเศร้ามันจะตามมาหมดเป็นชุดเลย
2: มันขึ้นอยู่กับมุมมองของความรักของแต่ละคนด้วยว่าเขาสูญเสียอะไรไปบางคนอาจจะโหสูญเสียสิ่งที่มันสำคัญทั้งหมดในชีวิตไปเลยแล้วก็ยึดกับคนคนนี้มากเช่นถ้าแบบคบแฟนแล้วแฟนสำคัญมากสูญเสียไปเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เขาอาจจะรับได้ยากแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้ยึดกับแฟนเท่านั้นมีเพื่อนยังติดต่อกับครอบครัวแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนอื่นด้วยเนี่ยคนแบบนี้จะกลับขึ้นมาปรับตัวได้ดี
3: เราต้องหมั่นใช้สมองส่วนหน้าให้ทำงานเยอะๆสมองส่วนหน้าจะเป็นสมองที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของความเห็นอกเห็นใจการทำงานของสมองส่วนหน้าง่ายที่เดียวคือหมั่นคิดด้วยกันเยอะๆหมั่นทำกิจกรรมด้วยกันเยอะๆเราจะไม่อยู่ในห้วงของอารมณ์ไม่ให้อารมณ์เป็นใหญ่โกรธได้นะห่วงได้นะหึงได้นะแต่กลับสู่สภาวะปกติ
2: ความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามทำให้เรามีพลังในการจะทำสิ่งดีๆให้ทุกคนแม้กระทั่งให้ตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ที่จะสร้างความรักให้เป็นรักตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยแบ่งปันความรักนี้ให้คนอื่นเนี่ยเราก็จะมีความสุข
4: We have detected gravitational waves. We did it.
5: จริงๆถ้าเกิดเอาลักษณะที่เขาเจอจริงๆก็คือแค่กราฟยึกยือจังหวะที่มันยึกยือแค่นี้ 0.2 วินาทีถามว่าทำไมไอ้แค่กราฟยึกยือแค่นี้มันถึงสำคัญกับวงการวิทยาศาสตร์อย่างแรกเลยมันไม่ใช่แค่กราฟยึกยือธรรมดามันเป็นกราฟยึกยือที่เขาพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นคลื่นความโน้มถ่วงซึ่งไอ้คลื่นความโน้มถ่วงเนี้ยเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยเราพยายามหากันมาเป็น100ปีแล้วแต่ยังไม่มีใครที่เจอคลื่นความโน้มถ่วงโดยตรงไอ้ยึกยือเนี่ยคือคลื่นความโน้มถ่วงถ้าเกิดย้อนกลับไปสมัยไอแซคนิวตันที่เราเรียนมาตอนม.ปลายเซอร์ไอแซคนิวตันเขาบอกว่าวัตถุที่มีมวล2อันจะมีแรงดึงดูดระหว่างกันอันนั้นคือแบบที่นิวตันอธิบายแต่ว่าทีนี้เมื่อ100ปีที่แล้วไอน์สไตน์เปลี่ยนความคิดทางด้านการเคลื่อนที่ของมวลแล้วก็วิธีการมองมวลใหม่โดยที่ว่าทุกอย่างสสารมีมวลมวลจะทำให้สเปซไทม์ณบริเวณนั้นมีการเปลี่ยนรูปไปเหมือนว่าเรามีผ้าใบขึงไว้ให้ผ้าใบนั้นน่ะเปรียบเสมือนเป็นสเปซไทม์นะครับแล้วเราเอามวลหนักๆวางลงไปในผ้าใบเราจะเห็นผ้าใบมันยุบลงมาอันนั้นก็คือเปรียบเสมือนว่าสเปซไทม์ตรงที่มันมีวัตถุที่มีมวลเนี่ยมันยุบลงไปนั่นเองนะครับทีนี้การที่มวล2อันจะโคจรรอบกันอย่างโลกรอบดวงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เพราะว่าดวงอาทิตย์มันทําให้เกิดหลุมของสเปซไทม์ทำให้สเปซไทม์มันยืดตรงนั้นเวลาที่โลกเคลื่อนที่เข้าใกล้โลกก็แค่เคลื่อนที่ไปตามสเปซไทม์หรือว่าเคลื่อนที่ไปตามผ้าใบนี่แหละเพียงแต่ผ้าใบมันเว้าลงไปมันก็เลยเว้าลงไปหาดวงอาทิตย์เท่านั้นเองทีนี้ถ้าวัตถุที่มีมวลมากๆเนี่ยสองอันที่มันมีหลุมของมันเองอยู่แล้วในผ้าใบเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่งก็คือมันจะมีคลื่นความโน้มถ่วงมาทั้งสองอันรวมกันคลื่นความโน้มถ่วงนั้นก็จะขยายให้สูงขึ้นในระดับที่เราพอจะสามารถตรวจสอบได้แล้วเราก็ตรวจสอบคลื่นณจังหวะที่มันรวมตัวกันได้พอดีการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงครั้งนี้นะครับทำโดยทีมวิจัยที่เขาเรียกกันว่าไลโก้เป็นชื่อย่อนะครับคือนำทีมหลักๆโดยสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียหรือ Caltech กับ MIT สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์นะครับคือใช้การแทรกสอดของแสงเลเซอร์เรายิงแสงเลเซอร์ออกไป2ทางเป็นรูปตัว L ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาออกแบบให้แสงมันวิ่งไปแล้ววิ่งกลับมาแล้วก็หักล้างกันเพราะฉะนั้นที่ตัวตรวจจับจะไม่พบอะไรเลยทีนี้ถ้าเกิดมีคลื่นความโน้มถ่วงมาคลื่นความโน้มถ่วงก็จะทำให้สเปซไทม์นะแกนหนึ่งยืดแต่อีกแกนหนึ่งหดทำให้คลื่นที่ตอนแรกมีแล้วหักล้างกันมันก็จะเลื่อนไปหน่อยนึงจากที่มันหักล้างมันก็จะเสริมกันเกิดเป็นสัญญาณที่เครื่องตรวจสามารถวัดได้หลังจากที่เราได้ขึ้นยึกยืนนี่แล้วเนี่ยเราเอาเปรียบเทียบกับแบบจำลองทำให้เรารู้ว่ามันเกิดจากการที่มีหลุมดำมวลมหาศาลหรือหลุมดำที่มีมวลตั้ง30เท่าของดวงอาทิตย์เนี่ยมารวมตัวกันซึ่งปกติแล้วไอ้หลุมดำมวล30เท่าเนี่ยยังไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันคือปกติถ้าเกิดหลุมดำที่มีมวลประมาณดาวฤกษ์เนี่ยเราจะเจอหลุมดำที่มวลประมาณ5ถึง10เท่าของดวงอาทิตย์นะครับอันที่3คือเราไม่ได้เจออันเดียวเราเจอ2อันด้วยคือดับเบิลมาเลยเป็นหลุมดำที่มวลมหาศาลขนาดนี้ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยมารวมกันแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราเจอหลุมดำขนาดยักษ์สองอันรวมกันก็ถือเป็นความพิเศษอย่างที่สามแล้วอย่างที่สี่คลื่นความโน้มถ่วงไม่ใช่คลื่นแสงแตกต่างกับแสงที่เราเคยใช้สังเกตการจักรวาลมาตั้งแต่ยุคกาลิเลโอแตกต่างมากเพราะนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นการเปิดหน้าต่างบานใหม่ให้กับวงการฟิสิกส์ว่านอกจากแสงที่เรามองเห็นที่เราใช้ศึกษาวิวัฒนาการของจักรวาลของกาแล็กซีต่างๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้เครื่องมืออื่นในการที่จะศึกษาความเป็นไปของจักรวาลได้ตอนเด็กๆคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราเกิดมาทำไมคนสมัยก่อนเขาสงสัยเหมือนเราครับว่าเราเกิดมาทำไมเรามีไอ้นู่นไอ้นี่ได้ยังไงโลกเกิดมาได้ยังไงอันนี้มันคือจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีต่างๆที่เรามีใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้คือสมัยก่อนเราก็มีแค่ต้นไม้มีอยู่ในถ้ำใช่ไหมฮะไม่มีเทคโนโลยีเลยถ้าเราไม่สงสัยเราจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยปัจจุบันเราอาจจะยังอยู่ในถ้ำเหมือนเดิมอันนี้ความสงสัยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นถามว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงถ้าตอบในฐานะที่ผมเป็นนักวิจัยเราก็ได้เครื่องมือใหม่ใช่ไหมครับนอกจากแสงแล้วเรายังได้คลื่นความโน้มถ่วงที่จะใช้ศึกษาจักรวาลแล้วบางทีสามารถใช้ศึกษาไปได้เลยสิ่งที่แสงสามารถศึกษาได้ด้วยซ้ำอันที่สองกว่าที่เราจะเจอคลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยมันจะต้องผ่านความลำบากมามากมายคือเราต้องพัฒนาเทคโนโลยีไอ้เทคโนโลยีระหว่างทางที่เราพัฒนาเป็นร้อยอย่างเป็นพันอย่างเนี่ยครับมันสามารถเอาไปใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นเทคโนโลยีที่เขาใช้ในไลโก้เอามาอยู่ในเครื่องอะไรบางอย่างที่สามารถเราสามารถเอาไปซื้อใช้ได้ก็ได้ครับในอนาคตตอนที่เขาประกาศว่าเขาเจอแล้วเนี่ยมันรู้สึกเหมือนแบบรู้สึกดีใจไปกับเขาด้วยว่าเขาเหนื่อยมาเป็น10ปีหลาย10ปีการทำงานวิจัยต่างๆเนี่ยมันใช้เวลานานใช้พลังงานเยอะอย่างน้อยๆคือได้แรงบันดาลใจว่าเฮ้ยถ้าเราพยายามต่อไปเราอาจจะค้นพบอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็ได้เหมือนเป็นการเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับตัวเองครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับ
6: คนไทยเนี่ยกินน้ำมันหลากหลายนะตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยเรากินไขมันซึ่งเรามองว่าอิ่มตัวเนี่ยเยอะมากเช่นน้ำมันหมูเนี่ยจะใช้มาทอดอาหารเป็นประจำอยู่แล้วนะสัดส่วนของน้ำมันหมูเองเนี่ยถ้าเทียบกับน้ำมันพืชหลายชนิดดีกว่าก็จะมีสัดส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยค่อนข้างจะมากนิดนึงแต่เทียบกับน้ำมันปาล์มเองมันก็ไม่ได้เลวร้ายมากนะเพราะจริงๆตรงนี้เนี่ยสัดส่วนที่อยู่ในน้ำมันหมูเองเนี่ยจะมีสัดส่วนที่เป็นน้ำมันไขมันอิ่มตัวมากหน่อยเวลาไปทอดมันก็จะมีประโยชน์ก็คือว่ามันจะถ้าทอดกรอบมันก็จะกรอบมันก็จะหอมนะบางคนบอกว่าน้ำมันหมูมีคอเลสเตอรอลมีระดับนึงไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีนะเพราะฉะนั้นเราจะได้คอเลสเตอรอลเพิ่มมานิดนึงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าถ้าเกิดใช้น้ำมันหมูแล้วมีประโยชน์กับร่างกายเทียบกับน้ำมันพืชไหมคงไม่ใช่แต่ถามว่ามีโทษขนาดนั้นหรือเปล่าก็คงไม่ใช่สมัยโบราณเราคิดน้ำมันหมูมานานคนไทยไม่มีปัญหาเรื่อง NCD นะเพราะเรื่องเรากินแล้วเราประมาณการทอดเราไม่ได้ทอดเยอะแยะอะไรนะฮะแล้วเราก็ใช้พลังงานเพราะฉะนั้นการกินให้บาลานซ์สำคัญที่สุดนะให้มันสมดุล นะฮะคือน้ำมันและไขมันในธรรมชาติมีรวมกันเนี่ยจะมีสูตร3ประเภทอยู่นั้นนะรวมกันอยู่นะในสัดส่วนที่แตกต่างกันชนิดที่1เรียกไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวเนี่ยผลต่อร่างกายคือว่า ถ้าทานมากเกินไปเนี่ยก็จะมีผลทำให้ LDL มันเพิ่มขึ้น LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีซึ่งก็จะมีผลในการเพิ่มคอเลสเตอรอลด้วยข้อดีของคำว่าอิ่มตัวก็มีคือว่ามันมีความคงตัวสูงมันเวลาเราไปทอดที่อุณหภูมิสูงเนี่ยโอกาสที่เกิดควันก็จะไม่มีมันอาหารที่ทอดกรอบเราต้องการน้ำมันที่มีสัดส่วนของไขมันอิ่มตัวสูงเพราะเนื่องจากว่าทำให้อาหารนั้นกรอบโดยที่ไม่เสียคุณภาพประเภทที่2คือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวอันนี้ก็คือมีจุดที่ไม่อิ่มตัวอยู่1ตำแหน่งอันนี้ก็จะเป็นกรดไขมันที่ให้พลังงานแล้วก็มีความคงทนต่อการทอดหรือการให้ความร้อนสูงในระดับหนึ่งแต่ไม่มากเท่ากับชนิดแรกตัวนี้ให้พลังงานแต่ไม่ค่อยมีผลในการเพิ่มหรือลดคอเลสเตอรอลหรอกนะมันก็เป็นกลางๆเป็นตัวนำสารอาหารต่างๆได้ดีชนิดที่3ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็คือมีความไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งพวกนี้ข้อดีของเขาก็คือทำให้ LDL ลดลงนะ LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีที่บอกไปแล้วก็มีผลทำให้คอเลสเตอรอลลดลงแต่ข้อเสียของเขาคือว่าเขาจะไม่ทนต่อความร้อนสูงพอเราไปทอดไปผัดเนี่ยตัวเขาจะหืนง่ายว่างั้นเถอะเวลาหืนง่ายเวลาอาหารหืนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราไม่ต้องการคืออะไรคืออนุมูลอิสระตัวนี้จะไปตัวทำให้ก่อมะเร็งได้เพราะตรงนี้จะเห็นภาพว่าถ้าเราใช้น้ำมันเหล่านี้เนี่ยไปทอดที่อุณหภูมิสูงหรือเปิดทิ้งไว้นานๆที่โอกาสที่เกิดการหืนได้เนี่ยก็จะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งนะแต่ขณะเดียวกันขณะนี้ชีวิตคนเราเปลี่ยนเรากินของผัดทอดมากขึ้นอีกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราจะกินชนิดของน้ำมันต่างๆที่ใช้เนี่ยเราก็มั่วใช้มั่วไปเรื่อยนะฮะเราไม่ค่อยได้ดูแลว่าอะไรที่เหมาะกับอะไรแต่จริงๆแล้วเวลาเรากินอาหารพวกนี้เราต้องเลือกชนิดของไขมันหรือน้ำมันเนี่ยที่เหมาะกับการทำอาหารเวลาเราเลือกใช้น้ำมันเราเห็นภาพว่าถ้าเกิดเรามาใช้ทอดกรอบนะต้องการอะไรที่มันทอดนานๆทอดกรอบต้องการความกรอบความหอมแบบกลิ่นไหม้หน่อยๆอะไรพวกนี้นะก็ต้องใช้น้ำมันที่อิ่มตัวแหละน้ำมันปาล์มก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการผัดสเตอร์ฟรายผักนิดๆหน่อยๆน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้น้ำมันลำข้าวอยู่กลางๆน้ำมันลำข้าวก็จะมีความหลากหลายในการใช้งานมีส่วนที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเนี่ยอยู่ตรงกลางเยอะนิดนึงใช่ไหมซึ่งเชิงเดี่ยวเนี่ยมันเป็นตัวที่ร้อนเกินไปหน่อยก็ไม่ค่อยเป็นไรเพราะน้ำมันลำข้าวก็เป็นน้ำมันที่ใช้ได้หลากหลายนิดนึงแต่ถ้าเกิดอาหารแบบที่สมมติว่าเรามาทำน้ำสลัดน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเนี่ยน่าเป็นประโยชน์เพราะเนื่องจากว่าตัวมันยังไม่ถูกเปลี่ยนสภาพไม่มีโอกาสที่จะหืนใช้น้ำมันถั่วเหลืองสบายนะครับน้ำมันลำข้าวก็ยังพอไหวไขมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อร่างกายการเลือกรับประทานเนี่ยสัดส่วนที่เหมาะสมจริงๆแล้วที่องค์การอนามัยโลกแนะนำนี่นะคือ1:1:1 1:1:1ก็คือไขมันอิ่มตัว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน1ส่วนจะเห็นว่าทุกตัวมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันหมดนะฮะว่าจริงๆเวลาเราเลือกรับประทานเนี่ยเราจะเลือกให้หลากหลายการกินอาหารที่หลากหลายดีที่สุดการที่กินน้ำมันหรือไขมันเข้าไปต้องมีการใช้ออกต้องมีการใช้พลังงานเพื่อจะให้ไขมันที่กินเข้าไปเนี่ยมันมีการเผาผลาญแล้วเป็นพลังงานแล้วไม่เหลือสะสมมากแล้วก็ในการทำอาหารในบ้านเราเนี่ยอาจจะมีน้ำมันมากกว่า1ชนิดในบ้านไม่ใช่ว่ามีชนิดเดียวเราใช้ทุกอย่างนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกไว้ครับ
7: จะเห็นได้ว่าความแก่เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนกลัวมันน่ากลัวยังไงมันน่ากลัวเพราะมันมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราเลยแต่เราก็มีวิธีง่ายๆค่ะที่จะดูแลตรงนี้เพื่อจะเป็นวิธีป้องกันให้เรามีความแก่สมอายุอันดับแรกต้องวอร์มใบหน้าก่อนทำวิธีง่ายๆก็คือเราจะถูมือของเราเนี่ยค่ะนะคะให้อุ่นจากนั้นเราก็แตะไปบริเวณใบหน้าเหมือนกับปรับสภาพของหน้าเนี่ยให้มีอุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิปกติจากนั้นเราก็จะมีการกดจู่แต่ละส่วนนะคะของใบหน้ามากกว่านี้นะคะ บางคนก็จะมีการตบใบหน้าเบาๆเพื่อให้รู้ว่าใบหน้าเราควรจะเริ่มที่จะออกกำลังกายแล้วปัญหาอย่างแรกเลยก็คือมีรอยย่นบนหน้าผากมันเกิดมาจากอะไรบางทีเราเลิกหน้าบ่อยๆเวลาเราออกกำลังกายเราก็จะใช้มือนะคะมีการจับบริเวณกล้ามเนื้อนะคะซึ่งต้องจับให้ถูกต้องด้วยว่าลายกล้ามเนื้อเขาเป็นยังไงเมื่อจับแล้วจากนั้นเราก็ออกกำลังกายด้วยต้านขึ้นไปนะคะค้างไว้นับ1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยมันจะทำให้กล้ามเนื้อของหน้าได้มีภาวะการกระชับและผิวก็ไม่ย่นสำหรับตินกาที่พบกันบ่อยๆเนี่ยมันเกิดมาจากเมืองเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีแสงแดดนะคะบางทีการที่เราแบบหยีตานะคะบ่อยๆเนี่ยมันก็มีผลหรือแม้แต่เวลาเรานั่งหน้าคอมพิวเตอร์การที่เราไม่ได้มีการขยับขับเคลื่อนหรือการออกกำลังกายบริเวณกล้ามเนื้อตาเราเลยแล้วร่วมกับอายุด้วยเนาะวิธีการก็เป็นการที่เราก็จะจับนะคะบริเวณของตานะแล้วเราก็ปิดตาขึ้นมาจะเห็นได้ว่าตาเราจะไม่มีภาวะของการย่นใดๆเลยแต่กล้ามเนื้อตาจะมีภาวะการตึงและการได้การทำงานเราใช้ค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาทีในส่วนต่อไปก็คือใบหน้าหย่อนคล้อยนะคะโดยเฉพาะส่วนของร่องแก้มที่เราจะเจอกันบ่อยๆจะเห็นได้ว่าในส่วนนี้บางทีมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะดูแลเขายังไงเพราะว่ามันตามแรงดึงดูดของโลกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะมีลักษณะของการที่เราทำแก้มอย่างเงี้ยค่ะไปซ้ายขวานะคะวิธีการดูดน้ำก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อของบริเวณแก้มเนี่ยกระชับแต่การดูดน้ำมันไม่เหมาะสำหรับการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นการที่เราทำปากเนี่ยค่ะในงานวิชาการเขาเรียกว่า kissing เป็นวิธีการหนึ่งด้วยซ้ำที่เป็นการออกกำลังกายของแก้มนะคะในส่วนของคอเนี่ยสมมติเราออกกำลังกายข้างซ้ายนะคะเราหมุนไปด้านขวานะคะแล้วก็เชิดขึ้นนะคะปิดปากนะคะแล้วลิ้นเราเนี่ยให้แตะบริเวณเพดานข้างบนเราจะรู้สึกตึงด้านข้างซ้ายนะคะแล้วก็ค้างไว้แล้วก็กลับมาทำสองข้างจุดที่มีปัญหาของภาวะของการรอยย่นของบริเวณคอก็จะน้อยลงค่ะหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมคูลดาวน์ค่ะเราก็จะมีการนวดนะคะมีการตบกล้ามเนื้อเบาๆรวมทั้งลักษณะของสุดท้ายสุดก็คือมีการถูมือนะคะแล้วก็ให้ความอุ่นบริเวณใบหน้าเช่นเดียวกันปัญหาของร่างกายเยอะที่สุดก็จะมีหน้าท้องทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะวิธีการเราก็จะนอนราบกับพื้นนะคะชันเข่าขึ้นก็จะเป็นการแตะตัวของส้นเท้าค่ะแล้วก็มีการเคลื่อนตัวขึ้นโดยกระดูกสะบักเนี่ยลอยพ้นพื้นเท่านั้นการที่เราแตะบริเวณของส้นเท้าเอียงซ้ายเอียงขวาภาวะของเอวเนี่ยจะทำให้เกิดเอวคลอดด้วยสะโพกนี่จะเป็นสิ่งที่ลดยากมากนะคะเราไม่ค่อยที่จะมีการเคลื่อนตัวเองไปไหนเลยนั่งอยู่ที่เดียวนานๆเราก็จะมีท่าที่จะทำให้ลดสะโพกมีทั้งท่ายืนแล้วก็ท่านอนค่ะการยืนที่ระดับของขาเนี่ยกลางให้อยู่ระดับของแนวไหล่นะคะแล้วก็มีการย่อตัวลงหลังตรงหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของท่านอนตะแคงแล้วก็มีการยกขาขึ้นซึ่งท่านี้จะเป็นท่าที่ส่งตรงไปยังที่ตัวของสะโพกเลยทีเดียวค่ะเวลาเรายกแขนเกิดการหย่อนคล้อยก็จะเห็นชัดอาจจะเกิดจากภาวะการกล้ามเนื้อที่ไม่กระชับการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายหรือบางทีอย่างที่บอกคือเราออกกำลังกายค่ะแต่ไม่ได้ลงไปเฉพาะส่วนสำหรับการออกกำลังกายท้องแขนเนี่ยทำได้ไม่ยากเลยคือเราอาจจะต้องใช้เครื่องมือที่จะต้องทำให้มีภาวะของการมีน้ำหนักเพื่อให้มีแรงต้านนี่ก็คือจุดหนึ่งที่เราต้องการที่จะทำให้กล้ามเนื้อของท้องแขนของเราเกิดภาวะการกระชับได้ค่ะให้ทำได้บ่อยครั้งเลยเท่าที่คุณต้องการแล้วถ้าทำได้ดีที่สุดก็บอกว่าเช้าจะดีค่ะเพราะช่วงเช้านี่เป็นช่วงที่เราเริ่มมีกิจกรรมต่างๆนะคะก็จะทำให้มีการทำงานของกล้ามเนื้อพร้อมที่จะทำกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันที่เราอยากจะให้หน้าเรากระชับแล้วก็สัดส่วนเป๊ะเนี่ยนะคะเราจะต้องมีองค์ประกอบควบคู่กันไปด้วยหลายส่วนไม่เพียงแค่การดูแลตรงนี้อย่างเดียวอันดับแรกที่อย่างที่คุยถึงก็คือเรื่องอาหารเช่นตัวของไลโพพีนพวกมะเขือเทศนะคะหรือพวกแตงโมพวกนี้ก็จะช่วยได้อีกส่วนก็คือกลุ่มอาหารที่อยู่ในพวกของซิลิเนียมค่ะเช่นพวกทูน่า นะคะหรือพวกเห็ดหอมอีกอันนึงก็คือส่วนของวิตามินซีก็มีส้มมีพวกกีวีนะคะซึ่งเป็นส่วนที่กระตุ้นนะคะแล้วก็เสริมสร้างพวกคอลลาเจนอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจเลยคือน้ำเขาบอกว่าให้วันหนึ่งให้ได้สัก2ลิตรดื่มทีเดียวเยอะๆอย่างนั้นเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะน้ำเนี่ยให้ค่อยๆทานจะมีผลต่อภาวะของกล้ามเนื้อมีผลต่อภาวะของผิวได้ดีที่เราได้คุยกันไปก็เป็นเหมือนการสร้างต้นทุนค่ะต้นทุนนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะของการชะลอความแก่ถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆสม่ำเสมอนะคะไม่แน่สักวันหนึ่งอาจจะมีคนมาทักว่าเอ๊ะทำไมเราหน้าเด็กจังหุ่นเป๊ะเลยนะคะ
8: ไม่เป็นไรนะครับ
9: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
10: เต็มตีโต้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
11: PEA

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: หลานจะมาอยู่ช่วงกลางวันปรึกษากันอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวให้เขาเล่น

0: ที่ทำไมเขาขับรถไปรับแม่อุ้มหลานออกจากรถปุ๊บ
1: ไปเลย
0: หายไปเลยตาหายไปเลยเขาอนุญาตแล้วให้เข้ามาในบ้านได้แล้วก็จัดการตามที่เราวางแผนไว้ห้องนี้ไหมห้องนี้ไหมห้องนี้แหละใช่เลยชัดเจนโอเคคือเป็นห้องแบบห้องเด็กเลย
1: ครับ
0: โอ้โหน่ารักเลย
1: ต้องดูรูปเจ้าของห้องอยู่เนี่ย
0: ใช่เลยเจ้าของห้องเอาจริงแคบกว่าที่อยู่ในรูปอีกนะ
1: ใช่ครับตอนแรกในรูปไอ้หมอแบบหุ่มมันกว้าง
0: เออใช่
1: แต่พอมาห้องจริง
0: เนี่ยพอเวลามีรูปถ่ายมาที่เพจอย่างเงี้ยส่งเข้ามาเงี้ยเราก็ยังไม่วางใจเพราะว่ากล้องเหมือนมันดีส่งรูปเข้ามาแล้วมันแบบโหดูกว้างมาก
1: กว้างมีพื้นที่ให้เราทำงานเยอะ
0: เนี่ยพอมาดูที่จริงเนี่ยเอาแหละแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเรียกคุณหันสาเข้ามาดูหน่อยว่าเอ้ยทำได้ยังนะเพราะทำแบบที่ทำที่คิดว่านี่อลังการเหมือนกันนะ
1: ยิ่งความกว้างไม่เท่าไหร่ดีความสูง
0: คืออย่างนี้ออปชันนั่งคือไงออปชันมันเยอะนะวันนี้คือเราอยากจะแบบว่าผมนั่งเตียงเขาเลยหรอ
1: ไม่ได้หรอไม่ได้สิ
0: ได้ คือเราต้องการแบบเหมือนพื้นที่เล่นเพิ่มเติมเพราะเด็กกำลังโตน้องเนี่ยขวบครึ่งแล้วอีกสักพักก็จะวิ่งแล้ว
1: นอก
0: จากเรื่องความปลอดภัยแล้วพื้นที่เล่นที่อยู่ในการดูแลของพ่อแม่
1: ผู้ปกครอง
0: อยู่ในสายตาก็สำคัญ
1: ใช่ครับ
0: เพราะถ้าเกิดมีที่เล่นในห้องนอนน่ารักเลยนะ
1: นี่แบบไม่ต้องออกไปที่ไหนเลย
0: ใช่
1: ในบ้านเราเนี่ยโอ้โหดูแลเราไม่ต้องไปพบเจอคนมากมาย
0: ประหยัดด้วยปลอดภัยด้วยโอเคทั้งนั้นวันนี้เราจะมาทำห้องเด็กเล่นนะไปคุณนักศึกษาครับจะอาบมาพอดีเว้ย
1: ว่า
0: เออนี่ถือแบบเข้ามากับหัวด้วยเฮ้ยไงเออโถเนี่ย
1: อะไร
0: ถือแบบกับหัวมั้ง
1: อ้าวนี่กับหัว
0: เออจะให้มาน้องสไลเดอร์ขึ้นโคตรนึงอะเหรอเออนี่มุม
1: อ๋อ
0: คือนี่อันนี้คือเราสเก็ตทับไปแล้วใช่ไหมคือตอนแรกอ่ะก็คือเราส่งรูปห้องนอนที่มาแหละ
1: อ
0: ู้แต่เท่าที่ดูเนี่ยมันแคบนะพี่มันไม่ได้กว้างเหมือนในรูปเลย
1: มันไม่โอ้ยกว้างเตียงก
0: ็กว้าง
1: เตียงก็เต็มที่ห้าฟ
0: ุตกว้างมีกว้างห้องเล็กนิดเดียวห้องนิดเดียวเนี่ย
1: ห้องนิดเดียวก็ทำให้
0: หิว
1: ใช้ได้เยอะ
0: อันนี้คือเราทำอะไรบ้างวันนี
1: ้วันนี้เราจะมีตัวหลักๆให้อีกหลายสไลเดอร
0: ์
1: แล้วก็ด้านบนเนี่ยเราจะทำเป็นตัวเหมือนชั้นเพิ่มขึ้นไปอ่ะเหมือนพื้นบ้านเนี่ย
0: ไปทำอะไร
1: เด็กที่บ้านโซนวิ่งนี่เลย
0: โอ้ให้วิ่งวนไปเรื่อย
1: วิ่งวนจนกว่าจะเหนื่อยแล้วก็
0: วนเหนื่อยแน่นอน
1: นั่นแหละ
0: ตื่นแล้วก็วิ่งวน
1: ถูกต้องไม่ต้องทำอะไรแล้ว
0: แล้วก็มีอะไร
1: อะไร
0: เนี่ย
1: อันนี้ลูกบอลไง
0: อ๋อลูกบอลมีบอลบอลด้วย
1: มีบอลบอลด้วย
2: ไม่ต้องออกไปไหนพี่ผมว่าอยู่นี่แหละ
0: มันจะสะดวกสบายอะไรขนาดน
1: ี้
0: วะคือบอลบอลอยู่นี่เหรอบอกบอลเ
1: ลย
0: เ
1: ดิน
0: ลงมา
1: ใช่
2: ไปได
1: ้
2: มา
1: ดูบอลบอลแล้วก็บันไดขึ้นอย่างนี้แล้วก็มีราว
0: ข้อมไปเลย
1: ใช่ข้อมเตียงไปเลย
0: อันนี้เราใช้เวลาทำนานไหมไม่ต้องบอกไม่พูดครับผม
1: งาน
0: นานแน่นอนเพราะว่ามีงานเยอะนะงานต้นไม้วันนี้ไม้เป็นหลัก
1: งานไม้เป็นหลักเลยเน้นไม้ไม้ก็เป็นพวกไม้ยางพารากับไม้สน
0: ลดน้ำหนักได
1: ้ลดน้ำหนักได้สบาย
0: ภายในสะดวก
1: ถูกต้อง
0: โอเคทำงานง่ายตัดง่ายทำอะไรง่าย
1: เดี๋ยวขอตัววัดที่ที่ดูแป๊บก่อนว่าเห็นจะแบบแล้วงงเลย
0: เดินมาก็บ่น
1: พื้นที่พอได้ครับ
0: เขาเพิ่งเลิกวันจะบ่นได้อะไรล่ะ
1: ไม่ให้ตอบมาได้ครับถ้าตอบได้ครับแต่ยังไม่ดูเลขนะ
0: ถ้าตอบว่าถ้าถามตอนนี้เนี่ยตลอดได้ครับก็ส่งเดทนะ
1: ใช่
0: ใช่ซะด้วยเดี๋ยวเราไปเนรมิตห้องเด็กเล่นกันครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวเอางั้นเลยเดี๋ยวโอ้หมดกันตุ๊กตาและที่นอน
0: เข้าว่าจังมีคนยกซะแล้ว
1: อยู่ข้างหน้าไปเลยก็ได
0: ้ครับผมครับครับพี่ที่ระวังแผ่นทะลุนะพี่นะ
1: ทำไงครับ
0: ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าแผ่นมันทะลุไงไม่เราต้องย้ายหมดออกไปหมดเลยเหรอ
1: ชุดเตียงเราจะย้ายหมดเลยเพราะว่าใช้พื้นที่
2: ใช้พื้นที่ทำก่อน
1: ใช้ย
2: าน
1: ี่ทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวเอากลับมาที่เดิมครบเซต

0: ลานจะมาอยู่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะก็หลานก็มึงซนไม่มีพื้นที่จะให้เล่นฮะเช้าๆเย็นๆก็ให้ไปเล่นที่สวนสาธารณะของหมู่บ้านก็เลยจะปรับปรุงห้องว่างไว้ห้องใหญ่เป็นห้องว่างนะก็เลยปรับปรุงให้หลานนี่เอาไว้ให้หลานเป็นพื้นที่ของหลานเล่นจะได้ซนอยู่ในห้องได้ปลอดภัยจากไออุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นทำไมแล้ว
1: อยาก

0: ก็คือมันจะมีไอ้ตัวสไลเดอร์
1: ฝั่งสไลเดอร์อยู่
0: ฝั่งที่มุมยืนใช่มั้ยแล้วก็จะมีบันไดขึ้นฝั่งนี้ใช่มั้ย
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็จะมีเรียกว่าพื้นที่ข้างล่างซึ่งอาจจะเป็นโต๊ะทำงานในอนาคตน้องมานั่งทำงานด้านเตียงอยู่นี่
1: ใช่อะไ
0: รอย่างเงี้ย
1: ที่เดิม
0: ว่าเสานี้ก็ดูแบบเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงนะ
1: คือยึดหลักผมมานั่งแล้วเสาไม่ดุ้ง
0: ไม่คลอนโอเคละ
1: แล้วโครงสร้างพวกเนี้ยเรายึดสกรูไว้กับฝังไว้กับผนังด้วยฝังไว้กับตัวคานรับ
0: นี้โอเคก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะไม่ยุ่งกับผนังข้างหลัง
1: ตอนแรกคิดว่าจะไม่ยุ่งแต่เนี้ยเราเสริมยาวไปนิดนึงเกาะน็อตไว้2ตัว
0: อ๋อเกาะนิดเดียว
1: นิดเดียวเราจะไม่ยุ่งเยอะ
0: ยุ่งให้น้อยที่สุดแน่เพราะว่าเป็นผนังร่วม
2: ง่ายแต่มันยาวด้วยแหละ
0: อันนี้ก็คือโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างพื้น
1: โครงสร้างพื้น
0: โครงสร้างพื้นชั้นลอย
2: ชั้นลอย
0: ว่าเด็กๆก็ปีนขึ้นมา
1: ผมว่าเขาฟูกมาปูนิดเตียงของฉ
0: ันเฮ้ยใช่ไงจะบอกว่าเป็นเตียงเดี่ยวเลย
3: ไม่จำเป็นต้องเป็นที่เล่นก็ได้นะเป็นที่นอนอีกที่ก็ได
0: ้ถูกต้อง
1: ผมว่าน้องนอนบนนี้ดีกว่าน
0: อนวนไป
1: กิ้งเบื่อแขนกิ้งไป
0: ไม่ต้องใช้ขาแขน
3: ให้ได้วิ่งให้ได้เดินไ
0: ปคนหรือปิงทะเลไม่รู้กิ้งทั้งวันโอเคนี่เราเสร็จแล้ว
1: ตกลงโครงสร้างเสร็จแล้ว
0: เรา
1: จะทำการตก
0: อ๋อ
3: ตอนแรกนึกว่าจะหนักนะ
0: อ๋อเป็นอย่าง
1: น
0: ี้เฮ้ยปลอดภัย
1: นี่อ่ะแล้วทีนี้ผมรบกวนหน่อยด้านนู้นอ่ะ
2: ครับ
1: สไลเดอร์แผ่นสไลเดอร์มันจะกว้างอยู่ที่53เซน
0: โอเค
1: เผื่อให้ผมนิดนึง
2: 53
1: จากกระแพง
0: ใหม่หน่อยนะผมว่า
2: เอา53เปมครับเหลือเผื่อ
1: ปลั๊กหน่อยนึงมันจะติดปลั๊กเยอะขึ้นหน่อยก็มาสัก
0: 55
1: ประมาณนั้นชนนิดนึง
2: โค้ด4แล้วครับใครอยู่ข้างในครับ
1: 64เลย
2: 64ครับเอา55เนาะ
1: เดี๋ยวน้องก็ได้นะ
2: 30โอเคประมาณนี้แหละโอเคครับ
0: ปล่อยหน่อยได้ไหมให้มันวางบนบ่าได้นิดนึง
1: ได้ได้
2: ปัด
1: มันจะได้65เอ55
0: ประมาณนั้นได้ไหม60มั้ยนี
2: ้58
0: โอเคโอเคประมาณนี้3เซนน้องรอดไม่ได้หรอก3เซนน้องที่กระดาษ A4
1: น้องที่กระดาษ A4
0: โอเคให้มันวางฝักบนตัวคานนี
1: ่บนตัวคานเลยเดี๋ยว
0: ยึดอ่ะเรายึดเลยใช่มั้ยครับ
1: เลยเดี๋ยวยึดเลย
3: ยึดด้วยอะไรครับอันนี
0: ้
3: ด้วย
0: สกรู
1: ตัวไหนอ๋อตัวนี้ตัวไหนล่ะ
2: ตัวนี้ลั่นใช่ไหม
0: เมื่อกี้เสียงอะไรพี
1: ่เดี๋ยวหากันแล้วว่า
0: ไม่อยากรู้เมื่อกี้เสียงอะไร
1: อ๋อนี่
0: เสียงอะไร
1: บา
0: ตัวอะไรเสียงอะไร
1: ตัวตาไม้นี
0: ่อ๋อตัวตาไม้อุ้ยทำไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นอ่ะ
1: เนี่ยตาไม้เนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีสไลเดอร์ค้ำอยู่มีน้ำหนักของสไลเดอร์ค้ำอยู่อีกตัวนึง
0: ค้ำตรงไหน
1: นี่เลยยึดตรงนี้
0: ไม่มันต้องค้ำมาถึงตรงนี้หรือเปล่า
1: ใช่
2: ตรงตำแหน่ง
0: ถ้าค้ำตรงนี้แม่งจะหักอยู่ดีอ่ะ
1: ค้ำเนี่ยติดนี่พอดี
0: เ
1: ต็มแผ่นนี่พอดี
0: เสียงลั่นเลยนะกรอบแต่ว่าไม่เป็นไรคือบนนี้เกิดขึ้นได้
2: ใช่ครับ
0: นะเพราะว่าเขาไม่ใช่เด็กข้าวขวงไงเขาขึ้นแบบเพื่อนแบบนี้กันครับกรอบได้นะฮะอ
2: ย่างที่บอกว่าอันนี้ออกแบบมาเพื่อสำหรับเด็ก
0: ใช่เพื่อเด็ก
1: เหลือใส่พื้นอีกมันต้องมีน้ำหนัก
0: อีกอู้ใช่แล้วนี่ทำไงพี
1: ่ฮะ
0: ต้องใส่เสามากางเตียงเลยไหม
1: ไม่มันพื้นพื้นมันจะเกาะอยู่บนนี
0: ้อ๋อพื้นก่อนนี่เราไม่ต้องดามไม้ดามเมยอะไรข้างในพี
1: ่ตัวไหน
0: ตัวตาไม้อะดาม
1: ตัวนี้เผื่อเดี๋ยวดามไม่นิด
0: เออดามไม่นิดดีกว่า
1: ดามไม้ตัวหน้าเดินไป
2: ช่วยเมคชัวร์ปลอดภัยไว้ก่อน
0: ไอ้ครับอันนี้ก็บันไดมาพลาด
2: ลองบันไดพลาดแล้วเดี๋ยวตัดเหลี่ยมบันได
1: ไอ้บันไดมันจะประตูมันจะใกล้ประตูไปไหม
0: ใกล้สิ
1: ใกล้เดี๋ยวเราต้องตัดทำการตัดทำการตัดขึ้นมาเอาเข้ามายิ้มได้ไหมครับ
0: ผมต้องเปิดมานี้อย่างน้อยก็ต้องไม่ทนไอ้บานี้อ่ะ
1: ได้
0: ไหม
1: น
0: ี
1: ่
0: ได
1: ้
0: ไหม
1: ได้ครับท่านี
0: ้นี่ได้
1: เอาขึ้น
0: ขั้น
1: เอาขึ้นพอดีนี้เลย
0: หนึ่งขั้นอ่ะ
1: ประมาณเนี้ย
0: ต้นได้เลย
2: เดี๋ยวพอเขาได
0: ้วันนี้
1: แล้วเดี๋ยวผมจะตัด
0: เราให้น้องเดินขึ้นดิ

0: ครึ่งเราทำอะไรอยู่พี่ตอนนี้ครับ
1: อันนี้เดี๋ยวก็ติดพื้นครับ
0: ติดพื้น
1: ครับ
0: โอเคก็คือเป็นทำพื้นชั้นสอง
1: ชั้นสอง
0: นะฮะชั้นลอยโอเค
2: ก็คือใช้ไม้วางในเลี้ยงการนำตกไป
0: ไม้เราใช้หน้าไหนครับ
1: ห้านิ้วครึ่งครับ
2: โดยเบื้องต้นเราต้องใส่ก่อนนะครับ
1: เดี๋ยวเราติดเขาใส่มาให้เรียบร้อยแล้ว
2: อ๋อใส่มาให้เรียบร้อย
1: แล้วก็ขัดแต่งนิดหน่อยเราตัดมาให้ได้ขนาด
0: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ติดพื้นต่อไป
1: เรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมส่งไม้มาหน่อยแล้วกัน
0: ได้จ้ะ

0: หัวสกรูเราต้องปิดอะไรครับ
1: เดี๋ยวก็ขัดกระดาษทรายเราไม่ปิดครับเผื่อเวลาอยากรื้อถอนอยากรื้อถอนใช่อยากเปลี่ยนอะไรได้แล้วพื้นนี้เราก็ใช้เบาะพวกเบาะนิ่มๆของเด็กเล่นแล้วมาปูบนนี้ก็ได้
2: เวลาเลือกไม้มาทำโครงสร้างครับเราเน้นย้ำกันประมาณหนึ่งเนาะว่าพยายามเลือกไม้ที่แบบว่ามันไม่มีตาไม
1: ้ตาน้อยหน่อย
2: เพราะว่าอะไรเพราะว่าตาไม้เนี่ยมันคือจุดที่มันไม่มีตัวเรื่องอะไรอ่ะมันจะเกิดการบักง่ายจังหักอย่างเงี้ย
0: การหักบริเวณนั้น
2: ใช่เพราะว่าตัวเนื้อไม้มันไม่ต่อเนื่องกันนะพวกนี้ดีกว่าเหมือนมาขีดเส้นแบ่งมันไว้ไอ้ตรงเนื้อไม้มันลดลงหรือตรงนี้อันนี้แข็งมาก
0: ตรงที่เรา
2: จุดเดียวมือแข็งจุดเดียวซึ่งแข็งไม่ใช่ดีเพราะว่าความแข็งไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอ
0: ทำให้ความแข็งแรงมันก
2: ็การรับแรงมันก็ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ตามหลักเพราะฉะนั้นพยายามเลือกไม้ที่มันหมายมาครับ

0: มาคุยเรื่องโครงสร้างหน่อย
1: ครับ
0: เราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องมีเสาอ่ะ
1: คือด้วยระยะของคานสแปนมันเนี่ยมันมีความกว้างนี่ค่อนข้างมากซ
0: ึ่
1: งจะทำให้ไม้เนี่ยโอกาสการแอนตัวเวลามีน้ำหนักสูงด
0: ัง
1: น
0: ั้
1: นอ่ะเราควรจะมีตัวค้ำเนี่ยไปค้ำกลางเพื่อให้เกิดการแอนตัว
0: คำถามต่อไปกว้างแค่ไหนต้องมีเสา
1: 3 เมตร 2-3 เมตรควรจะเริ่มมีได้แล้วเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยู่ที่ตัว
0: หน้าไม้หน้าไม้คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังก่อนหน้าไม้คือนี่ที่ผมทำนิ้วนี่นะอย่างนี้นี่หน้าไม้คือปกติเวลาที่เราทำโครงสร้างเราจะไม่ทำโครงสร้างแบบนี
1: ้
0: เพราะม
1: ัน
0: รับแรงไม่ได้มันแอนเลย
1: ใช่เพราะไม้
0: เราต้องทำยังไงนี
1: ่แนวตั้ง
0: หลักฟิสิกส์ครับการรับแรงนี่ตรงนี้จะแข็ง
1: อันนี้จะแข็งแรงกว่าฝั่ง
0: แข็งแรงกว่าเยอะนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นเราจะเห็นว่าเอ้ยบอกเขามีคำศัพท์คำหนึ่งอันนี้เรียกความลึกของคานแน่เวลาที่เป็นโครงสร้างไปพาดต่างๆแล้วมีอะไรมาวางข้างบนสิ่งนี้กลายเป็นคาน
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: แล้วยังไงต่อหลักการ
1: ซึ่งเวลาคานเนี่ยพอน้ำหนักลงเนี่ยมันจะทำให้ว่าน้ำหนักที่เป็นอยู่บริเวณด้านบนเนี่ยจะลงตำแหน่งคานแล
0: ้
1: วคานเนี่ยจะถ่ายน้ำหนักไปลงที่ซัพพอร์ต
0: นั่น
1: ด้านข้าง
0: ด
1: ังนั้นเราต้องเมคชัวร์ครับว่าไอ้ตัวซัพพอร์ตตัวเนี้ยก
0: ็
1: ย
0: ึ
1: ดติดกับโครงสร้างที่มันแข็งแรง
0: ซึ่งซัพพอร์ตเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เสาก็ได้นะ
1: ถูกต้อง
0: มันอาจจะเป็นผนังก็ได้เพราะผนังเนี่ยมันมีตัวโครงสร้างอยู่ข้างใน
1: และอีกวิธีหนึ่งถ้าสมมุติเราไม่อยากได้เสาเนี่ย
0: ไม่อยากได้เสา
1: เราสามารถ modify ได้ที่ว่าให้ตัวด้านล่างอาจจะเป็นชั้นวางหนังสือ ที่เป็นทั้งแผงเนี่ยขึ้นมาคล้ายๆเหมือนคานนะ
0: แทนที่เป็นเสาอะเป็นเสาเลย
1: ก็ทำให้มัน
0: กลายเป็นฟังก์ชันซะ
1: ฟังก์ชันใช่ก็เป็นการหลอกตาทั้งที่ว่าเราใช้ประโยชน์จากมันในการเป็นตัวรับน้ำหนักช่วย
0: แล้วเนี่ยคือที่เราต้องทำมีเสาเนี่ยเพราะว่าไม้นี่มันเล็ก
1: เล็กถูกต้องครับ
0: คือความลึกของคานมันน้อยซึ่งถามว่าสปอร์ตตรงนี้เสียพื้นที่อะไรเยอะไหมก็ไม่เพราะว่าฟังก์ชันมันแยกกันอยู่แล้วโซนนู้นกับโซนนี้
1: ซึ่งเราอาจจะอะแดปไปทำอย่างอื่นก็ได้

0: ร้อยนะฮะนี่คือภาพรวมของห้องเด็กเล่นที่เราเนรมิตกันในวันนี้นะครับสำหรับท่านประจำบ้านเนรมิตเอาล่ะเราก็จะมา
1: เดี๋ยวๆๆนี่จะไปไหนกันเนี่ย
0: เอ้ยซานตาคลอส
1: ซานตาคลอสแล้วแจกลูกบอลเด็ก
0: แจกไม่ใช่มาใส่หมอพรไงนี่เราเทเลย
1: เดี๋ยวถ่ายรูปไปให้ดูแ
2: ม่โ
3: อ้ทางนู้นทางนู้นทางนู้น
0: โอเคโอเคได้ได้ได้เอาล่ะก็เรียกว่าน้องน้องเขาน่าจะมีความสุขกับเครื่องเล่นใหม
1: ่ครับ
0: ทั้งชั้นลอยตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเตียงมาใส
1: ่เอาฟูก
4: ใช่ครับ
0: มันก็จะกลายเป็นเตียงนอนที่โดนห้อมล้อมไปด้วยที่เล่น
2: สนุก
0: ขอบคุณพี่สามารถ
1: ครับ
0: มา
1: ช่วยครับผมได้เลยครับ
0: นะฮะแล้วอย่าลืมฮะใครที่อยากจะให้เราไปเนรมิตมุมในบ้านหรือว่าตรงไหนก็ตามก็ส่งเรื่องเข้ามาอย่าลืมส่งภาพมุมนั้นมาด้วยบีฟอร์นะจะได้เห็นว่าเราจะเนรมิตยังไงได้บ้างภายใน1วันหรืออะไรกันนะโอเค

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาท่อรั่วครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับท่อใบเลื่อยไขควงครีมสายรัดท่อกาวสานท่อและกระดาษทรายครับขั้นตอนแรกเราจะมาตัดท่อเพื่อที่จะไปครอบรอยรั่วของรูท่อนะครับเราจะมาผ่าท่อกันนะครับด้านนี้กับนี้นะครับ

ขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาขัดท่อแล้วก็แผลตรงท่อที่แตกครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาทากาวประสานท่อครับบริเวณด้านนี้แล้วก็ด้านในนี้นะครับ

0: เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับในการแก้ปัญหาท่อรั่วครับ
1: ใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจท่านประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมลงที่เราจะแนะนำในวันนี้เปรียบเสมือนสุดยอดนินจานักอำพรางตัวผู้ซ่อนตัวจากการถูกล่าด้วยการเปลี่ยนรูปร่างตัวเองให้กลมกลืนเข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบข้างซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงของเราในวันนี้คือตั๊กกะแตนใบไม้และตั๊กกะแตนกิ่งไม้นั่นเองครับน้องๆหาเจอกันไม่เอ่ยว่าสุดยอดนินจานักอำพรางตัวซ่อนตัวอยู่ตรงไหนตรงข้างๆใบไม้นั่นไงเจ้าตั๊กกะแตนกิ่งไม้ส่วนตรงนี้ล่ะเจอกันหรือยังใช่แล้วครับอยู่ตรงนี้เองเจ้าตั๊กกะแตนใบไม้การพรางตัวของสัตว์ในธรรมชาตินับเป็นสัญชาตญาณแห่งการเอาชีวิตรอดไม่ว่าจะเป็นผู้ล่าหรือถูกล่าก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมด้วยกลไกของสิ่งมีชีวิตสัตว์บางชนิดจึงต้องเปลี่ยนสีของตัวเองให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมซึ่งจะทำให้รอดพ้นจากการถูกล่านั่นเองซึ่งเจ้าตั๊กกะแตนใบไม้และตั๊กกะแตนกิ่งไม้นับเป็นสุดยอดนักอำพรางตัวในฐานะผู้ถูกล่าครับตั๊กกะแตนใบไม้ลำตัวจะเหมือนใบไม้แถมยังมีแกนใบและเส้นใบอีกด้วยส่วนที่เว้าๆแหว่งๆก็เหมือนหนึ่งว่าเป็นใบไม้ที่ถูกแมลงกัดกินก็เลยทำให้ศัตรูมองเห็นมันได้ยากเพราะคิดว่าตั๊กกะแตนใบไม้ก็เป็นแค่ใบไม้ใบหนึ่งแค่นั้นเองนอกจากนี้เมื่อครั้งตั๊กกะแตนใบไม้ยังเล็กๆมันก็จะอำพรางตัวคล้ายมดแดงเลยล่ะครับส่วนตั๊กกะแตนกิ่งไม้ลำตัวจะเหมือนกิ่งไม้มีขาที่ลักษณะคล้ายกิ่งไม้เล็กๆเมื่อมองผ่านๆก็จะเหมือนกิ่งไม้ที่เคลื่อนที่ได้เลยล่ะครับซึ่งการพรางตัวแบบนี้นับเป็นการหลอกศัตรูได้เป็นอย่างดีเลยการเคลื่อนไหวของตั๊กกะแตนเหล่านี้ที่ชอบเดินปีนป่ายโยกตัวไหวไปมาเล็กน้อยเพื่อหลบซ่อนคล้ายกับใบไม้กิ่งไม้ที่ถูกลมพัดแต่ก็ไม่อาจรอดพ้นจากสายตามนุษย์ไปได้มันก็เลยถูกจับอย่างง่ายดายเป็นผลให้ตั๊กกะแตนกิ่งไม้ตั๊กกะแตนใบไม้มีแนวโน้มที่จะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ควรแล้วหรือที่เราจะไปเบียดเบียนทำร้ายแมลงน้อยผู้น่ารักผู้ไม่มีทางสู้และไม่มีพิษภัยจนได้ฉายาว่าแม่ชีสายมังสวิรัติเพราะอาหารหลักของมันก็คือใบพืชนั่นเองครับแถมมันยังมีประโยชน์ในการเป็นห่วงโซ่อาหารที่สำคัญของธรรมชาติการพรางตัวของตั๊กกะแตนใบไม้ตั๊กกะแตนกิ่งไม้จะยังอยู่ให้เราได้ดูได้ชมไม่สูญหายไปไหนเหมือนนินจาหากว่าเราไม่ไปจับเขามาเลี้ยงไม่มีประโยชน์อันใดเลยนะครับ ให้เขาได้อยู่ในบ้านของเขาในระบบนิเวศที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพื่อเขาจะได้ไม่สูญพันธุ์และให้คนรุ่นหลังได้เห็นได้รู้จักเพื่อเรียนรู้และช่วยกันอนุรักษ์แมลงเหล่านี้ให้มีชีวิตอยู่ในธรรมชาติต่อไปเถอะครับและนี่คือความอัศจรรย์ของสุดยอดแมลงซุปเปอร์บัคตั๊กแตนกิ่งไม้และตั๊กแตนใบไม้สุดยอดนักอำพรางตัว

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: พาไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดารัตน์สารโรจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อสินรู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อสินปีแรกแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
3: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
2: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่โขงมีความเปลี่ยนแปลงเราทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
3: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกลับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
2: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: không mưa vô tới mà hạt ngồi lái mọi người ở đây lái quá được từ đây tôi nhây cái thật thần đó. Con thưa mà chồng để phô để kim con thưa phô để khai
1: bạn lắm nè nè nè
2: ป้าโซป้าอันนี้ป้าโซนี่เป็นยา
3: สมัยก่อนนี่ป้ามันหลายหาก็ง่ายไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วเป็นตากูมือนี่คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านนั้นมันเมื่อบ้านมันหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าใครหม้องบ่หลายก็บ่ได้ใครพอได้กินแล้วพอก็ได้ขายแล้วพอก็ได้กิน
4: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
3: อันนี้ปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์เลยก็มีเพื่อนปลาสมัยก่อนมันมีมือทุกพันธุ์บันปลาที่เคยเห็นมันบุเฮ็ดก็มีแล้วดูมาเรื่อยๆ

0: ซ้ำริมพวงโค้งซั่นนี่เอาแฮ่หน่อยตึกเป็นตึกบ่ยังได้สบายผู้มื้อนี่ตึกยากก็ปามลดลงเป็นหยังบ่ตาเรียนจักเป็นสาเหตุหยังบางคนก็มาจากเพื่อนนี่คนละมาจากคนช็อตแต่หลายอย่างนะ
1: พ่อไวเล่าให้เราฟังอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาหลายแต่ว่ากูมือมันจะมีอุปกรณ์หลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิบมาเสริมพวกสอดพวกกระจกสอดนะมาป้ามันก็เริ่มหนอนลดน้อยลงมาเรื่อยแตกต่างกันแบบว่าผู้ฮักอะบ่ได้บางมือไปฮักกับบ่ได้จมโอ้ไม่มีเงินค่าน้ำมันเลย
2: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ16-17ปีนี่เรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณเจ็ดขวบประมาณ7-8 ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกำคองใส่เบ็ดปนูปนยังอันยาเสียแล้วใส่ไปแบบนี้ดิ้งนี่พวกเกียร์ทางมาพวกเกียร์ทางดิ้งแต่เสียงรถกำปืนมาผู้ใหญ่ก็อยากเข็นรถนอนรถพวกรถเกียร์รถนั่งมานะก็พากันปูปลาเข้าไปเลยปูปลาไปหลัดเดินวงดูถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บ้านดินก็ไปทาอยู่นะทาบังรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิญไม่ย่ามเบ็ดก็ไปอยากไปก็ว่าอยากเบิ่งบ่เคยเห็นรถนะ
3: ก็มีนัดมึงลาต่างกูเลยอื้อไอ้ด่าทางแกเด้อเออมาเดินน่ะปุ้ยก็เอานี่ลงกระดับไปลง
1: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
0: เดี๋ยวนี้หันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวก็หาหยังก็เข้าเขากรุงเทพเบิดก็ว่าถนนหนทางมาหอนความเจริญมาหอนแน่เขาก็แยกไปนะเมื่อก่อนบ่มีหยังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้านเบิดอย่างไปหาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากลับมามานอนมันต่างกัน
2: บ้านนี้พ่อลูกโตขึ้นมากดูไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าถ้าได้สิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็ที่นี่กรุงเทพไปกับบ่เลี้ยงน่ะห้วยก็มีโอกาสพอก็มีโอกาสเบิดแล้วหาเลยส่วนกับยายยายซะยังไงว่าแสนเอาสิมีความสุขก็ซะขายเลยโดดแล้วขาย
0: อยู่บ้านนี่ฮะพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังก็ตามแต่เพิ่นก็ให้ดีนะเขาก็บ่ซื้อบ้านก็บ่ได้เซาหั่นนะมันจะพี่น้องย่าไม่พี่น้องอื่นกินหยังหยังตามสบายแต่ว่าบางคนก็ว่ามวนลุงเจ็บมวน
4: ลูกพ้องได้ยังว่าฮะโอ้ยลูกพ้องได้แล่นมาแล้วเว้ย
1: หลังจากทํางานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

ว่านั่งเกินนั่งหน่อยมั้งมีรถไมโครมียังถ้าเหรียญคือว่าเหรียญมันอุปกรณ์ของผืนบาทมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆแล้วสิมีอันนั้นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ํามาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาให้ลูกเหรียญเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปรๆเลยขายแต่ว่าชั่วโมงเดียวนะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเฮ็ดหยังก็บ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ต้นเล่นเกมอะไร
1: Angry Birds
0: ฮะ
1: Angry Birds
0: Angry Birds คนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะฟุตบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะ
0: เล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เล่นเกมง
0: ูสนุกกับเกมงู

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันนี้พบมันยินพบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ็บจังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันสมัยคือตื่นร่องมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้อย่างรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
3: แต่ว่าชอบมาต่อถ้าสามคนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างเอ้าสองคนเคยไปไปทำอะไร
4: ไปประท้วงไม่สร้างเขื่อน
3: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
4: อยู่บ้านกลุ่ม
3: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทำไมแม่เขาสร้าง
4: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะหมดไป
5: หาสิบหาสิบในใจก็อยากเข้าไปหรอกแต่ว่ามันสีพื้นสีพื้นก็พยายามเข้าพื้นไปบ่ได้ก็ว่าเขาอยากไปถ้าพ่อแม่บอกก็บอกบ่ฟังแต่คนอยากไป
6: มันก็คือพอก็แกงไปเนี่ยคืออยากให้มีลูกมีเต่าหลูร้านเบิ่งแง่งนะหากินหาจางสู้กินแต่ว่ามันก็หามแยกเขาบ่ได้มันสิหามแยกเขาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอความพัฒนาความเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันก็ไปตามระบบของเขาหมดนะ
3: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
4: อยาก
3: ตอนโตนะ
4: ค่ะ
3: ไปทำอะไรอยากไปทำ
4: ทำงาน
3: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
4: พออยู่ที่บ้านไม่มีงานทำ

0: คือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนมันที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
1: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหายปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
0: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันๆปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้เนาะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยอาจจะไม่แทบจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางทีอยู่ๆมันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบจะเรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันนึงเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันนึงการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึกถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

0: ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
2: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: แซนตี้โฟโอ้ต
4: ำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: ครูครับแล้วพวกผีเสื้อล่ะครับถูกจัดอยู่ในกลุ่มไหนล่ะครับไม่เห็นพูดถึงเลย
7: ใจเย็นๆนะครับผีเสื้อนั้นได้จัดอยู่ในกลุ่มสุดท้ายนั่นคือกลุ่มแมลงอนุรักษ์และสวยงามแมลงกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นแมลงที่มีสีสันสวยงามได้แก่กลุ่มของผีเสื้อกลางวันและด้วงซึ่งปัจจุบันธุรกิจการค้าขายแมลงสวยงามมีการขยายตัวและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยมีการแบ่งศักยภาพและแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของแมลงสวยงามและแมลงอนุรักษ์ได้เป็น3ประเภทคือ 1. กลุ่มของแมลงที่เพาะเลี้ยงเพื่อขายทั้งในประเทศและต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นผีเสื้อกลางวันที่มีสีสันสวยงามและมีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงได้ง่ายและมีความต้องการของตลาด 2. กลุ่มของแมลงที่มีการเพาะเลี้ยงเชิงทดลองซึ่งสามารถเพาะเลี้ยงได้และใช้ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงไม่นานแต่ยังไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้มากเพียงพอสำหรับจำหน่ายได้ 3. กลุ่มของแมลงอนุรักษ์แมลงกลุ่มนี้มีความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ซึ่งแมลงบางชนิดสูญพันธุ์หรือไม่มีรายงานการค้นพบมานานแล้วและบางชนิดมีสถานภาพใกล้จะสูญพันธุ์และบางชนิดเข้าสู่สภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ
6: ์คุณครูคะแล้วคนเขาซื้อกลุ่มแมลงสวยงามเอาไปทำอะไรกันล่ะคะ
7: ครับพ ผู้ซื้อจะเป็นกลุ่มคนที่ชอบแมลงสวยงามและมีความแปลกตาเช่นเพื่อเลี้ยงในบ้านในสวนหรือในพิพิธภัณฑ์แมลงและบางรายซื้อแมลงเพื่อนำไปแข่งขันกันเช่นแมลงด้วงชนิดต่างๆกลุ่มแมลงสวยงามและการอนุรักษ์นั้นแมลงสวยงามหลายชนิดได้กลายเป็นที่นิยมมากขึ้นมีการเพาะเลี้ยงและจำหน่ายกันในหลายที่ซึ่งการพัฒนาควรจัดให้มีมาตรฐานในการเพาะเลี้ยงที่มีประสิทธิภาพและเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจนำไปประกอบธุรกิจในส่วนกลุ่มแมลงที่อาจมีการสูญพันธุ์หรือใกล้สูญพันธุ์นั้นควรส่งเสริมและรณรงค์ให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพของแมลงแบบยั่งยืนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อปลุกจิตสำนึกของคนในชุมชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อระบบนิเวศด้วยเช่นกัน
2: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
4: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
1: PEA

0: จากความสำเร็จของนโยบายการวางแผนครอบครัวก่อให้เกิดอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วจึงเป็นที่มาของหัวข้อในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10เรื่องการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม
1: การประชุมวิชาการในปีนี้ก็มีที่มาจากคำถามจากสังคมนะคะว่าเราเป็นสังคมผู้สูงอายุในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีความกังวลว่าเรามีเด็กเกิดน้อยเกินไปดังนั้นเนี่ยเราก็จึงคิดว่าเราจะตอบคำถามนี้กับสังคมอย่างไรทั้งในแง่ของนโยบายซึ่งรัฐบาลเองมีนโยบายที่จะดูเรื่องของการเกิดของเด็กค่ะ
0: ในงานประชุมมีการนำเสนอบทความทั้งหมดจำนวน13บทความโดยแบ่งประเด็นในการนำเสนอบทความทั้งหมด3ประเด็นคือ 1. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของประชากร 2. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศและ 3. ครอบครัวการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี้เป็นการนำเสนอประเด็นเรื่องครอบครัวกับการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร
2: ์เราคงจะต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไรคำนิยามขององค์การอนามัยโลกนะคะหมายถึงการตั้งครรภ์ของสตรีที่มีอายุน้อยกว่า20ปีนะคะแล้วเราคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสังคมไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาสำคัญในระดับนะคะซึ่งอาจเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นไทยนะคะที่ซึมซับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทางตะวันตกมากขึ้นจากอิทธิพลของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและง่ายต่อการเข้าถึงนะคะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวถูกแทนที่โดยเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะโดยเฉพาะเครือข่ายสังคมออนไลน์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ๆขึ้นนะคะสำหรับสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นถ้าเราดูย้อนหลังไป5ปีนะคะจากปีพ.ศ. 2551ถึงปี2555จะพบว่าอัตราเจริญพันธุ์รายอายุของกลุ่มอายุ15ถึง19ปีนะคะหรือเส้นสีแดงเนี่ยนะคะอยู่ที่50ต่อประชากรหญิง 1,000 คนในกลุ่มอายุเดียวกันนะคะซึ่งจะเห็นว่าคงที่ตั้งแต่พ.ศ. 2551จนถึง2553นะคะแล้วก็สูงขึ้นไปถึง อัตราที่54ต่อพันคนนะคะซึ่งจะเห็นว่าเส้นกราฟของเส้นสีแดงในกลุ่มอายุ15ถึง19ปีเนี่ยมีความชันมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆนะคะซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นมากเลยทีเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจแล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะคะส่วนการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า15ปีอยู่ที่อัตรา 0.4 ในปี2551แล้วก็สูงเป็น 0.6 นะคะในปี2555มันก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่น่าเป็นห่วงนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มอายุต่ำกว่า15ปีมันไม่ควรที่จะมีซะด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลเลยทีเดียวนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของบทความนี้นะคะก็คือเพื่อสำรวจความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองถึงปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลไม่ให้มีหรือลดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นโดยเราทำการศึกษาเชิงคุณภาพนะคะสัมภาษณ์เชิงลึกครูที่อยู่ในโรงเรียนเขตพื้นที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะคะสำหรับข้อค้นพบนะคะพบว่าทั้งครูแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอกครอบครัวต่างก็มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะปัจจัยภายในครอบครัวเนี่ยประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นการควบคุมและมีกฎระเบียบในครอบครัวและการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นนะคะส่วนปัจจัยภายนอกครอบครัวก็ได้แก่สภาพแวดล้อมละแวกบ้านเพื่อนสื่อเช่นทีวีและอินเทอร์เน็ตนะคะคราวนี้เราจะมาพูดถึงปัจจัยรายละเอียดของปัจจัยภายในครอบครัวก่อนนะคะโดยปัจจัยแรกก็คือความสัมพันธ์ ระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นนะคะพบว่าพ่อแม่ที่มีการบังคับมากเกินไปหรือดุเกินไปเนี่ยจะทำให้เด็กไม่กล้าเล่าปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงที่วัยรุ่นนั้นจะตั้งครรภ์ได้อีกข้อนึงก็คือพ่อแม่หรือผู้ปกครองถ้าไม่มีเวลาแล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานเพื่อหาเงินก็ทำให้ไม่มีเวลาอยู่กับลูกปล่อยปละละเลยแล้วก็ไม่ได้เอาใจใส่นะคะส่วนปัจจัยภายในครอบครัวตัวที่2นะคะก็คือการควบคุมและมีกฎระเบียบในครอบครัวความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองเนี่ยบอกว่าการสร้างกฎหรือระเบียบเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เกิดกลไกของการสื่อสารในครอบครัวและถ้าหากครอบครัวใดเนี่ยไม่มีการตั้งกฎหรือระเบียบแล้วก็จะส่งผลให้การติดตามวัยรุ่นได้ยากขึ้นทำให้เกิดช่องโหว่และปัญหาต่างๆตามมารวมถึงการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นด้วยนะคะโดยเราจะพบว่ากฎระเบียบหลักที่ถูกกำหนดภายในครอบครัวเนี่ยก็มีการกำหนดระเบียบในเรื่องของเวลากลับบ้านว่าถ้าเกิดถึงจะออกจากโรงเรียนให้โทรศัพท์บอกถึงบ้านให้โทรศัพท์อีกทีนึงนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นของผู้ปกครองนะคะแล้วก็มีการกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องความรักซึ่งผู้ปกครองทุกท่านไม่เห็นนะคะกับการที่วัยรุ่นจะมีความรักในช่วงนี้นะคะมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องผลการเรียนและการกำหนดเป้าหมายในการเรียนด้วยนะคะแล้วก็มีการตกลงระเบียบในการปฏิบัติร่วมกันซึ่งตรงนี้ดิฉันชอบมากนะคะคือมีผู้ปกครองท่านหนึ่งบอกว่าให้ลูกเขียนเสนอว่าอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรจากนั้นจึงตกลงร่วมกันว่าข้อนี้ให้ได้ข้อนี้ให้ไม่ได้แต่สิ่งที่ผมจะพูดเสมอคือหนูขอพ่อให้พ่อขอหนูก็ต้องให้ให้เขาเป็นตัวเราด้วยและเราเป็นตัวเขาด้วยก็แค่นั้นเองเพราะตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ของเราไม่มีเวลาสอนอะไรเลยนะคะก็เลยอยากเลี้ยงลูกแบบนี้เพราะเชื่อว่าถ้าเด็กมีกฎเกณฑ์เด็กก็จะดีค่ะสำหรับปัจจัยตัวที่3ของปัจจัยภายในครอบครัวนะคะก็คือการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นซึ่งพบว่าในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นไปในที่ดีการสื่อสารภายในครอบครัวก็จะส่งผลไปในทางที่ดีด้วยนะคะเด็กจะเกิดความไว้วางใจที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆเด็กจะมีการบอกเล่าเรื่องชีวิตในชีวิตประจำวันให้ฟังนะคะสามารถสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกไม่พอใจให้กับผู้ปกครองฟังได้ตัวอย่างเช่นพ่อว่าหนูทำไมหนูอายเพื่อนนะหรือเราก็จะคุยกันเป็นอะไรตรงไหนเราจะคอยสอดส่องว่าเด็กเป็นอะไรเราจะมองกันออกก็จะโอบกอดก็จะคอยยังชัวร์ขึ้นสำหรับปัจจัยภายนอกครอบครัวนะคะได้แก่สภาพแวดล้อมและแวดบ้านก็สรุปได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรนะคะแล้วก็เพื่อนซึ่งเราเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยจะเชื่อเพื่อนมากกว่าแล้วก็มักจะทำตามกันโดยไม่ไต่ตองว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่นะคะซึ่งมีความเห็นของผู้ปกครองนะคะบอกว่าประเด็นปัญหาเรื่องท้องเนี่ยน่าจะเกิดจากเรื่องคบเพื่อนเช่นคนนี้มีแฟนคนนี้ไม่มีแฟนคนนี้มี3คนถ้าเราไม่มีก็จุดๆๆนะคะแล้วแต่จะคิดนะคะเด็กเขาคิดกันแบบนี้นะคะเอามาอวดกันมีการจองกันด้วยแล้วตอนนี้ก็มีการแข่งเรื่องผู้ชายในเฟซที่เข้ามากดไลค์นะคะตอนนี้เทคโนโลยีมันไปถึงขั้นนั้นแล้วนะคะสำหรับเรื่องสื่อนะคะวันนี้เราก็มีสื่อเยอะแยะเลยขอฝากสื่อด้วยนะคะว่าช่องทางการเข้าถึงสื่อเนี่ยมีความสะดวกรวดเร็วและเด็กในสังคมไทยก็สามารถเข้าถึงสื่อได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุทีวีนะคะและแม้แต่การเข้าถึงหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งมีความคิดเห็นของครูผู้ชายคนนึงบอกว่าจะกล่าวโทษพ่อหรือแม่เพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ต้องโทษสื่อโทษสังคมที่ปล่อยปละละเลยเรื่องพวกนี้แล้วสั่งสมมานานไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอโป้นะคะและเด็กสามารถเข้าถึงได้ง่ายรวมไปถึงการแชทผ่านโปรแกรมไลน์ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะคะที่จะทำให้เด็กถูกล่องกลัวไปด้วยนะคะโดยสรุปแล้วสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยกำลังเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยให้เกิดความยั่งยืนก็ควรที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมชุมชนโรงเรียนหรือว่าครอบครัวก็ตามนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะไปควบคุมปัจจัยภายนอกมันอาจจะยากนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มจากภายในครอบครัวของเราก่อนนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและใกล้ชิดในครอบครัวตามมาด้วยการควบคุมมีกฎระเบียบในครอบครัวแล้วก็พูดคุยหรือสื่อสารในครอบครัวนะคะโดยส่งเสริมให้ครอบครัวที่มีการสื่อสารที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มประเด็นเนื้อหาเรื่องเพศเข้าไปซึ่ง น่าจะเป็นกลไกที่สำคัญในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้นะคะครอบครัวก็จะต้องมีการฝึกฝนในการสื่อสารประเด็นเรื่องเพศให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อให้ช่องว่างของการพูดคุยประเด็นเรื่องเพศในครอบครัวนี้ลดน้อยลง
3: จากข้อค้นพบตรงนี้นะคะเราพบว่าในครอบครัวนะคะการสื่อสารเนี่ยยังไม่ค่อยพูดกันเรื่องเพศเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคือเราคิดที่จะมีการเพิ่มเข้าไปในครอบครัวที่มีการสื่อสารที่ดีอยู่แล้วให้เพิ่มประเด็นเรื่องเพศเข้าไปนะคะแล้วก็มหิดลเราเองนะคะก็จะลงพื้นที่ตอนนี้อยู่ในการดำเนินงานนะคะมหิดลโมเดลคือการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นค่ะก็คือเราจะเอาอินเตอร์เวนชั่นตรงนี้ไปลงที่อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมค่ะ
0: ช่วงนี้พบกับบทความเรื่องกำเนิดที่เลือกไม่ได้ความรุนแรงระหว่างตั้งครรภ์กับผลกระทบต่อภาวะการเกิดโดยคุณกัญญาพัฒน์สุดเกษมนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
4: สำหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้นะคะเรามุ่งศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงในมิติต่างๆเนี่ยทั้งความรุนแรงทางกายทางเพศนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงผลกระทบของความรุนแรงที่มีต่อสุขภาพพัฒนาการแล้วก็พฤติกรรมของลูกด้วยนะคะเราเริ่มต้นด้วยผลกระทบจากความรุนแรงนะคะต่อผู้หญิงสตรีที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคะเราพบว่ากลุ่มที่ตั้งครรภ์แล้วถูกทุบตีหรือถูกทำร้ายเนี่ยร้อยละ16เนี่ยมีโอกาสที่จะให้กำเนิดบุตรที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกตินะคะก็คือน้ำหนักตัวน้อยเนี่ยจะน้อยกว่า 2,500 กรัมนะคะอันนั้นคือ low birth weight นะคะคือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะแท้งบุตรมากกว่าคนทั่วไป2เท่านะคะรวมถึงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไปด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังเสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อ HIV มากกว่าผู้ที่ไม่เคยถูกทำร้ายเลยเนี่ย 1.5 เท่านะคะแล้วก็แนวโน้มของการที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มากกว่าผู้หญิงทั่วไปอีกนะคะจากการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะประเด็นแรกที่เราศึกษาคือเรื่องในเรื่องการทำแท้งนะคะเราดูกลุ่มผู้หญิง3กลุ่มก็คือเป็นแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็แม่ที่ไม่เคยถูกทำร้ายเลยนะคะรวมกลุ่มตัวอย่างและจำนวน 1,863 คนนะคะเราพบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยมีอัตราการทำแท้งเนี่ย1ครั้ง2ครั้งเนี่ยนะคะรวมแล้วเนี่ยอัตราเฉลี่ยสูงกว่าแม่2กลุ่มหลังนะคะเราดูน้ำหนักแรกเกิดนะคะที่เป็นผลกระทบจากการถูกการที่แม่ถูกทำร้ายนะคะเราก็พบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายตอนตั้งครรภ์เนี่ยนะคะก็จะให้กำเนิดบุตรที่มีน้ำหนักต่ำกว่าแม่ที่ไม่เคยถูกทำร้ายหรือว่าแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ช่วงที่ตั้งครรภ์นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์ก็ตามนะคะแต่ว่าเมื่อเทียบกันแล้วก็ค่อนข้างต่ำทีเดียวนะคะทีนี้เรามาดูถึงปัจจัยที่มีผลต่อน้ำหนักแรกเกิดของทารกนะคะเราก็ดูตัวแปร4ตัวด้วยกันนะคะก็คือแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างตั้งครรภ์แม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะแม่ที่ดื่มสุราแล้วก็แม่ที่สูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์เราก็พบว่ามีปัจจัย2ปัจจัยด้วยกันนะคะคือในเรื่องของแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็แม่ที่ดื่มสุราในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้น้ำหนักตัวของทารกแรกเกิดเนี่ยต่ำนะคะจากนั้นเราดูความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของเด็กกับแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์นะคะเราพบว่าแม่เด็กที่มีแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคะก็จะมีพฤติกรรมไปในทางลบค่อนข้างสูงกว่าแม่ใน2กลุ่มหลังนะคะเด็กก็จะมีขี้อายกว่าปกติอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่สูงสิงกับเพื่อนไม่เล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมีผลการเรียนต่ำนะคะรวมถึงเรียนไม่จบต้องลาออกจากโรงเรียนกลางคันนะคะเราดูในเรื่องผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กด้วยนะคะเมื่อกี้นี้เราเห็นแล้วว่าในเรื่องของพฤติกรรมเด็กที่แม่ถูกทำร้ายเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็พฤติกรรมเหล่านั้นก็จะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กต่อไปในอนาคตเราพบว่าเด็กร้อยละ40ที่เกิดจากแม่ที่ถูกทุบตีเนี่ยนะคะก็จะมีความเสี่ยงต่อความผิดปกติทางจิตนะคะ แล้วเด็กพวกนี้ก็จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างยากลำบากเนื่องจากว่ามีพฤติกรรมที่แปลกแยกจากสังคมอาจจะมีความก้าวร้าวกับเพื่อนหรือว่ามีความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยมองคนอื่นเป็นศัตรูอย่างนี้นะคะแล้วก็เลี่ยงไม่ได้ที่เขาก็ต้องมีปัญหาในเรื่องการเรียนด้วยนะคะสุดท้ายเราก็จะดูในเรื่องของพฤติกรรมของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับอิทธิพลจากการถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะว่าเราพบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ค่อยดีนะคะเช่นอาจจะดื่มสุราสูบบุหรี่มากกว่าแม่ในอีก2กลุ่มหลังนะคะถ้าเรามองให้กว้างออกไปนะคะจากครอบครัวที่เราพบว่าใช้ความรุนแรงอยู่เป็นประจำเนี่ยเราจะพบว่าปัญหาความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะครอบครัวเท่านั้นนะคะแต่มีผลไปถึงรายได้หรือว่าค่าใช้จ่ายในการที่เราจะต้องใช้ในการรักษาพยาบาลหรือการฟื้นฟูคนที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงหรือว่าคนที่ใช้ความรุนแรงด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังสูญเสียแรงงานที่มีคุณภาพในการที่จะไปพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปนะคะในเชิงโครงสร้างเองเนี่ยสถาบันครอบครัวก็จะอ่อนแอลงแล้วก็ล่มสลายในที่สุดนะคะนอกจากนี้วงจรความรุนแรงก็ยังเป็นปัญหาที่ไม่จบสิ้นนะคะเราพบว่าเด็กที่มีประสบการณ์ความรุนแรงหรือว่าพบเห็นการใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาอย่างต่อเนื่องเนี่ยยิ่งถ้าเป็นเด็กชายด้วยแล้วเนี่ยโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะไปกระทำความรุนแรงต่อคู่สมรส 100% ทีเดียวนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากต่างประเทศนะคะจากทั้งหมดเนี่ยเราก็เลยมีข้อเสนอแนะ4เรื่องด้วยกันนะคะควรจะมีมาตรการเชิงรุกในการรณรงค์ป้องกันความรุนแรงในครอบครัวทั้งก่อนตั้งครรภ์และระหว่างตั้งครรภ์นะคะรวมทั้งเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นแล้วเนี่ยควรจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับความรุนแรงอย่างเข้มงวดนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ควรจะมีการสร้างความร่วมมือหรือว่าแนวทางป้องกันแบบบูรณาการนะคะรวมทั้งมาตรการในการช่วยเหลือนะคะควรจะมีการเพิ่มช่องทางความช่วยเหลือให้มากขึ้นนะคะในหน่วยงานที่มีทั้งเหยื่อหรือว่ามีผู้ที่ใช้ความรุนแรงอยู่เพื่อจะไม่ทำให้ความรุนแรงนั้นลุกลามต่อไปค่ะ
3: ปัจจัยที่ทำให้เด็กมีได้รับผลกระทบอันนี้ก็คือการที่แม่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคะก็คือในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยแม่อาจจะมีพฤติกรรมในทางลบด้วยอย่างเช่นดื่มสุราหรือว่าสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แม่ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะส่งผลไปถึงบุตรด้วยค่ะการป้องกันนะคะก็คงต้องเริ่มจากตั้งแต่ในครอบครัวเลยอะค่ะก็คือต้องหยุดความรุนแรงนะคะในช่วงที่แม่รู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์เนี่ยแล้วก็ระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยก็คือต้องห้ามคนในครอบครัวเนี่ยใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงทางกายหรือว่าทางเพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องหยุดวงจรตรงนี้ค่ะ
0: ช่วงนี้พบกับการเสนอบทความในประเด็นหลักทัศนะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรบทความแรกเป็นบทความหัวข้อทัศนคติของใหม่เกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมลพันธ์อิสระภักดีอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
5: การเซอร์เวย์ครั้งนี้เราก็จะได้ดูว่าคนที่คนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเป็นผู้ผลิตสมาชิกให้กับครอบครัวนะคะของประเทศชาติในเวลาอันใกล้เนี่ยนะคะจะมีทัศนคติอย่างไรต่อการแต่งงานแล้วก็การมีบุตรนะคะซึ่งทัศนคติเหล่านี้ก็อาจจะแสดงให้เห็นแนวโน้มของพฤติกรรมในอนาคตได้นะคะว่าประชากรไทยคิดอย่างไรนะคะกับการแต่งงานกับการมีลูกซึ่งเราจะคอยดูว่าภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทยยังมีอนาคตสดใสหรือว่าจะกำลังสูญหายไปนะคะในเรื่องของเนื้อหาการสำรวจเนี่ยก็จะเป็นแบ่งออกเป็น2ประเด็นนะคะเป็นเรื่องของการแต่งงานกับเรื่องของการมีลูกนี่ในเรื่องของการแต่งงานก็จะเป็นเรื่องของการให้ความสัมพันธ์ความสำคัญของการแต่งงานนะคะรูปแบบต่างๆแล้วก็ความตั้งใจอายุการแต่งงานนะคะเหตุผลจะแต่งหรือไม่แต่งส่วนการมีบุตรก็จะดูว่าทัศนคติคือถ้าในทาง

ประชากรเนี่ยเราจะเห็นว่าลูกเนี่ยจะมีคุณค่านะคะต่อแล้วก็จะสำรวจดูว่าในปัจจุบันเนี้ยคนรุ่นใหม่เห็นว่าลูกเนี่ยมีคุณค่าอย่างไรนะคะแล้วก็เขาจะมีต้องตั้งใจที่จะมีลูกหรือไม่นะคะในลำดับแรกก็จะถามถึงความสำคัญของการแต่งงานว่าเขาคิดยังไงกับการแต่งงานนะคะซึ่งก็มีคำตอบมาว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดให้คุณค่ามากที่สุดคือในเรื่องของการแต่งงานก็คือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการแต่งงานอย่างถูกต้องตามประเพณีจารีตประเพณีก็คือเหมือนการที่ได้มีคู่อยู่กินกันถูกต้องตามจารีตประเพณีนะคะที่รองลงมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของว่าการแต่งงานเนี่ยจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจแล้วก็มีเพื่อนคู่คิดนะคะการแต่งงานจะทำให้ครอบครัวมีชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการยืนยันความรักที่คู่แต่งงานมีต่อกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่ามองในเรื่องของจารีตประเพณีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความถูกต้องนะคะแล้วก็ในเรื่องของทางด้านจิตใจแต่ว่าคำถามที่ความสำคัญของการแต่งงานที่บอกว่าการแต่งงานเนี่ยจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมีตอบมาน้อยมากนะคะนี่ในเรื่องรูปแบบการแต่งงานค่ะก็ยังคนรุ่นใหม่ที่มองถึงเรื่องการแต่งงานเนี่ยก็ยังให้ความสำคัญสูงสุดกับการจัดงานตามแต่งงานตามประเพณีแล้วก็มีการจดทะเบียนสมรสนะคะรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของการจัดงานแต่งงานตามประเพณีอย่างเดียวนะคะอีกอันนึงก็คือจะเป็นรองลงมานะคะเป็นการแต่งงานแบบจดทะเบียนสมรสอย่างเดียวนะคะครั้งนี้อาจจะไม่หวือหวานะคะเพราะว่าพอถามเรื่องของรูปแบบการแต่งงานกลายเป็นว่าการใช้ชีวิตคู่ในรูปแบบใหม่ๆคือทดลองอยู่ร่วมกันหรืออยู่ด้วยกันโดยที่ไม่แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสิ่งที่ได้รับความสำคัญน้อยที่สุดนะคะคิดว่าจะแต่งงานหรือเปล่านะคะ153แต่งงานแน่นอนนะคะผู้หญิงบอกว่าผู้หญิง156บอกว่าจะแต่งผู้ชาย148นะคะผู้ชาย110ผู้หญิง105คิดว่าอยู่กับคนรักโดยไม่แต่งผู้ชาย109ผู้หญิง107คิดว่าไม่แต่งงานแน่นอนนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าการสอบถามครั้งนี้ครอบคลุมเด็กตั้งแต่อายุ15ด้วยนะคะ15จนถึง24ปีฉะนั้น1ใน3จึงบอกว่ายังไม่คิดเรื่องแต่งงานนะคะดิฉันก็เลยได้เป็นข้อเตือนใจว่ามีเด็กตอบมาบอกว่าผมยังเด็กอยู่ยังไม่อยากคิดครับก็มีการส่งข้อความมาใน Open Din นะคะก็แสดงให้เห็นว่านะคะ1ใน3เนี่ยถ้ายังเป็นเด็กๆหนูก็ยังไม่ได้แพลนนะคะวางแผนจะแต่งงานเมื่ออายุเท่าไหร่นะคะก็จะเห็นได้ว่าผู้หญิงก็อยากจะแต่งงานในช่วงของ25ถึง29ปีเนี่ยมากนะคะสูงสุดเลยนะคะแล้วก็แต่ผู้ชายก็จะยังไปได้เรื่อยๆนะคะจนถึง40กว่านะคะแต่ผู้หญิงจะหยุดแถวเนี้ยค่ะไม่ไปอีกแล้วนะคะเอาแค่35ถึง39ก็พอนะคะจะแต่งงานเพราะอะไรนะคะผู้ชายบอกว่าเป็นการแสดงความรักและความจริงใจต่อคนรักนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลหรือเปล่านะคะว่าถ้าจะมีอะไรต่ออะไรนะคะถ้าแสดงอยากจะรักแสดงให้เห็นว่ารักก็ต้องมีอะไรกันด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ไม่รู้เหมือนสัมพันธ์กันหรือเปล่าแต่ว่าผู้ชายจะพูดถึงเรื่องว่าเป็นการแสดงความรักความจริงใจนะคะแต่ผู้หญิงเนี่ยบอกว่าถ้าจะแต่งงานอ่ะเพราะว่าต้องการมีคนช่วยคิดมีคนอยู่เป็นเพื่อนรวมทั้งมีคนดูแลปกป้องคุ้มครองนะคะเพราะนั้นก็จะสอดคล้องกับเรื่องของการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานว่าเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยมีการตอบน้อยนะคะถ้าไม่แต่งงานล่ะนะคะบอกว่าคนที่บอกว่าถ้าคนที่จะไม่แต่งงานเนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครรวมถึงให้เหตุผลว่าอยู่คนเดียวสบายใจกว่านะคะส่วนผู้หญิงเนี่ยมักจะบอกว่าถ้าจะไม่แต่งงานก็เป็นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของครอบครัวการแต่งงานไม่ค่อยมั่นคงนะคะมีการหย่าร้างแล้วก็แยกทางกันเยอะก็ตัวเองก็ไม่อยากจะเป็นแบบนั้นนั่นเป็นพาร์ทแรกนะคะในพาร์ทต่อไปจะเป็นเรื่องของการทัศนคติเกี่ยวกับการมีบุตรนะคะบุตรมีคุณค่าอย่างไรนะคะในภาพรวมเนี่ยการที่คนตอบมาเนี่ยก็ให้บุตรเนี่ยมีคุณค่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคือค่าเฉลี่ยเนี่ยคะแนนเต็ม5เนี่ยจะให้คะแนนประมาณ4กว่านะคะโดยที่คุณค่าทางจิตใจต่อพ่อแม่เนี่ยเป็นคุณค่าที่ให้มากที่สุดนะคะส่วนคุณค่าทางความมั่นคงนะคะเช่นเป็นผู้ที่คอยดูแลพ่อแม่ยามชราเป็นสิ่งผูกพันของพ่อและแม่ช่วยให้ครอบครัวสมบูรณ์ขึ้นเป็นผู้สืบสกุลและทรัพย์สินเนี่ยมีความสำคัญรองลงมานะคะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องคุณค่าของบุตรในด้านที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจให้ครอบครัวได้รับคะแนนน้อยที่สุดนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตว่า

0: ค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งงานหรือว่าการมีบุตรเนี่ยในด้านเศรษฐกิจเนี่ยจะให้คะแนนน้อยนะคะต้องการมีลูกกี่คนนะคะมากกว่าครึ่งก็ยังต้องการที่จะมีลูก2คนนะคะ13%เนี่ยต้องการมีลูกคนเดียว14%ไม่ต้องการมีลูกถ้าจะมีลูกนะคะเพราะอะไรนะคะเหตุผลที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของต้องการให้ชีวิตมีความสมบูรณ์นะคะมีเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวรองลงมาได้มีผู้ดูแลยามเจ็บป่วยและสืบสกุลและทรัพย์สมบัติเป็นเพื่อนทำให้ไม่เหงานะคะถ้าไม่ต้องการมีลูกล่ะนะคะเหตุผลสำคัญที่บอกว่าคนที่ไม่ต้องการมีลูกนะคะหรือว่าถ้าคนจะไม่มีลูกเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็บอกว่ามีลูกเนี่ยทำให้พ่อแม่ไม่มีอิสระต้องการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องห่วงลูกนะคะอีกอันนึงคือมองว่าสภาพในสังคมในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหามีอันตรายนะคะก็ไม่อยากมีลูกเพราะว่ากลัวว่าลูกจะเติบโตมาในสภาพสังคมปัจจุบันซึ่งจะเป็นอันตรายแล้วก็หรือว่าลูกจะไปทำผิดนะคะหรือว่าตัวเองก็เกรงว่าจะไม่มีความสามารถในการสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีได้นะคะรวมทั้งกลัวว่าจะไม่สามารถหาเลี้ยงลูกได้เพราะว่าจะเป็นภาระที่จะต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยอาจจะอยากจะสรุปว่าคนรุ่นใหม่นะคะยังมีทัศนคติที่ดีต่อการแต่งงานอยู่เพราะว่ามากกว่าครึ่งก็ยังอยากที่จะแต่งงานนะคะแล้วก็ยังมีค่านิยมที่เป็นบรรทัดฐานของสังคมคือการแต่งงานจะต้องมีการแต่งงานแบบตามประเพณีนะคะมีต้องการความมั่นคงมีต้องการมีบุตรนะคะแล้วก็ที่พบที่น่าสนใจคือว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมีทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรไม่ค่อยต่างกันเลยนะคะเมื่อถามถึงอายุการแต่งงานอะไรนี้ก็จะเห็นว่าเด็กสมัยนี้ก็ยังมีการวางแผนที่จะแต่งงานนะคะหรือโดยดูจากอายุการแต่งงานเนี่ยที่จะเห็นว่าจะแต่งงานเมื่อจบการศึกษาไปได้สักระยะหนึ่งนะคะคราวนี้เรื่องของความเท่าเทียมกันหรือความไม่แตกต่างในเรื่องของหญิงชายเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ที่เราสำรวจก็คือคนที่อยู่ในระบบการศึกษานะคะซึ่งทำให้เขาอาจจะวางแผนในเรื่องของการที่จะต้องทำงานเมื่อจบไปแล้วนะคะหรือว่ามีการที่จะต้องคิดทำงานในอนาคตเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยมองถึงเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและก็สังคมที่จะมีต่อการแต่งงานกับการมีลูกนะคะอาจจะเป็นเรื่องของที่ว่าในปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงเองก็เข้ามาสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นมีรายได้นะคะทำให้เขามีความสามารถในการที่จะหาเลี้ยงดูตนเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆก็จะไม่ได้ตอบมานะคะแล้วก็อันนึงที่น่าจะถ้าจะเป็นห่วงนะคะก็ในเรื่องของวิถีการดำเนินงานชีวิตแบบใหม่ที่ทำให้คนรู้สึกว่ามีความสะดวกสบายไม่ต้องการแต่งงานนะคะแล้วก็ทำให้คนอยากจะอยู่แบบอิสระไม่อยากมีภาระนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้คนไม่อยากแต่งงานแล้วก็ไม่อยากมีลูกถ้าอนาคตระดับภาวะเจริญพันธุ์ประเทศไทยขอบอกว่าอาจจะยังไม่น่าห่วงนะคะเพราะว่าคนรุ่นใหม่เองยังไม่มีทัศนคติที่ว่าจะไม่มีลูกเลยหรือไม่มีการแต่งงานนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ากลุ่มที่เราศึกษาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนนะคะนั้นอนาคตของการที่เขาจะได้แต่งงานจริงๆหรือไม่อันนั้นอีกเรื่องนึงนะคะเพราะว่าอาจจะต้องดูว่าเขาจะได้พบกับคนที่มีได้พบหรือว่ามีคู่ที่เหมาะสมหรือไม่นะคะแต่ว่าเมื่อคนรุ่นใหม่เหล่านี้แต่งงานก็ควรจะสนับสนุนให้มีบุตรนะคะโดยที่เน้นในเรื่องของอายุที่เหมาะสมนะคะซึ่งเราก็ได้ยินมาว่ามันควรจะมีบุตรเมื่ออายุเท่าไหร่นะคะเพื่อให้เด็กมีคุณภาพนะคะ
1: โดยทั่วๆไปก็ยังมองคนรุ่นใหม่ก็ยังมองว่าการแต่งงานยังมีความสำคัญอยู่นะคะการมีลูกก็ยังมีความสำคัญการแต่งงานก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างในด้านจิตใจมากกว่านะคะว่ามีเพื่อนคู่คิดโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะผู้ชายก็อาจจะมองเรื่องความรักนะคะอาจจะมองว่าการแต่งงานเนี่ยจะทำให้คนเราเนี่ยอยู่ได้นะคะมีเพื่อนคู่คิดกันไปแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของการมีลูกเนี่ยก็ยังมองว่าลูกก็สำคัญนะคะโดยเฉพาะทางด้านจิตใจว่าจะช่วยเติมเต็มชีวิตให้กับครอบครัวแต่ว่าในขณะเดียวกันก็พบว่าบางคนที่เขาไม่อยากมีลูกไม่อยากแต่งงานเลยก็มีนะคะที่สำคัญคือว่าในสมัยนี้มองว่าการที่แต่งงานเนี่ยจะเป็นภาระใช้ชีวิตไม่ได้เป็นอิสระนะคะการมีลูกยิ่งไปกันใหญ่เลยทำให้ไม่สามารถจะไปไหนมาไหนได้นะคะจะต้องทำมาหากินเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะเลี้ยงดูลูกตรงนี้ค่ะก็จะเป็นปัญหาสำคัญอันนึงที่คนสมัยนี้เริ่มมองว่าการแต่งงานการมีลูกเนี่ยทำให้ขาดอิสระนะคะแต่ว่าตรงส่วนนี้ก็ไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่มากเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นประเด็นที่เขาตอบมากที่สุดเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าโดยทั่วภาพรวมเนี่ยคนก็ยังอยากจะแต่งงานแล้วก็อยากจะมีลูกอยู่ค่ะ
2: บทความต่อมาเป็นการนำเสนอบทความเรื่อง Lifestyle แผนการดำเนิน

0: ในชีวิตกับแนวคิดการมีบุตรของคนเจเนเรชัน Y โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูเบศรสมุทธจักรอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
1: ในหัวข้อนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยที่สืบเนื่องมาจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับเป็นส่วน

แล้วมันทำไมต้องเจเนอเรชัน Y นะฮะก็ขออนุญาตอธิบายนะครับว่าคนที่อยู่ในเจเนอเรชัน Y เนี่ยเป็นคนที่อยู่เกิดในระหว่างพุทธศักราช2525ถึง2546ขอแสดงความเสียใจสำหรับท่านที่หลุดเรนจ์นี้ไปนะครับท่านไม่ได้อยู่เจน Y นะฮะท่านอยู่เจนอื่นนะครับท่านถ้าที่ดูในห้องนี้ก็จะมีเจนถัดจาก Y ขึ้นไปก็จะเป็น X นะฮะแล้วก็มีเจนเบบี้บูมแล้วก็มีเลด GI เจเนเรชันนะฮะเพราะนั้นเจน Y นี่จะขณะนี้อยู่ในวัยที่มีอายุ11ถึง32ปีสิ่งสำคัญที่งานวิจัยฉบับนี้เข้ามาสอดคล้องกับการประชุมในครั้งนี้ก็เพราะว่าการเจริญพันธุ์เนี่ยชุกชุมจะได้ผลมากในเจเนเรชัน Y เพราะฉะนั้นในงานครั้งนี้เนี่ยก็แบ่งเจเนเรชัน Y ออกเป็น4เจเนเรชันศึกษาเจเนเรชันการเก็บข้อมูลเนี่ยเป็น Y3 นะครับ Y3 เป็นกลุ่มเจเนเรชันที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็กำลังจะสำเร็จการศึกษา

และบทความสุดท้ายเป็นการนำเสนอบทความในหัวข้อทัศนคติทางเพศของประชากรรุ่นใหม่โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุมาพรภัทรวานิชอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล

ในครั้งหน้าเราจะมาพบกับการเสวนาพิเศษเรื่องคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตรโดยมีแขกรับเชิญผู้ประสบความสำเร็จจากหลากหลายสาขาอาชีพเพศและวัยติดตามได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.iprmahidol.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่บ้านแม่กึดหลวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะด้วยคนในชุมชนเองเป็นต้นแบบของหมู่บ้านปลอดขยะและปลอดการเผาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชนแห่งนี้มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางที่จะช่วยลดปริมาณขยะและลดการเผาลงได้อย่างเช่นการนำเศษอาหารจากครัวเรือนไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากโครงการขยะกินได้ที่จัดซื้อด้วยรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลให้กับเรือนนำไปปลูกผักไว้กินเองและใช้ปุ๋ยที่ทำขึ้นเอง
2: สิ่งที่เราได้เป็นรูปประจักษ์ก็คือการนำขยะมาพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่ชุมชนมีความต้องการสุดท้ายที่นี่ก็จะประกาศออกมาเป็นหมู่บ้านปลดถังขยะทั้งหมดจะไม่มีถังขยะแล้ว
1: นอกจากนี้ยังมีผ้าป่าขยะซึ่งชาวบ้านจะนำขยะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกหรือลังกระดาษมาวางไว้ที่หน้าบ้านเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเพื่อจำหน่ายแล้วจึงรวบรวมรายได้ทั้งหมดส่งเข้ากองทุนหมู่บ้านเพื่อนำมาใช้พัฒนาชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐอย่างเช่นการนำมาใช้ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมเป็นต้น
3: ตอนนี้หลังจากในหมู่บ้านมีการพัฒนาทั้งเก็บขยะมีการคัดแยกขยะ4ประเภทเราสามารถยืนด้วยลำแข้งของชุมชนของเราได้ค่ะ
1: บ้านแม่คิดหลวงจึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ช่วยกันลดการเผามาเป็นการเพิ่มมูลค่าชุมชนได้พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
4: พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: มีกลุ่มชาวบ้านเนี่ยนะครับที่หันกลับมาทำประมงพื้นบ้านเนี่ยมากขึ้นเริ่มเป็นคนหนุ่มสาวมากขึ้นส่วนใหญ่ก็อีกด้านหนึ่งก็คืออยู่กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นพนักงานโรงแรมคนขับรถตู้หรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวผมคิดว่ามันเป็นอาการของการหาทางออกกับระบบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพราะว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยที่มันเดินอย่างเต็มที่นะภายใต้เมืองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกเนี่ยนะครับกลไกของมันเนี่ยระบบของมันมันค่อนข้างจะรัดกุมคนที่แบบหนักสุดเนี่ยก็คือฟันเฟืองล่างสุดเนี่ยนะครับก็คือคนท้องถิ่นส่วนใหญ่ที่อยู่ในฐานะพนักงานระดับล่างเนี่ยท้องทะเลจึงเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่รีเช็คตัวเองด้วยว่าตัวเองยังมีตัวตนอยู่หรือเปล่าผมคิดว่านี่ก็คือการที่จะท้าทายความสามารถที่จะสู้กับปลาแบบสมศักดิ์ศรีมากกว่าคุณที่ใช้เครื่องมือที่ปิดล้อมคุณไม่มีทางสู้หรอคุณจะมีราคาค่างวดอะไรแต่มันเหมือนกับวัดกันในเชิงที่เท่ากันคุณนึกออกป่ะการท้าทายเหล่านี้เนี่ยก็คือการรีเช็คตัวเองว่ามันยังมีคุณค่าอยู่มันยังมีตัวตนอยู่
8: โดยลักษณะที่เป็นเมืองท่าและความสมบูรณ์ของตัวฐานทรัพยากรเนี่ยครับถ้าเป็นยุคเริ่มต้นเลยก็คือเรื่องของแร่นะครับแร่ดีบุกเนี่ยนะครับหมดจากเมืองแร่เนี่ยนะครับ การขยายไปสู่เรื่องของยางพาราสวนมะพร้าวนะครับป่าชายเลนจากในพื้นดินก็ไปในทะเลพร้อมๆกันกับการพัฒนาอาชีพประมงจนมาถึงยุคท่องเที่ยวนะครับภูเก็ตเป็นหนึ่งในพื้นที่การท่องเที่ยวโลกนั้นกลุ่มคนในโลกเนี่ยก็คือใช้พื้นที่ภูเก็ตเนี่ยเป็นหนึ่งสำหรับทำกิจกรรมการท่องเที่ยวก็ตันมันก็จะมีนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งรวมถึงผู้ประกอบการอีกกลุ่มหนึ่งก็ต้องการที่จะหลีกฉีกการท่องเที่ยวออกมาขยายที่ไปที่อื่นแล้วก็ข้ามฟากมาทางฝั่งอ่าวพังงาเนี่ยก็คือหลังปี47จะเป็นจุดหมายสำคัญก็คือเรื่องของสึนามิฝั่งที่ตะวันตก
9: ฝั่งตะวันออกจะเป็นบริเวณที่มีป่าชายเลนเยอะซึ่งทำหน้าที่คล้ายๆมดลูกของทะเลอะค่ะเพราะว่าป่าชายเลนเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นแหล่งที่สัตว์น้ำเขาเข้ามาเพาะฟักวางไข่แล้วก็ออกไปเจริญเติบโตข้างหน้ามันก็ไม่เหมาะสำหรับการเป็นโรงแรมเพราะว่ามันไม่สามารถเล่นน้ำทะเลได้มากมันก็จะทำให้ฝั่งตะวันออกของภูเก็ตเนี่ยเป็นมารีน่าหลายมารีน่านี่ก็จะตั้งเรียงรายมาตั้งแต่สปัมจนไล่มาเรื่อยๆอะค่ะแต่ตอนนี้คือบริเวณอ่าวกุ้งเนี่ยเป็นพื้นที่สุดท้ายที่มีป่าชายเลนอยู
10: ่เนี่ยอันนี้เป็นนโยบายยุทธศาสตร์ชาตินะครับที่ออกมาจากรัฐบาลว่าอยากจะให้ภูเก็ตเนี่ยเป็นมารีน่าฮับของอาเซียน
8: มีการปรับเพดานภาษีเนี่ยนะครับลดเหลือ 0% ผู้ที่จะเข้ามาประกอบการเนี่ยเป็นเสมือนกับคนไทยทุกประการ2เนี่ยก็คือตั้งกลไกขึ้นมาเพื่อที่จะเอื้ออำนวยสิ่งไหนที่ติดข้องทางด้านกฎหมาย
9: ถ้าเกิดมีการทำเป็นมารีน่าแล้วเนี่ยมันก็จะไปกระทบกับพื้นที่ป่าชายเลนที่ชาวบ้านอนุรักษ์รักษาไว้อีกอันนึงที่สำคัญยิ่งกว่าซึ่งเป็นปัญหาสากลของเมืองท่องเที่ยวทั่วโลกอะค่ะเมื่อใดที่มันถูกพัฒนาเป็นมารีน่าแล้วก็เป็นของเอกชนนะคะมันจะทำให้ที่บริเวณนั้นเนี่ยกลายเป็นที่ส่วนตัวหมดเลย
10: ทำมารีน่ายังไงให้ชุมชนเข้าถึงพื้นที่ได้ทำได้โดยการที่มารีน่ากับชุมชนกับภาครัฐตกลงร่วมกันว่าคุณทำที่จอดเรือให้ชาวประมงเข้าได้อยู่ในมารีน่าด้วยนี่คุณต้องการกี่เปอร์เซ็นต์ขอพื้นที่ตรงนี้นะให้เลยให้โควต้าเลยแต่ประเด็นที่สำคัญที่เรากำลังพิพาทกันก็คือเรื่องของปะการังตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นส่วนของทางล่องน้ำที่เรือจะวิ่งเข้ามาที่มารีน่าถ้าทำไม่ได้ได้ไม่คุ้มเสียก็ไม่ต้องทำ
11: นี่คือพื้นที่โครงการตัวเส้นสีส้มนี้คือป่าสงวนเส้นสีเหลืองคือป่ามติ
12: ตรงนั้นก็มีเส้นป่ามติ22สิงหาคม43เป็นมติครม.ที่ห้ามใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน
9: เจ้าของหรือว่าผู้ประกอบการก็เลยเลือกที่จะถอนออกนะมันก็เหมือนว่าชะลอหรือว่ายุติโครงการชั่วคราวแต่ถอนเรื่องออกนี่ก็คือถ้าเขามีความพร้อมแล้วเขาอยากที่จะทำโครงการเนี่ยเขาก็ยังสามารถที่จะเสนอเข้าไปพิจารณาใหม
8: ่กรณีถ้าระยอที่จะเข้ามาสร้างเนี่ยนะครับถ้าจะต้องขุดเนี่ยนะครับก็ขุดทำลายพื้นที่ของทุกคนกรณีปะการังเขากวางที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาที่มันสู้กับภัยฟอกขาวได้เนี่ยนะครับผมคิดว่าอันนี้มันเป็นทางออกของโลกด้วยคุณรู้ไหมมันเป็นของคนทุกคนแล้วมันจะที่จะนำพาแก้วิกฤตของโลกด้วยหลังปี35เนี่ยแต่ละชุมชนเนี่ยมีการลุกขึ้นเพื่อเรียกร้องสิทธิหรือว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรที่นี่ก็เหมือนกันจนนำมาสู่การคุยเรื่องสิทธิชุมชนแล้วก็บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยช่วงปี40สิทธิของชุมชนท้องถิ่นเนี่ยบวกกับเรื่องของการกระจายอำนาจมันทำให้ท้องถิ่นเนี่ยฟื้นตัวขึ้นกระบวนการแบบนี้มันกำลังเติบโตไปข้างหน้านะครับพอถึงปัจจุบันผมคงไม่กล่าวถึงรัฐธรรมนูญปี50อย่างเดียวแต่หมายถึงปี60อะไรด้วยนะครับสาระตรงนี้มันถูกตัดออกไปตัวชุมชนเองเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมออกมันถูกบีตรงนี้ออกไปแต่ด้านหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าหลักการสากลเนี่ยก็คือเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นตัวแกนกลางในการเดินในการเปิดให้คนในสังคมเนี่ยเข้าใจว่านี่คือทิศทางที่จะนำพาพวกเราเนี่ยนะครับคือคนทั้งโลกเนี่ยไปข้างหน้าเนี่ยนะครับน้ำหนักหลักเนี่ยในการทำงานเนี่ยของชุมชนจะให้น้ำหนักไปกับทางเรื่องนี้มากกว่าการอธิบายให้เห็นหรือว่าการชักชวนคนในสังคมเนี่ยมาร่วมกันเดินในแนวแบบนี้นะครับ

0: คะตามอำเภอจานของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภอจานของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอ่างค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ตรงไหนจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างที่อยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: เจ้า

0: เมื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะโอ้แม่ฟันแล้วโอ้แม่แม่ล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: จ้าจ้าไปแกงใส่จึกอ
0: ่
1: ะ
0: ไปแกงกินกับจึกนี่แหละ
1: จ้า
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาไหมแม่จ๋า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใยมันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่1ต้นค่ะ
1: ค่ะ1ต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี
1: ้ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออกอีก
1: เหรอเอาที่อ่อนๆอ่ะ
0: เอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในอ่ะมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมาห่อไว้ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจึกด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะโอ้หนาวอันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสูง
2: สูงมากเลย
0: โอ้หนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีโอ้ยเอาแล้วได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
1: น่ะอันนั้นอีกลูกนะมี2ลูกอันนั้นก็มีลูก
0: อ๋อนั่นก็มีค่ะ
1: เออนั่นก็ม
0: ีแล้วลูกคือขนาดเท่าๆกัน
1: เออเท่าๆกัน
3: ไปทางนู้นไปทางนู้น
0: อุ๊ยแม่แม่แม่แม่หนูอยู่หลังแม่ดีกว่าได้แล้ว
1: ได้หลายแกนละสอง
0: อันนี้ปลีที่สองนะคะหัวมันพอๆกันเลย
4: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินนี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: เยอะละ
1: เนี่ยนะ
0: โอ้กอใหญ่ๆนั่นน่ะโอ้อร่อยมากจะได้นอนไม่เยอะๆ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วพอหานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะจุ่มจึกที่แม่บอก
0: เจอแล้ว

0: แต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เต่าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้างหรือว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อค่ะแล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกยอดมันนะ
1: จ้ะ
0: ออกยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้แก่แล้วหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังไ
1: หมอ๋อหน่ออ่อนมันจะ
0: น่ะปลายแก่มันออกอะถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนๆออกเนี่ยนี่ดิอย่างตัวนี้นะ
1: จ้ะ
0: ถ้ามันคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกำลังเนี่ย
1: มันกำลังจะออกใบ
0: เนี่ยมันจะออกใบมันยังมาบานไงนอมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ย จะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่ารางนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอๆพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะโอ้โหเหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนาๆ
0: โอ้โหมันมีขนมันเยอะ
1: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
0: มันยังมันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
1: ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกกออื่น
0: เอาต้นใหญ่ไหมคะจะมีเยอะ
1: ต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
0: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในในเยอะล้มแล้วอุ้ยนี่โอ้นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ก็อ่อนอยู่นะ
1: อ้ออันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยนะแม่เนา
0: ะ
1: แล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมนะแม
0: ่มีถ้าไม่ออกใบนี่กินได้เอาได
1: ้
0: ถ้ามันออกใบนอมันจะมีน้อย
1: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
0: จ้ะใหญ่มาก
1: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหม
0: คะ
1: แม่
0: จ้ะใหญ่อ่ะน่ะใหญ
1: ่
0: ได้ละ
1: โอเคน
0: ี่พอแกงละ
1: พอแกงอะโอ
0: ้จนอิดเลย
1: จนอิดเลยแม่บอกว่าอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยนั่นแหละ
0: เป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าจะเจอนะ
1: ได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบตะละอังตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
0: ่จะผ่าได้ก็เดี๋ยวสุกมาก
1: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
0: ต้องฟันออกเลยเนี่ยต้องฟันนะฟันออกแล้วก็เอาไปถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
1: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช่อ่ะคะ
0: ไม
1: ่
0: ใช่ค่ะ
1: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมีน่ะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมีก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มีไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
0: ได้ค่ะ
1: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
0: ใช้ส่วนตรงไหนค่ะที่มันมีทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาดฝาดถ้าฝาดแล้วก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล้ว
1: ค่ะ
0: หมู
1: ตอนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเต็มหัวเลยเอาตรงไหนอะจ๊ะแม่
0: จะเอาตรงนี้ค่ะ
1: เอาเฉพาะข้างล่าง
0: อ
1: ะแล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อะคะ
0: ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ากิ่งมัน
1: นี่เอาไปเป็นท่อนอย่างนี้เลย
0: เจ้ามะขามป้อมก็มีต้นมะกอกมี2อย่างน่ะ
1: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได้
0: ใช
1: ่โอเคนี่ได้แล้วนะคะ
0: เจ้า
1: ต้นมะขามป้อม
0: เจ้า
1: เดี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบไปละ
0: อ่
1: ะหนูไม่เคยกินอยากรู้

0: เลยรสชาติเป็นยังไง
1: วันนี้จะได้กินนี
0: ่แน่นอนค่ะแม่ของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาราอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาราอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
1: เป็นคน
0: ดาราอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจึกของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจึกหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้างแล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีกล้วยป่า
1: แล้วก็มี
0: อันนี้เป็นดอกตั้ง
1: ค่ะ
0: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจืดก็ต้องทำอะไรก่อน
1: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
0: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านในได้แล้ว
1: ก็หักแล้วก็เวียน
0: ประมาณนี้ประมาณข้อนึงหักแล้วก็
1: แล้วเวียน
0: ได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
1: แล้วก็แช่น้ำ
0: โอเคเดี๋ยวแม่จะปอก
1: จึกเนี่ยจะผ่าออกหน่ออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน

0: ต้นจึกที่แม่ผ่าออกมานะคะคือจะใช้เป็นแกนกลางเฉพาะนอนออกเนี่ยข้างในเลย
1: จะหวานอ่ะตรงนี้นะหวาน
0: หวาน
1: ค่ะ
2: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หน่อจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมัน
1: ส่วนดอกมันเนี่ย
0: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเน
1: า
0: ะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปแล้วตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ตำให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ
0: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องพริกแกงที
1: ่
0: ตำลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆ

0: ัวได้แน่วันนี้นะ
1: เพราะว่ามันอีกดมจากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้ว
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าเราดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไงดอกตั้งก็ออกช่วงนี
1: ้
0: แล้วก็ตาร่างนี่ไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งแล้วก็แกงจึกนี่แกงตลอดไปก็ได้
1: แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
0: จ้า
1: จ้าแล้วจะครบพอดีแล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
0: ่มันจะเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่ายอดอ่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากหนอจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ต่อไปเราใส
0: ่ผักชี
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: แกงจึก
1: หรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
0: ดังจึก
1: ดังจึก
0: หาบจึก
1: หาบจึกนี่
2: 2จากชนเผ่าดาระอ้างนะคะก็คือลาบดาระอ้างค่ะลาบดาระอ้างของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุน

0: ภัยต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: หนูต้องทำยังไงคะแม
2: ่ลูกก็ต้องขูดแบบเนี้ยขูดออกขูดเปลือกขาวๆก่อน
3: ค่ะ
2: ค่ะ
3: ขูดเปลือกขาวๆออก
1: พอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้วเราก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะแม
2: ่ใช่ใช้เนื้อมันสีเขียวกับสีขาวใช้ได้เหมือนกัน
1: ก็ขูดเหมือนเดิมเลยเยอะไหมคะแม่
2: เอาเยอะค่ะ
1: เอาเยอะเลย
2: เอาเยอะ
1: รถมันจะออกฝาดฝาดใช่ไหมคะแม่
2: มันจะฝาดฝาด
0: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
1: เดี๋ยวระหว่างมีตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะเนี่ย
2: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ผักชี
1: โอ้อันนี้แม่ทำอะไรคะ
2: ก็อันนี้ต้องสับนะ
1: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
2: ค่ะเอาเนื้อมันออก
1: จ้ะแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยเหรอคะ
2: จ้ะจ้ะจ้ะ
0: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
2: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็ซับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล้วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยคิงนะนี่มันขาดคิง
1: อ้าวขาดคิงเราต้องใส่ไหมแม่
2: เจ้าตะกี้มีคิงมีใบในหมู
1: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่หนูไม่ใส่อันนี้ได้ไหมแม่บอกขาดคิงจ้ะ
2: มันขาดคิง
1: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อน
2: จ
1: ะม
2: ี
1: ตำให
2: ้เดี๋ยวจิ้มนะ
1: ฮะจิ้มได้เหรอ
2: รสชาติมันจะได้ก่อนนะจิ้มได้ค่ะ
1: จิ้มได้เหรอคะ
2: ค่ะ
1: เป็นไงคะลำก่อนค่ะ
2: มันจางเกลือ
1: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย

0: ปั้นเป็นก้อน
1: ๆนี่คือลาบดาราอ่างแล้วนี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลย
2: เจ้า
1: แม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
2: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
1: เหรอคะ
2: เจ้ามันหวาน
1: อ๋อเปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำซุปหวานด้วย
2: เจ้า
3: ลาบดาราอ่างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
1: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
2: หมดแล้ว
1: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาราอ่างหรือที่แม่เรียกว่าย
2: ังซ่าดาราอ่าง
1: ยังซ่าดารา

0: เดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลย
1: แกงจืด
0: แกงจืด
1: อร่อยนะ
0: อร่อยค่ะแม่น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหรือว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่ารสความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลย
1: หวาน
0: ออกหวานๆค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะระแต่จะเบากว่าอร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั่งแปลกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้นี่คือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีอันนี้ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจอกใสๆ
2: เหมือนน้ำซุปหมูสับ
1: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จอกแห้ง
1: ๆเขาใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
0: แต่มินกินแล้วมินไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
1: ไม่มีกลิ่นไม่มี
0: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

0: หารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะแม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่ะกินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได้รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพอร์จานได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
1: แม่ก็ยินดีมากๆวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารจนเผาดาดอ้าง
0: เนี่ย
1: เห็นไหมจริงๆ
0: ใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพอร์จานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่คองลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาดาดอ้างเราว่าไงกันแม่
1: แฮมุกเตอร
0: ์แฮมุกเตอร์แฮมุกเตอร์ค่ะ
1: แฮมุกเตอร์
2: นี่เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีดแม่จะล่วงด้วยความเราโลกแล้วก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดยาให้แล้วหนึ่ง
3: หรือมันจะหยุดเลย
2: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
3: ่ใบสาบเสือ
2: โอ้หนูรอดแล้วแม่แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันคว้าใบไม้เขียว
3: อารมณ์เป็นสปาเนี่ย
2: ตอนจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้ว
3: เข
2: ้าเลยไปต่อจ้ะแม่
3: จ้ะอมรินทร์ทีวี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมงั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโหยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหเขานี่กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: แต่เพราะสังคมไทยคือสังคมแห่งการแบ่งปันจึงก่อให้เกิดพลังของเหล่าจิตอาสาที่ต่างก็ออกมาช่วยเยียวยาเสียสละแรงกายแรงใจเพื่อพาคนไทยข้ามผ่านวิกฤตอันเลวร้ายนี้ไปได้ด้วยรอยยิ้ม
1: ในมุมมองผมคิดว่าถ้าช่วยได้ก็ดีนะคนละไม้คนละมือด้วยกันคืออย่างนี้ครับผมก็เอาเท่าที่เราทำได้แต่ว่าถ้าเราได้กลับมาเป็นรอยยิ้มเนี่ยก็คงจะรู้สึกดีขึ้นหรือเป็นความขอบคุณผมก็ชื่นใจแล้ว
2: การช่วยเหลือคนเรารู้สึกภูมิใจนะที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นที่เขาไม่มีโอกาสเหมือนเราอะแล้วเรามีโอกาสมีความรู้ที่จะไปช่วยคนอื่นนี่ครับอันนี้คือความภาคภูมิใจที่จิตอาสาทุกคนมีอยู่แล้วในตัวภาพสะท้อนที่เขามีต่อเราเนี่ยก็เป็นความรู้สึกที่ดีที่เขามีความรู้สึกดีๆให้กับเรา
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ในตอนพิเศษฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นภาพของเหล่าจิตอาสาที่ได้เสียสละแรงกายของตัวเองเพื่อจะไปเติมพลังใจให้กับผู้ที่ประสบกับปัญหาโควิด-19 ต้องขอขอบคุณเหล่าจิตอาสาทุกท่านมากๆนะคะ
4: ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องขอขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันในเหตุวิกฤตอะไรแบบนี้ในประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเสมอคือคนไทยไม่ทิ้งกันดังนั้นนะครับวันนี้ในรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good วันนี้ครับเราจะมาคุยกับจิตอาสา5ท่านด้วยกันซึ่งเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็เป็นผู้มีชื่อเสียงในหลายๆวงการพร้อมแล้วไปพบกับเขากันเลยดีกว่าครับคุณบุ๋มปนัดดาคุณอาร์ตพสุทธิ์คุณสมจิตจงจอหอน้องเกรซและหมอแลบแพนด้า
3: สวัสดีค่ะ
5: สว
4: ัสดีครับแต่ละท่านเป็นยังไงบ้างครับได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นี้ยังไงบ้างครับเริ่มที่น้องเกรซก่อนเลยดีกว่า
5: ก็กลายเป็นคนว่างงานเลยค่ะไม่ได้ถ่ายละครแบบมา2เดือนแล้วค่ะอยู่บ้านว่างๆก็กลัวจะว่างเกินไปก็เลยต้องออกจากบ้านไปทำงานด้านอาสา
6: ก็เหมือนน้องเกรซครับรายได้กลายเป็นศูนย์ทันทีครับแล้วก็อย่างที่น้องเกรซบอกคือเราเป็นคนแบบ alert นะครับก็เลยแบบขี้เกียจนอนอยู่บ้านเฉยๆนอนอยู่บ้านก็แบบนิ้วจะแข็งแรงอยู่แล้วไลฟ์สไลด์แต่โทรศัพท์ครับก็เลยแบบทำไงที่มันออกจากบ้านได้แล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์ต่อสังคมก็เลยเนี่ยแหละน่าจะเป็นกิจกรรมที่ดีที่สุดครับ
7: ของผมนี่ส่วนใหญ่เป็นรายการทีวีอยู่แล้วค่ะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้หยุดนะคะเพราะว่ารายการทีวีต้องมีให้คนดูต่อไปในทุกๆวันแล้วก็ก็มีความเสี่ยงในการออกจากบ้านนะคะที่เราต้องออกจากบ้านด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือลงพื้นที่มาตั้งแต่แรกตั้งแต่ซีซั่นแรกต้องใช้คำว่าซีซั่นแรกเลยนะก็เลยกลายเป็นว่าตั้งแต่มีโควิดมาชีวิตปัตตดาคือเปลี่ยนไป24ชั่วโมงคือเดี๋ยวก็มีโทรศัพท์เดี๋ยวก็จะมีคนโทรเข้ามาทีมงานในแต่ละสาขาก็จะโทรเข้ามาว่าพี่บุ๋มคะจังโรงพยาบาลนี้ขอของอันนี้ยิ่งพอมาทำรถพยาบาลก็ตรงนั้นคนนั้นหายใจไม่ออกแล้วค่ะอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตคือทำงาน24ชั่วโมงเลยค่ะ
8: ผมเองก็อยู่ปากช่องเนี่ยครับอยู่ร้านก็ยังขายของปกติแต่ว่าขายคนก็จะน้อยหน่อยและส่วนหนึ่งก็คือเราก็เห็นความเหนื่อยของบุคลากรทางการแพทย์ที่เราทราบนะเพราะที่ปากช่องเองคนก็เป็นโควิดเยอะติดเยอะเราก็เลยร่วมทำจิตอาสานี้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ครับ
4: ครับแล้วคุณหมอล่ะครับ
9: แรกก็ช่วยหาเตียงครับเพราะว่าเรามีเพจใช่ไหมฮะเป็นช่องทางสื่อสารอย่างดีที่จะทำให้ช่วยหาเตียงได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ออกตรวจโควิดนะครับออกตรวจโควิดเนี่ยช่วงหลังเนี่ยก็ร่วมมือกับวิศวกรนะครับออกแบบรถสวอป3ทางซึ่งวันหนึ่งเนี่ยครับสามารถที่จะสวอปคนได้เนี่ยประมาณ 3,000 คนต่อวันครับนอกจากนั้นก็ไหนๆใส่ชุด PPE อะไรกันแล้วก็ออกไปแจกของด้วยครับ
3: ทุกท่านบอกว่า

0: ติได้รับผลกระทบนะคะจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างพี่บุ๋มเองเนี่ยคือเปลี่ยนไปในทางที่ยุ่งมากกว่าเดิมของเดิมเนี่ยพี่บุ๋มก็ทำงานเยอะอยู่แล้วแล้วก็ช่วยคนเยอะอยู่แล้วแต่ว่าโควิดนี้ทำให้พี่บุ๋มยิ่งได้มีโอกาสช่วยคนอื่น
1: ก็สำหรับซีซั่นหนึ่งนะคะก็เริ่มแรกจากการที่เราเห็นคนซื้อหน้ากากกันเยอะมากแล้วเราบอกว่าอุ๊ยราคาหน้ากากแพงขึ้นเยอะเลยแล้วก็ถามคุณหมอนะคะว่ามีอะไรที่ใช้ป้องกันคุณหมอได้บ้างก็เลยมาเรียนรู้เรื่อง PPE ตอนนั้นก็เลยไประดมซื้อ PPE ก็ควักเงินไป2.4 ล้านแรกเรามีระลอกแรกเนี่ยเราบริจาคไปยังโรงพยาบาลรพสตอสมหน่วยงานต่างๆกู้ภัย440แห่งแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพอมาล็อกดาวน์ใช่ไหมคะก็จะเป็นข้าวสารอาหารแห้งก็จะเปิดบ้านวันละ400ชุด500ชุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กระจายกันไป
0: พี่หมูเองก็ลงมือแพ็คของด้วยตัวเองถูกต้องไหมคะ
1: ส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่ใช่
2: เอาล่ะสำหรับในวันนี้นะคะองค์การทำดียังเดินหน้าต่อนะคะวันนี้ค่ะเราก็กำลังจะแพ็คนี่ใครจะเด็กมากนะจะแพ็คเป็นบูทโคเวอร์นะคะนี่เลยค่ะบูทโคเวอร์300ชุดนะคะ300ชิ้นเอ้ย300คู่นะคะแล้วก็ใส่ถุงซิปล็อกอย่างดีนะคะแล้วก็มีขนมค่ะ50กล่องที่กำลังจะแจกไปทั่วประเทศไทย50โรงพยาบาลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีเฟสชิลนะคะมีนี่เฟสชิลอันนี้เลยมีเฟสชิลนะคะที่เราจะทำต่อกันคืนนี้มีถุงมือยาและ PPE ล็อตใหม่ PPE ล็อตใหม่มาแล้วจ้าเดี๋ยวส่งให้เลยนะคะทยอยส่งวันนี้ไม่เสร็จไม่นอนเย
1: ้ตอนนี้ก็มีทั้งหมด20จังหวัดนะคะที่ทำเป็นเครือข่ายแบบนี้เพราะว่าพอโควิดเราเดินทางไปไม่ได้ไงไปมอบของเองไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็จะมีการตั้งเป็นองค์กรทำดี101ตอนนี้มีอะไรเนี่ยเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์นครสวรรค์พิชบูรณ์หน้า101อุดรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในกรุงเทพเราจะแบ่งเป็นเขตก็จะมีแต่ละสาขาที่สมมุติว่าเราก็จะส่งเป็นของไปถึงเขาแล้วเขาก็เอาไปมอบให้กับหมอพยาบาลในพื้นที่โดยที่เราไม่ต้องไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นจิตอาสาในทีมงานค่ะก็เอาไปให้พี่คนขับแท็กซี่อย่างมาซีซั่นเนี้ยคนขับแท็กซี่คือตอนที่เขาได้ข้าวไปอ่ะเขายกมือไหว้เขาบอกว่าวันเนี้ยผมยังไม่ได้กินข้าวเลยเพราะว่าไม่มีลูกค้าขึ้นเลยไม่มีลูกค้าขึ้นรถเลยคือแบบคําพูดแต่ละอย่างที่เราได้รับมาเรารู้สึกแบบโอ้โหมันต้องทำต่อเนาะ
0: คุณอาร์ตเห็นพี่บุ๋มทำแล้วคุณอาร์ตเป็นเหมือนพี่บุ๋มเลยใช่ไหมคะคือแพ็คไม่เสร็จไม่นอน
3: ใช่ครับก็ของผมนี่ก็จะบินเดี่ยวฮะบ้านผมอยู่สมุทรสาครแล้วซีซั่นสองที่เขาระบาดเนี่ยเขาระบาดที่สมุทรสาครหนักวันนึงเป็นพันคนผมก็เลยคิดทำยังไงดีเพราะว่าตอนนั้นจังหวัดอื่นก็ยังดีผมก็เลยแบบอ่ะโรงพยาบาลสนามมีที่สมุทรสาครผมก็เลยทํากับข้าวแจกอ
4: าร์ตอันนี้คือทําในบ้านเลยเหรอ
3: ทําที่ตึกน้ําพริกครับคือแม่ผมมาทําน้ําพริกขายด้วยไงแล้วก็ไอ้เครื่องที่ผัดอยู่เนี่ยคือเครื่องทําน้ําพริกแล้วผมก็มาอะแดปต์เอาเพราะว่าผมมาเคยผัดด้วยมือแล้วไม่ไหวคือว่าขนาดผมด้วยใหญ่ๆนะคือผัดไม่ไหวเราก็เลยมาใช้เครื่องเราก็เลยทําได้เยอะ
5: ผัดเองไม่ไหวเพราะว่าหมูเนี่ยประมาณสักเกือบ10โลได้มั้ง10อุ้ยเกินกิโลแม่30โลนะครับอันนี้ครึ่งเดียวแล้วตรงนี้ก็ครึ่งเดียวอ่ะนะคือผัดเองไม่ไหวแน่นอนต้องใช้เครื่องด้วยนิดนึงนะครับผัดหมูให้แห้งก่อนนะครับแล้วก็ปรุงรสใหม่แล้วก็กระเพราลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปใส่กล่องบอกก่อนนะที่ทำได้วันละ 2-300 เนี่ยมีคนทำอยู่ 4-5 คนตรงนี้นะฮะไม่ได้คนทำเยอะแต่เดี๋ยวหน่อยคงมีคนมาช่วยเยอะนะครับ
6: วันนี้เอาข้าวมาให้โรงพยาบาลนะฮะสมุทรสาครเป็นแพทย์หน่วยเคลื่อนที่ตรงนู้นเขาก็จะเป็นที่จุดตรวจนะครับตรงนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่วันนี้ก็ข้าวน่ากินมากเดี๋ยวไปดูนะครับวันนี้ได้ประมาณสักเกือบ400กล่องนะฮะตอนแรกวันนี้จะไปให้แพทย์สนามแต่แพทย์สนามเขาบอกว่าวันนี้มีคนมาบริจาคร่วมด้วยก็เลยวันนี้ก็ลงที่โรงพยาบาลหมดเลยนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะครับ
0: ตอนที่คุณอาร์ตผัดกับข้าวเห็นพี่สมจิตมองแบบเหมือนจะอยากลองชิมค่ะ
7: ยายไหนกูข้าวเลย
1: ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ
0: หิวเลยใช่ไหมคะค่ะคุณอาร์ตคะผัดแบบนี้เนี่ยเกือบทุกวันไหมคะ
3: ทุกวันครับ

0: ตอนนั้นทำอยู่ประมาณ30 กว่าวันมั้งครับจนสถานการณ์ที่สมุทรสาครดีขึ้นครับแล้วผมก็โชคดีคือผมจะเป็นเหมือนแบบคือจริงๆผมก็มีหลายคนในนี้เป็นครับพี่บุ๋มทำก่อนผมนานมากทำก่อนผมนานมากแล้วก็แบบผมก็แบบเรียนรู้ว่าจะทำยังไงต่อไปดีอะไรเงี้ยคือซีซั่นนี้ผมจะคุยกับพี่บุ๋มหลายครั้งว่าแบบเฮ้ยเจ๊มันจะทำยังไงต่อดีมันจะเป็นยังไงต่อดีอะไรเงี้ยกระทั่งการไปทำข้าวเนี่ยครับก็ฝากถึงคนที่เขาดูอยู่ว่าบางทีทำข้าวครับเลือกกล่องใส่ข้าวอ่ะดีๆนิดนึงเพราะว่ากล่องใส่ข้าวที่เป็นโฟมขาวๆเห็นไหมครับที่เป็นโฟมขาวๆอ่ะพอเราทำร้อนๆเข้าไปอ่ะมันเป็นเกิดไอน้ำขึ้นพอเราไปวางทั้ง4-5 ชั่วโมงข้าวมันจะบูดเราเลือกกล่องดีๆหน่อยคือยอมเสียแพงกล่องแพงอีกขึ้นอีกนิดนึงแต่จะไม่ใช่กล่องกระดาษนะเป็นกล่องพลาสติกที่มันดีหน่อยอันนั้นอาจจะลดการเสียของข้าวลงได้ครับ
1: แต่ตอนนี้คุณได้ฉายานามใหม่คือม้าเร็ว
0: ม้าเร็ว คือต้องอย่างนี้ครับต้องบอกอย่างนี้คือผมจะเป็นคนหลังๆถ้าเป็นซีซั่นเนี่ยซีซั่นนี้คือที่บอกผมจะอยู่บ้านแล้วก็นั่งอ่านข่าวนั่งอะไรอย่างเงี้ยผมได้รับข่าวสารตอนประมาณแบบ5 ทุ่มว่าแบบเรือนจำมีติดโควิดแล้วเราก็รู้ว่ากระบวนการของการที่แบบจะไปเบิกของให้หน่วยงานต่างๆมันค่อนข้างยากแล้วเราก็พอมีคนที่ช่วยเราอยู่เราก็เลยเป็นแบบเหมือนม้าเร็วไปส่งก่อนสถานที่ใกล้ๆอย่างเช่นโรงเรือนจำสมุทรสาครกับเรือนจำธนบุรีเนี่ยใกล้บ้านผมก็ไปก่อนเลยแล้วก็สั่งของมารอเพราะว่าอย่างชุด PPE ที่ผมสั่งเนี่ยผมจะได้รับชุดประมาณอาทิตย์ละประมาณแบบ 2,500 ชุดเพราะว่าของผมเนี่ยจะผลิตใหม่แล้วก็เป็นชุดแบบ60 กรัมเคลือบนะฮะซึ่งเป็นเคลือบแบบลามิเนตของดีๆเลยครับแล้วก็ผมจะได้รับประมาณแบบ 2,500 ชุดต่อวีคผมก็จะกระจายส่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นใจบุคลากรครับแล้วก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ต้องมาแบบไม่ได้มีเกราะแต่ถ้าเขามีเกราะป้องกันเนี่ยเขาก็จะทํางานสบายใจขึ้นแล้วเราก็แบบเราไปได้ตอนนี้เราก็ไม่ได้ทํางานก็เอาม้าเร็วแล้วก็ส่งออกไปไม่ต้องทําเรื่องขอไม่ต้องอะไรก็เลยกลายเป็นว่าแผนกม้าเร็วมั้งครับ
1: เนี่ยฮะพี่หมวยอันเนี้ยเร็วจนเจ้าหน้าที่เค้ายังงงอ่ะครับคืออาร์ตไปถึงก่อนเอาเปิดกระโปรงหลังรถเอาของวางกับพื้นเลยจน
0: ใช่ครับ
1: ระหว่างแจกไประหว่างเอาของลงไปลงมาหน้าเรือนจำเริ่มมีโต๊ะมาตั้งเจ้าหน้าที่ผู้จัดโต๊ะวางของบนโต๊ะดีกว่าครับคุณอาร์ต
0: ใช่ครับก็ประมาณนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ผมก็จะแบบไม่ค่อยมีพิธีรีตองอะไรมากครับพี่ไม่ไหวคือบางเรือนจำจะเห็นแบบอย่างเรือนจำที่นนท์เนี่ยคือวางที่พื้นแล้วก็ถ่ายรูปคือบอกก่อนสิ่งที่ถ่ายที่ผมถ่ายรูปเนี่ยผมไม่ได้อยากอวดว่าผมทำดีนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนผมอยากให้คนที่เขาร่วมกับเราอ่ะเขาเห็นว่าผมทำอะไรอยู่แล้วคนที่ร่วมกับเราอ่ะเขาจะใจว่าสิ่งที่เขาร่วมกับเราอ่ะเราไปทำอะไรบ้างแค่นั้นเองครับ
2: ค่ะเรื่องของการช่วยเหลือในมุมของการทำอาหารพี่สมจิตเองก็เป็นฮีโร่แล้วก็เป็นผู้ที่มาช่วยชาวโคราชด้วยทราบว่าพี่สมจิตทำโรงทานแล้วก็ทำอาหารในช่วงที่ชาวโคราชเจอกับปัญหาโควิดค่ะ
3: ครับต้องบอกว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งแรกนะครับที่โควิดเข้ามาถึงประเทศไทยนะครับตั้งแต่รอบแรกเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงนั้นเป็นการถือว่าล็อกดาวน์นะครับทุกคนให้อยู่บ้านกันอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติทีนี้ร้านผมเองเนี่ยเพื่อความป้องกันของลูกค้าเนี่ยผมก็จะไม่ให้เข้ามาที่ร้านให้โทรสั่งแล้วผมเนี่ยไปส่งที่บ้านเองผมกลับเป็นคนที่เสี่ยงมากกว่าเพราะตอนนั้นมันเรื่องของการส่งมันก็น้อยครับที่ปากช่องเนี่ยเรื่องมอเตอร์ไซค์การส่งของน้อยผมก็ต้องอาสาเอารถไปส่งเองทุกบ้านเลยก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอยากกินอะไรก็โทรสั่งมาอันนี้คือการทำธุรกิจนะฮะแต่อีกเรื่องนึงคือการตู้ปันสุกที่เราเริ่มต้นกันมาก็คือที่หน้าอำเภอของอำเภอปากช่องเนี่ยก็จะมีทุกเย็นจะมีวันละ2 รอบรอบเช้ากับรอบบ่ายๆนะฮะเราก็นำอาหารนำข้าวนำน้ำสิ่งที่เรามีหรือใครอยากร่วมด้วยก็ไปด้วยกันนักเรียนในยิมที่มาเรียนมวยยิมก็ปิดทุกคนก็มาเรียนมวยไม่ได้ก็มาร่วมบุญกันก็เราก็เป็นสะพานบุญให้กับเขาก็ไปร่วมด้วยช่วยกันมันเป็นสิ่งที่เห็นและรู้สึกว่ามันมีความภูมิใจนะครับว่าทุกๆคนไทยทุกคนเนี่ยไม่ทิ้งกันอย่างที่พี่มิกบอกว่าในยามที่เราลำบากในยามที่เรายากเข็ญเนี่ยคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆขอให้คนไทยเราสามัคคีกันผมเชื่อว่าเราก็จะเดินต่อไปได้อย่างยั่งยืนนะฮะทีนี้เราก็ได้มีโอกาสทำต่อเนื่องมาเรื่อย
1: ๆแต่พี่ไม่ได้ทำแค่ทำเล่นๆพี่ทำเป็นโรงทานเลยใช่ไหม
3: ครับก็มีโรงทานด้วยเพราะว่าโรงทานทำไมต้องทำบางสิ่งบางอย่างชาวบ้าน

0: ที่เขาไม่สามารถออกจากบ้านได้บางคนตกงานบางคนคือถ้าเล่าเนี่ยมันทุกคนลําบากหมดมันเล่าไม่หมดจริง
1: ๆ
0: เพราะนั้นเรารู้มองตาเราก็รู้ใจว่าเออณวิกฤตณเหตุการณ์ทุกวันเนี้ยมันเกิดขึ้นอะไรกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีคือการให้กำลังใจอย่างที่บอกกำลังใจที่ก็คือการให้อย่างที่ผมบอกทำโรงทานไปออกที่วัดบ้างก็มีแต่ว่าโชคดีที่ทางอสมหรือว่าทางนายอำเภอท่านให้มาคนมาดูมาจัดระยะห่างเพื่อความปลอดภัยก็ทำให้รู้สึกว่าพอการให้แล้วทุกอย่างมันมีความสุขคนมีรอยยิ้มกับการที่เขาได้อิ่มท้องหนึ่งมื้อเนี่ยมันสำคัญมากนะครับเราก็รู้สึกว่าเอาละเรามาถูกทางแล้วกับสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราให้ได้เท่าที่เราให้ได้เราถ้าสังคมทุกวันนี้ถ้ามีการให้แบบนี้ผมเชื่อว่าทุกสังคมมันจะมีความสุขมากแล้วก็จะอยู่ในระบบทัดเทียมกันและจะมีรอยยิ้มมีความสุขสุขภาพที่แข็งแรงต่อไปครับ
2: ครับน้องเกรซครับเคยร่วมงานกับพี่สมจิตใช่ไหมครับถ่ายละครด้วยกัน
0: ครับครับ
2: เป็นไงฮะกับการกระทำการเปิดโรงทานของพี่สมจิตครับน้องเกรซ
3: พี่น้อยนี่เป็นครูมวยหนูเลยนะ
2: อุ้ย
0: ใช่แกสอนมวยให้ใน
4: เป็นเป็นไอดอลเลยแล้วก็คือแกเขาเป็นคนมีน้ำใจมากค่ะตอนนั้นที่ถ่ายละครเนี่ยแกเปิดร้านใช่ไหมแล้วก็ขึ้นชื่อมากเลยเรื่องพวกชาชักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปถ่ายที่ปากช่องแกก็แค่แบบแค่เหมือนลองใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแค่ลองพูดแบบอุ๊ยพี่น้อยเนี่ยอยากกินชาชักจังเลยวันรุ่งขึ้นคือมาแบบพร้อมเลี้ยงทั้งกองเลยอะค่ะโดยที่แบบเราไม่ได้เอ่ยขอแบบสักคำอะไรอย่างเงี้ยมีน้ำใจมากจริง
2: แต่เราก็น้ำใจดีเช่นกันนะครับน้องเกรซเป็นนางเอกทั้งในจอและนอกจอพอมีโควิด19โควิด19เกิดขึ้นมานี่ถึงขั้นรมคอสของโควิด19เลยเหรอครับ
4: ใช่ค่ะเกิดก็ไปเรียนของ WHO อ่ะค่ะองค์การอนามัยโลกก็เทคคอร์สไปแบบ 2-3 อันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะก็ไปเรียน Advanced for COVID-19 Transportation ก็คือเป็นเหมือนการดูแลรับส่งผู้ป่วยโควิด-19 เนี่ยค่ะระหว่างโรงพยาบาลถึงอีกโรงพยาบาลนึงแล้วก็เป็นแคร์อินเทนซีฟคือหมายถึงว่าวิธีการดูแลผู้ป่วยในระหว่างที่เรานำส่งบนรถพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่แบบเบสิกไปจนถึงแอดวานซ์เลยนั่นก็หมายความว่าหมายถึงว่าเคสสีเขียวจนไปถึงเคสสีแดงเลยค่ะ
3: วันจันทร์เนี้ยค่ะเดี๋ยวจะไปสตาร์ทเริ่มปฏิบัติงานรับผู้ป่วยโควิด-19แล้วคือหมายถึงเทคตัวเองเป็นอาสาสมัครด้านนี้เลยเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์แบบไม่พอแล้ว
2: ครับอย่างนี้คุณก็สามารถโทรหาพี่บุ๋มเพื่อเอารถของพี่บุ๋มไปยืมใช้ได้ถูกต้องไหมครับ
3: ก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าตรงนี้เดซ่าขึ้นตรงกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเลยค่ะก็คือเหมือนเอาตัวเองเข้าไปร่วมทำงานกับเขาเลยเขาก็จะมีคนขับรถเราก็จะเป็นผู้สายของเขาในการช่วยดูแลผู้ป่วยค
5: ่
3: ะ
5: จริงๆว่าเราก็มีอสมครับที่ลักษณะคล้ายกัน
2: ครับ
5: พอเนี่ยเป็นด่านหน้าที่เราจะมองข้ามไม่ได้เลยนะครับเขาจะเข้าไปในระดับชุมชนแล้วก็ได้รับการอบรมระดับหนึ่งนะครับที่พอจะให้ความรู้กับประชาชนได้เราจะเห็นข่าวว่าประเทศไทยเนี่ยมีอสมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราประสบความสำเร็จในการยับยั้งโควิดระลอกแรกได้แล้วก็ดูแลเรื่องโควิดได้ดีอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับในการระบาดครั้งที่แล้วครับ
6: บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทำงานหนักอยู่แล้วนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาหมอแลบเองนอกจากในบทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ก็ยังลงพื้นที่ไปแจกของไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วหมอเห็นโพสต์หนึ่งที่คุณหมอโพสต์เอาไว้ว่ากระเป๋าสตางค์ฉีกเลยเรื่องราวเป็นยังไงคะ
5: ครับก็คือตอนโควิดแล้วรอบแรกอ่ะนะครับมันยังไม่มีใครรู้ว่าจะต้องจัดการยังไงกับมันใช่มั้ยครับทีนี้เราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเราก็กลัวว่าคนเนี่ยจะอยากไปตรวจโควิดกันที่โรงพยาบาลแล้วจะไปรอหรือว่าไปแออัดกันในโรงพยาบาลทําให้การติดเชื้อเนี่ยแพร่กระจายไปใหญ่นะครับก็จะเริ่มมีคนคิดเรื่อง drive to เคยเห็นใช่มั้ยฮะที่ขับรถส่วนตัวไปแล้วก็ไปสวอปแล้วก็รู้ผลในวันต่อมาใช่มั้ยครับทีนี้เราก็มองว่าเอ๊ะทำไมเราต้องให้ผู้ป่วยเดินทางออกไปเองด้วยเราทำไมไม่ออกไปหาเขาก็เลยคิดค้นรถตรวจเชิงรุกขึ้นมาครับ ซึ่งตอนนี้รถตรวจเชิงรุกก็กลายเป็นอะไรที่เป็น new normal ไปแล้วที่ตรวจเชิงรุกเนี่ยก็มาจากรถที่ผมทำขึ้นมานี่แหละครับทีนี้พอเราไปในพื้นที่ชุมชนแล้วเนี่ยเราก็ไปเห็นว่าเออมันแออัดมากๆเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเว้นระยะห่างในครอบครัวได้เลยครับถ้าเราไปดูจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าบ้านของเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นบ้านเหมือนพวกเราที่แบ่งเป็นห้องๆนะครับเขามีห้องเดียวแล้วก็มีห้องน้ำเลยครับเพราะนั้นเขาจะอยู่กันแบบนั้นเราอยากไปดูแล้วก็ไปแจกของให้เขาถึงที่โดยที่ไม่ต้องให้เขาเนี่ยออกมาหาซื้ออาหารเองเพราะว่าผมลงพื้นที่ไปในบ้านที่แบบมีผู้ติดเชื้อ
6: นอกจากสิ่งที่คุณหมอทำที่เห็นลงพื้นที่ไปแจกของให้กับชาวบ้านในพื้นที่คุณหมอเองยังแต่งภาพให้ความรู้กับประชาชนให้ระมัดระวังโควิด
2: 19นี
0: ่สภาพนี้ผมว่าป่วยดีกว่าไหมครับ
2: ครับผมดูหนักกว่าคนที่จะไปรักษานะฮะเนี่ย
1: คือบอกไงวันนี้กำลังว่าจะถามว่าตัวจริงหรือเปล่าเนี่ย
2: เออพอใช่ไหมพี่บุ๋มพอเห็นใต้ตาไม่ดำรู้สึกไม่คุ้น
1: ไม่ใช่ตัวจริง
2: ไม่ใช่เขา
7: ไม่ใช่
6: ต้องดำกว่านี้
5: คือจริงๆแล้วครับเรามีข้อดีตรงที่ว่าเราเป็นเพจที่มีคนตามหลายล้านที่เราก็มองให้ครบทุกมิติอ่ะโอเคแจกของแล้วทำแล้วตรวจโควิดเชิงรุกทั่วประเทศก็ทำอยู่แล้วเพจเรามันทำอะไรได้อีกอ๋อให้เขามาขายของในเพจได้ไหมโดยที่เราเปิดโพสต์หนึ่งแล้วก็ให้เขามาเม้นขายของของเขาก็จะได้มีรายได้นะครับแล้วเราก็มองว่าเอ๊ะเขาตกงานไหมก็เลยเปิดโอกาสให้นายจ้างอะครับมาหางานมาหาคนมารับสมัครงานนะครับก็จะช่วยทุกมิติแล้วก็การให้ความรู้เนี่ยเป็นเรื่องสไตล์เราอยู่แล้วคือเราพยายามที่จะให้ทุกคนแบบตลกอะฮะมันให้วิชาการอะมันไม่เครียดแล้วก็เข้าถึงชาวบ้านได้ง่ายครับเวลาเขาเข้าใจอะไรง่ายๆเขาก็จะปฏิบัติได้ง่ายตามนั้นครับแปลงภาษาแพทย์เป็นภาษาชาวบ้านนะครับพยายามคิดให้ทุกมิติที่เรามีเพจอยู่ในมือครับแค่นั้นเอง
6: ก็ได้พลังบวกจากทุกท่านทั้ง5ท่านในวันนี้นะคะแต่ว่าเรายังมีโครงการดีๆอีกโครงการนึงค่ะที่อยากให้ทุกท่านไปรับพลังบวกจากกลุ่มนี้ด้วยเป็นโครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19ไปชมกันค่ะ
8: พลังน้ำใจผ่าวิกฤตโควิด-19 เรียกรอยยิ้มคืนให้สังคมไทยกับโครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ซึ่งมีอดีตผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 มาช่วยเติมพลังใจเพิ่มพลังบวกดูแลสภาพจิตใจของผู้ป่วยไม่ให้เกิดความเครียดจนนำไปสู่สภาวะซึมเศร้า
9: เหตุผลที่ผมเข้ามาเป็นจิตอาสาโครงการกำลังใจสู้ภัยโควิดแอดปทุมธานีครับคือผมเป็นผู้ป่วยโควิดรุ่นแรกที่หายแล้วก็เล็งเห็นว่าประสบการณ์ที่ผมเคยเป็นมาเนี่ยอาจจะช่วยถ่ายทอดบอกสอนกับคนไข้ที่ยังเป็นอยู่ตอนนี้ครับได้ดีครับก็เหมือนใจเขาใส่ใจเราครับผมก็จะรู้ว่าอาการเป็นยังไงและพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเจออะไรมั่งครับก็จะได้คุยกับผู้ป่วยได้ถูกทางครับ
10: สิ่งที่ได้รับกลับคืนมาคือหนึ่งเลยรอยยิ้มเสียงหัวเราะคำขอบคุณจากผู้ป่วยแสดงให้เห็นว่าเขาได้รับกำลังใจที่เราส่งไปให้เขาแล้วนะเราเป็นวัคซีนให้เขาทางใจทำให้เขามีแรงที่จะต่อสู้กับโรคนี้ไปในอีกวันข้างหน้าอีกต่อไปค่ะ
11: คิดนิดนึงว่าฟ้าหลังฝนนี่ย่อมมีวันสว่างเสมอนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญครับพอเราออกไปเราจะได้ไปเชิญในสิ่งที่สังคมยอมรับได้นะครับสู้ๆนะครับ
12: ครับ
11: ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับ พลังน้ำใจของกลุ่มจิตอาสาเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นอดีตผู้ป่วยโควิดแล้วเราก็เจอว่าน้องๆเนี่ยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งพอเราคุยรายละเอียดเนี่ยเราเห็นว่าน้องๆเนี่ยทุกคนมีศักยภาพแล้วมีจิตใจที่ดีอยากจะให้กำลังใจนะคะเขาเป็นอดีตผู้ป่วยโควิดในระลอกที่1ก็มาให้กำลังใจในกลุ่มนี้นะคะการที่ดาราหรือกลุ่มคนต่างๆเซเลบต่างๆที่เจอปัญหาเดียวกันแล้วก็ยินดีที่จะมาเป็นจิตอาสาทำกิจกรรม

0: ต่างๆนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็ส่งเสริมประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ได้แล้วเราก็ขับเคลื่อนทุกอย่างไม่ว่าปัญหาใหญ่แค่ไหนมีสติปัญหาต่างๆก็จะเล็กลงทั้งหมดค่ะ
1: ได้เห็นถึงพลังเล็กๆจากเราจิตอาสาร่วมมือกันเพื่อประคับประคองเพื่อนร่วมสังคมในยามลำบากเป็นการบรรเทาความทุกข์ส่งต่อพลังบวกให้คนไทยร่วมผ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: เป็นยังไงบ้างครับแต่ละท่านครับหลังจากที่ได้เห็น VTR โครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19ไปแล้ว
3: โอ้โหประทับใจมากค่ะมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วเขาคือคนที่จะเข้าใจคนที่ป่วยโควิดแล้วก็คนที่อยู่ในภาวะวิกฤตแบบนี้ได้ดีสุดมากที่สุดคนนึงเลยแหละแล้วก็เขาก็จะสามารถบอกได้เลยว่าเออเป็นยังไงกำลังใจคืออะไรแล้วก็ที่สำคัญไม่จำเป็นต้องเป็นคนดังแต่ทุกคนออกมาสามารถออกมาสร้างความดีทำความดีกันได้นะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณไปถึงทุกๆคนที่เนี่ยวันนี้มาอยู่ในไลฟ์กับเราด้วยเนี่ยนะคะบอกเลยว่าคือนับถือใจของทุกคนมากแล้วก็อยากจะขอโอกาสนี้ขอบคุณไปยังเครือข่ายของบุ๋มเองด้วยเพราะว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้ขอบคุณพวกเขาเลยเพราะว่ามีแต่แบบสั่งงานกันอย่างเดียวนะคะแล้วก็บอกเขาว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้หรือเขาก็ขอความช่วยเหลือแล้วก็ส่งของกันอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ขอบคุณเลยทั้งที่เขาเป็นแบ็คให้กับพวกเรามาโดยตลอดดังนั้นขอบคุณทุกพลังค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับ
4: จริงๆอ่ะก็เจ๊เคยเจอคำถามเยอะมากเลยว่าทำยังไงถึงจะได้ไปเป็นจิตอาสางานของจิตอาสาเนี่ยมีอะไรให้ทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆVTR เมื่อกี้ที่เราได้ดูมองว่าเป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะคะจริงๆถ้าสมมติว่าสำหรับจิตอาสาในยุคของโควิด-19แบบนี้สำหรับคนที่มีประสบการณ์การติดเชื้อแล้วหายแล้วอ่ะก็สามารถที่จะเป็นจิตอาสาได้ง่ายๆด้วยการที่แบบบอกต่อคนอื่นว่าหลังจากที่เราติดเชื้อแล้วเราอยู่ในโรงพยาบาลเราดูแลตัวเองยังไงอยู่ในโรงพยาบาลสนามดูแลตัวเองยังไงบ้างเพื่อที่จะลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์อะค่ะแล้วก็หลังจากที่เราหายแล้วเนี่ยดูแลตัวเองยังไงจริงๆอันนี้เป็นแบบเบสิกของการเป็นจิตอาสาในยุคนี้เลยค่ะ
2: ครับจริงๆมีหลายคนนะอันนี้ขอแชร์ประสบการณ์มีหลายๆคนชอบมาถามว่าการที่จะอยากเป็นจิตอาสามันต้องมีพลังกายพลังใจต้องมีเครือข่ายเยอะไหมแต่อย่าลืมนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องเลยฮะเพียงแค่สมมุติว่าเราขับรถผ่านไปแล้วเจอคนเดินอยู่ข้างถนนไม่มีแมสใส่คุณมีสำรองคุณยื่นให้เขาอันหนึ่งนั่นก็คือจิตอาสาแล้วล่ะมันคือการแบ่งปันที่เราเป็นคนไทยด้วยกันและช่วยกันเองใช่ไหมครับ
3: ใช่ใช่
2: เนาะจริงๆไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าเราจะรวมทีมได้เป็นทีมใหญ่คือช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยเราก็แข็งแรงได้ในภาพรวมของทั้งประเทศเนาะ
5: ค่ะพี่สมจิตเองก็ได้มีการแต่งเพลงเพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์เหมือนกัน
6: ครับ
5: ค่ะจุดเริ่มต้นมาอย่างไรคะ
6: ก็เริ่มต้นคือหลังจากที่เราไปส่งข้าวส่งน้ำให้กับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยบ่อยๆเข้าบ่อยเข้าเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศของแพทย์พยาบาลแล้วเห็นภาพทางสื่อโซเชียลแพทย์พยาบาลเนี่ยทำงานจนหลับคาโต๊ะอะไรเหนื่อยเนี้ยก็เลยมีน้องคนนึงมาคุยกันว่าพี่เราลองแต่งเพลงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ไหมผมบอกเฮ้ยเอาลองดูเรามาแต่งดูแล้วลองช่วยกันเกาเนี่ยนั่งข้างเพื่อนเชนมาเชนมาวันนี้พี่ก็หน่อยนี่ฮะไอ้รอนี่ฮะมีโปรนม40ตัวครับมีที่นาย30ไร่
5: สวัสดีค่ะ
6: ที่สำคัญมันยังโสดครับไอ้เนี่ยมาแค่นี้พอไอ้รอครับ
2: ทำไมรีบให้กันตัวเขาแย่งซีนเหรอ
6: ไม่เป็นมุกของเขาเลยมาแค่นี้มาแค่นี้พอว่ามันบอกผมให้ผมพูดยังไงคือเพลงนี้เป็นเพลงที่ให้บังใจคือเพลงมันเล่าเรื่องต่างๆนานาว่าเราเห็นเขาผ่านหน้าชุดเห็นแววตาของเขาเนี่ยจากเนื้อเพลงเราเห็นรู้ว่าเฮ้ยคุณเหนื่อยแค่ไหนเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่อยากจะให้กำลังใจพวกคุณคุณคือนางฟ้าในชุดกาวนะจิตใจของคุณช่างดีมากถ้าหากเหตุการณ์ในวันนั้นถ้าไม่มีพวกคุณแล้ววันนี้พวกเราจะเป็นยังไงอาจจะติดเชื้อกันมากมายอาจจะตายกันเยอะมากขึ้นเราก็ถือว่าน้ำใจหัวใจของคุณนั่นคือเป็นนางฟ้าเป็นสิ่งที่ดีงามของสังคมไทยคือบุคลากรทางการแพทย์นั่นแหละผมอยากจะเล่าเรื่องย้อนกลับไปหน่อยเรื่องจิตอาสาเนี่ย
5: ค่ะเชิญค่ะ
6: ดีมากที่คุณอาร์ตบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีตังค์ผมเนี่ยภูมิใจมากที่ในการเป็นจิตอาสาเขาบอกว่าน้ำในลำตะคองบ้านผมเนี่ยไหลผ่านหน้าบ้านผมเนี่ยในลำตะคองมันจะมีขยะมากเขาตะโกนออกมาเลยว่าเฮ้ยขยะมันเยอะมากเนี่ยใครจะ

0: ษาลงไปเก็บขยะ
1: ผ
0: มชูมือผมครับก็เลยเป็นเรื่องราวว่าอ๋อเฮ้ยจิตอาสาเว้ยจิตอาสาลงไป
2: ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว
0: โอ้ยอยากให้เกียดกัน
3: ฟังตั้งนาน
0: เข้าเรื่องเพลงต่อมาต่อเข้าเรื่องเพลงต่อ
4: ครับ
0: เชิญเรา
4: ก็เลยมาที่มาของจิตอาสา
0: ครับผมเรื่องเพลงอ่ะ
5: น้องเพลงก็คืออย่างที่ไปสมจิตบอกเมื่อกี้ว่าเรา
4: เฮ้ยเขาเข้าเรื่องได้เร็วด้วย
5: ครับหลังจากที่เรากลับมาจากสงครามกันใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าอาหารกับข้าวที่พวกเราพี่ๆทุกคนเนี่ยนำไปให้กับบุคลากรเนี่ยมันเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงกายแต่เสียงเพลงเนี่ยมันเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงจิตใจ
0: โอ้ยคมมากนะขอบคุณนี่แหละครับก็เลยเกิดเพลงนี้ขึ้นมาครับนางฟ้าชุดกาว

0: เป็นเพลงที่น่ารักมากแล้วก็ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์ที่มันเหมือนจะโศกเศร้าเพราะว่ามันเป็นวิกฤตของทั้งประเทศแต่เพลงเมื่อกี้มันสร้างกำลังใจแล้วก็มีรอยยิ้
1: ม
0: รอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาที่ฟังเพลงเมื่อกี้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: แต่งแล้วร้องได้โดนใจมาก
0: พี่แต่งหรือพี่ร้องอย่างเดียวครับ
2: ผมร่วมกันแต่งกับน้องเพราะว่าน้องก็แต่งมาให้ฟังเสร็จผมบอกเฮ้ยคำนี้ไม่ได้คำนี้ไม่ได้ต้องเติมคำนี้เข้าไปให้มันละมุนมากขึ้นแล้วก็ท่อนจบเนี่ยมันต้องจบแบบนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็ไปเป็นโปรดิวเซอร์ในห้องอัดด้วยครับ
0: โอ้ยสุดยอดอ่ะคุณนี่เป็นคนที่มากความสามารถจริงๆนะ
2: เรื่องเสียงกีตาร์เรื่องรายละเอียดของจังหวะความเร็วเรื่องเน้นเสียงอะไรเงี้ยครับก็รวมมาได้แบบนี้ครับประมาณนี้ครับ
1: ชอบตอนที่พี่บอกว่าอยากจะไปซับเหงื่อให้กับพยาบาลแต่ว่าตอนนี้ยังทำไม่ได
2: ้ PPE มันร้อนมากพี
1: ่
2: หายใจแทบไม่ออกก็อยากจะซับเหงื่อให้แต่มันเข้าไปไม่ได้ประมาณนี้ครับก็เปรียบเปิดให้มันดูน่ารักให้กำลังใจเขาเหนื่อยจริงๆครับโดยเฉพาะหมอแล็บครับ
0: หมอแล็บนี่คือพี่สมจิตอยากจะไปซับเหงื่อให้หรืออยากจะไปรักษาตาดำให้ครับ
2: อยากจะไปเช็ดตาดำออกครับ
3: ตาดำให้เป็นตาเขียวใช่ไหมฮะ
0: เอางี้ดีกว่าในเมื่อที่เรามีกระบอกเสียงของบุคลากรทางการแพทย์อยู่ตรงนี้อยู่แล้วให้ทั้ง4ท่านนะครับให้กำลังใจหรืออยากจะเสริมเติมอะไรให้กับบุคลากรทางการแพทย์เราเปิดตรงนี้ให้เลยเชิญน้องเกรซก่อนเลยครับ
4: จริงๆแล้วอ่ะกำลังใจก็น่าจะมาจากประชาชนคนทั่วไปหรือแม้แต่กระทั่งเพื่อนร่วมงานนะคะบางทีอ่ะเราอาจจะไม่ได้อยากได้กำลังใจเป็นอะไรที่จับต้องได้ก็ได้บางทีแค่การถามว่าเหนื่อยไหมกินข้าวหรือยังรู้สึกว่ามันเป็นกำลังใจที่สำคัญแล้วค่ะก็สำหรับแบบด่านหน้าอย่างบุคลา

0: รทางการแพทย์หรือว่าอาสาสมัครหรือว่าพี่บูมพี่สมจิตหรือพี่อาร์ตหรือแม้แต่กระทั่งหมอแล็บเองที่บางทีอ่ะการที่เอาข้าวไปแจกอ่ะก็ถือว่าเป็นด่านหน้าแล้วนะเพราะว่าพื้นที่ที่เราเข้าไปเราก็ไม่รู้ว่าเสี่ยงไหมยังไงก็ขอแบบเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะก็อย่าพึ่งท้อนะคะสำหรับหมอและแพนด้าเดี๋ยวก็เป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็ติดตามอยู่ทุกช่องทางเลยค่ะ
1: ครับพี่บุ๋มครับเชิญครับ
2: อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ที่สำคัญบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าของพวกเราทุกคนรวมถึงอสมที่ลงพื้นที่อย่างเข้มแข็งมากนะคะเคาะประตูตามบ้านต่างๆทำงานโดยไม่ได้มีอะไรตอบแทนเลยนะคะแล้วก็น้องๆกู้ภัยนะคะน้องๆที่มีจิตอาสาทุกคนด้วยอะค่ะต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าแล้วก็อยากจะบอกว่าใครก็ตามที่พูดคุยไม่ว่าจะมากับจิตอาสาหรือว่าจะเป็นทางส่วนของเจ้าหน้าที่ในส่วนไหนก็ตามเรารู้ว่าคุณร้อนใจเรารู้ว่าคุณกำลังเครียดเรารู้ว่าคุณกำลังอยากได้ทางออกกับชีวิตแต่บางทีการใส่อารมณ์หรือว่าการเกี้ยวกราดนะคะมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าพวกเขาก็ไม่ใช่คนที่สามารถหาทางออกได้ทุกทางได้ดังนั้นอยากให้ใจเย็นๆแล้วก็ร่วมกันแก้ไขแล้วก็ส่งกำลังใจพลังบวกให้แก่กันอันนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ
1: ครับอาร์ตครับ
3: ครับก็เสริมเติมกับทุกคนแล้วกันครับคือบุคลากรทางการแพทย์ถ้าเกิดแบบในพื้นที่ที่ห่างไกลแล้วก็ยังมีโซเชียลเล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือผมจะบอกว่าผมไปลงพื้นที่ก็คงไม่ได้ก็ลองขอมาดูครับว่าอะไรที่ผมพอช่วยได้ก็จะช่วยนะครับแล้วก็เรื่องที่บอกครับตอนนี้กําลังใจเป็นสิ่งสําคัญต้องให้กันเยอะครับอารมณ์ร้อนก็ดับลงกันนิดนึงเพื่อสถานการณ์มันคลี่คลายลงได้ครับ
1: ครับและท่านสุดท้ายไม่ฟังจากคนนี้ไม่ได้เพราะเขาอาสาลงไปเก็บขยะในคลองมาแล้วพี่สมจิตครับจิตอาสาตัวจริง
4: ครับเหมือนพี่ๆทุกคนเลยครับ
1: อ้าวเฮ้ยโอ้ปู
3: ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่จิตอันนี้ไม่ใช่จิตอาสาอันนี้จิตรวบ
4: คือทุกคนพูดผมนั่นแหละครับคือคำพูดผมอยากจะพูดแบบนั้นครับแต่อยากบอกอย่างหนึ่งณเวลานี้อยากจะบอกว่าฝากถึงพี่น้องชาวไทยกันแล้วกันนะครับฝากถึงพี่น้องชาวไทยทุกคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ให้อดทนนะครับให้อดทนเรียกว่าอะไรเราต้องผ่านตรงนี้ไปด้วยกันเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นความลำบากเกิดขึ้นกับทุกคนทุกหย่อมย่าถ้าเราผ่านความลำบากตรงนี้ได้เดี๋ยวเราก็จะกลับมาดีประเทศไทยก็จะกลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจก็จะมาดีนะครับขอให้เรารักกันสามัคคีกันแบ่งปันซึ่งกันและกันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับจากจิตอาสาครับ
1: ครับ
5: พี่สมจิตคะอยากให้พูดเพิ่มเติมอะค่ะถึงจิตอาสาคนอื่นๆด้วยอะค่ะที่กำลังทำงานทุ่มเทแรงกายให้กับคนที่กำลังเดือดร้อน
4: ครับก็ต้องชื่นชมนะครับขอชื่นชมทุกๆภาคส่วนจริงๆนะครับที่เป็นจิตอาสาที่ดูแลซึ่งกันและกันอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับก็นี่แหละครับคือความน่ารักคือความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยอย่างที่บอกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันคนไทยจะจับมือกันผ่านเรื่องราวร้ายๆนี้ไปด้วยกันนะครับขอเพียงแต่ให้เราอดทนแล้วก็สู้กับมันนะครับถ้าเราไม่สู้ถ้าเราเหนื่อยแล้วเรายอมแพ้เราก็จะไม่เห็นชัยชนะที่อยู่ข้างหน้านะครับสู้ๆครับคนไทยครับ
5: ค่ะพี่บุ๋มล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกถึงจิตอาสาท่านอื่นๆบ้างคะ
2: อยากจะส่งกำลังใจค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆที่มีจิตใจที่จะทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นตามพลังและกำลังของตัวเองที่มีดังนั้นอย่าท้อนะคะอาจจะมีเหนื่อยอาจจะมีเหนื่อยกายเหนื่อยใจหรือว่ามีอาจจะมีเรื่องราวเข้ามากระทบในจิตใจของแต่ละคนบ้างสำหรับจิตอาสาทุกคนแต่บุ๋มอยากจะบอกว่าถ้าพวกเราคิดที่อยากจะเป็นจิตอาสาแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือพลังใจที่สำหรับคนที่คิดบวกแล้วก็คนที่มีจิตอาสาด้วยกันให้กำลังใจกันและกันนั่นคือสิ่งที่จะประคับประคองพวกเรากันไปได้และสามารถทำต่อไปได้ไม่ว่าจะเจออุปสรรคแล้วก็ความเหนื่อยยากอะไรก็ตามยังไงดูแลสุขภาพเพราะพวกเราคือด่านหน้าเนาะแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นแล้วก็ยังมีครอบครัวที่เราอยากจะกลับไปกอดเขาแต่เพียงแต่ว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามดูแลสุขภาพระมัดระวังตัวแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนเต็มที่ค่ะขอบคุณที่ออกมาเป็นจิตอาสาค่ะ
5: ค่ะน้องเกรซค่ะ
0: ก็อยากจะขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราทราบว่าส

0: ำหรับคนที่แบบเป็นดาราเป็นเซเลบหรือว่ามีชื่อเสียงเนี่ยก็จะถูกยกย่องเป็นพิเศษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเกรซก็มองว่ายังมีอีกหลายคนที่เขาอยู่เบื้องหลังแล้วก็ทำงานตรงนี้จริงๆอ่ะก็อยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ค่ะแบบขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะที่กำลังคิดที่จะเริ่มเป็นงานทำงานด้านจิตอาสาต่างๆเนี่ยค่ะก็คืออยากจะให้ลงมือทำทันทีไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ทุกๆคนนะคะเอาน้ำใจของตัวเองมากองรวมกันมันจะเป็นน้ำใจที่ยิ่งใหญ่มากในยุคที่เราเจอกับวิกฤตแบบนี้ค่ะเป็นกำลังใจให
1: ้ค่ะน้องอาร์ตค่ะ
2: ที่บอกครับตอนนี้กำลังใจสำคัญมากๆครับก็อยากให้ทุกคนตอนนี้ให้กำลังใจกันครับใครมีแบ่งปันได้ก็แบ่งปันแต่ก็แบ่งปันก็ดูกำลังตัวเองด้วยนะครับมีหลายท่านส่งมาหาผมแบบอยากช่วยจังเลยมีแค่นี้เองบอกว่าพี่เก็บไว้ก่อนสถานการณ์มันอีกยาวเมื่อผมเดือดร้อนหรือวิกฤตในช่วยไม่ได้เดี๋ยวผมจะโทรทักหาทุกคนก็แบบโอเคครับโอเคค่ะอันนั้นคือสิ่งที่สําคัญคํานึงถึงตัวเองเยอะๆครับแล้วก็ดูตัวเองว่าตัวเองพอช่วยได้ไหมถ้าช่วยได้ก็ช่วยถ้าช่วยไม่ได้รับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบตนนะครับการรวมกลุ่มก็สําคัญการรวมกลุ่มถ้าไม่จําเป็นที่ต้องออกไปไหนก็อยู่บ้านนะครับกักตัวอยู่บ้านแต่ถ้าเกิดจําเป็นต้องออกไปข้างนอกอันนั้นคือสิ่งที่จําเป็นถ้าคิดประมวลดูแล้วว่าจําเป็นก็ออกแต่ถ้าเกิดไม่จําเป็นก็อยู่บ้านอันนี้ผมว่ามันเป็นจิตอาสาเบื้องต้นที่คนควรจะทํานะครับรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคมมันเป็นเบสิกมากๆเลยครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะหมอแลบค่ะ
3: ครับก็ต้องขอขอบคุณคนชื่อจิตทุกคนด้วยนะครับที่ลง
4: ไปไม่ใช่ครับ
3: คุณจิตอาสาทุกคนเลยครับ
4: ครับ
3: จะพูดยังไงคือบางคนเนี่ยเขาไม่มีเงินเขาก็ไปช่วยจัดระเบียบช่วยรักษาระยะห่างผมเห็นเขาไปช่วยประชาสัมพันธ์ในชุมชนของเขาให้มาตรวจโควิดฟรีตรงจุดนั้นจุดนี้นะครับเขาใช้กำลังแรงใจไม่จำเป็นต้องใช้เงินไม่จำเป็นต้องเป็นคนดังเท่านี้เองครับแล้วขอบคุณไปถึงกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นจิตอาสาทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าคุณทำอาชีพอะไรก็ตามคุณมีประโยชน์เพื่อสังคมของเราแล้วก็ประเทศชาติของเราแน่นอนครับผม
1: ค่ะนี่เป็นมุมมองเป็นพลังบวกจากผู้ที่เป็นจิตอาสานะคะเรามีวิทยาในอีกมุมนึงค่ะฟังบุคคลที่เขาได้รับพลังบวกจากจิตอาสาในมุมของผู้รับบ้างเป็นยังไงไปชมกันค่ะ
5: มีจิตอาสาหลายกลุ่มที่มาให้อาหารแก่ผู้ป่วยแพทย์พยาบาลทั้งทีมก็ทุกวันนี้ทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยทีมแพทย์พยาบาลเนี่ยต้องการขวัญกำลังใจเป็นอย่างมากนะครับ
6: ก็ขอขอบคุณนะครับที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือครับจิตอาสาที่เข้ามาช่วยก็แสดงว่าเขายังมีน้ำใจที่เขาไม่ทิ้งคนไทยด้วยกันครับ
7: ก็อยากจะขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนนะครับจิตอาสานะครับที่เข้ามาดูแลตรงนี้นะครับมีประโยชน์มากเลยครับทั้งด้านจิตใจนะครับด้านร่างกายมีประโยชน์มากเลยครับให้คนจนเนี่ยให้มีกำลังใจมากขึ้นครับ
8: ในส่วนของการเข้ามาช่วยเหลือของพวกพี่ๆยังไงทางเราประชาชนของเราต้องขอขอบคุณพลังใจจากพวกพี่มากๆเลยจากที่เห็นสื่อเราเห็นในส่วนหลายๆคนไทยเรามาช่วยกันเองมีอยู่จำนวนไม่น้อยแล้วก็คนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 ก็ไม่น้อยเหมือนกันแล้วก็สำหรับพี่ๆที่จิตอาสาทั้งหลายที่มาช่วยพวกเราเราก็ต้องขอขอบคุณมากๆเพราะว่ามันทำให้คนกลุ่มน้อยๆค่ะที่แทบจะไม่มีโอกาสในตรงนี้คือเราได้รับโอกาสอ่ะมันทำให้บางทีคนที่คนธรรมดาอย่างพวกเราอ่ะรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นแรงผลักดันในการสร้างเหมือนด้วยตัวเราเองรู้สึกที่อยากจะช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนกับพวกพี่แล้วก็เหมือนเป็นจุดเล็กๆที่ทําให้เราอยากจะช่วยเหลือสังคมมากขึ้นนะคะแล้วก็มันทําให้เรารู้สึกว่าเราอบอุ่นที่เรารู้สึกว่าต่อให้เหมือนถ้าความรู้สึกแทนกับคนที่ได้รับในความช่วยเหลือตรงนี้คือเรามองว่าเรารู้สึกว่าเขาโชคดีที่เขายังได้รับความช่วยเหลือค่ะแล้วก็เราก็ขอสนับสนุนพวกพี่ๆต่อไปอะค่ะสู้ๆในการทําความดีต่อไปอะค่ะ
9: จริงๆดาราที่ออกมาทำช่วงตรงนี้ค่ะรู้สึกว่าเขาว่าเป็นกระบอกเสียงที่ดีมากๆเลยเพราะเขาค่อนข้างที่จะมี power ในการพูดออกไปแล้วมีคนชวนเชื่ออะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าขอบคุณเขาที่รู้สึกว่าทั้งที่เขาเป็นดาราเขาก็ยังรู้สึกว่ายังมาช่วยในส่วนของตรงนี้ให้แบบ คนประชาชนทั่วไปอะค่ะได้มองเห็นว่าแบบเรามีตรงนี้ที่ช่วยนะอะไรบางคนแบบช่วย5 บาท 10 บาทก็ถือว่าเป็นการช่วยระดมทุนในการช่วยเหลือประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะ

0: เสียงสะท้อนจากคนที่ได้รับพลังบวกจากเหล่าจิตอาสามาเติมพลังใจให้กับเรายังไงบ้างคะพี่บุ๋มก่อนเลยค่ะ
1: ของบุ๋มนี่มันจริงๆการที่เราทําอะไรออกมาเนี่ยบอกตามตรงว่าบางทีเพราะว่าเรามีความสุขที่จะทําความดีไม่ได้หวังว่าเราจะได้อะไรตอบแทนแต่บางทีพอมีคนเห็นหรือว่ามีคนพูดว่าอุ๊ยดีใจจังที่ได้เจอดีใจจังที่ได้รับความช่วยเหลือขอบคุณนะคำเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เรามีกำลังใจเดินต่อนะมันทำให้เรามีพลังใจในการทำสิ่งต่างๆให้มากกว่าเดิมมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วอะเรามาแล้วเรารู้สึกได้รับพลังบวกกลับไปด้วยในการทำสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยขอบคุณเช่นกันสำหรับทุกๆเสียงที่ส่งกำลังใจให้กับจิตอาสานะคะขอบคุณมากๆค่ะ
0: ค่ะน้องอาร์ตล่ะคะ
2: ผมมาเชื่อว่าจิตอาสาหลายๆคนครับไม่ต้องการอะไรเลยอ่ะต้องการแค่แบบคำแค่แบบขอบคุณค่ะขอบคุณครับหรือแบบขอบใจนะหรืออะไรเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่แบบดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยและยิ่งแบบผมก็จะแบบแปะทั้งหน้ากล่องเวลาส่งชีวิต PPE ไปรอบที่เป็นโควิดเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปแท็กรูปมาให้ผมหน่อยนะแล้วเขาก็จะมีคำบรรยายมาเยอะๆว่าแบบผมได้ใช้แล้วนะครับหนูได้ใช้แล้วนะคะวันนี้ออกเคสวันนี้ดูปลอดภัยมากเลยยิ่งแบบเป็นกำลังใจทำให้เราอยากทำต่อที่ผมบอกย้อนกลับไปคำถามแรกที่ผมบอกว่าผมกะจะหยุดสักแค่ 2,000 ชุดอะแต่แค่คำเนี่ยขอบคุณครับหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันทำให้ผมมาต่อเป็นแบบอีก 2-3 หมื่นชุดตอนเนี้ยแล้วมันก็ทำต่อไปจนแบบอย่างล่าสุดที่ไปในเรือนจำเนี่ยก็จะมีแบบคนที่เขาเคยอยู่ในเรือนจำส่งมาขอผมก็แบบไม่ได้คิดอะไรนะแต่ปรากฏว่าเขาเขียนผมจนแบบเฮ้ยเราต้องทำต่อเราต้องทำต่อมันต้องทำต่อจนเราไม่ไหวจริงเราถึงจะแบบค่อยๆทำทีละนิดแต่มันผมเชื่อว่าคนไทยที่บอกน้ำใจคนไทยอ่ะมีเยอะอ่ะแต่อยู่ที่เขาจะเห็นที่เราทำไหมแค่นั้นเองครับ
0: ค่ะน้องเกรสล่ะคะคำพูดคำไหนหรือว่าเหตุการณ์ไหนที่ทำให้น้องเกรสได้มีกำลังใจมากๆในการเป็นจิตอาสาต่อไป
3: ทุกคำพูดทุกประโยคเลยค่ะได้ยินแล้วก็ชื่นใจอะค่ะก็อยากจะขอบคุณนะคะเพราะว่าคำพูดเหล่านี้มันเป็นแรงผลักดันที่ดีมากๆเลยอะเกรสเชื่อว่าจิตอาสาหลายๆคนพวกเรา 4-5 คนที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ก็น่าจะต้องมีการเหนื่อยมีการท้อกันบ้างอะค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยเราให้กำลังใจกันเองก็ไม่พอแต่ว่าเราได้อ่านคอมเมนต์ได้อ่านแรงขับเคลื่อนจากทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราแบบนี้มันก็เป็นแรงที่ทำให้เราผลักตัวเองก็เหมือนที่พี่อาร์ตพูดอะค่ะว่าได้ยินแล้วมันอยู่แค่นี้ไม่ได้จริงๆอะมันจะต้องไปต่อค่ะ
0: ค่ะหมอหลับล่ะคะมีภาพหรือว่ามีเหตุการณ์ไหนจากการลงพื้นที่ไปช่วยคนอื่นแล้วมันยิ่งทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นนะคะ
4: จำคำพูดไม่ได้ครับเพราะว่าหลายๆคนเขาก็ขอบคุณเราเยอะเหลือเกินแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คือรอยยิ้มถ้ามองรอยยิ้มหรือบางทีเขาไม่ได้ยิ้มแต่ว่าในแววตาเขาอะครับมันมีประกายความหวังหรือคำขอบคุณออกมาจากตรงนั้นเราผัดมันได้จริงๆครับแค่นี้เราก็เห็นใบหน้าเขาเปื้อนรอยยิ้มเราก็ดีใจที่สุดแล้วครับไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได้ครับ
5: ครับพี่สมจิตล่ะครับ
6: ครับพูดถึงความดีใจของคนเป็นจิตอาสานะครับผมว่าคําว่าจิตอาสาอย่างที่บอกครับสิ่งที่ต้องการก็คือขยะที่อยู่ในรอยน้ํามา
4: ใช่ไ
6: ม่ใช่ครับอยู่เรื่องนี้อยู่เนี่ยคือเสียงสะท้อนนะครับทุกเสียงสะท้อนที่ให้กับเราที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้กำลังใจเขาก็ให้กำลังใจเรากำลังใจเหล่านี้จะทำให้เราขับเคลื่อนช่วยสังคมขับเคลื่อนไปในสิ่งที่ดีให้เรามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนั่นคือรอยยิ้มอาจจะเป็นรอยยิ้มคำขอบคุณต่างๆนานาที่ให้กับเราก็คือกำลังใจที่ดีเราก็ให้กำลังใจเขาเพราะนั้นสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ตอบแทนให้กับจิตอาสาได้อย่างดีมากครับ
5: ครับดังนั้นมันทำให้เห็นได้ชัดเนอะหลังจากคุยกับทั้ง5ท่านวันนี้ครับพี่หมวยว่าจริงๆแล้วจิตอาสาเนี่ยทำตามกำลังกายกำลังทรัพย์ของตัวเองอย่างที่อาร์ตเน้นย้ำพี่บุ๋มเน้นย้ำทุกคนเน้นย้ำเสมอว่าถ้ามีน้อยลงแรงก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องให้เป็นเงินแต่ถ้าเกิดมีทุนทรัพย์สูงอยากจะช่วยที่ไหนเชิญเลยช่วยเลยเพราะว่าอย่างที่คุณหมอแหละพูดว่าบุคลากรทางการแพทย์เราในประเทศไทยเก่งจริง แต่อาจจะยังไม่มากพอสำหรับการรักษาโควิด-19 ที่มันเยอะขนาดนี้ดังนั้นเราควรจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะว่าก็ไม่มีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเหมือนกันทั่วกันทั้งโลกไม่ต้องโทษใครค่อยๆช่วยกันคนละไม้คนละมือก็ได้และที่สำคัญที่ผมเห็นเลยคือทุกคนเน้นย้ำเรื่องพลังบวกเราอย่ามองไปในทางลบมองทุกอย่างไปในทางที่บวกใครเดือดร้อนใครช่วยไหวเดี๋ยวมีคนช่วยนี่แหละคือเสน่ห์ของคนไทยที่คนไทยเราไม่ทิ้งกันจริง
0: ๆค่ะ
5: วันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง5ท่านมากๆเลยนะครับทั้งน้องเกรซหมอแล็บพี่สมจิตพี่บุ๋มและน้องอาร์ตครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: แล้ววันนี้ค่ะเราจะลากันด้วยรอยยิ้มของคนไทยนะคะที่ต้องการมาขอบคุณกำลังใจจากจิตอาสาทุกท่านที่ได้ช่วยในสถานการณ์แบบนี้แล้วกลับมาติดตามชมรายการทอล์กตัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยขี้เหล็กบ้านต้นไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิขี้เหล็กบ้านเป็นไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิพบทั่วไปในป่าดิบและป่าเบญจพรรณในทุกภาคของประเทศไทยคนทั่วไปเรียกว่าขี้เหล็กภาคกลางเรียกขี้เหล็กใหญ่ภาคเหนือเรียกขี้เหล็กหลวงภาคใต้เรียกขี้เหล็กบ้านขี้เหล็กบ้านเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบขนาดกลางเรือนยอดทรงพุ่มแต่กิ่งก้านออกรอบลำต้นเมื่อโตเต็มที่จะมีความสูงประมาณ 8-15 เมตรเปลือกต้นสีเทาอมน้ำมีรอยแตกเป็นร่องตามยาวใบประกอบแบบขนนกสีเขียวเข้มเรียงสลับมีใบย่อยรูปขอบขนานออกตรงข้ามกัน 5-14 คู่โคนใบสอบเข้าเล็กน้อยปลายใบหยักเว้าเล็กน้อยขอบใบเรียบออกดอกสีเหลืองรวมกันเป็นช่อใหญ่ๆตามปลายกิ่งยาว 20-30 เซนติเมตรดอกมีกลีบเลี้ยง5กลีบโคนกลีบเลี้ยงสอบเข้าเล็กน้อยกลีบเป็นอิสระงุ้มเป็นรูปช้อนกลีบดอก5กลีบแยกออกจากกันออกดอกตลอดทั้งปีผลเป็นฝักแบนสีน้ำตาลบิดโค้งงอเล็กน้อยแต่ละฝักมีเมล็ด 20-30 เมล็ดเรียงตามขวางขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดเนื่องจากใบขี้เหล็กบ้านมีธาตุไนโตรเจนสูงจึงนิยมปลูกเป็นไม้บำรุงดินใบใช้เป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดินเมื่อใบร่วงหล่นช่วยปกคลุมดินและรักษาความชื้นในดินหรือปลูกตามแนวระดับบนพื้นที่ลาดชันเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและยังใช้เลี้ยงครั่งได้ดีอีกด้วยเนื้อไม้ขี้เหล็กบ้านมีสีน้ำตาลแก่เกือบดำมีความแข็งและเหนียวมากนิยมใช้ในการสร้างส่วนที่รับน้ำหนักของบ้านเช่นเสารอดตรงเป็นต้นใบขี้เหล็กใช้ย้อมผ้าให้สีเหลืองเหลืองอมเขียวหรือน้ำตาลอมเขียวนอกจากนี้คนไทยยังนิยมกินใบอ่อนและดอกขี้เหล็กเป็นอาหารอีกด้วยทุกส่วนของขี้เหล็กบ้านใช้ประโยชน์ทางยาได้ทั้งสิ้น

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป